0: ตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการ การดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5

0: เรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
5: ถ้าเป็นไปตาม

0: เจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
5: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขา กฤษณัฐ เลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพ่อสกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิลินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคอมโพสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8-13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทางนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12-13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศ ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
8: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจารียะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
17: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวต่างๆที่ได้ผ่านมาในการดำเนินชีวิตของท่านเรามาถึงในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพมาอยู่ที่นครมะดีนะห์และเราได้พูดถึงกันในครั้งก่อนถึงเรื่องราวของบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านได้มีภรรยาอยู่ทั้งหมด9คนแล้วก็แต่ละคนนั้นเนี่ยก็คือมีเรื่องราวในการแต่งงานที่ท่านนบีได้ทำการแต่งงานกับภรรยาต่างๆท่านหญิงไอชะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับนางในตอนที่นางอยู่ที่นครมักกะห์แล้วก็ได้มามีอะไรกับนางตอนที่นางได้อพยพมาที่นครมะดีนะห์แล้วคนต่อมาก็คือท่านหญิงฮัฟซะห์นะฮับซอคือเรียกว่าท่านหญิงซาอุดะห์ก่อนนะท่านหญิงซาอุดะห์คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานนะแต่งงานนางตั้งแต่ที่นครมักกะห์นั้นก่อนพยพท่านนบีแต่งงานกับผู้หญิงอยู่2คนก็คือท่านหญิงซาอุดะห์กับท่านหญิงไอชะห์นะหลังจากที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้เสียชีวิตไปแล้วเวลาท่านนบีได้อพยพมาที่นครมะดีนะห์นะท่านนบีก็ได้มีการแต่งงานกับฮับซอที่เป็นลูกสาวของท่านอุมาร บิน คอฏฏอบแล้วก็ท่านหญิงซัยนับบินติคุซัยมะห์แล้วก็อุมมุซะลามะห์นะหลังจากที่นางได้สูญเสียสามีของนางไปแล้วท่านนบีก็ให้นางได้ขอดุอาอัลลอฮุมะจุดในฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาโอ้ Allah ขอให้ขอพระองค์นั้นทรงตอบแทนฉันตอบแทนผลบุญกับฉันในมุซีบะห์ในบททดสอบที่ฉันได้รับมาและขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่านั้นให้กับฉันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับนางซึ่งเป็นอะไรฮะสิ่งทดแทนที่ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นดุอาที่นางมีความมั่นใจในดุอานั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราได้ประสบภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยบาลาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่เรารักไปหรือว่าสูญเสียสิ่งของที่เรารักไปให้เราขอดุอาตนนี้ว่าอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟนีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนฉันนะตอบแทนผลบุญฉันในมุซีบะในบททดสอบที่ฉันได้โดนไปแล้วขอพระองค์ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้ขอดุอาต้นนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาต่อมานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินติญะชอัลอัสดียะที่เป็นผู้หญิงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแต่งงานให้กับนางนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดเรื่องราวระหว่างเซดกับท่านหญิงไซนับนะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่าวะอิตตะกูลุลลซีอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิวะอันอัมตะอะลัยฮิอัมซิกอะลัยกะซอญะกะวัตตะกิลลาเมื่อเจ้าได้บอกกับบรรดาเมื่อเจ้าจะบอกกับผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เนี่ยมากับเขาแล้วเจ้าก็ได้ให้เนี่ยมากับเขาว่าอัมซิกอะไรก็หมายถึงเซดนะอัมซิกอะไรก็เซดบินฮาริซานะอัมซิกอะไรก็เซาจะกับวัตตะกิลลาว่าให้อะไรฮะอยู่กับภรรยาของเจ้าให้มั่นคงต่อไปแล้วก็จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุคเฟฟีนัฟซิกะมัลลอฮุมุบดีและเจ้าก็ได้มีการอะไรฮะคิดอยู่ในใจของเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาคือเป็นผู้ที่อะไรฮะผู้ที่รู้ดีวะตักชันนาสัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาและเจ้าเนี่ยได้มีความกลัวมนุษย์ทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เหมาะสมกว่าในการที่เจ้าจะมีความกลัวฟะลัมมากอดอซัยดุมมินฮาวะตอรันซาวัจนากะฮาดังนั้นเมื่อเซดได้ทำการหย่ากับนางนะหย่ากับนางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้แต่งงานเจ้าให้กับนางหมายความว่าการแต่งงานของนางเนี่ยดังที่ท่านหญิงไซนับบินติญะชได้บอกว่าได้บอกกับบรรดาภรรยาท่านนบีท่านอื่นๆนะของบรรดาภรรยาคนอื่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าซาวะจะกุนนะอะห์ลีกุนนะวะซาวะจะนิยัลลอฮุตะอาลามินฟาวกิซับอ์ซะมาวาตครอบครัวของพวกเธอเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งงานให้กับพวกเธอแต่ว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่แต่งงานให้กับฉันจากบนฟากฟ้าทั้ง7เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่นางได้มีเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เป็นผู้ที่อะไรฮะแต่งงานท่านหญิงไซนับให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอะไรสำหรับบรรดาอะไรฮะบรรดาภรรยาของผู้ที่เจ้าได้อ้างว่าที่ผู้ที่พวกเจ้าได้อะไรฮะได้ทำการเรียกเขาว่าเป็นลูกแล้วคือว่าให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้เรียกพวกเจ้าว่าเป็นพ่ออันนี้เป็นการยกเลิกคุกกลมอัตบันนีตบันนีคือการที่เราการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้สืบไปหาบุคคลที่ไม่ใช่พ่อของเขาก็คือได้บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของคนคนนั้นนะโดยที่มีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างในเรื่องราวของอะไรฮะของการรับมรดกเรื่องราวของการมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นลูกนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกเลิกกฎเกณฑ์นี้ได้ยกเลิกการตะบันนีการที่คนคนนึงมาบอกว่าเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้เนี่ยนะถ้าเป็นการยกเลิกนะแล้วก็กลับมาสู่กฎเกณฑ์ในเรื่องของการลูกในทางด้านเชื้อสายเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าลิกัยลายะกูนาลัลมุอ์มินีนฮะรจุนฟีอัซวาจิอะดะอียาอิฮิมอิซากอฎอมินฮุนวะตะรอเพื่อจะได้ไม่เป็นไรสําหรับบรรดาคนที่อะไรบรรดาภรรยาของผู้ที่มาอะไรมาเรียกพวกเจ้าว่าพ่อก็คือมาบอกว่าเจ้าเป็นพ่อของเขานะว่าเจ้าเป็นพ่อของเขาเวลาที่พวกเขาได้หย่ากับนางอย่างเรียบร้อยนะอย่างนางเรียบร้อยว่าการอัมรุลลอฮิมัฟอูละและคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นคำสั่งที่อะไรฮะคำสั่งที่มีการปฏิบัติในตรงนี้นะพี่น้องเราได้รู้ว่ากฎเกณฑ์ฮุกกลมของตะบันนีด้วยกับการแต่งงานของท่านหญิงไซนับบินติยัชอัลอัสดียะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นการบ่งบอกถึงการยกเลิกการยกเลิกการตะบันนียกเลิกการที่บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของคนที่ไม่ใช่พ่อจริงๆของเขาอันนี้คือการยกเลิกกฎฮุกกลมตะบันนีนะพี่น้องแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราเรียกคนคนหนึ่งว่าพ่อซึ่งเป็นการเรียกที่มีการให้เกียรติอย่างเช่นในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นอยู่ว่าพ่อของเพื่อนเราก็จะเรียกว่าพ่อใช่ไหมฮะพ่อของคนที่เวลาที่เราไปเจอคนที่อะไรฮะเป็นอยู่ในรุ่นเรารุ่นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะเรียกว่าพ่อหรือเรียกว่าปู่หรือว่าเรียกว่าลุงทั้งที่เราไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นญาติกับเขาอันนี้ถือว่าเป็นการเรียกที่มีการเป็นการเรียกที่เป็นการให้เกียรติซึ่งการเรียกแบบนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้กรมตะบันนีนะบางทีเราเข้าใจว่าการที่เราไปเรียกคนคนหนึ่งว่าพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เราเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวกับฮุกกลมตะบันนีใดๆเพราะการที่เราเรียกคนคนหนึ่งว่าพ่อว่าแม่นะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยนะผู้ปกครองของลูกศิษย์เราที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็เรียกว่าพ่อเรียกว่ามะเรียกว่าปะก็ว่าไปตามที่ลูกศิษย์เราได้เรียกนะเป็นการให้เกียรติกับผู้ปกครองที่เราได้ที่เขาได้มาฝากฝังลูกหลานไว้กับเราที่โรงเรียนนี่คือกฎเกณฑ์ที่เราควรจะต้องรู้อานัสในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาในเรื่องของการยกเลิกการตะบันนีนะท่านอานัสมาลิกได้บอกว่าอันฮาซินอายะฮุตุคฟีฟีนัฟซิกะมัลลอฮุมุบดีและเจ้าได้มีการซ่อนไว้ในใจของพวกเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่เปิดเผยมันออกมาได้ถูกประทานลงมาในเรื่องราวของไซนับบินติยัชวะซัยดบินฮาริซะคือเรื่องของไซนับที่เป็นภรรยาของเซดซึ่งเซดเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะบอกว่าเป็นลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอเวลาที่มีการยกเลิกการตะบันนีก็แสดงว่าเซดไม่ใช่ลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอย่างไซนับก็ไม่ใช่ลูกสะใภ้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นางก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอัจญะมียะเป็นคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยทำการแต่งงานกับนางด้วยกับการแต่งให้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ลงบัญชามาจากฟากฟ้าคนต่อมาก็คืออุมฮาบีบะนะซึ่งเป็นลูกของอบูซุฟยานบินฮาร์บอบูซุฟยานก็เป็นพ่อของใครของมูอาวิยะมูอาวิยะที่เป็นผู้ปกครองราชวงศ์อุมัวิยะคนแรกนะหลังจากท่านอาลีบินอบีตอเลบวันนั้นอุมฮาบีบะได้มีความเกี่ยวพันกับใครฮะกับมูอาวิยะนะก็คือเป็นพี่น้องกันและนางก็ได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงจุไวรียะจุไวรียะที่เป็นอะไรฮะเป็นนางเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าของยิวนะซึ่งได้มีเหตุการณ์ในการแต่งงานกับนางของกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วการแต่งงานกับนางเนี่ยทำให้เผ่าของนางเนี่ยรับอิสลามกันทั้งหมดเลยนะเนื่องจากการรับอิสลามของลูกสาวของหัวหน้าเผ่าคนต่อมาก็คือซอฟียะบินติฮุยัยนะซอฟียะบินติฮุยัยก็เช่นกัน นะโซฟียะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นลูกสาวของอะไรของฮุยัยฮุยัยนี่เป็นหัวหน้าเผ่าหรือว่าเป็นอยู่ในผู้ที่อยู่ในแกนนำของพวกยูบันิกุไรวะแล้วก็ยูบันินาดีรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ปล่อยนางให้เป็นอิสระแล้วท่านนบีก็ทำการแต่งงานกับนางพูดถึงลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องท่านนบีได้มีลูกชายทั้งหมด3คนแล้วก็ลูกสาว4คนซึ่งลูกชายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เล็กๆกันหมดเลยนะคนแรกก็คือกอเซมที่ท่านนบีได้มีกุนยะว่าอับดุลกอเซมแล้วลูกชายคนนึงก็คืออับดุลลอฮ์นะอับดุลลอฮ์ได้เสียชีวิตนะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วก็อิบรอฮีมอิบรอฮีมเป็นลูกสาวของมารยามกับตยาลูกๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมด6คนเนี่ยเป็นลูกของใครลูกของท่านหญิงคอดีญะห์หมดเลยแล้วก็มีอยู่คนเดียวที่เป็นลูกสาวหรือเป็นลูกสาวของท่านนบีที่มาจากมารยามกับตยานะแล้วก็อิบรอฮีมคนนี้เนี่ยที่เป็นลูกชายของมารยามกับตยาได้เสียชีวิตในตอนที่เขายังเล็กๆอยู่นะบอกว่าได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้เลิกนมเลยอันนี้คือทั้ง3ลูกชายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอเซมแล้วก็อับดุลลอฮ์แล้วก็อิบรอฮีมนะส่วนลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้งหมด4คนก็คือไซนับนะไซนับได้เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ต่อมาคือรุกัยยะห์รุกัยยะห์คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกให้ท่านอุซมานบินอัฟฟานแล้วนางก็ได้เสียชีวิตหลังสงครามบาดาร์พอนางเสียชีวิตหลังสงครามบาดาร์แล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกลูกสาวอีกคนนึงก็คืออุมมุกุลซูมนะลูกสาวอีกคนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ยกให้ท่านอุซมานหลังจากที่รุกัยยะห์ได้เสียชีวิตไปแล้วนางก็ได้เสียชีวิตในปีที่ไหนในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9นะไป3คนแล้วนะพี่น้องลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไซนับแล้วก็รุกัยยะห์แล้วก็อุมมุลกุลซูมคนสุดท้ายคนที่4ก็คือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนท่านนบีได้ยกท่านหญิงฟาติมะห์ให้แต่งงานกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบแล้วนางก็ได้เสียชีวิตหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตได้ทั้งหมด6เดือนนี่คือบรรดาลูกๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งคนสุดท้ายที่เป็นลูกของท่านนบีที่ได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็คือใครฮะคือท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์ได้เสียชีวิตในหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปได้ท่าไหนฮะได้6เดือนและนางก็คือลูกสาวคนเดียวนะที่มีชีวิตอยู่หลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือทุกคนได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ลูกชายทั้ง3กอเซมอับดุลลอฮ์แล้วก็อิบรอฮีมได้เสียชีวิตในตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเล็กๆนะเป็นลูกของคอดีญะห์แล้วก็ท่านหญิงไซนับก็เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านหญิงรุกัยยะห์เสียชีวิตหลังสงครามบาดาร์ซึ่งสงครามบาดาร์นั้นเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2แล้วก็อุมมุกุลซูมอุมมุกุลซูมก็เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9ก็เหลือท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวที่เป็นลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีชีวิตอยู่แล้วนางก็เสียชีวิตหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเพียงระยะเวลาแค่6เดือนนี่มาดูการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับใครฮะกับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ใช้ชีวิตกับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่อยู่กับนางอย่างดีงามแล้วท่านนบีก็ได้มีคำสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะพี่น้องถ้าหากว่าเราอยากจะได้เรียนรู้รายละเอียดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าบทเรียนต่างๆในการดำเนินชีวิตร่วมกันเนี่ยให้เราไปดูในซูเราะห์อันนิสาซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ทั้งการอะไรฮะทั้งการเลือกคู่ครองทั้งการใช้ชีวิตในตอนเริ่มต้นทั้งการอยู่ร่วมกันในเวลาที่มีปัญหากันแล้วการจัดการเรื่องราวต่างๆเวลาที่อยากจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุกุมลิอะฮลีฮิวะอะนะคอยรุกุมลิอะฮลีคนที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ได้เป็นคนดีของภรรยาของเขานะให้เราเข้าใจชัดเจนนะว่าคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ได้ทำดีกับภรรยาของเขาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าแล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ดีที่สุดที่ทำดีกับภรรยาของฉัน พราะนั้นคำว่าอาฮลีตรงนี้เนี่ยหมายถึงภรรยาต่อหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้ส่งเสริมเราว่าคนที่เราทำดีให้เขาอย่างมากก็คือใครคือภรรยาของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้สัมผัสมาหรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นมาเนี่ยก็คือนะพี่น้องการทำดีเนี่ยเราไปทำดีกับคนข้างนอกแล้วพอเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับภรรยาของเราหรืออยู่ร่วมกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยเรากลับมีคำพูดที่ไม่ดีกับเขามีสิ่งที่ไม่ดีกับเขานั้นบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้ชีวิตกับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่ให้เราได้นำมาคิดไข้ควรแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะได้เป็นคนที่เอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทั้งการอิบาดะห์แล้วก็ทั้งการมุอามะละห์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้บอกว่ามาดะรบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอดิมันละฮูวะลัมรออะห์วะลาดะรบะบิยะดีฮิชัยอะอาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีไม่เคยตีคนรับใช้เลยนะไม่เคยตีคนรับใช้เลยแล้วก็ไม่เคยตีภรรยาแล้วก็มือของท่านนบีเนี่ยไม่เคยตีใครเลยนะหมายถึงว่าการอยู่ร่วมกันนะท่านนบีไม่เคยตีสิ่งใดเลยนะว่าท่านนบีมีแต่สิ่งที่ดีงามให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องแปลกนะพี่น้องที่ว่าเราเห็นคนคนนึงเนี่ยได้หรือว่าชีวิตคู่เนี่ยได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกับการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรกันแล้วก็สุดท้ายพอเวลาในยามค่ำคืนก็ไปนอนด้วยกันมีอะไรกันในยามค่ำคืนซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิลามะยัจลิดุอะฮะดุกุมอิมรออะตะฮูจัลดัลอะมะจะไปถึงเมื่อไหร่นะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคนหนึ่งพวกเจ้าเนี่ยจะตีภรรยาตัวเองจนถึงเมื่อไหร่ตีภรรยาตัวเองเหมือนกับการตีนะฮะทาสหญิงซึ่งการภรรยาของเราเนี่ยคือคนที่อะไรฮะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ใช่คนที่มาเป็นทาสเราท่านนบีก็เลยตำหนิคนที่ตีภรรยาของเขาเนี่ยว่ามันคือการปฏิบัติของพวกญาฮิลิยะที่มันค้างมาจากพวกญาฮิลิยะที่มีการกดขี่ผู้หญิงกดขี่สตรีท่านนบีก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะตีภรรยาของพวกเจ้าไปจนถึงเมื่อไหร่ซึ่งเป็นการตีของอะไรฮะเหมือนกับการตีทาสตัวเองวะลาอัลลอฮูอัยยุดอญิอาฮามินอาคิรยอมิฮิแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเขาก็ไปอะไรไปร่วมหลับนอนไปมีอะไรกันกับภรรยาของเขาเนี่ยในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปมีอะไรกับนางหลังจากที่ในช่วงกลางวันเรามีความอะไรฮะมีความดุมีความโหดกับนางแต่พอในยามค่ำคืนเรามีอะไรกับนางเพราะฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่เราได้มีการมีปัญหากันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันให้เราลดหย่อนตัวเองจากการฮะจากการที่เราจะใช้ความฉุนเฉียวหรือว่าใช้อารมณ์กับนางแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าในยามค่ำคืนเนี่ยเราอาจจะต้องไปนอนร่วมกันหรือไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงแนวทางอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในเรื่องของการอะไรฮะการขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าลาตีตะคอฟูนนะชูซะฮุนฟะอิซูฮุนวะฮจูรูฮุนฟิลมะฎอญิอ์วะฎริบูฮุนฟะอินอะฏออนะกุมฟะลาตับกูอะลัยฮินนะซะบีลาอินนัลลอฮะกานะอะลียันกะบีรอละบรรดาสตรีที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กลัวว่านางจะอะไรฮะนางจะดื้อดึงก็ให้ทําการเตือนนางนะฟะอิซูฮุนวะฮจูรูฮุนฟิลมะฎอญิอ์เตือนนางพอเตือนนางเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ขั้นที่2ก็คือให้ทําการแยกกับนางแยกที่นอนกับนางก็คือแยกที่นอนคืออยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแยกที่นอนกับนางวัตริบูฮุนแล้วก็ให้ตีนางนะคืออันสุดท้ายเลย1คือให้เตือนก่อนแล้วก็2ถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังก็ให้แยกที่นอนกับนางแล้วก็3ถ้าว่าแยกที่นอนกับนางแล้วก็นางยังไม่เชื่อฟังก็ให้ทำการตีนางซึ่งการตีเนี่ยบรรดาอุลามะได้บอกถึงแนวทางในการตีนะว่าให้เป็นการตีที่ไม่ได้ทำให้นางเนี่ยบาดเจ็บฟะอินอะฏออนะกุมฟะลาตะบะกูอะลัยฮินนะซะบีลาแล้วถ้าหากว่านางได้เชื่อฟังพวกเจ้าก็อย่าไปหาทางหาเรื่องกับนางนะอินนัลลอฮะกานะอะลียันกะบีรอแท้จริงว่าตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงสูงส่งเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนําเราและเราก็จะได้อยู่ในแบบอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงต้องการตอนนี้เราก็คงฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกศดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญช
2: ีซูรออัลบะลัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتي وحديناه النجدي فلاقتحم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานัมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อัซกาลุศศอบาห์อัซกาลุศศอบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
4: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G

0: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
1: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทย

0: อัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องกฎหมายแหละนะครับรายการเราก็เป็นรายการกฎหมายเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ผมเนี่ยมักจะได้รับคำถามเนี่ยบ่อยนะครับไม่ว่าจะทางบางทีก็ทางโทรศัพท์บ้างบางทีก็เจอหน้าเจอตากันบ้างนะครับหนึ่งในเรื่องที่บางทีพวกเรามักจะสงสัยก็คือส่วนมากจะเป็นเรื่องของอะไรที่ดินผมมุสลิมเราแบบที่ดินเยอะนะที่ดินอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเรื่องของอะไรเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะเรื่องของบัตรเครดิตคือมันอย่างนี้คือส่วนตัวเนี่ยผมอ่ะไม่มีบัตรเครดิตเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรยังไงนะที่เขาเรียกกันว่ารูดปื๊ดนะอะไรนะอะไรใช้ก่อนจ่ายที่หลังอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วบางทีอย่างที่บอกนะคนเราอ่ะบางทีมันใช้เกินตัวใช่ไหมล่ะคือเราไม่ต้องจ่ายเงินออกไปมันเหมือนเราไปรูดปื๊ดมีคนจ่ายไปก่อนแล้วว่าแล้วเวลาถึงเดือนเราก็เอาหนี้เนี่ยไปจ่ายไปผ่อนจ่ายหนี้อะไรที่เราใช้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะเชิญชวนให้คนมาเป็นหนี้โดยจะบอกว่าโดยไม่จำเป็นได้ไหมล่ะบางคนบอกเฮ้ยฉันใช้จำเป็นฉันใช้เฉพาะเติมน้ำมันไอ้นี่ก็แล้วแต่ท่านแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่ถูกฟ้องเป็นคดีบัตรเครดิตแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงนะครับในศาลนี่แหละไม่ใช่คดีผมนะแล้วก็นั่งอยู่ในห้องเดียวกันเสร็จปุ๊บเขาก็ถูกฟ้องเรื่องของบัตรเครดิตมาเป็นแสนเลยนะไม่รู้แกรู้ยังไงนะแกก็บอกว่าแกทำธุรกิจไอ้การเราเข้าใจนะคนทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแบบว่าเงินหมุนเนี่ยนะต้องไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ทำงานส่งลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยโควิดคือแกพูดเนี่ยแกสมมติว่าศาลก็เรียกแล้วแกก็พูดกับศาลแกก็บอกศาลเลยบอกว่าเนี่ยแกเนี่ยนะครับทำธุรกิจแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องธุรกิจสภาพคล่องเนี่ยมันไม่ได้นะครับโควิดมาอะไรมาแกก็แบบแกก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ขายดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีหนี้บางส่วนที่ต้องผ่อนชำระเรื่องรถมีแม่ติดเตียงลูกก็ต้องจ่ายค่าเทอมอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยแกก็ว่ามาชีวิตแกก็แบบลำบากยากเข็นชักหน้าไม่ถึงหลังนู่นนี่นั่นแล้วท้ายที่สุดแกก็บอกกับศาลบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยจะได้ให้ศาลเห็นว่าเนี่ยผมเนี่ยลำบากไม่สามารถใช้หนี้ตามที่โจทก์ฟ้องเนี่ยมาได้ขอให้ศาลเนี่ยลดแกขอ2 อย่าง1ขอให้ศาลเนี่ยลดยอดหนี้ให้หน่อยอันที่2ถ้าคือกรณีลดยอดหนี้หมายความว่าชำระก้อนเดียวจบถูกมั้ยอันที่2ถ้าไม่ลดยอดหนี้แบบชำระก้อนเดียวจบเนี่ยถ้าเป็นกรณีจะให้ผ่อนเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยให้ผ่อนให้น้อยๆหน่อยนึกออกมั้ยคือโจทย์เนี่ยเค้ากำหนดมาว่าเขาจะไม่ลดยอดหนี้ให้แม้จะชำระก้อนเดียวเขาจะเอาแบบเต็มๆเลยอันที่2เขาบอกว่าในสัญญาผ่อนเนี่ยให้ผ่อนเดือนละ10,000ขั้นต่ำเนี่ยเดือนละ10,000แต่ทางเนี้ยทางเฮียคนนี้ก็บอกว่าไม่ไหวเขาขอเนี่ยเดือนละ3,000อันนี้คำถามคือศาลเนี่ยมีสิทธิ์ลดยอดหนี้หรือว่าลดยอดผ่อนรายเดือนเนี่ยได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าศาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะคือเรื่องลดยอดหนี้เรื่องลดยอดผ่อนรายเดือนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างอะไรระหว่างโจทก์กับจำเลยระหว่างจะไอ้อะไรนะบัตรเครดิตอะนะฮะกับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับถ้าเขายอมศาลก็ต้องพิพากษาไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ยอมศาลก็ไม่ไปศาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับว่าเฮ้ยเองนะคิดให้เขาถูกๆหน่อยดิเองลดต้นให้เขาหน่อยหรือว่าเองอะไรนะผ่อนเดือนละ10,000ให้เขาเหลือ 3,000 หน่อยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้ศาลมีสิทธิ์เต็มที่เนี่ยลดเบี้ยปรับไอ้เนี่ยกฎหมายให้อำนาจไว้เลยว่าลดเบี้ยปรับตามกฎหมายไอ้โอเคถ้าอย่างเงี้ยศาลลดให้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกลดต้นเงินลดยอดผ่อนรายเดือนศาลไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเพราะฉะนั้นคือโอเคเราเข้าใจนะว่าบางทีคนเราแบบมันลำบากมันถึงทางตันจริงๆอ่ะแต่ว่าหวังจะมาพึ่งศาลให้ลดนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเชื่อว่าศาลเขาก็อยากช่วยแหละแต่ถ้าศาลช่วยไปเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายไงเพราะว่า กฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้

0: อำนาจตรงนี้กับตัวผู้พิพากษาเนี่ยเอาไว้นึกออกมั้ยผู้พิพากษามีอำนาจอย่างเดียวคืออำนาจตามกฎหมายเดียวคือลดเบี้ยปรับแต่ลดยอดนี่ไม่ได้ลดยอดรายเดือนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดมันก็ต้องเราเนี่ยต้องไปตกลงกับเจ้าหนี้เอาเองบางคนถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันตกลงไม่ได้ล่ะตกลงไม่ได้ก็ต้องศาลก็ต้องพิพากษาไปตามยอดหนี้ที่ฟ้องมาส่วนเขาได้ส่วนถ้ามีคำพิพากษาแล้วนะครับก็ต้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ส่วนจะมีทรัพย์ให้ยึดมีทรัพย์สินให้ยึดหรือไม่มีเงินเดือนให้อายัดหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็กำลังจะบอกว่าเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับศาลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาลตัดสินไปอะไรไปเนี่ยในกรณีเรื่องของบัตรเครดิตมันจะต้องมีกฎหมายรองรับเสมอนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: ใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากในทางการแพทย์เลยนะครับเพราะว่าเราเจอผู้ป่วยหลายรายเลยค่ะที่มีอาการแปลกๆทางเส้นประสาทอย่างเช่นแบบรู้สึกชาๆแสบร้อนหรือว่าปวดตามปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยหรือบางทีก็กระตุกเดินไม่ค่อยตรงหรือมีปัญหาเรื่องการควบคุมปัสสาวะก็มีค่ะซึ่งพอเราไปตรวจหาสาเหตุจากโรคประจำตัวหรือว่าภาวะขาดสารอาหารทั่วๆไปก็ไม่เจออะไรชัดเจนเลยค่ะ
4: แล้วมันไปเกี่ยวกับวิตามิน B6 ได้ยังไงครับเนี่ยฟังดูไม่น่าเกี่ยวกันเลยค่ะตอนแรกก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อนะคะแต่พอสืบค้นลึกลงไปจริงๆอะค่ะพบว่าหลายๆเคสเนี่ยได้รับวิตามิน B6 ในปริมาณที่สูงมากๆแบบสูงจริงๆแล้วก็ติดต่อกันนานๆซึ่งมันมักจะมาในรูปแบบของวิตามินรวมหรือว่าอาหารเสริมหลายๆตัวที่กินพร้อมกันบางทีคนกินก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองกำลังได้รับ B6 ซ้อนๆกันอยู่เพราะว่าความเชื่อเดิมๆของเราก็คือ B6 เนี่ยเป็นวิตามินละลายน้ำได้ร่างกายก็น่าจะขับส่วนเกินทิ้งได้ง่ายๆไม่น่าจะสะสมจนเป็นพิษอะไรได
3: ้โอ้โหเงินความเชื่อเดิมๆนี่ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปสินะครับแล้วจริงๆร่างกายของเราต้องการ B6 แค่ไหนกันแน่ครับต่อวันนะครับแล้วมีกรณีไหนบ้างที่ต้องใช้ในปริมาณเยอะๆจริงๆ
4: ถ้าเอาตามปริมาณที่แนะนำต่อวันหรือ RDA นะคะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ถึง 1.7 มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะ
3: โอ้โหน้อยมากเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับที่เจอในอาหารเสริมทั่วไปส่วนในเด็กหรือผู้สูงอายุก็จะต้องการต่างกันไปเล็กน้อยแต่ค่าเฉลี่ยก็อยู่ราวๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรเกิน10มิลลิกรัมต่อวันค่ะส่วนการใช้ในปริมาณสูงหรือที่เรียกว่า therapeutic dose อะค่ะก็คือปริมาณที่ใช้รักษาซึ่งอาจจะสูงถึง 10-25 มิลลิกรัมต่อวันหรือบางทีก็มากกว่านั้นอันนี้จะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะเช่นคนที่กินยาวันโรคบางชนิดอย่างไอโซไนซิดหรือว่ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงมากๆหรือมีภาวะที่ทำให้ร่างกายขาด B6 จากยาตัวอื่นๆหรือว่าภาวะขาดแมกนีเซียมอะไรทำนองนี้ค่ะ
3: ครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับในบทความก็บอกว่าอาการขาดกับอาการเกิน B6 เนี่ยมันดันคล้ายกันแบบนี้ก็แย่เลยสิครับวินิจฉัยยากเลยทีนี้
4: ใช่เลยค่ะนี่คือความซับซ้อนของมันเลยอาการทางเส้นประสาทจากการขาดและเกินเนี่ยมันคล้ายกันได้จริงๆค่ะอย่างเช่นอาการชาหรือว่าเจ็บแปลกๆปลายมือปลายเท้าการวินิจฉัยก็เลยต้องอาศัยการซักประวัติที่ละเอียดมากๆการตรวจร่างกายแล้วก็จำเป็นต้องเจาะเลือดดูระดับวิตามิน B6 ด้วยค่ะควบคู่ไปกับการหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดอาการคล้ายๆกันได้อย่างเช่นเบาหวานโรคไทรอยด์หรือปัญหาเส้นประสาทจากสาเหตุอื่นแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องไม่ลืมว่าจริงๆ B6 มีในอาหารธรรมชาติเยอะแยะเลยทั้งเนื้อสัตว์ตับปลาถั่วต่างๆแต่ว่ามันก็สูญเสียไปได้ง่ายเหมือนกันค่ะเวลาโดนความร้อนจากการทำอาหาร
3: อ๋อครับแสดงว่าจริงๆการกินอาหารหลากหลายก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วในต่างประเทศนี่เขามีแนวทางจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอย่างที่เห็นในข่าว
4: ในบทความก็มีพูดถึงนะคะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ย เขาค่อนข้างตื่นตัวเรื่องนี้มากมีการปรับลดปริมาณสูงสุดของ B6 ในอาหารเสริมลงไปเลยแล้วก็กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มี B6 เกินวันละ10มิลลิกรัมต้องมีคำเตือนชัดๆบนฉลากเลยค่ะว่าอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดอาการทางเส้นประสาทได้ที่น่ากังวลคือมีรายงานเคสที่เกิดปัญหาแม้จะได้รับไม่ถึง50มิลลิกรัมต่อวันด้วยซ้ำ
3: จริงเหรอครับน้อยกว่านั้นก็เป็นได้เหรอ
4: ใช่ค่ะแต่มันเกิดจากการที่เขาไปกินอาหารเสริมหลายๆตัวที่มี B6 ผสมอยู่โดยไม่รู้ตัวค่ะมันเลยรวมกันแล้วสูง
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
4: ค่ะหรืออย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะขาดง่ายหน่อยเขาก็แนะนำให้เสริมแค่50ถึง100มิลลิกรัมแต่ว่าต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
3: อ๋อต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวัน
4: ใช่ค่ะสังเกตนะคะว่าต่อสัปดาห์ซึ่งมันต่างกันเยอะมากเลยก็แสดงให้เห็นว่าเขาค่อนข้างระวังเรื่องปริมาณที่สูงเกินไปมากๆ
3: ฟังดูแล้ววิตามิน B6 ก็ยังจำเป็นนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือควรจะได้จากอาหารที่สมดุลหลากหลายเป็นหลักการจะกินเสริมเนี่ยควรทำเมื่อมีเหตุผลจำเป็นจริงๆเท่านั้นและที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องดูปริมาณรวมทั้งหมดที่เราได้รับในแต่ละวันไม่ใช่คิดแค่ว่ากินไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
4: ถูกต้องเลยค่ะต้องหัดพลิกฉลากดูส่วนประกอบให้ดีโดยเฉพาะจะกินอาหารเสริมหลายชนิดต้องเช็คเลยค่ะว่ามีวิตามินตัวไหนซ้ำซ้อนกันอยู่ไหมจะได้ไม่เผลอรับเข้าไปมากเกินจำเป็นโดยไม่รู้ตัว
3: ครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยข้อมูลสุขภาพมันหาง่ายเหลือเกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีมากมายเต็มไปหมดการที่เราจะเลือกเชื่อเลือกกินอะไรเข้าไปอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตรวจสอบข้อมูลให้ดีหรือถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้รู้จริงอย่างคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังเสริมสุขภาพจริงๆไม่ใช่เผลอไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจนะครับ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 kHz หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837 kHz สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงวิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: มดดำอยู่บนก้อนหินสีดำในความมืดอามานดีๆเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นการสละวาดเงียบๆการช่วยคนโดยไม่ให้ใครรู้รอยยิ้มที่จริงใจการอดทนแม้ไม่มีใครสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนจากอุลามะและมีหลักฐานจากอัลฮะดีษจริงและเป็นอามานเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของการกระทำไม่ได้วัดจากสายตาคนแต่วัดจากใจที่บริสุทธิ์และเป็นความลับระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: พราะชีวิตที่แท้จริงคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เมื่อเราไม่มีความสุขในการอิบาดะห์แล้วเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างไร
1: เงิน100ล้านในบัญชีก็ไร้ค่าหากในใจไร้ตักวาต่ออัลลอฮ์ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลาม
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมอะลีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักนะครับในการเป็นมุสลิมของตัวเรากับรักในความเป็นอิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเนี่ยนิอามัตที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นมุสลิมลักษณะหนึ่งของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมหรือมุมินก็คือลักษณะของมุมินหรือมุสลิมก็คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็รักษาคำพูดคำจาของตัวเองเมื่อสัญญาเอาไว้กับใครแล้วก็เป็นลักษณะที่อิสลามชมเชยนะครับคนที่มีคุณลักษณะของความซื่อสัตย์ฉะนั้นมุสลิมจะต้องทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนจากคำพูดของตัวเองเราจะทำให้มุสลิมหรือมนุษย์นะครับที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยหนึ่งมันได้อะไรในชีวิตเราก็คือหนึ่งทุกคนจะรักเราสังคมรอบข้างจะรักเราไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมด้วยกันหรือไม่ใช่มุสลิมด้วยกันนะครับสังคมรอบข้างผู้คนรอบข้างจะรักคนคนนั้นด้วยกับความซื่อสัตย์นะครับลักษณะของความซื่อสัตย์สองได้อีกข้อนึงก็คือได้รับความไว้ใจนะครับได้รับความไว้ใจถ้าความซื่อสัตย์ไม่มีความไว้ใจไม่เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับเหมือนกับที่หลายๆคนพูดถึงส.ส.นะครับหรืออะไรก็ตามที่มีตำแหน่งในสังคมเนี่ยที่เขาต้องการวิ่งหากันเนี่ยนะครับความซื่อสัตย์บางทีก็ไม่มีอันที่สองพอไม่มีความไว้ใจมันก็ถูกหายลบออกไปในสังคมวันที่เขาสัญญาจะทำอะไรได้เมื่อได้ตำแหน่งนะครับแต่เวลาอยู่ไปอยู่มาทำไม่ได้สมัยต่อไปก็ไม่มีใครเลือกสมัยต่อไปก็ไม่มีใครที่จะให้ความเคารพหรือยกมือไหว้ฉะนั้นนี่คือรูปคุณลักษณะที่อิสลามพยายามส่งเสริมให้มุมินได้รักษาเอาไว้ก็คือความซื่อสัตย์ในคำพูดของตัวเองนะครับต่อมาก็คือในวันกิยามะห์คนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการพูดจริงเนี่ยจะนำเขาไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือคนที่ซื่อสัตย์กับคำพูดของตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์จะแก้ไขนะครับหรือปลดเปลื้องสิ่งที่เขาเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนนะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับและแน่นอนว่าเขาจะรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซื่อสัตย์นะครับหรือมีลักษณะที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่อมาถ้าเป็นมุมินเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกว่าคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยจะได้รับริซกีที่มีบารอกัตนะครับจะได้รับริซกีที่มีบารอกัตในชีวิตของเขาถึงแม้มันจะไม่มากนะครับแต่มันก็จะมีผลทำให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ไม่มีฐานะยากจนข้นแค้นจนเกินไปนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าความซื่อสัตย์มันคือคุณลักษณะของมุมินที่เราเองจะต้องนำมาใช้ในชีวิตของพวกเราอย่างที่ท่านนบีหรือซอฮาบะห์ได้นำมาใช้ในยุคของท่านแล้วคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นบทเรียนแต่มันคือบทที่เราเห็นกันว่าเราเองก็สามารถเป็นอย่างเขาได้เช่นเดียวกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะ นางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 14:00 น.ณมัสยิดนูรุนยามานลุมพีพระนครศรีอยุธยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: อะไรที่อัลลอฮ์เอากลับไปนั้นเป็นของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ให้ก็เป็นของพระองค์ณที่อัลลอฮ์แล้วทุกๆสิ่งจะมีกำหนดของมันอย่างแน่นอนดังนั้นจงอดทนและจงคำนวณนับผลบุญจากการอดทนหนึ่งในสำนวนปลอบใจที่ท่านนบีมีให้วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติเพื่อการศึกษาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
0: ครอบครัวที่อยู่ในอามานศาสนาช่วยเหลืองานศาสนาอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองครอบครัวของเขาให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและได้รับสิ่งที่ดีงามอินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
6: กุลอะอูซุบิร็อบบินนาส
7: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ
6: มาลิกินนาส
7: พระราชาแห่งมนุษยชาติ
6: อิลาฮินนาส
7: พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ
6: มินชัรร์ลวัสวาสิลคันนาส
7: ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่ออ
6: ัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาส
7: ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย
6: ์มินัลญินนะติวันนา
7: จากหมู่ยินและมนุษย
8: ์ขอความสันติสุขความเมตตาความโปรดปรานความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในการรับฟังการคุตบะในละหมาดจุมะซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในรอบสัปดาห์สำหรับบรรดาบุรุษหรือว่าผู้ศรัทธามุมินทั้งหลายแน่นอนพี่น้องสิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำและตักเตือนกับเรานั่นก็คือการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนแล้วการตักวาคือรากฐานสำคัญคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความกดกิ้วของพระองค์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และสิ่งหนึ่งพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับเราในคุตบะห์ในวันนี้ซึ่งเราเองณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนรอบิอุลอาวัลซึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่ในหน้าประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งและก็เป็นเดือนที่ในหน้าประวัติศาสตร์มีความสำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดผลพวงมากมายทั้งในเรื่องราวของความดีกับบุคคลที่ปฏิบัติและยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องและแน่นอนก็เป็นผลพวงให้กับบุคคลที่ปฏิบัติและยึดมั่นในแนวทางที่หลงทางเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วในเดือนรอบิอุลอาวัลสิ่งที่เรารู้และทุกคนเมื่อพูดถึงเดือนนี้ก็จะนึกถึงนั่นคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเกิดขึ้นมาหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาให้มาอยู่บนหน้าดุนยาในเดือนนี้แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการมากมายได้เห็นต่างและมองกันว่าในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ด้วยกับหลักฐานที่ถูกต้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดในเดือนไหนกันแน่แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดด้วยกับหลักฐานที่ไม่มีใครขัดแย้งกันนั่นคือการที่ท่านนบีเกิดในอามุนฟีนปีช้างนั่นเองปีที่อับรอฮายกทัพมาเพื่อทำลายกาบะฉะนั้นเนี่ยจากการที่บรรดานักวิชาการถกเถียงกันว่าท่านนบีเกิดในเดือนไหนส่วนใหญ่ก็บอกว่าในเดือนรอบูนอวันบางคนก็บอกในเดือนรอมฎอนบางคนก็บอกในเดือนอื่นๆมีหลายความคิดจากบรรดานักวิชาการมากมาย จนกระทั่งบรรดานักวิชาการที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมากมายบอกว่าการที่เราไม่ชัดเจนว่าท่านนบีเกิดในเดือนไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญณวันนั้นแต่มันไม่ได้สำคัญที่คนที่อยู่หลังจากนั้นจะต้องย้อนกลับไปสู่การปฏิบัติและกระทำสิ่งใดเมื่อมันหวนกลับมาสู่เราทุกๆคนนั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อเรามาถูในเดือนรอบิอุลอาวัลเราจะนึกว่าท่านนบีเกิดขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่อนุญาตและถูกต้องและดีงามเพราะท่านนบีเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เผยแผ่เป็นผู้ที่นำบัญญัติเป็นผู้ที่นำรัศมีมาเป็นผู้ที่นำแสงสว่างมาสู่บุคคลที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นมาจนถึงวันกิยามะห์คนที่อยู่ในยุคนั้นอยู่ในยุคญาฮิลิยะห์ที่ไร้ซึ่งความรู้ความเข้าใจในศาสนาบูชาสิ่งอื่นๆมากมายนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อนบีถูกสร้างขึ้นมาแล้วให้อยู่เกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยานี้มันคือแสงสว่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราพิจารณาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้คิดถึงเรื่องราวของเนียมะห์และความปวดปานที่อัลเลาะห์ให้กับเรามากมายบนหน้าดุนยาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเนียมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่อัลเลาะห์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเป็นแบบฉบับและก็เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกพระองค์ไม่ได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่ออื่นใดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญคืออัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาให้กับสากลโลกทั้งหมดให้กับทุกสิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้ทั้งมนุษย์และก็จินนั่นเองอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอินนัรซัลนากะชาฮิดะวะมุบัชชิรอวะนะซีรออัลลอฮ์บอกพระองค์เนี่ยได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเป็นพยานพยานอย่างไรน่ะพยานยืนยันว่าศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่ถูกต้องผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครอยากจะได้รับความสําเร็จยึดมั่นบนแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะไม่มีข้ออ้างสําหรับบุคคลที่เกิดหลังจากท่านนบีว่าตัวฉันเนี่ยไม่รู้จักอิสลามว่าตัวฉันเนี่ยไม่รู้ว่าแนวทางที่ถูกต้องศาสนาที่ถูกต้องคืออะไรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคสมัยของเราเพราะนบีมาเพื่อยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้เป็นเจ้าศาสนาของเราคืออิสลามและก็อื่นอีกมากมายที่เราต้องยึดมั่นและศรัทธาว่ามุบัชชิรอและมาเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีว่านะซีรอและก็มาเป็นผู้ที่ตักเตือนว่าหากว่าใครทําสิ่งที่ดีอัลเลาะห์ก็พร้อมที่จะเมตตาและให้อภัยกับเขาตอบแทนมากมายแต่หากว่าใครก็ตามละเมิดและละทิ้งอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะลงโทษกับบุคคลเหล่านั้นที่ฝ่าฝืนนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยเหตุนี้เนี่ยเราเองทุกคนรู้ดีว่าหนึ่งในรุกนอีมานก็คือการที่เราต้องศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มันจึงหมายความว่าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยไร้ซึ่งการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำที่ปฏิเสธต่อท่านนบีนั่นก็หมายความว่าอีมานที่เขามีต่ออัลลอฮ์พังทลายใครก็ตามที่อยากจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์จะละทิ้งต่อการศรัทธาและยึดมั่นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่าการที่เราเองจะมีอีมานที่สมบูรณ์ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องประกอบอยู่ในนั้นเนี่ยหลายประการประการที่หนึ่งเลยนั่นคือการที่เราทุกคนต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่อัลเลาะห์ส่งมาเหมือนกับเราทุกคนแต่ท่านนบีคือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์สร้างมาส่งมาเพื่อให้ประกาศศาสนาของพระองค์ตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาอัลเลาะห์บอกว่าท่านนบีไม่ได้พูดจากอารมณ์ความรู้สึกของท่านนบีว่าเราต้องทําอันนี้นะยึดมั่นแนวทางนี้นะต้องละทิ้งสิ่งนั้นนะนบีไม่ได้พูดจากอารมณ์และความรู้สึกท่านนบีอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่ท่านนบีพูดมันคือวะฮีมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาสั่งให้ท่านนบีได้ประกาศและบอกกล่าวกับเราทุกคนนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดมั่นและศรัทธาเคียงคู่กับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรุกนอีมานฉะนั้นหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าฉันเชื่อมั่นในรุกนอีมานทั้งหมด6ประการในภาพรวม ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีการปฏิเสธในสิ่งต่างๆที่เป็นรายละเอียดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาแต่มีบางอย่างที่ท่านนบีปกปิดไว้มีบางอย่างที่ท่านนบีเผยแผ่และประกาศไม่สมบูรณ์มีบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีและนบีไม่ได้สั่งใช้ให้เราปฏิบัติมีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ผิดและนบีไม่ได้ห้ามปรามเราทุกคนใครก็ตามที่มีความคิดและความเชื่อเช่นนี้มันก็กำลังทำลายรูปกลอีหม่านของเขาในประการนั้นนั่นเองฉันนี่คือสิ่งสำคัญหนึ่งมากที่ทำให้กลุ่มก้อนหลายกลุ่มก้อนมากมายที่บอกว่าตัวเองอยู่ในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาเหล่านั้นกับมีการบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่เผยแผ่บางสิ่งบางอย่างไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ด้วยกับคำพูดโดยตรงแต่ด้วยการกระทำของพวกเขาที่ทำสิ่งใดก็ตามที่มันเกินหรือว่ามากกว่าสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำหรือว่าทำสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยกระทำนั่นเองมันอะฮดะซะฟีอัมรีนาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกใครก็ตามสร้างประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนาคนเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธทั้งสิ้นฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่วงมากับรุกุนอีมานต่อการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศรัทธาว่าท่านนบีประกาศเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ที่ประกาศทุกสิ่งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และอัลเลาะห์ก็ยืนยันสิ่งนี้ในอัลกุรอานว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมอัลอิสลามมะดีนะอัลเลาะห์บอกในวันนั้นเนี่ยวันที่ท่านนบีอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยคือวันที่ศาสนาสมบูรณ์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์สมบูรณ์แล้วอัลเลาะห์ก็พอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นศาสนาในยุคของท่านนบีมันก็ยังจะเป็นศาสนาในยุคของเราและก็จะถึงวันกิยามะห์แต่สิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่แนวทางรูปแบบการกระทำของท่านนบีตั้งแต่ในวันที่ท่านนบีมีชีวิตมันก็จะยังไม่ใช่ศาสนาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นเองนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองที่พ่วงกับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการที่เราต้องยึดมั่นและศรัทธาว่าท่านนบีคือนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีคนใดอยู่หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่ามีใครมากล่าวอ้างให้เราเชื่อว่ามีนบีหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนี่คือนบีที่อัลเลาะห์ส่งมาหลังจากท่านนบีแน่นอนนั่นคือคนที่หลงทางและคือคนที่โกหกทั้งสิ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้บอกไว้ในหะดีษบทนึงว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยอาคิรุซซะมานจะมีคนอยู่ประมาณ30คนเนี่ยได้เป็นคนที่เป็นจอมโกหกและก็จะหลอกลวงผู้คนว่าฉันเนี่ยคือนบีคือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งท่านนบียืนยันไว้ชัดเจนและสิ่งนี้ก็ปรากฏเพียงแค่ท่านนบีจบชีวิตไม่นานก็มีผู้คนอ้างตัวเองว่าเป็นนบีมากมายแม้กระทั่งในยุคสมัยเราก็ยังมีอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันถึงการเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ฉะนั้นเราต้องศรัทธาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีคนสุดท้ายวะมากานะมุฮัมมัดุนอะบาฮะดิมมิรริจาลิกุมวะลากินรอซูลุลลอฮิวะคอตามันนบีนอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่พ่อหรือว่าบิดาของบุคคลใดในหมู่พวกท่านแต่นบีคือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอตามันนบีนและก็คือนบีคนสุดท้ายนั่นเองและสิ่งที่3ที่พ่วงมากับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่เราเองต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าบทบัญญัติของท่านนบีที่นำมาเนี่ยคือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์สั่งใช้มาให้ครอบคลุมกับมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนหน้าดุนยานี้ไม่ได้ถูกสั่งใช้มาให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในยุคท่านนบีคือบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าหลังจากนั้นเพียงแค่300ปีแต่บทบัญญัติที่อัลเลาะห์ส่งผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคือบทบัญญัติที่ให้กับมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดอัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตันลินนาสบะชีรอวะนะซีรอพงได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่ออื่นใดแต่หนึ่งในเป้าหมายที่อัลเลาะห์ส่งมาก็คือเพื่อให้มนุษย์ทั้งหมดได้ยึดมั่นได้รับคำตักเตือนได้รับคำชี้แนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เว้นบุคคลใดหน้าไหนทั้งสิ้นนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่พ่วงมากับการศรัทธาต่อท่านนบีและอีกประการหนึ่งคือการที่เราเมื่อศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ย แต่เราต้องศรัทธาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าดุนยานี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าดุนยานี้ด้วยการกระทําต่างๆที่ท่านนบีได้ปฏิบัติด้วยคําพูดของท่านนบีความยำเกรงของท่านนบีที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความกลัวของท่านนบีที่มีต่อพระองค์สูงที่สุดและมีมากมายที่สุดไม่มีใครจะมีสิ่งเหล่านี้ที่ดีงามมากและสูงส่งเท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเคยบอกว่าในหะดีษบทนึงว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์อินนีละอัคชากุมลิลลาฮิวะอัตกอกุมละฮูแท้จริงแล้วเนี่ยฉันเองเนี่ยเป็นบุคคลที่เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันด้วยกับตัวเองนี่คือหนึ่งในสิ่งที่มันพ่วงกับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุดท้ายสิ่งที่พ่วงต่อการศรัทธาต่อท่านนบีนั่นคือความรักที่เราต้องมอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักหน้าที่นี้รักมากกว่าตัวเรารักมากกว่าครอบครัวของเราลูกหลานสามีภรรยาของเรารักมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดที่มีบนหน้าดุนยานี้แต่รักท่านนบีน้อยกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนั่นหมายความว่าความรักที่เราต้องมอบให้กับท่านนบีมันเป็นอีมานประการหนึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเราต้องรักต่อท่านนบีโดยที่ความรักของเราต้องไม่มากกว่าที่เรารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดที่มีบนหน้าดุนยานี้แม้กระทั่งตัวเรามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกท่านนบีว่าโอ้ رسول ของ Allah เอ๋ยอินนีละอันจะอาฮับบะอีไลยะมินชัยอินอิลลามินนับซีตัวของท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าตัวของท่านนบีเนี่ยเป็นที่รักสำหรับฉันเนี่ยมากกว่าทุกสิ่งยกเว้นตัวของฉันเองหมายความว่าท่านอุมัรบอกท่านนบีว่าฉันเนี่ยรักท่านนบีมากที่สุดนะกว่าทุกสิ่งเลยแต่ฉันรักตัวของฉันมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกละขอสาบานต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เช่นนั้นท่านจะต้องรักฉันเนี่ยมากกว่าตัวของท่านเองด้วยซ้ําท่านอุมัรก็บอกขอสาบานต่ออัลเลาะห์ณตอนนี้เนี่ยฉันรักตัวของท่านนบีมากกว่าตัวของฉันและก็ทุกคนทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้นบีบอกอัลอานันอานยาอุมัรหมายความว่าอีมานของท่านเนี่ยได้สมบูรณ์แล้วฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากที่มันพ่วงมากับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะศรัทธาว่าท่านนบีคือรอซูลที่อัลเลาะห์ส่งมาคือนบีคนสุดท้ายคือคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่เราต้องรักมากกว่าตัวเราด้วยซ้ําเนี่ยคือสิ่งสําคัญทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องไม่ได้เป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างมันจะต้องไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราบอกว่าเรารักท่านนบีแหละรักมากกว่าทุกสิ่งแต่มันต้องตามมาด้วยกับการปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่มันสะท้อนด้วยกับการปฏิบัติไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่กล่าวอ้างเพราะหากว่าเราเป็นแค่กล่าวอ้างว่าฉันรักท่านนบีแต่เมื่อนบีบอกสิ่งใดเราก็ไม่เอานบีบอกนี่คือสิ่งที่ดีเราก็หันหลังให้กับมันเมื่อนบีห้ามสิ่งใดเราบอกไว้ก่อนไว้ทีหลังขอทำนิดนึงเดี๋ยวค่อยละทิ้งมันนั่นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเราจะต้องกลับมาตรวจสอบอีมานของเราที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราทุกคนเนี่ยหลายคนเชื่อมั่นตามสิ่งที่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่านบีเกิดในเดือนนี้ไม่มีสิ่งใดจะสำคัญไปมากกว่าการที่เราจะมาทบทวนอีมานของเราที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าเราอีมานต่อท่านนบีอย่างแท้จริงมันจะนำพาไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามเพราะอย่างที่เราบอกหนึ่งในรุกลอีมานที่พ่วงกับการศรัทธาต่อท่านนบีก็คือการที่เราเองต้องรักท่านนบีมากกว่าทุกคนและนบีคือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นหากว่าเราอยากจะเป็นบุคคลที่ดีงามและประเสริฐที่สุดไม่มีหนทางอื่นนอกจากการที่เราจะยึดแบบฉบับและการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูสิ่งใดก็ตามที่รอซูลนำมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงยึดมันไว้และสิ่งใดก็ตามที่นบีห้ามยับยั้งไว้ปามไว้เนี่ยก็จงทิ้งมันออกห่างจากมันเท่าที่เรามีความสามารถนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากแต่อยากให้เราได้ทุกคนณที่แห่งนี้ได้ทบทวนและก็ไต่ตองดูว่าตัวของเราณวันนี้เนี่ยที่บอกว่าเราศรัทธาต่อรุกลอีมานทั้ง6ประการ เรามานั่งทบทวนดูว่าการที่เราศรัทธาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำพูดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกหรือว่าคำกล่าวอ้างหรือว่ามันคือการศรัทธาที่แท้จริงที่มันนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับความสำเร็จนั่นคือบรรดาซอฮาบะและบุคคลในยุคแรกนั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเมื่อเราทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงในหัวใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังและต้องพิจารณาไปพร้อมกันเมื่อเราอยู่ในเดือนนี้เนี่ยนั่นคือการที่เราทำสิ่งที่มันเลยเถิดไม่ว่าจะเป็นทั้งความเชื่อที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็การปฏิบัติที่มันเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ปฏิบัตินบีเคยบอกกับเราไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าอียากุมวัลกูลูพวกท่านทั้งหลายจงระวังการเลยเถิดฟะอินนะมาฮะละกะมันกานะกับละกุมบินกูลูฟิดดีนเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยมีคนมากมายก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายที่เขาได้รับความพินาศจากการที่เขาละเมิดต่อรอซูลต่อนบีของพวกเขาในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนสำคัญให้เรากลับมาทบทวนตัวเราให้เรามองบุคคลในอดีตคนที่ผ่านรมีผ่านรอซูลมาก่อนหน้าเราเนี่ยคนมากมายเหล่านั้นได้รับความพินาศจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าพวกเขาละเมิดและทำเลยกว่าหรือว่าเกินกว่าสิ่งที่บรรดานบีและรอซูลของพวกเขาได้นำมาฉะนั้นเช่นกันตัวเราก็ต้องมาพิจารณาและมองดูว่าในวันนี้การที่เราบอกว่าเรารักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันดูในรอบิอุลอาวันฉันนึกถึงความรักที่มีต่อท่านนบีแต่เราบอกไปตั้งแต่ต้นขุตบะแล้วว่าวันที่ท่านนบีเกิดเนี่ยไม่มีการยืนยันชัดเจนว่ามันคือวันไหนเดือนไหนแต่รู้เพียงแค่ว่านบีเกิดในปีช้างแต่สิ่งที่ชัดเจนคือท่านนบีเสียชีวิตในวันที่12รอบิอุลอาวันที่ไม่มีใครถกเถียงกันในฮิจเราะห์ศักราชที่11คือวันตายฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเกิดความผิดพลาดมากมายกับพี่น้องของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตักเตือนนั่นคือการจัดสิ่งที่เรียกว่าเมาลิดหรือว่าวันเกิดให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามองย้อนดูในวันนี้ที่เราบอกว่าเรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดหัวใจเราพยายามที่จะจัดเมาลิดให้กับท่านนบีเพราะว่าเรารักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามคือมีใครที่อยู่ในยุคสมัยนี้เนี่ยจะมอบความรักให้กับท่านนบีเทียบเท่ากับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้มอบให้ได้บ้างคำตอบทุกคนก็รู้ดีว่าไม่มีทางเพราะนบีบอกว่าถึงแม้เราจะบริจาคเนี่ยสูงเท่ากับภูเขาอูฮุดการบริจาคของเรามากขนาดนั้นเทียบไม่ได้เลยกับการบริจาคของบรรดาซอฮาบะห์เพียงแค่เล็กน้อยเพราะว่าอีหม่านของพวกเขาที่มีต่ออัลเลาะห์และรอซูลมากกว่าเราแต่เรากลับไม่พบว่าจะมีการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์แม้แต่เพียงเล็กน้อยที่พวกเขาจะปฏิบัติหรือว่าจัดงานวันเกิดว่าเมาลิดให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้เพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามทั้งที่พวกเขาคือบุคคลที่อัลเลาะห์กล่าวชื่นชมในอัลกุรอานรอดิยัลลอฮุอันฮุวะรอดูอันอัลเลาะห์ชื่นชมและพอใจในพวกเขาแต่พวกเขารักท่านนบีมากที่สุดมากกว่าเราทุกคนซึ่งเรายอมรับแต่เขากลับไม่เคยกระทําในสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะพี่น้องว่าฟัลลซีนาอามะนูบิฮิผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อท่านนบีเราทุกคนศรัทธาวะอัซซิรูฮูพวกเขาเหล่านั้นให้เกียรติเทิดทูนต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามเกียรติและสิ่งที่ตามเกียรติและสิทธิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีวะนะซอรูฮูพวกเขาช่วยเหลือต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราณวันนี้อีมานต่อท่านนบีเราพยายามให้เกียรติท่านนบีคือรอซูลของอัลเลาะห์เราพยายามช่วยเหลือท่านนบีด้วยการยึดมั่นในซุนนะห์นำมาปฏิบัติกับตัวเราและครอบครัวเรามีทุกอย่างครบแต่สิ่งที่สำคัญคือสุดท้ายที่อัลเลาะห์กล่าววัจะบุนนูรัลละซีอุนซิลามาเราที่ศรัทธาต่อท่านนบีจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามรัศมีที่อัลเลาะห์ประทานผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อเรารักท่านนบีอีมานต่อท่านนบีให้เกียรติท่านนบีเราช่วยเหลือท่านนบีการให้เกียรติการช่วยเหลือการศรัทธาเหล่านั้นต้องผ่านมาจากสิ่งที่ท่านนบีได้บอกกับเราคือผ่านมาจากอัลกุรอานผ่านมาจากหลักฐานที่ถูกต้องซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหากว่าวันนี้ฉันบอกว่าฉันอีหม่านต่อท่านนบีแต่อีหม่านแบบไหนก็ได้อย่างนั้นคือการหลงทาง ถามว่าวันนี้เราบอกว่าเราให้เกียรติต่อท่านนบีแต่ให้เกียรติแบบไหนก็ได้ให้เกียรติจนกระทั่งว่ายกท่านนบีเหนือกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกลุ่มที่หลงทางมากมายการให้เกียรติเหล่านั้นก็หลงทางเช่นกันหรือว่าหากว่าวันนี้เราบอกว่าเราช่วยเหลือท่านนบีแต่การช่วยเหลือของเราที่มีต่อท่านนบีคือการปฏิบัติสิ่งที่อุตริกรรมในศาสนาทำสิ่งที่มันเกินกว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติการช่วยเหลือเหล่านั้นก็หลงทางพออัลเลาะห์พ่วงไว้ด้วยอายะห์สุดด้วยสิ่งสุดท้ายในอายะห์นี้ว่าวัจบะอุนนูรัลละซีอุนซิละมาการช่วยเหลือการให้เกียรติการศรัทธาเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองแล้วอัลเลาะห์บอกท้ายอายะห์ว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนใครก็ตามทำสิ่งเหล่านี้เขาคือบุคคลที่จะได้รับชัยชนะนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ทบทวนและก็ใคร่ควรกันว่าในวันนี้เราทุกคนหาว่าถามว่ารักท่านนบีไหมเราทุกคนตอบได้ว่าชัดเจนว่าเรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การรักต่อท่านนบีมันจะต้องรักผ่านความรู้และความเชื่อที่ถูกต้องไม่ใช่รักแบบไหนปฏิบัติอย่างไรตามที่เราอยากจะทำตามอำเภอใจของเรานั่นไม่ใช่ศาสนานั่นไม่ใช่สิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากให้เราทุกคนได้ทบทวนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราทุกคนได้มีอีมานต่ออัลเลาะห์มีอีมานต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องและก็มั่นคงอยู่บนการอีมานเช่นนั้นไปตลอดชีวิตของเรากอลลัลลอฮุตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดวะรฎัลลอฮุมะอานิลคุลาฟะอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนอะบีบักวะอุมัรวะอุษมานวะอาลีวะอันซาอิดิศ็อฮาบะติวัตตามิอีนวะอันนามะฮุมบิจูดิกะวะกะรอมิกะยะอักรอมันอักรอมีนยะอัรฮัมัรรอฮีมีนاللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3: إنا لله وإنا إليه راجعون حديث كوت ركن سمعي توتون حديث كوت ركن سمعي توتون أيو 78 ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจนาซะในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์เวลาเราลำบากนะอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนู่นเปรียบเทียบกับนบีเลยนบีดีขนาดนั้นอัลลอฮ์ยังทดสอบท่านเลยทดสอบเพื่อให้อุมมะห์ของท่านรู้ว่าบั้นปลายของการถูกทดสอบนั้นหอมหวานดังนั้นจงขอบคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งที่เราไม่สามารถแบกรับไหวด้วยเทอญร็อบบานาลาตุฮัมมินนามาลาตอกอตะลานาบิโอ้พระผู้อภิบาลของเราอย่าได้ทดสอบเราเกินกว่าสิ่งที่เราแบกรับไหวเลย
1: หวยคือบาปใหญ่ที่มีความเสี่ยงมากกว่าบาปการเล่นพนันเพราะถ้าหากตัวเลขที่ได้มาจากการทำนายทายทักของหมอดูแน่นอนว่าจากการพนันมันจะเลื่อนขั้นสู่การเชื่อคำทำนายทายทักของหมอดูซึ่งข้อตัดสินมันหนักกว่าบาปใหญ่ทั่วไปการเชื่อหมอดูมีโทษถึงขั้นชิริกตกศาสนาได้ขอพี่น้องมุสลิมพึงระวังบาปซ้อนบาปความอันตรายบนริสกีที่อันตรายด้วยความห่วงใยเพราะศาสนาคือการตักเตือนวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
0: บรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเราและแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย
5: ประโยชน์สับปะรดป้องกันความดันสูงบำรุงดวงตาบำรุงกระดูกบำรุงผิวป้องกันท้องผูกฟื้นฟูความเหนื่อยล้าแนะนำทานสดโดยไม่ต้องปรุงสุกสารในสับปะรดมีความไวต่อความร้อนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสดีๆแบบนี้นะครับให้กับพวกเรานะครับให้ยังมีชีวิตให้ยังมีลมหายใจในการที่จะประกอบคุณงามความดีประกอบอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เราก็ต้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราประกอบไปนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติไปนั้นอิบาดะห์ที่เราทำไปนั้นจะให้มันไปหนักอยู่ในตาช่างความดีของเราในวันกิยามะห์อามีนยารับบันอาลามีนก็ให้เรามีความอยากความหวังอย่างนั้นแล้วก็อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับท่านพี่น้องในวันนี้เรื่องที่กระผมอยากที่จะหยิบยกมานำเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดซุนัตนะครับความประเสริฐของการละหมาดซุนัตนะครับฟัดลุศอลาตินนาฟิลาความประเสริฐของการละหมาดซุนัตอันนี้นอกเหนือจากละหมาดฟัรดูนะครับละหมาดฟัรดูเนี่ยเราพูดถึงกันไปแล้วเราคุยไปแล้วนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นฟัรดูมันเป็นวาญิบเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงละหมาดที่มันเป็นภาคอาสานะครับศอลาตุตตะตะวุอ์หรือว่าศอลาตุนนวาฟิลละหมาดซุนัตละหมาดภาคอาสานะครับที่มันเป็นตะตะวุอ์ทั่วไปมันก็มีหลายซุนัตนะครับมันมีหลายซุนัตแต่ที่จะมาเน้นหนักในตอนนี้ให้กับพี่น้องได้รับทราบนั้นก็คือซุนัตรอวาติบนะศอลาตุรอวาติบหมายถึงละหมาดซุนัตก่อนหลังละหมาดฟัรดูมันมีความประเสริฐอย่างไรมันมีความจำเป็นอย่างไรเราจะมาได้รับฟังกันในวันนี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสไว้ในอัลกุรอานแบบนี้นะครับว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุรกะอูวัสจูดูวะอ์บุดูร็อบบะกุมวะฟอะลุนค็อยรอละอัลละกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่

และวัสยูดูจงทำการสุญูดวะบูดูรับบะกุมและจงประกอบอิบาดะจงทำอิบาดะเคารพอิบาดะต่อพระเจ้าของพวกเจ้าวะฟาลุนไครอและพวกเจ้าก็จะต้องทำความดีจงทำความดีทำไมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรุกุอ์การสุญูดการละหมาดการเคารพอิบาดะห์แล้วก็การให้ทำความดีเนี่ยเพื่ออะไรครับละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะประสบกับความสำเร็จนะเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นหนทางที่จะนำพาพวกเราท่านทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จในอายะห์นี้นะครับ1อิรกะอูวัสจูดูหมายถึงการละหมาดวะบูดูร็อบบะกุมการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะฟอะลุลคอยรอจงทำความดีลัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ประสบความสำเร็จฉะนั้นละหมาดรอวาติบมันอยู่ในเรื่องของละหมาดด้วยซุนนะห์รอวาติบเนี่ยนะเพราะว่าในอายะห์นี้ไม่ได้บอกเราไม่ได้เจาะจงเราว่าเป็นละหมาดอะไรนะครับจะเป็นละหมาดฟัรดูจะเป็นละหมาดซุนัตอันนี้อยู่ในอายะห์นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการละหมาดก็เป็นการทำอิบาดะห์เช่นเดียวกันการละหมาดรอวาติบที่เราจะคุยถึงก็เป็นการทำความดีเช่นเดียวกันฉะนั้นสุนัตรอวาติบหรือว่าศอลาตุนนาวาฟิลละหมาดสุนัตเนี่ยนะจะมีความสำคัญตรงที่ละหมาดสุนัตเนี่ยทำหน้าที่ไปเสริมส่วนที่บกพร่องของละหมาดฟัรดูถ้าละหมาดฟัรดูเราไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยเราก็จะถูกการละหมาดสุนัตของเรารู้ว่าละหมาดแต่ตะวะของเรานาวาฟินของเราเราวาทิบของเราเนี่ยจะถูกนำไปเสริมจะถูกนำไปเติมในส่วนที่เป็นละหมาดฟัรดูที่มีความบกพร่องนะถ้าสมมุติว่าไม่ครบ 100% เนี่ยก็จะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ให้มาลาอิกะห์เนี่ยดูซิว่าบ่าวคนนี้ละหมาดสุนัตมีไหมถ้ามีละหมาดสุนัตจะเอาละหมาดสุนัตเนี่ยมาโปะมาเสริมมาเติมส่วนที่สึกหรอของละหมาดฟัรดูนะครับเรามาดูหะดีษที่เล่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกเอาไว้อย่างนี้ว่ากอละท่านเล่าว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะอัววะละมายูฮาซะบุนนาสบิฮิยะมันกิยามะติมินอะอ์มาลิฮิมุศ็อลาแท้จริงสิ่งแรกการงานแรกๆที่การงานแรกๆที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์การงานแรกหรือว่าสิ่งแรกที่ มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นั้นก็คืออัศศอลาห์การละหมาดแสดงว่าการละหมาดเนี่ยเป็นงานหลักๆเป็นงานแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเรานะครับถ้าละหมาดดีถ้าละหมาดดีละหมาดใช้ได้อินชาอัลลอฮฺการงานอื่นๆก็จะดีก็จะใช้ได้ไปด้วยกอละท่านนบีบอกว่ายะกูลูร็อบบุนาอัซซะวะจัลอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้เป็นพระเจ้าเป็นผู้อภิบาลของเราเนี่ยได้กล่าวกับมาลาอิกะห์ของพระองค์ว่ายะกูลูร็อบบุนาจัลลวะอัซซะจัลลวะอัซซะลิมาลาอิกะติฮิวะฮุวะอาลัมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดได้ตรัสกับบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เนี่ยรู้ดีที่สุดทรงรู้รอบรู้ยิ่งที่สุดกล่าวว่ายังไงครับอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าอุนซุรูฟีศอลาติอับดี

0: อาตัมมะฮาเอานะกอซอฮาพวกเจ้าจงไปดูละหมาดของบ่าวของฉันสิไปสู่ตรวจสอบละหมาดของบ่าวของฉันสิว่าอาตัมมะฮาเขาทำมันอย่างสมบูรณ์ไหมอัมนากอซอฮาหรือเท้าหรือเขาทำมันบกพร่องนะให้มาลาอิกัตไปดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกัตไปตรวจสอบดูสิว่าบ่าวคนหนึ่งละหมาดของเขาสมบูรณ์แบบไหมหรือมีข้อบกพร่องฟาอิงกานัตตามะตันถ้าหากว่าศอลาถ้าหากว่าละหมาดฟัรดูกานัตตามะตันมันสมบูรณ์แบบกุติบัตละหูตามะก็ให้บันทึกว่าให้ระบุว่าละหมาดนั้นสมบูรณ์แบบนะก็ให้บันทึกว่าละหมาดนั้นสมบูรณ์ละหมาดก็จะถูกบันทึกว่าละหมาดสมบูรณ์ละหมาดฟัรดูสมบูรณ์พงกล่าวต่อว่าวะอิงกานันตะกอซอแต่ถ้าหากว่ามีเวลาใดมันบกพร่องไปมีเวลาใดเสียหายไปก็ละอัลลอฮ์บอกว่าอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวุอินลองดูซิว่าบ่าวคนนี้มีการงานมีการละหมาดภาคอาสาบ้างหรือเปล่ามีการละหมาดสุนัตบ้างหรือเปล่านะกอลอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวุอินดูซิว่าบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยมีการละหมาดสุนัตบ้างหรือเปล่าฟะอินกานะละฮูตะตะวุอุนถ้าหากว่าบ่าวคนนี้มีการละหมาดซุนัตมีการละหมาดนวาฟิลรวาติบละหมาดซุนัตกอลาอัลลอฮ์บอกว่าอะติมมูลิอับดีฟะรีฎะตะฮูมินตะตะวุอิฮีอัลลอฮ์บอกว่าให้เอาละหมาดซุนัตของเขาเนี่ยไปเติมแต่งไปเสริมไปทำให้สมบูรณ์ไปทำให้อะไรสมบูรณ์ครับไปทำให้ละหมาดฟัรดูสมบูรณ์ไปทำให้ส่วนที่สึกหรอหรือว่าส่วนที่เสียหายส่วนที่บกพร่องของละหมาดฟัรดูนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฉะนั้นการละหมาดซุนัตเนี่ยจะเป็นตัวไปช่วยเราแต่ละคนเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าไม่รู้หรอกครับว่าในละหมาดฟัรดูของเราในแต่ละวันในแต่ละครั้งเนี่ยเราเต็มที่หรือว่าเต็มร้อยขนาดไหนนะฉะนั้นเผื่อเป็นการเผื่อไว้ว่าละหมาดของเราจะได้สมบูรณ์ที่สุดเผื่อมีข้อบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นกับละหมาดฟัรดูของเราเราจะได้เอาละหมาดซุนัตที่เราทำไว้นี่แหละเอามาโปะเอามาเสริมเอามาช่วยเติมให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซุมมาตุคอซุลอามาลูอาลาซากุมแล้วก็การงานอื่นๆการงานอื่นๆด้วยก็ลองเทียบลองดูแบบนี้แหละนะครับฉะนั้นจะบอกว่าการละหมาดซุนัตสถานะของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมาช่วยเติมมาช่วยแต่งละหมาดฟัรดูของเราที่มันเป็นส่วนที่มีส่วนที่สึกหรอหรือว่ามีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์มีส่วนที่ยังเสียหายอยู่เนี่ยเอาละหมาดซุนัตมาเสริมมาเติมมาแต่งได้ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยพี่น้องเราดูซิว่าเรามีละหมาดถ้าเราพูดถึงละหมาดรอวาติบเนี่ยมันมีกี่รอกะห์มีทำช่วงไหนบ้างทำได้ตลอดเลยหรือว่าทำได้ช่วงไหนบ้างนะครับนี่เรามาดูกันมีหะดีษที่รายงานจากอุมมิฮะบีบะเป็นรายงานเป็นหะดีษที่รายงานมาจากท่านหญิงอุมมิฮะบีบะรอดิยัลลอฮุอันฮากอลัตนางได้กล่าวว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮซะมีอะตุรอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า มันศอลลัตนะตัยนิอัชเราะตะรักอะตันฟียอมินวะไลละผู้ใดก็ตามที่ละหมาด12รอกะอะห์12รอกะอะห์ใน1วันและ1คืนในคืน1และก็ในวัน1เนี่ยเขาละหมาด12รอกะอะห์ทำไมครับบุนียะละฮูบิฮินนะบัยตุนฟิลญันนะห์จะมีบ้านหลังหนึ่งถูกสร้างให้กับเขาในสวนสวรรค์วัสดุก่อสร้างนั้นก็คือการละหมาด12รอกะอะห์นี่แหละนะครับใครก็ตามที่อยากมีบ้านในสวนสวรรค์จะปลูกบ้านต้องการปลูกบ้านในสวนสวรรค์ก็ให้เราเตรียมวัสดุในการก่อสร้างไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะว่าท่านนบีบอกว่ามันซัลลัตนะตัยนิอัชเราะตะรอกะอะตันบุคคลใดก็ตามที่ละหมาด12รอกะละหมาดซุนัต12รอกะในวันหนึ่งและก็คืนหนึ่งบุนียะละฮูบิฮินนะบัยตุนฟิลญันนะห์นะครับเขาจะมีบ้านอยู่จะมีบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ถูกสร้างขึ้นสำหรับเขานะแสดงว่าการละหมาดซุนนะห์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะพี่น้องนะเราอยากมีบ้านเราอยากมีที่พำนักดีๆในสวนสวรรค์เนี่ยเราก็ต้องสร้างบ้านจะต้องเตรียมวัสดุจะต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะเอาไปสร้างบ้านในสวนสวรรค์นะครับเราก็จะต้องละหมาดซุนนะห์รอวาติบให้ครบทั้ง12รอกะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า12รอกะนี่มันจะไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับบางสายรายงานบอกว่า10บางสายรายงานบอกว่า12นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนบ้าง มีหะดีษที่รายงานจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลฮะฟิซตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้จำมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้จำละหมาดมาจากท่านนบีฉันได้จำละหมาดซุนัตมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันมี12รอกาตด้วยกันนอกเหนือจากละหมาดฟัรดูนะซิวัลฟารีดะนอกเหนือจากละหมาดฟัรดูมีตอนไหนบ้างครับรอกอะตัยนิกับละซุฮรี2รอกาตก่อนซุฮรก่อนละหมาดซุฮรี2รอกาตก่อนละหมาดซุฮรีวะรอกอะตัยนิบะอ์ดะซุฮรีละ2รอกาตหลังละหมาดซุฮรีเอาทีละเวลาเลยนะครับละหมาดซุฮรีมีละหมาดตรอวาติบก่อนละหมาดซุฮรีเนี่ย2แล้วก็หลังละหมาดซุฮรี2ตามหะดีษนี้นะครับตามหะดีษนี้นะวะรอกอะตัยนิบะอ์ดัลมะฆริบแล้วก็2รอกาตหลังละหมาดมะฆริบวะรอกอะตัยนิบะอ์ดันอิชาแล้วก็2รอกาตหลังละหมาดอิชาวะรอกอะตัยนิกับลัลกอดาตีแล้วก็อีก2รอกาตก่อนละหมาดฟัจรีนะซึ่งก่อนละหมาดฟัจรีเนี่ยจะมีหะดีษเจาะจงเฉพาะเข้าไปว่ามันมีผลบุญนะพิเศษเหนือกว่าทั้ง4เวลานะครับมีผลบุญ เหนือกว่าละหมาดรอวาติบในช่วงซุฮรีในช่วงมะกริบอิชานะครับของละหมาดละหมาดซุนัตก่อนหลังเนี่ยที่เป็นรอวาติบในเวลาก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยมีความประเสริฐเหนือกว่าช่วงเวลาอื่นๆนะฉะนั้นทวนนะครับในหะดีษนี้บอกว่าละหมาดรอวาติบละหมาดก่อนละหมาดซุนัตก่อนซุฮรี2รอกาตหลังซุฮรี2รอกาตหลังมะกริบ2รอกาตหลังอิชา2รอกาตแล้วก็ก่อนซุบฮีอีก2รอกาต2 2 4นะครับแล้วก็หลังมักริบ2เป็น6หลังอิชา2เป็น8ก่อนซุบฮีอีก2นะครับ4 6 80 12 ครบ12รอกาตพอดีตามที่หะดีษนี้บอก อีกหะดีษนึงเป็นหะดีษที่รายงานจากอุมมุฮะบีบะห์เช่นเดียวกันนะครับท่านบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮาฟะฎออะลาอัรบะอีรอกะอาตินกับละซุฮรีวะอัรบะอีนบะอ์ดะฮาฮุริมะอะลันนารีอันนี้รีวายะห์นึงอีกสายรายงานนึงบอกว่าสำหรับละหมาดซุฮรีเนี่ยมีละหมาดซุนนะฮ์รอวาติบก่อนซุฮรีเนี่ย2แสดงว่าเป็น4รอกะอาตก่อนซูรี4รอกาตแล้วก็หลังซูรีอีก4รอกาตอันนี้รายงานอีกรายงานหนึ่งนะครับเขาถ้าเขารักษามันเอาไว้ได้ฮุริมาอะลันนารนะเขาเนี่ยจะเป็นไฟก็เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาหมายถึงเขาเนี่ยจะไม่ไฟนรกเป็นที่ต้องห้ามของเขานะครับฮุริมาอะลันนารมีหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าที่ผมบอกว่ามีละหมาดรอวาติบอยู่เวลาหนึ่งที่มีความประเสริฐเหนือกว่าเวลาอื่นๆแล้วก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนอันอาอิชะห์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารอกอะตัลฟัจรีสองรอกาตก่อนละหมาดฟัจรีค่อยรุนมินัดดุนยาดีกว่าดุนยาดีกว่าโลกดุนยาวามาฟิยาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานะครับแสดงว่าหาอะไรมาเทียบไม่ได้ความร่ำรวยที่เรามีความ โปรดปรานที่เราได้รับทรัพย์สินที่เรามีลูกหลานที่เรามีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า2รอกาตก่อนละหมาดฟัจรีเนี่ยดีกว่าดุนยาค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟิฮาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินนอกจากเราจะรักษาละหมาดฟัรดูของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นละหมาดซุนนะฮ์รอวาติบหรือว่าละหมาดซุนนะฮ์ตะตะวุอ์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องไม่พลาดที่จะไปปฏิบัติมันเพราะว่าเผื่อว่าละหมาดฟัรดูของเราเนี่ยมีจุดบกพร่องเราจะได้เอาผลบุญที่ได้จากการละหมาดตะตะวุอ์การละหมาดซุนนะฮ์รอวาติบเนี่ยไปเสริมไปเพิ่มไปเติมไปแต่งในส่วนที่สึกหรอครับพี่น้องครับฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ชะกีรินรัมมะสิทธิ
3: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮะดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุลอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยาน
5: าลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพีพระนครศรีอยุธยา
6: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์ร่างกายของเราคือเนื้อมะและคืออามะนะที่ต้องดูแลร่างกายของเราคือเนื้อมะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้จงอดทนใช้มันในการตออะห์เชื่อฟังพระองค์ในดุนยาเพื่อไปรับรางวัลจากพระองค์ในอาคิเราะห์เชื่อฟังพระองค์ในดุนยาเพื่อไปรับรางวัลจากพระองค์ในอาคิเราะห์วิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับกับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเราก็มาพบกันนะในเรื่องราวสาระของอัลกุรอานนะครับที่กุรอานมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะสอนแล้วก็บอกกับพวกเรานะครับกุรอานมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะให้เรานั้นได้ปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับที่เราจะต้องใช้กุรอานเป็นแนวทางนะครับมิฉะนั้นแล้วเราก็ทุกคนยอมรับนะครับว่าบางครั้งในการปฏิบัติของเรานะครับมันก็มีการเขาเรียกยุนะครับหรือแม้กระทั่งการพูดโน้มน้าวนะให้เราได้เชื่อนะครับว่าทำเนี่ยมันทำอย่างนี้มันก็ทำให้เราเสียเวลาไปอย่างนั้นก็เสียเวลานะครับทั้งที่เราก็ตั้งใจที่จะปฏิบัตินะครับดังนั้นถ้าวิสัยทัศน์มุมมองหรือหัวใจของเราหนักแน่นด้วยกับอายะห์กุรอานที่เราอ่านกันที่เราทำความเข้าใจกันเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ยุสอัมมามาเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในซูเราะห์อันอินชิกอกนะครับนะที่บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับถึงวิธีมองมุมมองวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็วิธีคิดในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานะครับเพื่อเป้าหมายของโลกอาคิเราะห์นะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์นี้นะครับซึ่งซูเราะห์ที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปนะครับก็คือเรื่องของสัญญาณหรือสภาพของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับมนุษยชาติทั้งหลายนะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรในชีวิตในดุนยานี้นะครับอย่าคิดจะสบายอย่างเดียวในดุนยาอย่าคิดจะสะดวกอย่างเดียวในดุนยาแต่ทุกคนต้องหมั่นเพียรอดทนต่อใช้คำว่าคำทรมานก็ว่าได้ก็คือบางทีอาจจะเขาเรียกถูกทดสอบในเรื่องของชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สินนะครับหรือปัญหาต่างๆที่รุมเร้านะเพื่อไม่ให้เราได้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนาซึ่งเราก็จะเห็นนะครับในอดีตที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ถูกทรมานแต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งในเรื่องของอัลอิสลามนะเราวันนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะเจอในมุมของการที่เขาเรียกสภาพคำพูดนะที่จะให้เรานั้นได้เขาเรียกหมดกำลังใจอัลลอฮฺสุตลาบอกเลยครับว่าต้องมันเพียรพยายามเพราะยังไงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องเจอกับพระผู้บัญญัติอยู่แล้ว นะครับมาดูอายะห์ถัดไปนะครับเป็นอายะห์ที่7นะครับในซูเราะห์อินชิกอกนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบอกอย่างนี้แล้วพระองค์บอกให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าไม่หมั่นเพียรพยายามหรือถ้าคิดว่าจะเอาสบายในโลกดุนยาจะเอาแต่ประโยชน์ในโลกดุนยาแล้วไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงสิ่งที่ควรจะทำนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสให้เวลามาให้สติปัญญามาให้อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคหรือได้มีคนที่มาพูดคุยกันเรื่องศาสนาไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักเพราะเราปิดประตูทุกด้านที่จะได้รับทางนำเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนปิดเองครับเราเป็นคนที่ผลักดันเองที่ไม่อยากที่จะได้รับในเรื่องราวของอัลอิสลามและความเป็นจริงเราจะโทษใครไม่ได้เลยดังนั้นอายะห์นี้จึงบอกว่าวะฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยามีนใครก็ตามนะครับที่เขานั้นในวันกิยามะห์นะครับที่เขาได้มาด้วยกับการบันทึกหรือบัญชีทางด้านขวาให้เห็นว่าเราเป็นคนเลือกครับเลือกอะไรครับเลือกเส้นทางในการใช้ชีวิตนะถ้าวันนี้เรายืนหยัดเรามั่นคงในอัลอิสลามไม่ว่าสังคมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะยอมรับไม่ยอมรับเราไม่ใช่ดื้อดึงพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ดื้อดึงนะแต่อิสลามสอนให้รู้ว่าใครคือพระผู้อภิบาลอิสลามสอนให้รู้ว่าจุดยืนของการเป็นมนุษย์นั้นควรจะต้องมีอย่างไรเพราะอะไรครับให้รู้ว่าวันหนึ่งทุกคนจะต้องมีบัญชีคือทุกคนมีบัญชีอยู่แล้ววันหนึ่งจะต้องรู้ว่าบัญชีของเขาเนี่ยจะถูกนำแบบไหนฝามามันอูติยกิตาบูบียามีนี่คนที่ถูกนำมาหมายถึงว่าถูกนำบัญชีมาทางด้านขวาด้านขวาหมายถึงความดีเรามีบัญชีทางด้านขวาด้านซ้ายซึ่งเรารู้ดีอยู่นะครับว่ามาเลกัสทั้งสองท่านบันทึกความดีทางด้านขวาและบันทึกความชั่วทางด้านซ้ายเราทราบดีอยู่แต่วันนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากความดีการกระทำอามันอิบาดะที่เราปฏิบัติจึงทำให้บัญชีทางด้านขวานั้นถูกบันทึกไว้เยอะนะครับที่กุรอานใช้สำนวนที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้นำบัญชีทางด้านขวามานั้นฟาซาฟายูฮาซาบุไฮซาบัญยาซีรอเขาจะได้รับการสอบสวนเขาจะได้รับการตัดสินคดีอย่างง่ายๆไม่ใช่หมายความว่าเราทำแล้วจะไม่ถูกสอบสวนไม่ใช่อย่างง่ายๆก็คืออย่างรวดเร็วนะถ้ายกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับว่าถ้ามีคำถาม10ข้อข้อ1ผ่านข้อ2ผ่านข้อ3ผ่านข้อ4ผ่านพูดไงไม่ต้องสอบสวนอะไรมากเพราะบัญชียืนยันอยู่แล้วในบัญชีได้ยืนยันอยู่แล้วว่าเราได้ปฏิบัตินมาศ5เวลาทำไหมทำคิดถูกถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเอาพูดถึงวาญิบก่อนนะถือศีลอดเดือนรอมฎอนทำให้ทำขีดถูกนะจะเป็นอย่างนี้เปล่าวัลลอฮุอะลัมเพราะไม่มีใครเคยเห็นพี่น้องอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นถึงการว่าการสอบสวนทุกคนจะต้องถูกสอบสวนครับไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราทำดีไม่ต้องถูกสอบสวนเข้าสวรรค์เลยไม่มีมีแค่10ท่านเท่านั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้10คนที่จะเข้าสวรรค์แบบไม่ถูกสอบสวนเข้าเลยนะถึงวันกิยามะห์ก็เข้าสวรรค์เลยนะแต่คนอื่นล่ะครับถูกสอบสวนแต่ถ้าหากว่าบัญชีทางด้านขวามีมากกว่าบัญชีทางด้านซ้ายการสอบสวนจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็แน่นอนล่ะครับทำไมถึงง่ายทำไมถึงเร็วก็ต้องการให้คนคนนั้นได้เข้าสวรรค์อย่างรวดเร็วและเราทุกคนถ้ารู้ว่าถูกนำบัญชีทางด้านขวาเราก็อยากสอบสวนเร็วเพราะจะได้เข้าสวรรค์ไม่อยากจะอยู่ในบรรยากาศที่มันอะไรเขาเรียกมีทั้งแดดมีทั้งโอ้การโหยหวนต่างๆนานานะครับและบรรยากาศที่เราจะได้เห็นคนที่ตกนรกก็ไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นเห็นสวรรค์ก็อยากจะไปนะอยากจะไปนะครับดังนั้นอัลลอฮฺสุตลาจึงบอกให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกให้เราได้ตระหนักหลังจากที่บอกถึงความน่ากลัวของวันกิยามะห์บัญชีทางด้านขวาไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็คว้าทั้งวิ่งขึ้นมาได้ไม่ใช่นะไม่ได้เอามาเองด้วยถูกนำมาใครล่ะครับก็มาเลกัสทั้งสองท่านนี่แหละครับแต่ละคนมีเหมือนกันก็จะได้รู้ว่า ใครเดินนำหน้าใครนะครับฟาซาฟายูฮาซาบูฮิซาบัยยาซีรออะไรจะเกิดขึ้นครับวายันกอลิบูอีลาอัลลิฮีมัสรูรอข้อนี้เนี่ยครับเป็นความสุขเมื่อเขาได้กลับมาคือเข้าสู่สวงสวรรค์และเจอกับครอบครัวของเขามันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกจริงๆพี่น้องไม่กองเป็นความปลื้มปิติที่อัลกุรอานได้บอกไว้ความสุขของมนุษย์จริงๆคือเมื่อกลับไปเห็นครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่อยู่กันครบหน้ามันเป็นความสุขที่ไม่สามารถพูดมาเป็นคำพูดได้กุรอานใช้คำว่าอะลิฮีมัสรูรอเจอกับครอบครัวนั่นหมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่น้องเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้นะเราต้องบอกใครครับภรรยาเราสามีเราลูกของเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราต้องบอกต้องชักชวนนะเพราะวันนั้นแหละครับวันถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ดีคนเดียวนะอย่าลืมเวลาเราเข้าสู่สวงสวรรค์กลับไปเจอใครครับต้องเจอครอบครัวเราต้องเจอครอบครัวเรามันเป็นความสุขมันเป็นความปลื้มปิติมันเป็นความที่เรามุจฮาดะอุตสาหะในตอนที่เราอยู่ในดุนยานี้วันนี้เราบอกลูกเราลูกก็ดื้อวันนี้บอกสามีเราบอกภรรยาเราเขาก็ทุดหัดทุดหัดนะฮะวันนี้เราบอกมะเราก็ถูกตอบกลับมาวันนี้เราบอกพี่น้องเราเขาก็กระแนะกระแหนอีกเราโดนสิ่งต่างๆแล้วแต่เราพยายามจนกระทั่งเขาเหล่านั้นได้พร้อมปฏิบัติได้พร้อมที่จะกระทำในคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนั้นแหละครับวันที่เรากลับไปแล้วเห็นพร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นความสุขพี่น้องกุรอานก็บอกแล้วมันเป็นความสุขนี่คือสำหรับใครครับสำหรับผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งใช้ก็แน่นอนแล้วครับไม่ใช่แค่นมาซพี่น้องไม่ใช่แค่การถือศีลอดที่วันนี้เราเข้าใจกันว่าศาสนาเอาแบบพอประมาณนะไม่ใช่นะพี่น้องนะศาสนาไม่ใช่พอประมาณนะครับศาสนาต้องเอาให้มันที่สุดต้องเอาให้มันเยอะให้สุดต้องไขว่คว้าให้ได้มากที่สุดส่วนดุนยาเอาพอประมาณเอาพอประมาณครับนะแต่เรากลับกันเนี่ยศาสนาพอประมาณแต่ดุนยาเอาสุดโต่งเลยและเราก็บอกว่าเราเป็นคนสองลูกเราเป็นคนที่จะต้องอยู่ดุนยาด้วยอาคิเราะห์ด้วยนะการพูดที่เอาใจตัวเองการพูดที่จะให้ดูว่าเรานั้นเขาเรียกได้ทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะครับพอสังเกตหลายๆอายะห์เวลาบอกถึงคนชาวสวรรค์เนี่ยก็จะบอกถึงการอยู่ด้วยครอบครัวนะการอยู่เป็นญะมาอะห์นะครับการอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติเป็นคนสนิทมิตรสหายส่วนนรกล่ะครับไม่ได้พูดอันนี้เลยนะเพื่อให้รู้ว่าการอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะอยู่คนเดียวไม่มีความสุขหรอกนะมันต้องอยู่เป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะดังนั้นอยากให้เราทุกคนนะย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราเป็นคนเลือกครับที่พระองค์ทรงสละให้สติปัญญาในการคิดในการวิเคราะห์นะครับอย่ามองว่าอะไรก็ได้เดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันเนี่ยคำพูดนี้พี่น้องครับอยากให้ออกจากความรู้สึกความนึกคิดของเราอย่าได้คิดเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันไม่มีว่าแล้ววันนั้นนะเพราะวันนี้ต่างหากล่ะครับที่อัลลอฮฺสลาบอกไว้อายะก่อนหน้านี้อายะที่6ที่บอกว่าฟามูลากีเราจะเจออัลลอฮฺเราจะเจอกับพระองค์เราจะได้พบกับวันกิยามะห์สถานการณ์แบบนี้เจอแน่นอนครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือหมั่นเพียรพยายามอุตสาหะอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความอุตสาหะในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อดทนต่อสภาพแวดล้อมของการต่อต้านอิสลามของการที่เขาเย้ยหยันอิสลามเขาไม่ยอมรับคนที่เป็นมุสลิมก็ไม่เป็นไรนะเราต้องอดทนต่อสถานการณ์เหล่านี้นะอดีตก็ไม่ยอมรับคนมุสลิมบอยคอตไม่ขายของให้ไม่คบค้าสมาคมด้วยก็เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นในอีกครั้งหนึ่งในยุคของเราในบ้านเรากับเรามันก็ไม่แปลกพี่น้องไม่แปลกเราอดทนและวันนั้นทำไมครับนี่แหละครับที่กุรอานบอกไว้นะ ว่าวันกิยามะฮ์เราจะมาด้วยกับบัญชีทางด้านขวาและเราก็จะได้ถูกสอบสวนอย่างง่ายดายรวดเร็วและเราก็จะไปพบกับครอบครัวด้วยมีความสุขตรงกันข้ามพี่น้องครับสำหรับบุคคลที่ไม่เชื่อฟังบุคคลที่คิดว่าถึงวันนั้นเดี๋ยวฉันก็จัดการเองแล้วกันนะวันนี้เอาขออนุญาตนะใช้คำว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเอาความสุขไปก่อนเอาอารมณ์ของเราไปก่อนเอาเฮโลกันไปก่อนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่นะชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันย้อนกลับไม่ได้ครับแค่เมื่อวานนี้เราก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับ10ปีที่ผ่านมามันก็ย้อนกลับไม่ได้และถ้าเราไปถึงวันนั้นน่ะจะย้อนกลับมาดุนยานี้ได้หรือไม่ได้ครับอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงก็บอกเราเพื่อให้ได้รู้และตระหนักว่าที่บรรดาผู้ปฏิเสธเมื่อเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อไปถึงวันนั้นจะบอกว่ารับบานาอับซอรนาวะซะมิอ์นาฟัรญิอ์นานะมัลซอลิฮันอินนามูกินูนโอ้พระวังของเราเราได้เห็นแล้วเราได้ประจักษ์แล้วได้ยินแล้วขอพระองค์ให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเถิดหมายถึงกลับมาไหนดุนยาเนี่ยเราเชื่อมั่นแล้วเห็นไหมฮะคำพูดนี้เกิดขึ้นครับใครกล่าวแล้วครับผู้ปฏิเสธที่ดุนยานี้เยอะหยันอิสลามดุนยานี้มายอมรับอิสลามดุนยานี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เขามาเพื่อการเขาเรียกสนุกสนานเขามาเพื่อที่จะใช้ชีวิตในการเขาเรียกมีชีวิตเพื่อการสนุกสนานและทำอะไรก็ทำไม่ใช่ศาสนาอิสลามบอกนะฮะให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าการที่เราใช้มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เป็นการใช้ชีวิตแบบต้องมีสติต้องมีวิธีต้องมีแบบอย่างนะครับแล้วต้องคิดว่าอะไรควรไม่ควรตรงนี้ต่างหากแล้วครับนะถามว่าคิดได้ไหมคิดได้ขออย่างเดียวใจต้องไม่บอดใจต้องไม่อคติใจต้องไม่ฝักใฝ่อะไรหรือเพื่อปิดยอมรับความเป็นจริงเปิดใจแล้วครับแล้วก็จะเห็นถึงสัจธรรมใจถึงความเป็นจริงด้วยการคิดด้วยการใช้สติปัญญาของเรานะครับมาดูครับว่าอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิวะรออะซะฮรีโอ้อันนี้อัลลอฮ์เปรียบเทียบให้เห็นถึงภาพเลยว่าและส่วนบุคคลที่นำคัมภีร์มาไว้บนหลังเขาแบกคัมภีร์มาเมื่อสักครู่นี้คือมาแบบทางด้านขวานะอันนี้สำนวนกำลังจะบอกว่ามันหนักอึ้งมันหน้าคล้ำหน้างอมีความกังวลมีความทุกข์ระทมจากใบหน้าให้เราได้เห็นถึงสภาพและบรรยากาศของผู้ที่ได้รับแบกคัมภีร์ทางด้านบนหลังมาเนี่ยพี่น้องลองดูแบกปูนมาสัก2ลูก10ลูกเนี่ยบนบ่าเราเนี่ยหน้าเป็นไงฮะไม่มียิ้มเลยนะไม่มียิ้มหน้าหนักหน้าแบบบูดเบี้ยวนะครับอันนี้คือจินตนาการคือเราพยายามฉายภาพให้เห็นเพื่อให้รู้ว่าสำนวนที่กุรอานใช้เนี่ยวะรออะซะฮรีเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยอมทุกข์เลยฮะพลาดแล้วนะพลาดแล้วและพลาดอันนี้คือกลับตัวไม่ได้ด้วยมันเป็นพลาดมหาศาลคือเป็นพลาดอันที่เขาเรียกโอ้ไม่น่าพลาดพูดแล้วเสียดายครับเสียดายกับวันเวลาเสียดายกับชีวิตเสียดายกับโอกาสนะถ้าหากว่าเราปิดกั้นมันน่าเสียดายนะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงแม้ว่าเราเป็นมุสลิมก็จริงแต่อย่าลืมครับอย่าลืมที่ทิ้งอามันอิบาดะห์เราก็ไม่แตกต่างนะทิ้งงานศาสนาทิ้งสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติก็ไม่แตกต่างนะฮะอย่าคิดว่านี่คือผู้ที่ปฏิเสธอย่างเดียวไม่ใช่อายะห์ที่6ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกว่ายาอัยยูฮัลอินซานเนี่ยบอกถึงมนุษย์ทั้งหมดเลยดังนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้ามาบัญชีทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าแบกคัมภีร์มาจากหลังเนี่ยหนักแล้ววันนี้งานยาวแล้วครับอะไรล่ะครับฟาซาฟายะตูซูบูรอสิ่งที่เขาจะเรียกร้องคือความหายนะอย่างเดียวไม่มีคำว่าปราณีไม่มีความว่าอลุ่มอรวยไม่มีคำว่าผ่อนปลนมีแต่ความหายนะอย่างเดียวมันน่าเสียดายไหมล่ะครับชีวิต20ปี30ปี60ปี70ปีในดุนยานี้นะมีอะไรล่ะครับ นะถ้าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องลองคิดดูย้อนหลังสักนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรไหมที่จะไปเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับยังไม่สายนะครับถ้าวิญญาณไม่ออกจากร่างยังไม่สายวิญญาณไม่ถึงกระเดือกยังไม่สายพี่น้องครับอย่าพึ่งท้อแท้กุรอานบอกเราให้รู้ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมันเขาเรียกมันสายไปแล้วล่ะครับจะระทุกระทมจะอะไรอย่างไรจะวิงวอนขออย่างไรไม่ได้แล้วจากอายะที่เรียนกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ขอใช้ภาษาที่ดีด้วยนะโอ้อัลลอฮ์โอ้พระบังของเราโปรดเราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วขอให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามั่นใจแล้วพูดจาเพาะเชียวแต่วันนั้นไม่มีแล้วครับนั้นก่อนถึงวันนั้นเนี่ยนะครับก่อนความหายนะจะมาถึงเราเนี่ยนะเราควรที่จะต้องพยายามที่จะอุตสาหะมันเพียรในการทำอามันอิบาดะในการศึกษาเรียนรู้อิสลามในการผันตัวเองไปอยู่ในเส้นทางของบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอย่ามองว่ายากอย่ามองว่ามันไร้สาระอย่ามองว่ามันเสียเวลาแต่จงมองว่ามันทำให้เรารอดพ้นกับความหายนะที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะในวันที่ไม่สามารถย้อนกลับมาทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คืออายะกุรอานที่บอกและสอนเรานะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัดดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮัดดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยาน
5: าลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
10: เบาหวานคือว่าที่อัมพาตว่าที่หัวใจวายเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและกล้ามเนื้อหัวใจตายรีบลดน้ำหนักก่อนที่จะสายเกินไปเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ วันนี้เรามีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวาญิซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ที่ได้รวบรวมเนื้อหาในหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกท่านเพราะการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้จะหากว่าเราเป็นบุคคลที่รู้อย่างแท้จริงรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเชื่อและก็ปฏิบัติได้ในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้สิ่งที่อยากจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอัลกุรอานเกี่ยวกับอันที่อายะสุดท้ายนะครับตามรายงานของอันอุบัยบินกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละท่านอุบัยบินกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอาคิรุมานะซะละมินัลกุรอานว่าอายะสุดท้ายนะครับที่ถูกประทานลงมาจากอัลกุรอานนั้นก็คืออายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าลากอดะจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรเราะฮีมนะครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดเอาไว้โดยมีความหมายว่าแท้จริงมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้วนะครับรอซูลก็คือรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นบุคคลที่มาจากพวกท่านเป็นที่ลำบากใจแก่เขานะครับอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ลำบากใจแก่ท่านในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้รับความทุกข์ยากฮาริซุนอะลัยกุมและเป็นคนที่นะครับคุณลักษณะของท่านก็คือเป็นผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยพวกท่านบินมุมินีนะรออูฟุรเราะฮีมและคุณลักษณะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือเป็นผู้เมตตาเป็นผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับนี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นอายะอัลกุรอานนะครับที่ท่านอุบัยบินกะได้บอกเอาไว้ว่านี่คืออายะสุดท้ายของอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมานะครับท่านพี่น้องครับการศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความจำเป็นที่เรานั้นจะต้องศึกษาให้ได้มากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์แห่งทางนำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานคัมภีร์ของพระองค์ลงมานั้นเพื่อที่จะให้เป็นทางนำแก่มนุษยชาติให้เป็นทางนำเมื่อท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาแล้วถือว่าเป็นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับบ่าวของพระองค์นั้นก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติด้วยดังนั้นสิ่งที่เรานั้นมีนะครับผู้ศรัทธานั้นมีก็คือคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นทางนำสองก็คือมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติด้วยดังนั้นเรามีทั้งคัมภีร์ที่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเรามีทั้งแบบอย่างที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตามได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษานะครับจากคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องราวในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์เรื่องราวจากคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นเรื่องราวของฮุกกลมต่างๆในเรื่องของฮาลาลฮารอมเราก็ต้องนำสู่การปฏิบัติเรื่องราวที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซุนนะห์ต่างๆคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องศึกษาดังนั้นมุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานรวมถึงศึกษาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะได้นำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
12: นะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
13: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสลุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้หัวข้อบรรยายที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องแรกเลยเรื่องของหลักการศรัทธาในพระเจ้าความเชื่อในเรื่องเอกภาพของพระเจ้าโทษและการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าและการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ซึ่งก็มีลักษณะที่เป็นวิถีของการศรัทธาที่หลากหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับส่วนเรื่องราวของอิสลามจะเป็นอย่างไรเราติดตามได้จากในส่วนตรงนี้นะครับ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสไลด์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในวันนี้ครับเบื้องต้นนี้เมื่อสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะติดตามการเรียนการสอนได้โดยผ่านมือถือหรือเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ด้วยนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องราวของหลักการศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะเรียนนะครับมีโดยสังเขปก็คือเรื่องของหลักการศรัทธาในพระเจ้าในอิสลามการรู้จักพระเจ้าคุณลักษณะของอัลลอฮ์การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และพฤติกรรมที่มุสลิมพึงระวังในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธานะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปโดยประมาณก็ประมาณสัก45นาทีชั่วโมงนะครับเรื่องราวของการศรัทธาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะวัดเป็นสเกลใดๆได้และการศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มจากกระบวนการในเรื่องของความคิดการใช้หลักและเหตุผลการใช้หลักฐานในการประกอบเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและบทพิสูจน์ต่างๆนะครับหลักการศรัทธาโดยรวมของอิสลามมีอยู่6ประการนี่ถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญในเรื่องของความเชื่อมนุษย์มีร่างกายกับจิตวิญญาณร่างกายของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยหลักการปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่าการควบคุมให้พ้นจากสิ่งต้องห้ามและควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตามหลักคำสั่งใช้ต่างๆซึ่งในอิสลามก็มีอยู่5ข้อส่วนหลักของการปฏิบัติหลักการศรัทธานั้นมีอยู่6ประการดังต่อไปนี้นะครับหลักการศรัทธาข้อที่1ก็คือการศรัทธาในอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นคำที่ใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามนะครับพระเจ้าโดยทั่วๆไปต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าสิ่งไหนก็ตามที่มนุษย์ให้สิทธิในการเคารพสักการะถือว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าของคนคนนั้นและถ้าหากว่าเราเชื่อไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาเป็นไปโดยธรรมชาติหรือเครื่องรางของขลังใดๆก็เท่ากับว่าสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลมีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับบุคคลผู้นั้นและการยอมกราบไหว้สักการะก็ถือว่าเป็นความศรัทธาในพระเจ้าของคนคนนั้นในอิสลามสิทธิตรงนี้ให้กับอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับในประเด็นที่สองการศรัทธาในบรรดามาลาอิกะห์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าบอกเอาไว้ว่านอกจากมนุษย์แล้วพระองค์

มีลักษณะแตกต่างจากมนุษย์มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำดวงวิญญาณต่างๆจากพระพุทธเจ้ามาสู่ครรภ์ของมารดาเพื่อมนุษย์ถือกำเนิดแล้วก็การนำสารจากพระพุทธเจ้ามาสู่มนุษยชาติโดยผ่านบรรดาศาสนทูตต่างๆรวมทั้งการนำปัจจัยยังชีพที่แต่ละชีวิตได้รับมาสู่เจ้าของของมันนะครับนี่คือหน้าที่หรือสิ่งที่มาลาอิกะฮ์ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือถูกใช้มาให้เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ศรัทธาหรือมุสลิมทุกคนศรัทธาด้วยในประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศรัทธาในคัมภีร์ของอัลลอฮ์มีคัมภีร์อย่างน้อย 3-4 เล่มยังปรากฏร่องรอยหลักฐานอยู่นะครับแล้วก็ถูกกำหนดไว้นะครับถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าคัมภีร์เหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ประทานมันลงมาแก่ประชาชาติก่อนหน้านี้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในเรื่องของความศรัทธาด้วยเช่นกันการศรัทธาในบรรดานบีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาตินี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราเชื่อเราศรัทธารวมทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นศาสนาพูดองค์สุดท้ายที่มาทำหน้าที่นี้บอกในเรื่องราวของการมีอยู่ของพระเจ้าบอกในเรื่องของคำสั่งใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเป็นตัวอย่างแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องโลกหน้าซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและควบคุมพฤติกรรมได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าใครก็ตามที่เชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้พอหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะถูกนำกลับมาเพื่อที่จะให้เห็นผลงานของตัวเองก็แน่นอนล่ะครับใครทำดีก็ต้องได้รับการตอบแทนที่ดีใครทำชั่วก็ต้องได้รับการตอบแทนชั่วเป็นสิ่งที่มนุษย์ยอมรับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายและโลกหน้าไม่มีมนุษย์โดยส่วนหนึ่งนะครับก็จะไม่มั่นใจว่าแล้วสิ่งที่ทำณวันนี้จะได้รับผลแห่งความดีหรือมีใครสัญญาไว้ไหมว่าจะตอบแทนมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆด้วยข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นลิขิตแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามีหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มนุษย์ยอมจำนนนะครับว่าเราเองไม่สามารถที่จะไปควบคุมภาวะต่างๆเหล่านั้นได้แล้วใครล่ะที่เป็นผู้ที่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดในขณะเดียวกันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเวลาที่เราไปดูในอดีตการมันก็เคยเกิดแบบนี้มันเริ่มต้นจากจุดเดียวแล้วก็แพร่กระจายไปทั้งหมดและในท้ายที่สุดมันก็จะถูกควบคุมแล้วก็ยุติลงนี่คือภาวะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยอมรับว่านี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดแต่มนุษย์มีหน้าที่ที่จะศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่เลือกที่จะปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเองนะครับเป็นหลักกว้างๆ6ข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาสิ่งที่จะพูดต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาในอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะศึกษาภาษาใดๆก็ตามที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ทางด้านภาษาคือการรู้จักตัวอักษรคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธนะครับเพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวอักษรก็ไก่ขอไข่ขอปวดขอควายหรือ A B C D หรืออลิบาตาอักษรต่างๆที่จะมาร้อยเรียงกันเป็นภาษาในการสื่อสารนะครับถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องภาษาใดๆเราก็จะต้องรู้จักตัวอักษรเหล่านั้นก่อนยอมรับว่านั่นคือส่วนสำคัญที่จะเรียนรู้ก้าวต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการก้าวแรกของการเรียนรู้อิสลามก็คือการรู้จักพระเจ้าก่อนหลายคนหรือหลายส่วนไม่ยอมรับในหลักธรรมคำสอน
ข้อปฏิบัติ

0: หรือสิ่งที่อิสลามวางไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องของการจัดระเบียบในการดำเนินชีวิตหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีแห่งการปฏิบัติต่างๆซึ่งยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับมนุษยชาติทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ยอมรับที่มาคือผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาที่วางไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็กำหนดแนวปฏิบัติต่างๆไว้นะครับแล้วก็คนทั้งโลกนำแนวคิดแนววิธีการเหล่านี้มาใช้ตามรูปแบบที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานหรือวิถีที่อิสลามกำหนดตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติภารกิจนี้แล้วก็เผยแพร่สารจากพระผู้เป็นเจ้าทำตัวอย่างไว้ให้ดูจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลาที่ผ่านมานับพันปีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกยอมรับในเรื่องของการรู้ที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้กับบรรดาศาสนทูตและนำมาเผยแพร่นะครับความจริงที่เราพบในอิสลามหลายคนได้มีโอกาสสัมผัสกับ เรื่องราวของศาสนาอิสลามเราก็พบว่าในเรื่องราวของศาสนานะครับมีสิ่งที่ปรากฏและเป็นข้อค้นพบหรือสิ่งที่เรารับรู้กันเช่นคนมุสลิมเชื่อในพระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของคนมุสลิมความเชื่อในเรื่องพระเจ้านี้เป็นที่รู้กันนะครับว่าคนมุสลิมเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าของเขามีองค์เดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สร้างไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำลายล้างสิ่งต่างๆก็ล้วนแล้วมาจากพระเจ้าองค์นี้แหละและหลักธรรมคำสอนต่างๆที่มีอยู่แนวปฏิบัติต่างๆก็มาจากพระเจ้าองค์นี้แหละประเด็นต่อมานะครับที่เป็นความจริงที่เราพบในอิสลามก็คือว่าเมื่อเชื่อในพระเจ้าแล้วการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจึงเกิดขึ้นเราจึงพบว่าสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆที่มีอยู่ในหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าเรื่องของการพนันเรื่องของการผิดประเวณีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนของศาสนาทั้งสิ้นในอิสลามเมื่อพระเจ้าหรืออัลลอฮ์บอกไว้ว่ามันเป็นข้อห้ามสิ่งเหล่านั้นก็ถูกนำมาปฏิบัติด้วยเหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าห้ามเอาไว้พระองค์สัญญาไว้ว่าจะให้การตอบแทนที่ดีและจะลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนจึงนำมาสู่การปฏิบัติได้นะครับเรื่องต่อมาที่เราพบอีกเช่นกันก็คือว่าคนมุสลิมเกรงกลัวพระเจ้าแต่ความกลัวที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับการกลัวสิ่งต่างๆที่เหมือนที่มนุษย์กลัวนะครับหลายคนกลัวผีก็ไม่อยากที่จะไปเจอกับผีในสถานการณ์ต่างๆหลายคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานกลัวงูกลัวหนูกลัวสิ่งต่างๆก็พยายามที่จะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นหรือไม่อยากที่จะไปเผชิญหรืออยู่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าการเกรงกลัวพระเจ้าการเกรงกลัวอัลลอฮ์ของคนมุสลิมเนี่ยยิ่งทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเข้าใกล้ชิดใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บุคคลผู้นั้นก็จะปฏิบัติตามศาสนกิจที่พระองค์กำหนดเอาไว้และออกห่างจากข้อห้ามนี่คือความการปฏิบัติในวิถีที่อิสลามกำหนดเอาไว้นะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่พบอีกเช่นกันว่าไม่พบว่ามีรูปวาดไม่มีภาพเหมือนไม่มีรูปปั้นหรือสิ่งเคารพแทนตัวต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือที่เรียกว่าซิมโบลในเรื่องของพระเจ้าในอิสลามหลายคนมีโอกาสไปเที่ยวไปบ้านของคนที่เป็นมุสลิมไปในมัสยิดหรือศาสนาสถานที่มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจอยู่ก็พบว่าไม่มีสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าไม่มีสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ในเรื่องราวของอิสลามท้าทายนะครับให้พิสูจน์ในเรื่องราวของพระเจ้าด้วยกับหลักวิทยาศาสตร์หลักตรรกะวิทยาต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้รับทราบอยู่แล้วปัจจุบันนี้มนุษย์มีวิทยาศาสตร์กลายเป็นพระเจ้าไปแล้วที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าหลายเรื่องที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ทดลองและนำออกมาเพื่อเผยแพร่ความเชื่อของคนทั้งโลกเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจและก็ยอมปฏิบัติตามข้อค้นพบต่างๆเหล่านั้นและในหลายๆครั้งเราก็พบว่าข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องเกิดข้อผิดพลาดหรือมีทฤษฎีบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่แล้วไปล้มล้างไปหักล้างทฤษฎีเก่าๆที่เคยมีมาและเป็นข้อสรุปเหล่านั้นจึงทำให้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีข้อค้นพบอื่นๆที่แตกต่างกันไปแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดเอาไว้บางเรื่องมนุษย์หรือคนทั่วไปที่รับรู้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็เชื่ออย่างสนิทใจผมยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราเรียนในวิทยาศาสตร์เราก็จะพบว่าตำรับตำราทั้งหมดก็บอกที่มาที่ไปของมนุษย์มาจากลิงมาจากสัตว์เลื้อยคลานมาจากสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลแล้วก็ค่อยๆอพยพขึ้นมาบนบกแล้วก็วิวัฒนาการจนกระทั่งมาเป็นลิงเป็นสัตว์ที่เดินสองเท้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคนอันนี้คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อค้นพบเหล่านั้นก็มีข้อที่ไปพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเหล่านั้นอย่างจริงจังก็มีนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้แต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วเรื่องที่เป็นแฟกต์หรือเป็นความจริงกระบวนการวิทยาศาสตร์พิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่ก็จะพบความจริงเช่นนั้นเหมือนกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับเราก็สามารถที่จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ในบางเรื่องแต่ว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยพระเจ้าสูงส่งกว่าผัสสะของมนุษย์ที่มนุษย์จะใช้สายตาไปมองเห็นพระเจ้ามนุษย์จะใช้หูไปฟังเสียงของพระเจ้าหรือมนุษย์จะไปใช้ผัสสะอื่นๆที่จะไปรับรู้หรือสัมผัสกับพระเจ้าโดยตรงแต่พระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งสัญลักษณ์ต่างๆให้มนุษย์ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเจ้าของผลงานย่อมบอกให้รู้นะครับสิ่งที่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นมันต้องมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหมือนกันมนุษย์เป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นมันมีรายละเอียดที่เป็นข้อเกี่ยวเนื่องกันที่ทำให้เราเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าได้ไม่ยากนักนะครับทีนี้เราลองไปดูก่อนว่าสิ่งต่างๆที่มันมาปิดกั้นความคิดของมนุษย์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเช่นคำพูดที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าเขาเชื่อกันมาแบบนั้นทำให้ไม่มีใครที่จะไปค้นคว้าหรือแม้กระทั่งหลายๆคนสงสัยแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปตั้งข้อคำถามแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันโดยที่บางคนก็ตะขิดตะขวงใจว่าแล้วตกลงมันใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายหรือคำที่เราได้ยินบ่อยๆในบ้านเราในสังคมเรานะครับก็คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติวันที่16วันที่30เวลาหวยจะออกท่านจะเห็นปรากฏการณ์ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งให้โชคให้ลาภแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันเป็นความงมงายมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะไปลุ่มหลงกับเรื่องเหล่านั้นแต่เราก็พบว่าด้วยคำพูดที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่แหละจึงทำให้มีการเคารพสักการะสิ่งบางสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะไปให้การเคารพสักการะด้วยนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปตามสื่อหรือบางคนก็บอกว่าเรื่องของพระเจ้ากับเรื่องของวิถีชีวิตปัจจุบันนี้จะกินจะอยู่ก็ลำบากแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจหรอกมันไม่มีความจำเป็นใดๆในชีวิตเราก็มีนะครับหรือมันต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เท่านั้นเราถึงจะยอมรับเราถึงจะเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็คงจะเป็นแง่มุมต่างๆที่สิ่งที่มนุษย์คิดแต่เรื่องราวของอิสลามเนี่ยให้มนุษย์ใช้กระบวนการในเรื่องของความคิดเราต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าผัสสะที่มนุษย์มีที่พระเจ้าสร้างให้เนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดสายตาของเราไม่สามารถมองไกลเหมือนเดี่ยวได้สายตาเราไม่สามารถที่จะสู้แสงได้นานลองดูนะครับว่าดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงอยู่ตรงนี้เรามองมันได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นน่ะสายตาเราก็พร่ามัวไปแล้วเพราะนี่คือขอบเขตจำกัดนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ามันมีความมืดเราก็ไม่สามารถที่จะเพ่งมองผ่านสายความมืดเหล่านั้นไปได้แต่เราพบว่าค้างคาวไม่ได้ใช้สายตาในการเดินทางในที่มืดมันกลับใช้เสียงที่ส่งไปแล้วก็เสียงสะท้อนกลับมาโดยใช้หูเพื่อที่จะรับเสียงสะท้อนแล้วก็เดินทางในที่มืดโดยที่มันใช้เสียงใช้หูเป็นสิ่งที่ช่วยในการเดินทางของมันเรา พบถึงผัสสะของสัตว์ต่างๆในบางครั้งสูงกว่ามนุษย์แต่มนุษย์มีสิ่งที่สูงกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาในการทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญและทำให้มนุษย์ใช้วิจารณญาณในการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ยากนักนะครับเราลองไปตั้งคำถามง่ายๆนะครับว่ามีคนมักจะตั้งคำถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีหรือไม่มีแต่ที่พบณปัจจุบันนี้มีพระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ยอมที่จะให้การเคารพสักการะยอมกราบการนะครับถือว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาถือว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าของเขานะครับให้คุณให้โทษได้ให้โชคให้ลาภได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้ก็ถือว่าสิ่งที่เขาให้การเคารพสักการะนั้นก็คือพระเจ้าของเขาเพราะนั้นประเด็นที่บอกว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยคงเป็นที่ยอมรับโดยรวมๆแล้วว่ามนุษย์เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าองค์ไหนล่ะเช่นเดียวกันกับคำถามที่บอกว่าแล้วถ้ามีพระเจ้าคือใครพระเจ้ามีคุณลักษณะอย่างไรนี่คือเป็นประเด็นที่ต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบแล้วเราจะค่อยๆทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเราความเกี่ยวพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าจะสังเกตได้ง่ายนะครับว่าณปัจจุบันนี้เวลาที่มันเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงเกิดโรคระบาดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์เริ่มท้อถอยมนุษย์เริ่มที่จะหาทางออกดิ้นรนในสิ่งต่างๆไม่ได้สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ก็จะวอนขอกับพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์กับพระเจ้านะผูกพันกันและทำไมมนุษย์ถึงลืมพระเจ้าล่ะก็เห็นง่ายๆก็เพราะว่าในชีวิตที่เราดำเนินอยู่ณปัจจุบันนี้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความสุขมนุษย์มักจะหลงลืมหรือว่าไม่นึกถึงแล้วผู้ที่ให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่มนุษย์เราเริ่มที่จะท้อแท้หวั่นไหวเจอกับปัญหาต่างๆมนุษย์ก็จะเริ่มนึกถึงพระเจ้าและหวยหาเรียกให้มนุษย์เราได้เรียนรู้และก็มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เราสัมผัสและเรารู้จักมันมากที่สุดก็คือโลกของเราใบนี้นี่แหละนะครับต่อมานะครับเมื่อมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานเราก็พบว่ามีระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเรียงตัวกันนะครับเป็นระนาบอย่างที่เห็นในภาพในสไลด์นี้เรารู้จักสิ่งนี้ดีที่สุดก็คือโลกของเรานี่แหละนะครับโลกเรามีลักษณะนะครับโคจรรอบหมุนรอบตัวเองเอียง23องศาโคจรรอบตัวเองแล้วในขณะเดียวกันที่มันลอยเท้งเต้งอยู่แล้วก็หมุนไปด้วยเนี่ยมันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้เกิดกลางวันกลางคืนและฤดูกาลต่างๆไม่เฉพาะโลกใบนี้นะครับก็ยังมีดาวเคราะห์อื่นๆที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลต่างดวงก็ต่างโคจรไปตามวิถีของมันซึ่งมันไม่วิ่งมาชนกันแล้วมันก็ไม่เคยหยุดที่จะทำหน้าที่ของมันนับตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาเราไม่รู้นะครับว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าในโลกใบนี้มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าพระองค์สร้างอาดัมกับฮาวาเป็นมนุษย์คนแรกแล้วหลังจากที่คน2คนนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็มีการขยายเผ่าพันธุ์ลูกหลานของอาดัมจนกระทั่งมีจำนวนมากมายแน่นอนแหละนะครับเมื่ออาดัมรู้จักพระเจ้าอาดัมก็ได้บอกกับลูกหลานของตัวเองให้รู้จักกับพระเจ้าเช่นกันแต่ว่าก็จะมีมนุษย์ในยุคหลังๆลูกหลานของอาดัมซึ่งก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็จะเกิดมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของหลักการศรัทธาและในทุกๆช่วงเวลาที่เรื่องราวของความเชื่อในพระเจ้านะครับเริ่มห่างเหินไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งบรรดาศาสนทูตลงมาเพื่อทำหน้าที่คอยตอกย้ำคอยชี้แจงว่ามนุษย์มีพระเจ้านะพระเจ้ามีองค์เดียวนะและพระองค์สั่งอะไรไว้บ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ทีนี้ เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้พระองค์บอกไว้ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนะครับลองสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเวลาที่มันเริ่มถือกำเนิดมามันฟักออกมาจากไข่มันคลอดออกมาจากท้องหรือในครรภ์ของแม่มันเนี่ยนะครับสัตว์ทุกชนิดก็จะพยายามยืนหรือดำรงชีวิตอยู่นะครับและมันก็จะใช้ชีวิตด้วยความแข็งแรงโดยธรรมชาติที่มันใช้ชีวิตอยู่นั่นเองแต่ถ้าหากว่าสัตว์ตัวไหนมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้หรือดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็จะตายไปแต่มนุษย์เนี่ยนะครับคลอดออกมายังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แม้กระทั่งจะหยิบนมขวดนมดื่มเองก็ทำไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลตั้งแต่การให้นมจนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งมนุษย์ถึงจะเริ่มดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับความอ่อนแอที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจึงทำให้มนุษย์มักจะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตรายชื่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือบรรดาเทพเจ้าต่างๆนะครับของอินเดียซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่านี่คือบรรดาพระเจ้านะครับที่มีอยู่บนโลกใบนี้เช่นกันนะครับในส่วนของญี่ปุ่นก็จะมีชื่อของเทพและเทพีต่างๆซึ่งเทพเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลดวงอาทิตย์สายฟ้าความชั่วร้ายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ลมพายุนะครับการฟ้าแลบฟ้าผ่าสงครามเกษตรปกป้องบ้านเมืองเป็นเทพต่างๆที่อยู่กับบรรดาสิ่งต่างๆที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละนะครับก็มีหลากหลายมากมายหรือแม้กระทั่งถ้ากลับไปย้อนดูในเรื่องของวัฒนธรรมกรีกโบราณก็จะพบว่าเป็นแหล่งที่มาของบรรดาเทพเจ้าต่างๆรวมทั้งเรื่องราวของจักรราศีต่างๆที่นักดาราศาสตร์ในยุคนั้นพยายามเอาเข้ามาเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับเรื่องราวของชีวิตของคนในโลกปัจจุบันนะครับจึงพบว่ามีสิ่งต่างๆที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้ามากมายและไม่เฉพาะแค่พระเจ้าที่เป็นเทพอย่างเดียวก็จะมีการถือกำเนิดมีลูกมีหลานนะครับมีลักษณะแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะโดยภาพรวมที่ไม่เหมือนนะครับก็แล้วแต่ในแต่ละความเชื่อหรือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือพระเจ้าที่มีอยู่บนโลกใบนี้ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็เพราะมีอีกมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิในความเชื่อของแต่ละคนแม้กระทั่งภาพนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคนเชื่อว่ามีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คืองูงูตัวนี้ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เด็กคนนี้ที่เล่นอยู่กับงูนะก็หลายคนก็บอกว่างูเป็นงูที่เป็นผู้เจ้าที่เจ้าทางบ้างอะไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กที่ไปสามารถที่จะไปเล่นกับมันได้ควบคุมมันได้อาจจะมีอำนาจอะไรตามความเชื่อต่างๆซึ่งจริงๆแล้วโดยธรรมชาติถ้าใครรู้จักสัตว์เหล่านี้ก็จะพบว่าถ้ามันคุ้นเคยอยู่กับคนมันได้กินอาหารอิ่มแล้วมันใช้ชีวิตอยู่ก็เหมือนกับแมวเชื่องๆตัวหนึ่งนี่แหละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วยิ่งเราก็พบในโลกปัจจุบันหรือในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราพบเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่มันคลอดลูกออกมามีลักษณะผิดเพี้ยนผิดปกติในท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นพระเจ้าหรือกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนหนึ่งให้การเคารพสักการะและมีความเชื่อว่าให้คุณให้โทษมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตเขาด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นนะครับแต่ว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าในอิสลามได้บอกเอาไว้นะครับเป็นวาทะสั้นๆที่มีอยู่ในกุรอานหรือเป็นคำนำรัดนะครับที่บอกว่าพูดเตือนสติว่าเหล่านั้นคือผู้สร้างหรือสิ่งถูกสร้างกันแน่พระเจ้าต้องเป็นผู้สร้างหรือณเวลานี้สิ่งเหล่านั้นนะครับถูกสร้างขึ้นมาหรือเป็นผู้ที่สร้างเรากันแน่และในอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งที่มีความหมายบอกไว้อย่างนี้ว่าและข้ามิได้บังเกิดยินและมนุษย์เพื่อการใดอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสองสิ่งนี้นะครับนอกจากเพื่อให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ จึงเป็นความชัดเจนแล้วว่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และสิ่งถูกสร้างอื่นๆรวมทั้งยินด้วยเนี่ยอัลเลาะห์สร้างขึ้นมาและหน้าที่หนึ่งของมนุษย์และยินก็คือแสดงการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ข้าไม่ประสงค์ปัจจัยยังชีพจากพวกเจ้าอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ต้องเส้นสวงต้องบูชายันหรือทำสิ่งต่างๆเพื่อแสดงถึงการมอบปัจจัยยังชีพให้กับพระองค์และพระองค์ก็บอกว่าและข้าก็ไม่ประสงค์ให้พวกเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่ข้าอัลเลาะห์ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มและไม่ต้องการให้มนุษย์มาถวายในสิ่งใดให้กับพระองค์ทั้งสิ้นแท้จริงข้าอัลเลาะห์ได้เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพมากมายและทรงมีพลังเข้มแข็งยิ่งนี่คือหน้าที่หรือสิ่งที่พระองค์บอกเอาไว้ว่าพระองค์ดูแลมนุษย์อย่างไรปัจจัยยังชีพต่างๆที่มนุษย์มีอยู่บนโลกนี้เนี่ยล้นเหลือและอำนาจต่างๆที่แสดงให้เห็นแล้วว่าพระเจ้ามีอำนาจมีพละกำลังที่เข้มแข็งเราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้และมนุษย์ก็ยอมจำนนทุกครั้งนะครับที่เกิดภัยธรรมชาติเกิดสึนามิเกิดพายุหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้นะครับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์จะกล่าวนะครับตักบีรหรือกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนว่าแท้จริงแล้วเราเป็นสิทธิของพระองค์และเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจึงทำให้ยอมรับในอำนาจของพระผู้มีเจ้าว่าพระองค์เข้มแข็งและพระองค์มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นๆกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปตามความเชื่อของวิทยาศาสตร์นะครับมันบังเอิญนะครับหรือสิ่งที่อยู่โดยธรรมชาติก็ถือว่าเป็นความบังเอิญตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์บังเอิญคือความไม่แน่นอนนะครับแต่เราพบว่าโลกใบนี้เนี่ยจากที่เราได้คุ้นเคยกับมันใช้ชีวิตอยู่ศึกษาจากข้อมูลต่างๆเราพบว่าในความบังเอิญมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งจุดประกายความคิดให้เรากลับไปคิดว่าที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้มีใครหรือมีผู้ใดอยู่เบื้องหลังมันบ้างยกตัวอย่างคำถามที่หนึ่งก็คือว่าวัตถุหรือเทหะวัตถุชิ้นแรกที่มันเกิดมาบนโลกในจักรวาลนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีขึ้นมามาจากไหนมาอย่างไรและใครเป็นคนให้มาประเด็นต่อมานะครับสิ่งที่เราพบในระบบสุริยะจักรวาลที่เราเห็นนะอย่างเช่นความลงตัวในระยะห่างที่เหมาะสมโลกใบนี้อยู่ในระยะห่างที่ไม่ใกล้เกินไปและไม่ไกลเกินไปดาวอังคารอยู่ใกล้ร้อนใหญ่กว่าก็จริงแล้วก็ไม่มีอากาศไม่มีแรงดึงดูดที่จะทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนกับโลกใบนี้แล้วก็ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ที่อยู่หลังจากนี้ไปมันใหญ่และระยะห่างมันก็ไกลกว่ามันมีอากาศที่ไม่เหมาะสมหนาวเย็นอยู่ไม่ได้แต่โลกใบนี้มันบังเอิญจริงๆตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันบังเอิญทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่เตรียมไว้เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่แม้กระทั่งน้ำและอากาศสิ่งที่เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพเล็กๆก็มีอยู่ในโลกใบนี้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะเอามาใช้ประโยชน์มีความพอดีในเรื่องของอุณหภูมิแสงสว่างอากาศแรงดึงดูดน้ำพืชและอื่นๆที่เรารู้จักเราใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้จนคุ้นชินจนเป็นเรื่องธรรมดาแต่คิดในทางกลับกันว่าสิ่งเหล่านี้ใครเป็นคนเตรียมไว้ให้มีสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์และสัตว์ก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตลอดจนการโคจรของดวงอาทิตย์การขอโทษการโคจรของโลกและการเคลื่อนตัวของสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความแม่นยำและเที่ยงตรงเราสามารถที่จะคำนวณเวลาไปข้างหน้าในอนาคตได้ว่าอีก10ปี20ปีวันเวลาต่างๆจะเป็นอย่างไรเรารู้แม้กระทั่งว่าโลกใบนี้นะครับมันไม่ได้โคจรหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงตรงเป๊ะเลยนะครับมันจะมีเศษเสี้ยวของวินาทีเกิดขึ้นด้วยแล้วเมื่อเอามาคิดคำนวณรวมๆกันแล้วนะครับในรอบ4ปีเราจะมีวันที่29กุมภาพันธ์1วันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเศษส่วนตรงนี้ทำให้วันเวลาของโลกใบนี้จะมีรอบปี365วันกับ366วันในบางปีนี่คือความ
1: มั่นคงชัดเจนที่มนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วใครล่ะที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการดำเนินไปของสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบเห็นไหมครับว่าในระบบนิเวศวิทยาในระบบต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อาหารมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้บนโลกนี้สะเทือนไปถึงดวงจันทร์เลยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้เราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้จนเคยชินแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นความบังเอิญแต่ว่าเป็นความบังเอิญที่ลงตัวที่สุดเลยมีคำพูดหนึ่งนะครับก็บอกว่าโลกทุกวันนี้ที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยมันมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์เหมือนกับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่มันมีเข็มบอกเวลามีกลไกต่างๆมีเฟืองต่างๆที่อยู่ภายใต้หน้าปัดที่เรามองไม่เห็นนะครับมันสามารถที่จะทำงานของมันสัมพันธ์กันจนกระทั่งในท้ายที่สุดมันบอกเวลาได้จะเป็นไปได้อย่างไรที่ชิ้นส่วนของนาฬิกาต่างๆจะประกอบมาเป็นนาฬิกาอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่มีช่างซ่อมนาฬิกาหรือคนที่ประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นพูดง่ายๆว่าเอาชิ้นส่วนมาใส่ไว้ในกล่องมีทุกอย่างทุกชิ้นเลยแล้วเราก็ทำให้มันไปประกอบกันโดยที่คนไม่ต้องไปจับไปต้องมันเหมือนกับใส่ไว้แล้วให้มันเขย่าก็เด้งก็เด้งก็เด้งแล้วดูซิว่าส่วนประกอบของฟังเฟืองเหล่านั้นจะเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยของมันจนกระทั่งมาเป็นนาฬิกาได้ไหมเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่โลกใบนี้ณวันนี้มันเป็นแบบนั้นว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์และเพียบพร้อมมนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้และเอาประโยชน์จากมันไม่ต้องอะไรหรอกนะครับแค่เราเอาลูกเต๋า12ลูกใส่ไว้ในกล่องวางอยู่ในหน้าตัดเดียวกันคือเลขเดียวกันทั้งหมดแล้วลองเขย่านะครับคุณคิดว่าหลังจากที่คุณเขย่าครั้งที่1แล้วเนี่ยนะครับคุณจะเขย่าอีกสักกี่ครั้งที่จะให้ลูกเต๋ามันกลับมาอยู่ในหน้าตัดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยบางคนบอกว่าเขย่าทั้งชีวิตก็เป็นไปไม่ได้นี่แหละคือเรื่องของความบังเอิญที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกใบนี้ที่เราพบเห็นแต่ว่าโลกที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นหลักฐานที่ดีที่บอกให้เรารู้ว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามบอกว่าโลกพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกนะครับแล้วพระเจ้าอยู่ภายใต้กฎกติกาของโลกใบนี้ไหมนะครับคำตอบเนี่ยตอบง่ายๆว่าเวลาที่เราไปเห็นสุ่มไก่ที่มันครอบไก่อยู่นะครับเราก็รู้นะครับหน้าที่ของสุ่มไก่ก็คือคนที่สารสุ่มไก่เนี่ยก็เอามาไว้เพื่อที่จะขังไก่เอาไว้ให้มันอยู่ภายใต้สุ่มใบนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับคำถามที่ถามว่าคนที่สารสุ่มไก่จะต้องเข้าไปอยู่ในสุ่มเหมือนไก่ไหมตอบได้เลยว่าคนละเรื่องกันพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้พระองค์ทรงดูแลมันนะครับก็เหมือนกับสร้างคนสร้างสุ่มไก่ที่ทำมาแล้วโลกใบนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ส่วนหนึ่งที่ให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันก็เหมือนกับไก่เราก็เหมือนกับไก่ที่ถูกอยู่ในสุ่มนั่นแหละก็จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดเหล่านี้นี่แหละทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือว่าหลักฐานและร่องรอยเนี่ยมันย่อมแสดงให้เห็นถึงผู้กระทำนะครับหลายคนที่บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมันไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้หรอกแม้กระทั่งนะครับเราเองเนี่ยเวลาที่เราไปณที่แห่งใดแล้วมีคนบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีใครมาถึงตรงนี้มาก่อนพอลงจากเรือมองไปที่หาดทรายเห็นรอยเท้าคนอยู่บนหาดทรายคำพูดที่บอกว่าไม่เคยมีใครมาอยู่ที่นี่มาก่อนเนี่ยมันลบลงไปหมดเลยเพราะรอยเท้าบนผืนทรายเพียงไม่กี่รอยบอกให้รู้ว่าณที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตัวเขาเห็นแค่รอยเท้าของเขาก็ยอมรับได้ว่าต้องมีผู้ที่อยู่ที่นั่นแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับโลกใบนี้ก็เช่นกันนะมันเกิดขึ้นนะครับจากที่มันไม่มีมาก่อนแล้วพอมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่ามันมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่ทำให้มันเกิดมาแน่นอนสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้อย่าสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มีปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์สรุปไปแบบนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งที่มีมันต้องมองเห็น ถ้ามองไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีแล้วเอาตรรกะหยาบๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเทียบเคียงกับพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งก็บอกว่าถ้าตามนุษย์ไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าได้ก็แปลว่าพระเจ้าไม่มีเราจึงพบว่าการมีอยู่ของพระเจ้าในความเชื่อต่างๆจึงมีภาพมีสัญลักษณ์มีสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าที่ปรากฏอยู่แต่ถ้าแล้วทำไมในอิสลามถึงไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่นะครับก็ตอบง่ายๆเลยว่าในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไลซะกามิสลิฮิชัยอ์นพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดที่มีอยู่ในโลกและจักรวาลนี้มนุษย์จะจินตนาการว่าภาพสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เกินขอบเขตของตาเห็นหรือจินตนาการที่ไปได้ถ้าไม่เคยเห็นอย่างมากก็คือจินตนาการไปนะครับแต่ว่าเมื่อมนุษย์เองเนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการสิ่งที่มันไกลเกินกว่านั้นจึงไม่มีใครที่สามารถที่จะไปวาดรูปไปปั้นรูปไปทำรูปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่พระองค์สัญญาไว้ว่าในวันที่ผู้ศรัทธากลับไปหาพระองค์สายตาที่พระองค์ให้จะมองเห็นพระพักตร์แห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งสาเหตุมันย่อมคู่กับผลลัพธ์เสมอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างมากมายที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงหรือไปบอกว่านี่คือผลงานของฉันสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษกับชีวิตมนุษย์นะกับเราพบว่าในหลายๆครั้งมนุษย์ต้องยอมจำนนต่ออำนาจสภาวะการที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นผลลัพธ์และผลลัพธ์เหล่านั้นบอกให้รู้ว่ามีเหตุอยู่ก่อนหน้านี้หรือมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุและผลลัพธ์เหล่านั้นนะครับที่เราสัมผัสได้ง่ายๆกับสถานการณ์โควิดณปัจจุบันนี้มองในมุมมองของอิสลามมองให้ทะลุถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังทดสอบมนุษย์มีคำถามถามว่าตอนเริ่มต้นเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับมีคนก็บอกด้วยเหตุต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศไปโทษว่าเกิดขึ้นมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งก็ไปวิเคราะห์ในส่วนต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีจุดกำเนิดของมันไม่ว่าจะมาจากที่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้ไอไวรัสชนิดนี้มันยังไม่ปรากฏยังไม่มีก็มีอยู่ในสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยจุดแรกที่เป็นจุดของการแพร่เชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมันมีแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็กระจายไปจากคนสู่คนจากคนหนึ่งไปสู่หลายๆคนอย่างเป็นที่ไปทั่วโลกจนปัจจุบันนี้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยนะครับว่ามันเกิดขึ้นข้อคิดที่นบีให้ก็คือว่าให้ยอมรับว่าต้นกำเนิดหรือที่มาของโรคระบาดต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับและมันเป็นกอดอกะดัรหรือสิ่งที่พระองค์กำหนดเอาไว้และหลังจากนั้นมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดการกอดอกะดัรในการเอาชีวิตรอดกอดอกะดัรในการเสี่ยงที่จะเข้าไปเผชิญกับการติดเชื้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่บรรดามนุษย์ก็จะเลือกเอาว่าเราจะดูแลตัวเราเองอย่างไรเรารู้ว่าไปทางนี้มีความเสี่ยงและอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้ไปอีกทางนึงใช้ชีวิตอีกแบบนึงเราจะมีทางรอดแล้วก็ยังได้รับความดีงามมีสุขภาพที่ดีก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะตัดสินใจแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้กับทุกชีวิตนี่คือหลักการศรัทธาในพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เหตุและผลย่อมอยู่ด้วยกันไม่มีใครสามารถวาดรูปหรือทำรูปเหมือนในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นได้นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าในบรรดาสิ่งเคารพต่างๆก็จะมีโมเดลมีลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับมีลักษณะอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างมีความแตกต่างกันไปก็สุดแท้แต่ที่จะจินตนาการได้แต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์นะครับคิดในสิ่งต่างๆนอกกรอบจนเกินไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพระองค์เป็นอย่างไรอ่านอายะกุรอานซูเราะห์หนึ่งนะครับเราจะพบถึงลักษณะสำคัญของพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดจงประกาศเถิดว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะคือความเป็นเอกะองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ถูกกำเนิดและพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ให้กำเนิดใครก็คือไม่ได้เป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อใครและไม่เป็นพระบุตรหรือเป็นลูกใครทั้งสิ้นพระเจ้าไม่มีทายาทพระเจ้าไม่ต้องการผู้สืบสกุลหรือผู้ที่สานต่อในสิ่งต่างๆที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเทียบเคียงพระองค์นี่คือสิ่งที่มุสลิมจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรและพระองค์ก็บอกลักษณะของพระองค์เพิ่มไปจากนั้นอีกที่เรียกว่าอัสมาอุลฮุสนาอัสมาอุลฮุสนาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเอกะนะครับเรากานะฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ละฟาซาดะตาถ้าหากว่าในโลกนี้มีพระเจ้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นเราสัมผัสได้พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆพระองค์เป็นผู้ที่สำรูปร่างให้เราเห็นแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มันหากินอยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็มีรูปร่างที่ต่างกันและมนุษย์เองพระองค์บอกไว้ว่าเราสร้างรูปร่างให้มนุษย์ที่สวยงามแล้วเพราะฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่เราเป็นทรงเป็นผู้อภิบาลชีวิตของมนุษย์ดูแลแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับถ้าอาจารย์หรือกำหนดชีวิตเรายังไม่จบลงนะครับมนุษย์ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์นะครับหัวใจเรายังเต้นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะหลับสนิทก็ตามประทานปัจจัยยังชีพให้เราอย่างล้นเหลือเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปานีมนุษย์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่ขอบคุณก็ตามนะครับแล้วก็ทรงอนุภาพเหนือสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาและเป็นผู้ที่นำทางให้กับเราในการดำเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้ก็คือวิถีแห่งการเอาตัวรอดวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่จะมีชีวิตที่ดีงามในการใช้ชีวิตและก็โลกหน้าก็คือการรอดพ้นจากการลงโทษต่างๆและคุณลักษณะบางประการเช่นเป็นผู้ที่ทรงให้พระองค์ให้เราแม้กระทั่งสิ่งจำเป็นและไม่เคยคิดที่จะให้มนุษย์ต้องมาชำระสิ่งต่างๆลองดูนะครับว่าออกซิเจนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์วันไหนที่ PM มันขึ้นสูงเราหายใจไม่ออกเนี่ยนะเรายังรู้สึกเลยว่ามันอึดอัดมากนะครับแต่ว่าไม่เคยมีใครส่งบินมาเก็บค่าออกซิเจนของเราแม้แต่คนเดียวทุกคนใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหนือเฟือและในอื่นๆอีกด้วยเป็นผู้ที่อยู่เหนือยานวิสัยเป็นผู้ที่ทรงคงอยู่แม้กระทั่งสิ่งอื่นพินาศไปพระเจ้ายังคงอยู่นะครับและก็พระองค์ต่างจากสิ่งอื่นๆทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดทรงรอบรู้ทั้งสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ทั้งในขณะที่เกิดและรู้ในสิ่งที่เป็นอนาคตนะครับซึ่งต่างจากความรู้ของมนุษย์รู้ในส่วนที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนหรือประมาณการคาดการณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้ำลึกไปในจิตใจของมนุษย์เราไม่อาจจะล่วงรู้ได้แต่พระองค์ทรงรอบรู้เป็นผู้ทรงได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงเห็นนะครับนี่ก็คือลักษณะโดยรวมๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเด็นสุดท้ายที่จะอยากจะฝากเอาไว้นะครับเรื่องของการตั้งภาคีหรือเรียกว่าชิริกนะครับก็คือสิ่งที่ผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วตั้งภาคีก็คือนำส่วนร่วมมาอยู่ในชีวิตควบคู่กับอัลลอฮ์ในการให้สิทธิในการเคารพบูชาควบคู่กับอัลลอฮ์หรือการนำคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นตัวอย่างเช่นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ที่เราสามารถที่จะเห็นตัวอย่างได้ง่ายๆการกราบไหว้เส้นสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการที่มุสลิมคนหนึ่งไปทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเขาให้สิทธิในการเคารพสักการะกับสิ่งนั้นด้วยนอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือทำคู่กับอัลลอฮ์ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการตั้งภาคีเพราะสิทธินี้เป็นสิทธิที่คู่ควรกับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวมุสลิมจึงให้การเคารพสักการะกับอัลลอฮ์โดยไม่ให้สิ่งนี้กับสิ่งอื่นเลยใครที่ไปทำการเคารพดีสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติต่างๆถือว่าเขาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การใช้เครื่องรางของขลังนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิฤทธิ์ ่ให้คุณให้โทษได้ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยหรือการดูหมอการเชื่อหมอดูเชื่อคำทำนายทายทักว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตในฐานะเป็นหมอดูในฐานะเป็นผู้ที่เป็นดูหมอไปดูหมอก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าไม่เชื่อมั่นในกำหนดการแห่งพระผู้เป็นเจ้าก็เท่ากับว่าเขากำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และสิ่งต่างๆที่มันเป็นผลร้ายก็คือว่าการทั้งภาคีเหล่านั้นจะส่งผลนะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ทำให้เป็นผู้ที่อีหม่านของเขาหายไปนะครับเรื่องของโชคลางและไสยศาสตร์ก็เช่นกันพฤติกรรมเหล่านี้พึงระวังสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์วรรคที่5บอกว่าและผู้ใดปฏิเสธต่อการศรัทธาการงานของเขาก็ไร้ผลในวันปรโลกเขาก็เป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ขาดทุนและในอีกซูเราะห์นึงอายะห์ที่65ซูเราะห์อัลซุมัรนะครับบอกว่าและโดยแน่นอนยิ่งได้มีบัญชามายังเจ้ามุฮัมมัดและมายังบรรดาชนก่อนหน้าพวกเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การงานของเจ้าก็จะเป็นโมฆะอย่างแน่นอนและเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาคนที่ขาดทุนนะครับสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่มนุษย์คาดหวังก็คือว่าเราทำอะไรแล้วเราก็อยากที่จะกลับไปรับความดีกับเจ้าของความดีเหล่านั้นนะครับเหมือนกับเวลาที่เราทำงานพอถึงสิ้นเดือนเราก็จะไปรับเงินเดือนจากหัวหน้างานเราหรือหัวหน้าองค์กรของเราแล้วถ้าใครก็ตามที่เราไม่จงรักภักดีกับองค์กรหรือไม่ทำงานตามที่นั่นเสร็จแล้ววันหนึ่งเราจะไปรับผลความดีเราแล้วเราจะไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือสภาพของการขาดทุนเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาศึกษาอิสลามการเรียนรู้การรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญและพฤติกรรมต่างๆที่พึงระวังเพื่อไม่ให้เรานั้นหลุดพ้นจากผู้ที่ศรัทธาหรือกลายเป็นผู้ที่ไปเคารพภักดีสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มีสถานะเหมือนกับพระเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เฝ้าติดตามนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮะดีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุลอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอุดมมันชูหรือยีแวนายอุดมมันชูหรือยีแวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุนีรบ้านหมาเกาะบนกรุงเทพกรีฑาซอย18สะพานสูงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมอห์ขันทะละฮัจญะฮ์ฟาติมอห์ขันทะละอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีดขันทะละจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมาดีนาตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยานาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: รู้หรือไม่ว่าผักชีที่หลายคนเขี่ยทิ้งจริงๆแล้วคือสมุนไพรต้านโรคในผักชีมีสารลินาโลออยที่ช่วยลดความเครียดและคลายกล้ามเนื้อสารประกอบในผักชียังช่วยต้านแบคทีเรียและขับลมในลำไส้และมีงานวิจัยชี้ว่าผักชีช่วยลดโลหะหนักตกค้างในร่างกายได้โดยเฉพาะสารตะกั่วและปรอทจากอาหารทะเลหรือมลภาวะอย่ามองข้ามผักเล็กๆบนจานอาหารเพราะบางทีสิ่งที่เล็กที่สุดก็ช่วยดูแลสุขภาพเราได้มากที่สุดผักชีสมุนไพรประดับจานที่มีคุณค่ามากกว่าการตกแต่ง สถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: ความดีนำพาสู่สวรรค์ท่านทั้งหลายจงเคารพกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และจงดำรงรักษากาลมาตและการจ่ายซะกาตและจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของท่านหากว่าพวกท่านยึดมั่นในสิ่งที่ถูกสั่งใช้มานี้อย่างแท้จริงเขาจะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม
6: ยัสอะลูนะกะอะนิลคัมริวัลไมซ

0: อน
1: อะลัยฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนกอลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมวะอิซกอลอิบรอฮีมลิอะบีฮิอาซะรอะตัตตะคิดอัสนามันอาลิฮะอินนีอะรากะวะกอมะกะฟีฎอลาลิมุบีนศอดะกัลลอฮุลอะซีมพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านครับสิ่งที่ผมจะคุยกับพี่น้องในวันนี้เป็นเรื่องความต่อเนื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เราได้รับรู้นะครับว่าทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ทุกกลุ่มอุมมะห์ทุกยุคทุกสมัยนั้นมีความเหมือนกันในเรื่องของอะกีดะห์แต่ว่าแตกต่างกันในเรื่องของชะรีอะห์อะกีดะห์หมายความถึงความยึดมั่นหลักการศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์เหมือนกันหมดแต่ในเรื่องของชะรีอะห์วิธีปฏิบัติตนที่เป็นอามัลซอลิหะห์ของแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นเรื่องอิบาดะห์ในสมัยนบีก่อนๆเวลาจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องมาเข้าที่ที่จัดเตรียมไว้เรียกว่ามิหรอบเพราะฉะนั้นสมัยนู้นต้องมีที่สำหรับการละหมาดเตรียมไว้จะไปที่ไหนก็ตามก็กลับมาอยู่ตรงนั้นถ้าถึงเวลาละหมาดก็มาละหมาดตรงนั้นแต่ชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะละหมาดตรงไหนก็ได้เว้นแต่ที่เจ็ดแห่งที่ผมได้ทำความเข้าใจไปแล้วนี่คือความสะดวกแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะที่มีกับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อะกีดะห์เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยวันนี้จะคุยกับพี่น้องในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่นบีอิบรอฮีมวะอิซกอละอิบรอฮีมุลิอะบีฮิอาซัรนบีอิบรอฮีมได้พูดกับบิดาของเขาที่ชื่อว่าอาซัรนะนบีอิบรอฮีมมีพ่อชื่ออาซัรอาซัรคืออาซัรตัวนี้ที่ผมเขียนไว้บนกระดานนะผมเขียนไว้อาซัรตรงนี้เอาเขียนถ้อยคำที่มันต่อเนื่องกับเรื่องราวอาซัรตัวนี้คือชื่อของพ่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นพ่อที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนๆเขาอยู่กันได้เพราะชะรีอะห์ไม่เหมือนกันเห็นไหมในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พ่อเป็นมุสลิมลูกเป็นมุสลิมภรรยาเป็นมุสลิมแต่ก่อนๆชะรีอะห์ไม่เหมือนกันเขาอยู่กันได้อย่างเมียของฟิรอูนฟิรอูนไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่เมียอีหม่านต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันในสวรรค์เมียฟิรอูนก็ได้อัลเลาะห์ให้เขาอยู่กันได้ไม่เหมือนยุคเราแต่คนยุคเราเมื่อได้รับศาสนาซึ่งเป็นแบบของท่านนบีโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดแต่ยังมีคนแปลกปลอมตอนนี้มุสลิมแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างคนต่างนับถือไปเอาชะรีอะห์สมัยไหนไม่รู้เอามาใช้ซึ่งเป็นชะรีอะห์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วยังมีอยู่มนุษย์จะทรยศต่ออัลเลาะห์อย่างไรอัลเลาะห์ก็ยังเป็นเจ้าแต่ผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดก็คือมนุษย์อัลเลาะห์ไม่เจ็บปวด

โอ้พ่อที่รักพ่อจะเอาอัสนามบรรดาเจเวตทั้งหลายอัสนามบรรดาเจเวตทั้งหลายนั่นน่ะอาลีฮะเป็นเจ้ารายย่อยกันนั่นหรืออัสนามเจเวตทั้งหลายเยอะแยะคุณอ่านใช้คำว่าอัสนามนะอัสนามเจเวตเยอะแยะบรรดาเจเวตเยอะแยะคนสมัยก่อนเอาเจเวตเป็นเจ้าในสมัยนบีก็มีรอบๆไปตุลลอห์เอาเจเวตเป็นเจ้าพอจะไปทำการค้าก็ไปหาเจเวตที่เกี่ยวกับการค้ามันจะดีมีบรักัตการค้าการขายดีพวกเราไม่เอาเจเวตแบบสมัยก่อนก็เอาปลัดถิกพวกเราบางคนมีมุสลิมทำขนมจะไปขายเอาปลัดถิกวนจะได้มีบรักัตไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวก็เจเวตเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นรูปบางคนต้องจุดเทียนก่อนนะให้เทียนมันหยดออกมาพอหยดออกมาเป็นดอกไม้ก็แสดงถึงความชุ่มชื่นแล้วว่ากันไปหยดมากลมๆไม่รู้อะไรก็มืดมนก็ตีความกันไปแล้วแต่นี่คืออัสนามทั้งหมดแหละเป็นเจเวตทั้งหมดที่คนเหล่านั้นน่ะอะไรอัตตะคิดว่าอัสนามันอาลีฮะเอาเป็นเจ้ารายย่อยเจ้าเยอะสิตอนหลังพี่น้องจะเห็นนะทำกลางสังคมที่เราพบอยู่ทุกวันเนี่ยเราเห็นเจ้าเยอะแยะช้างออกหมามามีงวงเอาแล้วสยุดแมวออกมายังไงต้นกล้วยออกปีออกปลีกลางต้นเอาแล้วทำบุญต่อมาขึ้นที่จัวอ้าวทำบุญทำบุญรับต่อทำบุญรับพึ่งเยอะเหนื่อยเหนื่อยหน้าดูเลยนะมุสลิมไม่มีแบบนั้นอิสลามเขาเรียกฮานีฟอัดดีนุลฮานีฟฮานีฟคืออะไรล่ะฮานีฟฮานีฟุนฮุนาฟาแปลว่าเอ็นฮานีฟเนี่ยคืออะไรล่ะมาอิลีนปรับตัวเองโดยทิ้งแนวทางที่ไม่ถูกต้องสู่หนทางที่เป็นอิสลามเรียกฮานีฟวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนฮุนาฟาฮุนาฟาตอนนั้นคือฮานีฟนี่เราต้องปรับตัวถึงจะฮานีฟได้ทีนี้เราไม่ปรับไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่านบีอิบรอฮีมพูดกับพ่อว่าอินนีอารอกะวะกอมะกะฟีดอลาลิมูบินพ่อตอนนี้ฉันเห็นพ่อกับพวกพ้องของพ่อนั้นน่ะหลงทางเหลือหลายนะหลงผิดกราบไหว้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเอกภาพไม่มีความเป็นหนึ่งไม่มีพี่น้องจะเห็นนะครับว่าเมื่อโลกเจริญขึ้นสู่ยุคที่เรียกกันว่าโลกาภิวัตน์อะไรที่เขาใช้ภาษากันแบบทุกวันเนี่ยโลกจะเป็นโลกใบเดียวต่อไปปัญหาของโลกจะต้องเป็นปัญหาเดียวความยุ่งยากของโลกจะเป็นความยุ่งยากเหมือนกันหมดแล้ววันนั้นแหละแนวทางอันเดียวที่จะมาแก้ปัญหามนุษย์จะแสวงหาอิสลามนะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ใช่ไหมการตัดสินที่เป็นอันเดียวเอาตรงไหนคือการตัดสินที่มาจากอัลลอฮ์ทุกวันนี้แยกนะต่อไปกำลังพัฒนาตอนนี้การค้าเอเปกหรือการค้าระหว่างประเทศแกะเกิดอะไรเนี่ยมันจะขยายต่อไปโลกจะมีปัญหาเดียวกันแล้วก็ข้อตัดสินก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากอัลลอฮ์ทุกวันนี้เขากำลังอะไรพิจารณากันถึงเรื่องกฎหมายที่จะออกมาใช้ปกครองว่าจะเอายังไงดีอะไรยังไงกันดีแต่เรามีกฎหมายสมบูรณ์แล้วอัลยามะอักมันตุลกุมสมบูรณ์ในวันศุกร์วันอารอฟะห์ที่นบีวุกูฟอยู่ที่นู่นอายะนี้ลงมาได้81คืนนบีก็เสียชีวิตสมบูรณ์แล้วแต่วิธีปฏิบัติตามหุกกลมต่างๆก็ว่ากันไปนบีปฏิบัติอย่างไรกุรอานพูดอย่างนี้นบีทำยังไงกุรอานพูดถึงเรื่องแต่งงานนะนบีสอนวิธีการแต่งงานยังไงก็มีรูปจากนบีมีวิธีปฏิบัติจากนบีสมบูรณ์เพราะนั้นนบีอิบรอฮีมพูดกับพ่อว่าจะเอาเจเวตเป็นเจ้ากันนั่นหรือเราได้รับความรู้ตรงนี้ว่าใครก็ตามที่ทำความผิดแม้จะเป็นพ่ออิสลามสอนให้เราตักเตือนไม่ได้ด่า

0: ไม่มีการด่าในอิสลามแต่มีการตักเตือนแต่การตักเตือนที่ดีก็คือการตักเตือนที่เป็นประโยคคำถามเพื่อถามให้เขาได้ให้คำตอบแก่ตัวเองว่าอัตตะคิดุอัสนามันอาดิฮะโอ้พ่อจะเอาเจวิตทั้งหลายเป็นเจ้ากระนั้นหรือให้พ่อคิดสิมันเป็นได้ไหมอัลกุรอานอายะห์อื่นบอกว่าไงล่ะมาลายาตุรวาลายังฟะสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ให้คุณให้โทษนะไม่ให้คุณให้โทษจากการที่เอาเจวิตเป็นเจ้าแล้วมีความเชื่อตามเจวิตนั่นแหละผมได้รับคำบอกเล่าจากอาจารย์ดร.อนัสแกไปอินเดียมาแกอยู่อินเดียเรียนอินเดียจนจบด็อกเตอร์แกบอกเทวรูปองค์หนึ่งที่กุฟาร์มุชกินยึดถือคือเทวรูปองค์หนึ่งนะอย่าไปว่าชื่อมีความรักหนูเทวรูปองค์นี้รักหนูเพราะฉะนั้นที่เท้าของเทวรูปเนี่ยจะปั้นรูปหนูไว้ที่เท้าแสดงถึงความรักที่มีต่อหนูเมื่อความศรัทธาของประชาชนรักเหมือนกับเทวรูปรักก็เอ็นดูหนูเมตตาหนูทั้งหลายหนูมันก็เติบโตเติบใหญ่เติบใหญ่จนกระทั่งว่านำเชื้อกาฬโรคเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศนะรักหนูนั่นแสดงว่าอิสลามศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมสภาพแวดล้อมหนูฆ่าไม่ได้นะในประเทศนั้นวัวก็ฆ่าไม่ได้เพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณประหนึ่งเจ้าที่มีพระคุณก็ฆ่าไม่ได้พอข้าไม่ได้ก็ขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้ก็มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศการค้าที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยไม่มีเรื่องเนื้อวัวเนื้ออะไรไม่มีเพราะความยึดถือตรงนี้นี่คืออิทธิพลนะของจเวตต่างๆที่คนบางกลุ่มเชื่อถือและเป็นแบบนั้นก็เมตตาต่อหนูนะที่สนูเต็มบ้านเต็มเมืองไม่หมดนะโรคกาฬโรคสมัยก่อนจะเรียกว่าโรคหาหรืออะไรสมัยก่อนมีก่อนๆนี่ตายกันจนเย็นเลยเสียวนะมีแบบนั้นไอ้พวกเราก็ไม่เชื่อแบบนั้นหรอกแต่ว่าสงสารไอ้หนูสงสารหนูเหมือนกันแต่เป็นหนูอีกแบบนึงไอ้หนูแบบนี้กินนากินไร่กินสวนหมดนะเหลือแต่ตัวมันก็มีอยู่นั้นบอกพ่อบอกพ่อได้ถ้าพ่อไม่ถูกบอกแต่ว่าอย่าใช้วาจาที่รุนแรงถ้าอิหม่ามไม่ถูกก็บอกอิหม่ามจนกระทั่งเราเป็นมะมูมเนี่ยอิหม่ามทำผิดไม่ตามนะให้เราเตือนผู้ชายเตือนอิหม่ามด้วยคำว่าอะไรซุบฮานัลลอฮ์อย่าว่าเฮ้ยๆไม่ได้นะเฮ้ยๆเสียไม่ใช่ตามไปสะกิดก็ไม่ใช่นะอิสลามผู้หญิงเขาเรียกซอฟฟะกอตให้กอดอกให้ตบอย่างนี้แต่ว่าอิหม่ามต้องไวด้วยนะเพื่อนซุบฮานัลลอฮ์มันนึกไอ้นี่ยังไม่ให้สลามดันซุบฮานัลลอฮ์คุยคนละเรื่องนะก็ตบอย่างเงี้ยว่าซัฟฟะกอตตบมือไม่ใช่ว่าอย่างงี้ไม่ใช่งั้นนะอย่างเงี้ยก็ต้องรู้แล้วต้องไวอิหม่ามต้องรวดเร็วแล้วถ้าอิหม่ามยังทำความผิดต่อไปอีกอิหม่ามก็ทำไปแล้วก็มูฟาร์ก็ออกก็ทำของเราเลิกจากการเป็นมะมูมเนียดเลิกการเป็นมะมูมก็ทำของเราในเรื่องซัฟฟะกอตเพราะนั้นเวลาเข้าแถวจัดซอฟเวลาละหมาดเขาจึงให้คนมีความรู้พยายามขึ้นไปหน้าเวลาอิหม่ามเป็นลมหรืออิหม่ามเป็นอะไรไปคนนั้นก็จะได้ขึ้นไปแทนได้มีเอาใครไม่รู้ไปอยู่ข้างหน้าเพราะอิหม่ามเสร็จอ้าวยุ่งเลยคนขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเลยไม่ได้นำละหมาดนะตอนอย่างนั้นไอ้พวกเราหนีซอฟหน้าไม่รู้เป็นอะไรซอฟหน้าดีแต่หนีว่าไปละหมาดคนตายก็เหมือนกันละหมาดมัญญัตนั่งล้อมวงไปหมดข้างหน้าไม่กล้าเข้าไอ้โคศกก็พี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายเชิญด้านหน้ายังมีที่ว่างผมไม่เชิญมีคนให้ผมเชิญผมไม่เชิญมันไม่รู้สึกกระชังมันแก่ปันนี้เลยต้องมาเชิญกันอยู่ข้างหน้าเพราะรู้แล้วว่าซอบหน้าจะประกาศไปถึงไหนได้เวลากระตักเบสเลยนั่นละไขว่ก็ตอนนั้นจะอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวพร้อมยังยังไม่พร้อมพร้อมยังงงไปหมดเราทนานละหมาดที่ลืมเลยอ่านสลาวาก่อนอ่านฟาติฮะอ่าเดือดร้อนใช่ไหมนี่เตือนได้บอกได้นะวะกาซาลิกานูรีอิบรอฮีมมะลากูตัสสมาวาติวัลอัรการที่นบีอิบรอฮีมมีความเข้มในจิตใจเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้อิบรอฮีมได้เห็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่อยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดิน เห็นอำนาจของอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งเห็นไหมนบีอิบรอฮีมหรือนบีนัวที่สับนกอ่ะอิบรอฮีมใช่ไหมคืออัลลอฮ์บอกให้เป็นได้มุจะตายยังไงก็ให้เป็นได้ให้มารวมกันได้นบีอิบรอฮีมสงสัยนะอัลลอฮ์ก็ให้สับนกออกเป็นชิ้นๆไปวางไว้ตามภูเขาหลายๆจุดหลายที่พออัลลอฮ์จะให้เป็นเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นตัวเดียวงั้นคนเนี่ยเวลาจะมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เห็นอำนาจให้สัมผัสกับความแปลกต่างๆที่อยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินสัมผัสเพื่อให้เกิดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้สัมผัสเพื่อสุญูดต่อสิ่งนั้นอันนี้สำคัญนะไม่ใช่สัมผัสกับความมืดแล้วกลัวต้องบูชาความมืดไม่ใช่สัมผัสกับอำนาจแล้วหลงอำนาจไม่ใช่สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เป็นอำนาจของอัลลอฮ์ในฟากฟ้าและแผ่นดินมีอำนาจของอัลลอฮ์จะเป็นกระแสแม่เหล็กโลกก็เป็นอำนาจของอัลลอฮ์จะเป็นไอ้พวกกลุ่มดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้ามันเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าเราได้ประดับฟ้าดุนยาด้วยกับกอวากิบวะซายยะนัสมาอัดดุนยาบิมาซอบีห์ด้วยกับดวงดาวต่างๆอัลลอฮ์ประดับฟ้าด้วยกับดวงดาวนั่นเป็นอำนาจที่อัลลอฮ์สะท้อนให้เราใช้สมองได้คิดเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะทำไมนบีถึงเข้มเหลือเกินในการทำหน้าที่เพื่ออิสลามอัลลอฮ์ให้นบีขึ้นมิอราจอิสรออัสรอเดินทางกลางวันจากมิอรอจไปถึงมัสยิดอักซอมิอราจจากมิอักซอถึงฟากฟ้าถึงซิดเราะตุลมุนตะฮานบีขึ้นไปเห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เห็นว่าคนที่ทำซินาเป็นยังไงคนที่ดื่มเหล้าเป็นยังไงคนที่นินทาเป็นแบบไหนผู้หญิงตกนรกเพราะอะไรเนี่ยผู้ชายโดนอาญาเพราะอะไรเห็นการทรมานทั้งหมดนบีเห็นสิ่งเหล่านี้กลับมาเนี่ยนบีไม่หวั่นไหวสู้ตลอดยืนหยัดตลอดไม่หวั่นไหววันไหนที่ใครแกล้งก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่วันใดที่เขาไม่แกล้งไปเยี่ยมเขาว่าทำไมวันนี้ถึงไม่แกล้งเพราะฉะนั้นอุลามะหลายท่านพูดนะเขาบอกว่าคนด่าเราเนี่ยคนจะด่าเราจะฟิตนะเราถ้าเราไม่ผิดนะอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เอาของขวัญไปให้เขาเพราะอะไรเพราะโดยปกตินะใครที่ให้อะไรเราเนี่ยเราดีใจไหมเราดีใจเขาด่าเราเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสะสมไว้กับเราเราก็ควรที่จะเอาของขวัญไปให้เขางั้นใครด่าเราเรารู้ว่าคนนี้ด่าเราเก่งฟิตนะเราเก่งว่างๆก็ทำเลิกไปผมเอาไข่ไก่มาให้แผงนึงมันก็งงนะขอบคุณที่ให้รางวัลแก่ผมแล้วเราก็กลับแล้วก็คุยดีใจมันไปถึงนู่นน่ะคือใจอิสลามในใจเราไม่ถึงเลยพอมันด่าเราหน่อยเราด่าเป็นชุดเลยพอด่าเสร็จออกใบปลิวอีกนะควบเลยแล้วชนะไม่ชนะนะไม่ชนะเพราะนั้นต้องอิสลามผมถึงบอกว่ามองลึกลงไปไงมีคนตั้งคำถามว่าเราเนี่ยเวลาทรยศต่ออัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์น่าจะลงโทษแบบกระทันหันนะแบบทันใจเลยเราจะได้กลับตัวได้ก็บอกแบบนั่งรถเวลานั่งรถเก๋งบางยี่ห้อนี่ถ้าไม่คาดไม่รัดเข็มขัดเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเตือนตลอดเวลาทำยังไงถึงให้ไฟเตือนนั้นหยุดก็รัดเข็มขัดซะให้ถูกต้องไฟเตือนมันหยุดเพราะนั้นเวลาทำความผิดมันน่าจะมันจะมีอาสาบลงมาให้มันรู้มันเห็นมันดำมันแดงไปเลยก่อนมีแบบนี้สมัยนบีก่อนมีอาสาบลงมาอย่างทันตาเห็นแต่เมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลองค์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดไม่ลงอาซาบอย่างกระทันหันแต่ว่าให้เราได้ใช้ความคิดในบทเรียนต่างๆที่เราได้รับเนี่ยแล้วมีการกลับตัวให้อิสระให้ใช้มันสมองอย่างเต็มที่เพราะเป็นคนยุคสุดท้ายแล้วให้ใช้สมองอย่างเต็มที่แล้วถึงวันนู้นอัลลอฮ์จะเรียกกลับไปจัดการกับคนพวกเราเหล่านี้เองนั่นอาซาบกระทันหันไม่มีแต่ถึงไม่มีก็ตามเวลาเราทำอะไรเดี๋ยวนี้เห็นเร็วนะอัลลอฮ์ให้เห็นเร็วตอนนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเห็นอำนาจในฟากฟ้าและแผ่นดินกฎต่างๆนี่เห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยกฎต่างๆเนี่ยมนุษย์ทุกวันที่พบสิ่งต่างๆไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้สร้างนะแต่มนุษย์เป็นผู้ค้นพบเท่านั้นเองอัลลอฮ์ให้มาก่อนนี่เรานอนนบีสั่งให้นอนหันศีรษะไปทางเหนือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเราก็หันไปทางตะวันออกจะเป็นอะไรเราก็หันไปทางตะวันออกหันไปทางตะวันตกแล้วแต่เราจะหัน นอนได้นอนหลับแต่ไม่ได้แบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อเรานอนไปทางเอาศีรษะไปทางเหนือแล้วเริ่มนอนโดยการตะแคงขวาแล้วเนี่ยเราได้แบบอย่างจากท่านนบีแล้วตอนหลังเราเพิ่งมารู้ว่าการนอนหลับที่หันศีรษะไปทางขวาทางเหนือนั่นเป็นการนอนตามกระแสแม่เหล็กโลกเป็นการนอนที่สบายที่สุดแล้วก่อนเราไม่รู้นะแต่ก่อนเราไม่รู้แต่เรามารู้ตอนหลังเราพูดไว้เราไม่รู้เราบอกถึงประโยชน์ที่อยู่ในท้องทะเลก่อนเราก็ไม่รู้เราก็เห็นบนบกเนี่ยมีต้นไม้เราปลูกต้นไม้แล้วมันเห็นปลูกต้นกล้วยปลูกต้นมะพร้าวแบบชาวนาแบบเราแต่เมื่อเราอยู่ไปมนุษย์ค้นคว้ามีการค้นคว้ามากขึ้นก็เห็นว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลลึกนั้นมีคุณสมบัติมีราคาค่างวดมหาศาลเป็นปะการังต่างๆเป็นแหล่งของอาหารต่างๆที่เลี้ยงสัตว์ในท้องทะเลแล้วก็เป็นปัจจัยต่อเนื่องเลี้ยงสัตว์จนทั้งเลี้ยงเราทุกวันนี้เราเห็นค่าของมันตอนนี้งั้นเวลาระเบิดอะไรในทะเลหรืออะไรก็ตามมันสูญเสียสภาพแวดล้อมไปเยอะแล้วสัตว์ที่จะเป็นอาหารกับเราก็สูญเสียอาหารไปเป็นจำนวนมากเรามารู้ตอนไหนก็ตอนที่ว่าศึกษาค้นคว้ามากขึ้นแล้วเราก็เห็นนี่อัลลอฮ์ให้อิบรอฮีมเห็นแบบนี้อีมานเพิ่มขึ้นวะลิยะกูนะมินัลมุกีนีนเพื่อให้เกิดความยะกีนในใจเพราะฉะนั้นสำหรับเราซึ่งเป็นอุมาของนบีซึ่งไม่ได้เป็นนบีเป็นอุมาเนี่ยความเชื่อมั่นยะกีนในใจที่มีต่อเราเนี่ยเราได้โดยวิธีไหนได้โดยวิธีที่อัลลอฮ์ทดสอบเราทุกวันนี้ปัญหาที่มันมากระทบเราเป็นคำสอนที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นแน่นหรออัลลอฮ์ถึงทดสอบเราเยอะนะวะลานะบุลวันนะกุมบางทีอัลลอฮ์ก็ทดสอบบิชัยอิมมินัลคาฟด้วยกับความกลัวใช่ไหมบางทีก็กลัวทดสอบด้วยกับความกลัวบางทีก็ทดสอบด้วยกับความหิวบางทีก็ทดสอบด้วยกับการสูญเสียสิ่งต่างๆทรัพย์สมบัติสูญเสียชีวิตลูกสูญเสียนะธุรกิจแจ้งไปเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบทั้งหมดเพื่อให้เราได้ดูตัวเองว่าเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงยังไงนบีสอนว่าเราอย่าทำตนเป็นอูดมันเป็นยังไงอูดเนี่ยวันที่เจ้าของมันผูกแล้ววันดีคืนดีเจ้าของมันมาแก้อูดก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของผูกเอ๊ะทำไมเจ้าของถึงแก้มันไม่รู้เอ๊ะนี่ลุงแจกในไม่ครบเนี่ยลุงมันมีหลายใบนะเนี่ยนี่ครบยังเนี่ยไม่ครบนะเดี๋ยวมาอีกอ่ะงงไอ้คนได้รับงงผมคนไม่เคยชอบเขียนมีคนบอกให้เขียนได้ผมไม่เคยชอบเขียนแต่ผมเขียนได้มีคนบอกว่าโทรศัพท์มาหาบอกให้เชื่อเขียนคุตบะฮ์ให้หน่อยผมบอกผมเขียนไม่ได้ผมไม่ชอบเขียนเอาเทปมาเดี๋ยวผมพูดแล้วกันเอาไปกันแล้วกันมันหงุดหงิดคือแบบใจมันวืดไปแต่มือมันไปช้าผมคนใจเร็วแต่มือช้าไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มือไวใจเร็วยุ่งนี่ใจเร็วมือช้าก็เลยนั่นนี่ที่ลุงแจกเนี่ยเป็นดูอาไลยินอาไลยินอ่านเองนะเป็นหมอเองเลยถ้าสามีดำๆคายยินก็ไล่ได้นะทำไมละหมาดไล่ได้ตอนนี้ในสมัยนบีอิบรอฮีมอ่ะพี่น้องไปดูยินกับเราหุกกลมเดียวกันนะพออัลกุรอานเหมือนกันยินอ่ะแล้ววันนู้นล่ะนะยินเกเรก็มียินดีก็มีถ้าเจอนะถ้าเจอมองเห็นอย่าสลามอะไรกุ้มเหมือนกันกลัวจะเพ่นเลยนี่นะกลัวจะเห็นแล้วเพ่นเลยว่าอะไรกุ้มสลามเลยมีนะยินมันไม่กินเหมือนเรากินกระดูกกินทานเอ๊ะถ้าทานหมดกินอะไรอ่ะเอ๊ะนอกจากกระดูกกระทานมีอะไรไหมครูยินกินอะไรบ้าง ที่รู้ว่ากินกระดูกกินฐานนะกระดูกกับฐานใช่ไหมแต่นี่มันฐานหมดใช้แก๊สยินยุ่งกันนะเพราะมันมีฐานหินน่ะใช่ไหมมันก็กินได้แล้วรอเลี้ยงนะกินฐานไม้เด
1: ้อโ
0: อ้มันกระดูกเขาถึงไม่ให้ไปเช็ดทำให้เปื้อนในยิสไงเขาเอาห้ามกระดูกอิสตินยาอิสตินยาด้วยกระดูกไม่ได้กายากระดูกมาเช็ดก้นไม่ได้เพราะอาหารยินมันปล่อยมันกินมั่งปล่อยให้มันกินแต่นี้คนเวลาจะหลงผิดน่ะกุรอานบอกฟะลัมมาจันนะอะลัยฮิลไลลุรออากาวกะบาคนในสมัยนบีอิบรอฮีมนะเวลามีกลางคืนมาปกคลุมเวลาเริ่มมืดเค้าเนี่ยแล้วก็รออากาวกะบาก็มองบนดวงฟากฟ้าเห็นดวงดาวเยอะแยะคนเหล่านี้เป็นยังไงล่ะกอละฮาซาร็อบบีจะพูดว่าเนี่ยคือพระเจ้าของฉันนะดวงดาวเนี่ยเป็นเจ้าอะไรมาพอเห็นอะไรแล้วก็เอาเป็นเจ้าดวงดาวเป็นเจ้าฟาลัมมาอาฟาลาเมื่อดวงดาวมันตกไปมันขึ้นแล้วก็ตกดาวแล้วมันขึ้นก็ตกกอละลาอุฮิบุลอาฟิลีนฉันไม่พอใจเลยที่ดวงดาวเหล่านี้มันหายไปไม่ชอบเลยขึ้นมาก็อาทำดินละไม่หวานทำดินละไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นมากว่านี้นี่คือเจ้าฮาดารอบดีฟาลัมมาราอากอมัดเราอัลกอมัดเวลาเห็นดวงจันทร์นะเวลาเห็นดวงจันทร์บาซีกอนกำลังขึ้นอยู่กำลังฉายแสงอยู่แรกแย้มกอละฮาดารอบดีคนเหล่านี้จะบอกว่าเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยเป็นพระเจ้าคือไม่มีจุดยืนไม่มีหนึ่งในดวงใจของพวกเขาเหล่านั้นก็บอกเป็นพระเจ้ากอละฮาดารอบบีก็พูดเนี่ยเป็นเจ้าของฉันนี่คือสิ่งที่คนในสมัยนบีอิบรอฮีมเชื่ออย่างนี้คนบ้านเราก็มีคนในยุคเราก็มีเห็นดวงดาวเป็นเจ้าเทพเจ้านะเห็นดวงจันทร์ก็ถือเป็นเจ้ามีแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่อิสลามเราไม่ได้ตำหนิแต่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อิสลามแต่นบีเราเนี่ยเวลาเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในฟากฟ้าเนี่ยนะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในฟากฟ้าเวลานบีเห็นดวงจันทร์เนี่ยนบีสอนยังไงล่ะหะดีษรายงานจากอาอิชะห์บอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีสอนเวลาอาอิชะห์มองที่ฟากฟ้านบีก็สอนว่ายาอาอิชะห์โออาอิชะห์อิสตัยซีบิลลาฮิมินชัรริฮาซาفإن هذا هو الغاسق غاسق غاسق إذا وقف ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพราะว่าอะไรล่ะเพราะเมื่อความมืดมาครอบงำกลางคืนมาแล้วเนี่ยมีความชั่วร้ายที่ปกคลุมแผ่คลุมทั่วไปหมดงั้นเวลาถึงกลางคืนเวลาเห็นดวงดาวเวลาเห็นดวงจันทร์ก็ให้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตรงนี้ว่าขอให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเมื่อความมืดของกลางคืนมันแผ่คลุมไปทั่วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตรงนี้นี่เราที่เราอ่านว่ามีชัดริกอซิกินอีดาวะกอบเพราะฉะนั้นตอนมืดเขาถึงว่าให้เรียกลูกเข้าบ้านลูกๆเนี่ยเข้าบ้านช่วงมักเรียบมาเรียกเข้าบ้านชัยฏอนกำลังออกหากินอย่างมากมายพอมันมีความมืดแผ่คลุมไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นงูพิษงูร้ายต่างๆมันออกหากินแล้วก็เรียกลูกเราเนี่ยกลับบ้านเพราะลูกไม่ใช่สัตว์ปล่อยให้สัตว์ปล่อยให้ชัยฏอนมันออกแต่มนุษย์เนี่ยดึงกลับบ้านงั้นจะไปไหนมาไหนผู้ใหญ่เขาสอนก่อนๆว่าอย่ากลับบ้านมืดมันก็มีแบบจากนบีว่าเวลามืดกลับบ้านนอกจากว่าจำเป็นเดินทางหรืองานมาติดความจำเป็นอันนั้นวะลออะลัมว่าอีกเรื่องนึงแต่หมดภารกิจต่างๆแล้วเข้าบ้านเราก็มาละหมาดมักริบเป็นญะมาอะห์ร่วมกันนะไปนั่งกลางคืนอย่าปล่อยลูกออกไปที่ไหนเดี๋ยวนี้มุสลิมเป็นหมอเยอะมัสยิดเหมือนโรงพยาบาลห้องน้ำเหมือนห้องแพทย์เข้าไปแล้วมัสยิดพวกหมอมาเต็มไปหมดเลยแทบทุกมัสยิดแล้วไปดูตามห้องน้ำมีเด็กหนุ่มวัยรุ่นสิงอมควันพวกหมอต่างๆฉีดตัวเองเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะนี่เป็นบัลลอโรคร้ายเนี่ยลงสู่สังคมมุสลิม เรามองว่าเป็นโรคเอดส์โรคกาฬโรคแต่โรคเฮโรอีนเนี่ยมันเกาะติดแล้วมันนี่เป็นบาลานะลงสังคมเราเดี๋ยวนี้มียาตัวใหม่วันนั้นดูทีวีมาจากมาเลเซียสีดำๆขยะแก้ไอใครๆยาธาตุแต่ไปผสมกับน้ำกินแล้วเมาซึมลึกเพลินน่าเป็นห่วงวันนั้นต้องตามลูกเนี่ยตามให้ใกล้ชิดหน่อยต้องตามให้ทันนะต้องตามให้ทันปัญหามากแล้วก็รักษายาก 100% จะดีสัก 2% หาย 2% สมองใช้ไม่ได้แล้วแก้ลำบากเดี๋ยวนี้มันเข้ามาในสังคมของเราเยอะนะเพราะนั้นนบีสอนฮาซารบบีนี่คือพระเจ้าของฉันแต่คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์นบีสอนให้ว่ายังไงนะอูซุบิลลาฮิมินชัรริฮาซาขอให้พ้นความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นมินชัรริฮาซาฟะอินนะฮาซาฮุวัลกอซิดอิซาวะกอบเพราะความชั่วร้ายนี่มันปกคลุมมาแล้วขอให้พ้นจากความชั่วร้ายนี่คือการดุอาเพราะคนที่เป็นมุสลิมนี่คือความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนะฟะลัมมาอะฟะละกอละลาอิลลัมยะฮดียะฮดีนีร็อบบีละอะกูนันนะมินัลกอมิดดอลลีนเวลาดวงจันทร์หายไปคนนี้ก็ไม่สบายใจแล้วก็ความไม่สบายใจตรงนี้จะปกคลุมไปโดยตลอดถ้าอัลเลาะห์ไม่ฮิดายะห์ให้กับเขาก็หลงผิดโดยตลอดเขาก็เป็นคนที่หลงผิดโดยตลอดฟะลัมมารออัชชัมซะบาซิกะเวลาเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงคนเหล่านั้นจะพูดยังไงกอละฮาซาร็อบบีนี่คือพระเจ้าของฉันสิ่งเหล่านี้อัลเลาะห์เล่าไว้ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นคนรุ่นใหม่หรือยุคใดก็ตามเนี่ยจะยึดถือดวงดาวมีจะยึดถือดวงจันทร์มีจะยึดถือดวงอาทิตย์มีจะยึดถือดวงไฟต่างๆมีทั้งหมดอัลเลาะห์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่ามีมาในสมัยนบีอิบรอฮีมก็มีแต่อัลเลาะห์ทำลายสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเมื่อเกิดมาใหม่เราก็ต้องช่วยทำลายสิ่งเหล่านี้ไปด้วยการทำลายด้วยกับใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราส่วนคนที่เขาเชื่อแบบนั้นที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมก็ปล่อยให้เขาเชื่อไปแต่เราปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องให้เขาได้เห็นเพื่อเป็นแบบอย่างและเขาจะได้สืบทอดนี่คือหน้าที่ของการกระจายอิสลามออกไปที่เป็นรูปธรรมถ้าเป็นคำสอนมันก็ออกไปรูปนึงแต่ว่ารูปธรรมนั้นปฏิบัติตัวให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นบางทีเราไปทำงานที่สำนักงานบางคนว่า อยู่ที่ทำงานมันจะละหมาดตรงไหนใช่ไหมมันจะละหมาดตรงไหนมันเป็นคำถามที่ท้าทายแต่ว่าถ้าเรายึดมั่นต่ออัลเลาะห์จริงๆเราละหมาดได้เราละหมาดได้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราละหมาดได้หลายคนประสบความสำเร็จจากความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์จริงๆตรงนี้แต่หลายคนก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นสังเกตจากปัญหาที่เวลาถามมาเนี่ยนะเวลาที่ถามมาเนี่ยละหมาดเวลานี้ไม่ได้ละหมาดเอาไปรวมกับเวลานั้นได้ไหมหรือจะหาเวลาแล้วมารวมละหมาดกลางคืนทีเดียวได้ไหมปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่หนักแน่นต่อความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลเลาะห์ตรงไหนเราก็ละหมาดได้สยุดได้สำนักงานตรงไหนก็ได้นะสำคัญที่ว่าใจเราถึงหรือเปล่านะใจเราถึงหรือเปล่าฟะลัมมาอาฟะลัตกอละยาเกามีอินนีบะรีอุมมิมมาตุชริกูนนบีอิบรอฮีมบอกว่าเรียกร้องบอกให้กลุ่มชนเหล่านี้นะครับปลีกตัวออกจากการกระทำที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์การกระทำที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไปเจอตรงไหนต้องปลีกตัวนะปลีกตัวไปบนบานต่อเจ้าที่เจ้าทางนี่ปลีกตัวออกมานะไปขอความช่วยเหลือจากพวกโต๊ะวาลีทั้งหลายที่เรียกสมัยก่อนเนี่ยที่เขาตายไปแล้วต้องปลีกตัวออกมาไปให้ความสำคัญต่อเจ้าที่อะไรต่างๆต้องปลีกตัวออกมาเพื่อไปการชิริกต่อแล้วจะไปขอดุอาต่อคนตายให้ช่วยเหลือก็ปลีกตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วขอดุอาต่อแล้วโดยตรงนะสายตรงเลยไม่มีกำหนดเวลาโดยตรงระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือทางของเรานะนี่คือทางของเราเพราะฉะนั้น นบีอิบรอฮีมได้บอกในตอนท้ายว่าอินนีวัจญะตุวะจิฮิยัลลิลลซีฟัตรอสซะมาวาติวัลอัรฎ์ฮานีฟาวะมาอะนะมินัลมุชริกีนถ้าเช่นนั้นและความถูกต้องทั้งหลายนั้นก็คือว่าเราต้องผินตัวเองปรับตัวเองของเรานั้นน่ะให้สู่อัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินปรับตัวเองให้ถูกตรงนี้จึงเอามาใช้ในดุอากุลไอดุอาอิฟติฮ์เวลาเราละหมาดวัจญะตุวัจฮิยัลลซีฟัตรอสซะมาวาติวัลอัรฎ์ฮานีฟามุสลิมวะมาอะนะมินัลมุชริกีนอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮายายะวะมาติลิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอะนะมินัลมุสลิมีนก็เอามาใช้ในการละหมาดนะพอเริ่มต้นการละหมาดก็ใช้ตรงนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานี่กำลังจะปรับตัวสู่หนทางของอัลลอฮ์เราจะมอบชีวิตทั้งหมดไว้กับอัลลอฮ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็เพื่ออัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราตายไปก็เพื่ออัลลอฮ์นะการจะทำอิบาดะห์ทุกอย่างก็เพื่ออัลลอฮ์เป็นการตั้งมั่นเตือนใจทุกเวลาที่เราละหมาดว่าชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้แล้วหลังเสร็จละหมาดแล้วก็ไปทำงานพอได้เวลาเราก็มาละหมาดก็มาเตือนใจตรงนี้อีกอยู่ตลอดพี่น้องคิดดูว่าเราเตือนใจอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะผิดได้อย่างไรเราไม่มีโอกาสจะผิดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่เป็นอิสลามถ้าเห็นปรากฏการณ์ที่ขึ้นในกับกฎขึ้นที่ขึ้นในฟากฟ้าให้เราว่ายังไงอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาขอให้พ้นจากความชั่วร้ายจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในฟากฟ้าจบจะเห็นสุริยคาตจะเห็นจันทคาตขอดูอาตรงนี้จบไม่ต้องไปตีกลองบางคนว่าไปทะลกเขมรปลูกมะพร้าวบางคนว่าทะลกเขมรลูกไม่ดกอ้าวให้ผู้ชายเปื่อยเลยปลูกมะพร้าวลูกจะได้ดกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะไม่ต้องตีกลองไม่ต้องยิงปืนแล้วไม่ต้องจุดประทัดนะจะมีพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่มาซึ่งไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราอย่าไปตื่นเต้นเราอย่าไปรับรู้เราอย่าไปดึงสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแต่มุสลิมเนี่ยมันยังไงล่ะเวลาหลงผิดที่อัลลอฮ์บอกนะถ้าเขาหลงผิดแล้วน่ะจะร้ายกว่าชนกลุ่มอื่นมุสลิมน่ะไม่กินเหล้าอัลลอฮ์สั่งไม่กินแต่พอกินนะโอ้โหเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกเรียรายกินเลี้ยงเขาบอกมุสลิมเอาร้อยหนึ่งเพราะไม่กินเหล้าคนที่ไม่ใช่มุสลิม200กินเหล้าด้วยพอเรียรายไปจริงมันไปยกขวดมาหมดเลยเสียร้อยหนึ่งไปเอาเหล้ามาตั้งเยอะไอ้พวกที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เคยได้กินเหล้ากินเยอะกับเขานี่คืออะไรคือมุสลิมที่ยังไงล่ะถ้าหันหลังให้กับอัลลอฮ์นะดอลาลิมมูบินลงผิดอย่างชัดแจ้งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าใครอีกนะถ้าลองได้เกแล้วยิ่งกว่าใครอีกตรงนี้แหละนบีถึงสอนว่ายานะไอ้ความชั่วร้ายต่างๆอย่าไปติดยึดไม่ต้องไปแขวนไอ้ตะกุดต่างๆไม่ต้องไปแขวนแม้แต่อะซีมาที่เป็นอัลกุรอานเนี่ยหะดีษบางบทบอกว่าแขวนได้ก็ตามเพราะมันเป็นอัลกุรอานแต่เมื่อดูหะดีษที่ซอฮีหะแล้วเขาก็ไม่เอาไม่ต้องแขวนอะไรคำสอนอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมภายนอกอัลอีมานุฟิซิตอยู่ข้างในแต่วันอิสลามมุอะลานิยะแต่อิสลามนั้นให้ปรากฏในภายนอกความยึดมั่นต่ออัลเลาะห์อยู่ในใจแน่นอยู่ในใจเชื่อมั่นอยู่ในใจแต่อิสลามคือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอะไรล่ะซอฮีรอปฏิบัติให้มันเห็นชัดให้มันออกเป็นรูปชัดเป็นยังไงเป็นยังไงนี่คืออิสลามที่ท่านนบีสอนนี่เราเก็บหมดอีหม่านก็ไว้ข้างในอิสลามก็เอาไว้ข้างในบางคนเอาอิสลามเรื่องละหมาดไว้ข้างในจนกระทั่งแก่ยังไม่ได้ละหมาดเลยเชื่ออัลเลาะห์กันแล้วกันคนหนึ่งกินเหล้าเราก็ไปคุยไปเตือนเขาบอกไม่เป็นไรผมกินเหล้าเหล้าก็อยู่ในใจแล้วก็ไม่ว่ารู้จะว่ายังไงเหมือนกันเออดีแล้วมึงยังเชื่อเหล้านะแต่ผมกินนี่สังคมมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อะไรจะเกิดขึ้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะในฟากฟ้าที่เกิดขึ้นอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาแล้ววันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเมื่ออิบรอฮีมพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พูดถึงกลางคืนพูดถึงวันเวลาแล้วเนี่ยนบีสอนว่าเราอย่าไปตำหนิวันเวลานะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าซุบบูอบานูอาดัมอัดดาหรอลูกหลานอาดัมเนี่ยจะตำหนิวันเวลาว่าอันัดดารูบียาดิลไลลิวันนะฮะให้รู้ว่าวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันก็ตามเนี่ย มันอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งหมดมันดีทั้งหมดเราอย่าไปตำหนิว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีก่อนๆนี้เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนใช่ไหมจะถอยรถสักคันต้องดูก่อนดูฤกษ์ยามอุบากองนะดูฤกษ์ก่อนอะไรไปถอยมาวันจันทร์ต้องสีนั่นวันอังคารต้องสีนี่เวลาดีทั้งหมดนะเวลาดีทั้งหมดเราจะทำอะไรกับวันเวลาไหนดีทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเรามีความพร้อมหรือเปล่านะเราขึ้นมีความพร้อมเราพร้อมแล้วอัลฮัมดุลิลละห์บิสมิลลาห์ทำนี่เราเชื่อหลายอย่างวันนั้นคุยกับครูครูบอกคนก่อนๆในสั่งเหลือเกินว่าอย่าลอดราวห้ามเดินลอดราวครูบอกไอ้เดินลอดราวนี่เขาไม่ห้ามมุสลิมเขาห้ามเดินข้ามราวเราก็เห็น เดินข้ามราวมันลำบากราวสูงดีไม่ดีหัวขมำเดินลอดราวมีปัญหาหรอนะไม่มีปัญหาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งไร้สาระไม่เทียมเป็นอิสลามแล้วก็นะอย่าไปติดเนื้อต้องใจกับมันอย่าตำหนิวันเวลานะแต่นี่เวลาได้เสื้อผ้าใหม่เนี่ยเวลาได้เสื้อผ้าใหม่เราตัดเสื้อใหม่กันเยอะนี่เราเคยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไงบ้างเพราะว่าอะไรล่ะเพราะคนที่จะตะกับบดเนี่ยมันตะกับบดตรงไหนคนที่จะอวดดีคนจะยิงพยองเนี่ยมันยิงตรงไหนมันยิงตรงฐานะมันยิงตรงเครื่องประดับมันยิงตรงตระกูลมันยิงตรงอำนาจมันยิงตรงเครื่องแต่งกายที่เขาแต่งนะมันยิงด้วยส่วนประกอบเหล่านี้มันจะตะกับบดมันจะยิงมันจะอวดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นมันมีตรงนี้เพราะฉะนั้นทำไมมีตะกับบดเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาสอนให้เรานึกนะครับว่าเราเนี่ยมาจากอาดัมนี่มาจากดินเพราะฉะนั้นจะยิงพยองไปทำไมตรงนี้เป็นความงามที่อัลลอฮ์ให้เป็นตระกูลดีที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำกันอัลลอฮ์ไม่ยอมให้เราทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์ของการเหยียบย่ำอารมณ์ของการยะโสตรงนี้ที่เรียกว่าตะกับบดแล้วเนี่ยในสังคมมันจะประสานกันได้ดีที่สุดคนรวยกับคนจนก็อยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวนี้ช่องว่างจะเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเพราะเขารวยแล้วเขารวยแล้วเขามีรถคันใหญ่ๆมันเกิดความรู้สึกว่ารถมาแบ่งความเป็นพี่น้องมุสลิมเราอย่าไปเห็นวัตถุตรงนี้ที่จะมาแบ่งชนชั้นจนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมุสลิมอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าใช่ไหมแต่ในสังคมที่เขาไม่ได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไอคนนี้จะเอารถเก๋งยี่ห้อนี้อีกคนอาจจะเอายี่ห้ออื่นเพื่อจะได้คมฐานะคมความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันแต่อิสลามไม่ใช่นะอิสลามไม่ใช่แบบนั้นมีเพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเพราะฉะนั้นเวลาเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเวลามันแต่งแล้วมันทึ่งเหมือนกันนะมันสวยเนี่ยนบีสอนให้เราขอดุอาว่าอะไรอัสอัลลุกามินคอยรีฮีวะคอยรีมาซอนาอัลลอฮูวะอูซุบิกามินชัดรีฮีวะชัดรีมาซอนาอัลลอฮูขอต่ออัลลอฮ์ให้พบกับความดีของเสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่และความดีของสิ่งที่เราจะทำที่เราปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการสวมใส่เสื้อผ้าตรงนี้ให้พบแต่ความดีขอความคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของความงามของเครื่องประดับที่เรามีอยู่ในขณะนี้และสิ่งที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้เป็นความชั่วร้ายอย่าให้มันเป็นการทรยศต่ออัลเลาะห์อย่าให้มันเป็นการบีบคั้นคนอื่นอย่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านนบีถึงบอกว่าแม้อาหารที่เราซื้อไปกินเนี่ยซื้อไปกินในบ้านของเราแต่ถ้าของมันน้อยแล้วมีคนอื่นอยู่ร่วมด้วยมีลูกมีหลานคนอื่นอยู่ด้วยจะให้ลูกเรากินถ้ามันน้อยอย่าเพิ่งกินเก็บไว้ก่อนไว้กินรับหลังอย่าให้ลูกคนอื่นเห็นเพราะอะไรเพราะเรากินแต่คนอื่นไม่ได้กินเขาจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันนะกินรับหลังแต่ถ้าต่อหน้าแล้วก็แบ่งกันไปไม่ใช่ลูกเรากินเอ้ากินคนอื่นไม่ให้และเด็กที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันมันจะเกิดความรู้สึกยังไงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้นะครับมันเป็นความละเอียดอ่อนที่นบีสอนนบีอิบรอฮีมนะเอาบทเรียนต่างๆเหล่านี้มาสอนให้กับพวกเราทั้งหลายเพื่อให้เราใฝ่หาความจริงเพื่อให้เราสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์อิบรอฮีมเนี่ยเกิดที่บาบิลเมืองบาบิลที่อยู่ในประเทศอิรักทุกวันเนี่ยเกิดที่นั่นในสมัยกษัตริย์นัมรูดซึ่งกษัตริย์นั้นอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าแล้วในที่สุดก็ถูกอัลเลาะห์ทำลาย แล้วก็ที่บาบิลที่นบีอิบรอฮิมเกิดตรงนี้แหละอาซัดซึ่งเป็นพ่อของนบีอิบรอฮิมไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วมีเทวรูปต่างๆมากมายที่นู่นนะมีปางต่างๆมีเจเวตต่างๆอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้คือคำตอบนะครับที่ท่านนบีอิบรอฮิมได้สอนแก่พวกเราทั้งหลาย
1: แจกข้างหน้าได้มั้ยนี่ถ้าไม่ทัน
0: ได้ได้
1: ข
0: ้
1: างหน้าว่าตอนนี้กูจะต้องตอบคำถามมันนะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับอัลเลาะห์ได้บอกแก่พวกเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงได้รับข้อสรุปว่า 1. เมื่อเราอยู่กับคนที่เขาไม่รู้อิสลามอนุญาตให้เราตักเตือนเขาด้วยวาจาที่สุภาพหรือวิธีการที่ดีข้อ 2. บุคคลที่เป็นผู้นำต้องยอมรับคำตักเตือนของผู้อื่นถ้าหากว่าคนเหล่านั้นผิดในประการที่ 3. เราได้ใส่ใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นจะบนฟ้าหรือแผ่นดินก็ตามให้เรามองสัญญาณต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นคำเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางทีเราป้องกันได้แล้วก็ป้องกันบางทีเราป้องกันไม่ได้นะครับฟ้าถล่มดินทลายเป็นปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺบอกตลอดวันหนึ่งเราจะพบกับความพินาศวันกิยามะแต่เหตุการณ์ที่อัลลอฮฺจำลองให้เกิดขึ้นทีละน้อยทยอยเข้ามานี่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าตื่นเต้นมากจนเกินไปนักในประการที่3เมื่อพบกับปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่บนฟ้าหรือแผ่นดินก็ตามให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอย่ายึดกับสิ่งเหล่านั้นมีอำนาจแล้วไปบอกฮาซาร็อบบีฮาซาร็อบบีนี่คือพระเจ้าของฉันไม่ได้ขอให้พ้นจากความชั่วร้ายในประการต่อไปนะครับอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับตระกูลตำแหน่งอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกดขี่ข่มเหงแล้วก็มาอยู่ในสังคมแบบยกตนข่มท่านเพราะมันจะเกิดช่องว่างระหว่างพี่น้องมุสลิมและก็ช่องว่างในสังคมอิสลามไม่ต้องการตรงนี้อิสลามต้องการถมความรู้สึกเหล่านี้ให้มันเต็มด้วยกับความเป็นพี่น้องกันแล้วก็ในประการต่อไปก็คือว่าเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองให้กลับสู่หนทางของอัลลอฮ์โดยการใฝ่หาโดยการสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ในหนทางต่างๆแล้วก็อ่านประวัตินบีอ่านประวัติซอฮาบะห์นะครับเราจะได้รู้บทเรียนต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อสรุปนะครับที่เราได้รับจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนบีอิบรอฮีมแต่นั่นไม่เป็นอะกีดะห์ที่มีผลต่อเนื่องต่อสังคมทั้งปัจจุบันและก็อนาคตวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อันนี้ชีตอันนี้ผมถ่ายมาจากอัลกุรอานแล้วผมก็มาตัดจะให้เขาถ่ายพี่น้องก็อ่านเรียงกันไปนะครับไล่ชัยฏอนไล่ยินตรงนี้พี่น้องถ้าเห็นว่าตัวเองถูกชัยฏอนครอบงำหรือถูกยินครอบงำก็อ่านด้วยกับตัวเองไม่ต้องไปหาหมอนะหมอมนหมออะไรไม่ต้องไปรดน้ำมงน้ำมนหาด้วยกับตัวเองรักษาด้วยกับตัวเองนะครับด้วยกับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเชิญครูครับ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณฟาติมองอกงามไกรสินคุณฟาติมองอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์สีนวลสำลีและฮัจญะห์สีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกันในเวลา 17:00 น.ณมัสยิดญะมีอุลอิควานบ่อตะโล่วังน้อยอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮัจญีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุลอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอุดมมันชูหรือยีแวนายอุดมมันชูหรือยีแวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุนีรบ้านหมาเกาะบนกรุงเทพกรีฑาซอย18สะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์ขันทะละฮัจญะห์ฟาติมะห์ขันทะละอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีกขันทะละจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมะดีนะตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน นางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: ท่านนบีสอนเราว่าท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของท่านด้วยการบริจาควันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่คลื่น FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์AM 837กิโลเฮิรตซ์ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนความจำเริญในทรัพย์สินครอบครัวและลูกหลานแด่ท่านทั้งหลายขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความโปรดปรานและยกสถานะแด่ท่านทั้งหลายในดุนยาและอาคิเราะห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนท่านทั้งหลายในทุกๆความดีขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 นถึง 21:00 นณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอสุไลมัด
6: การจัดแถวละหมาดให้ชิดและตรงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านนบีมูฮัมมัดกล่าวว่าจงจัดแถวละหมาดให้ตรงแท้จริงการจัดแถวให้แนวส้นเท้าตรงกันคือส่วนหนึ่งของการละหมาดที่ครบสมบูรณ์วิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
7: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือแก่นแท้ของความศรัทธาที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวิถีชีวิตชีวิตทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวดังนั้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องถ่องแท้และลึกซึ้งวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกลายคลายทุกปัญหาวันนี้นะครับมีพี่น้องสอบถามคำถามมาหลายข้อทีเดียวนะครับน้องๆเขาคัดคำถามมาให้นะครับสำคัญสำคัญก็หลายประเด็นทีเดียวคำถามแรกวันนี้นะครับมีพี่น้องสอบถามว่าเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพผมอยากทราบสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานกับสิ่งต่างๆเช่นดวงอาทิตย์ดวงตะวันก็ดวงอันเดียวนะครับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์น่าจะเป็นดวงจันทร์นะครับแล้วก็สิ่งถูกสร้างอื่นๆขอทราบเหตุผลด้วยครับก็คำถามนี้นะครับถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในเบื้องต้นเลยก็คือเราต้องศรัทธาแล้วก็จะตั้งคำถามกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดทรงกระทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอัลอิสลามนี่คืออัลอิสติสลามการเป็นอิสลามของเราคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยดุษฎีนั่นเองซึ่งบางเรื่องบางอย่างนะครับโดยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถามด้วยความสงสัยในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้เลยแต่ว่าในเมื่อพี่น้องสอบถามมานะครับเรื่องนี้ก็ได้มีคำตอบไว้บ้างแล้วนะครับที่บรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสันทัดเฉพาะด้านตัฟซีรเนี่ยนะครับเขาได้เอาอายะห์กุรอานที่มีลักษณะของการพูดหรือการเอ่ยถึงการสาบานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสิ่งที่เป็นมักลุกต่างๆนะครับมากมายเลยแต่ว่าในเบื้องต้นอยากจะแนะนำกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าเราต้องตระหนักก่อนเลยนะครับต้องเชื่อต้องศรัทธาโดยความมั่นใจว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงฟะอาลุลลิมายูริดพระองค์ทรงสามารถที่จะกระทำอย่างไรก็ได้ตามแต่พระองค์จะทรงประสงค์ทรงปรารถนาวันนะฮูลายุสอัลุอัมมายะฟะอาลุแล้วก็พระองค์เนี่ยจะไม่ถูกสอบถามเป็นอันขาดเลยก็คือไม่มีใครสักคนที่จะมีสิทธิ์ไปนะครับไปสอบถามพระองค์ไปซักไซ้ไล่เลียงพระองค์ว่าทำไมพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ทรงทำอย่างนี้คือไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไมพระองค์ต้องสาบานกับสิ่งนั้นสาบานกับสิ่งนี้นอกจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอะไรครับทรงได้เปิดเผยถึงเหตุผลให้เราได้รับทราบอย่างนี้เราก็สามารถที่จะรับทราบได้แต่การนั้นเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องศรัทธาต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงเกียงไกรพระองค์จะทรงทำอย่างไรก็ได้ฉะนั้นเวลาเราบางทีบางอย่างเนี่ยการที่เราต้องการเหตุผลต้องการคำตอบที่จะทำให้เราสบายใจเนี่ยจริงอยู่นะครับเพื่อความศรัทธาความมั่นใจของเราแต่ถ้าเราถามมากซักไซ้ไล่เลียงมากเนี่ยเกรงว่ามันจะยิ่งทำให้เราเกิดความกังขานะครับความสงสัยมากยิ่งขึ้นและมันก็จะกลายเป็นลักษณะของการไม่เต็มใจหรือไม่ยินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปฏิบัติหรือพระองค์ทรงกระทำหรือเลือกที่จะปฏิบัติกับเรานะครับเพราะว่าบางทีการที่เราระแวงเราไม่มั่นใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนะครับหรือว่าเรายังสงสัยเป็นคำถามยังงงอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นลักษณะของความยะติรอดก็คือการไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับพระองค์นั่นเองพี่น้องครับอิบลิสเนี่ยที่มันถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากบฏกับพระองค์ก็เพราะมันเริ่มต้นจากการที่ไม่เชื่อมั่นในคำสั่งของอัลลอฮฺนะครับไม่ยอมรับในประกาศิตในคำสั่งของอัลลอฮฺนั่นเองเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ให้มันสยุดแสดงความคารวะต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเพียงแค่ก้มลงไปสยุดแล้วก็จะได้แสดงถึงความยอมรับในเดชานุภาพในฤทธานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิบลิสมันถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนเลยนะครับอัสยูดุลิมันคอลักตตีนะจะให้มักลูกอย่างข้าพระองค์เนี่ยไปสยุดให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยกับขี้เลียนขี้ดินอย่างนั้นน่ะหรอฉะนั้นการที่เราแสดงถึงความไม่มั่นใจนะครับกับคำสั่งคำบอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกรงว่ามันจะพัฒนาไปสู่ความกระด้างกระเดื่องที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องสอบถามแบบนี้ถ้ามันเป็นพื้นฐานของความไม่มั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากให้พี่น้องปรับทัศนคติใหม่ นะครับยอมรับถึงแม้ว่าบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะอธิบายด้วยเหตุผลด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ตามแต่เราต้องเชื่อแต่ในเมื่อพี่น้องสอบถามเรื่องนี้มาแล้วนะครับบรรดานักวิชาการเขาก็เคยอธิบายในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับวันไลลี่อัลลอฮ์สาบานกับยามค่ำคืนวัชัมซีอัลลอฮ์ทรงสาบานกับอะไรครับกับดวงตะวันนะครับหรือวันนาฮาริอิซาตะจัลลานะครับสาบานกับอะไรล่ะกลางวันนะครับสาบานกับนั่นสาบานกับนี่วันฟาจรีสาบานกับฟาญัตรุ่งอรุณนะครับสาบานกับอะไรวันอัสรีสาบานกับการเวลาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องก็ทราบดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นมักลุกเป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยแล้วจะไหนเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้บรรดานักวิชาการในศาสตร์ตัฟซีรนะครับท่านอิบนุกะซีรท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีหรืออุลามาร่วมสมัยนะครับในยุคหลังๆนี้ที่มีผลงานเกี่ยวกับการตัฟซีรนะครับอธิบายตรงกันหมดเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นสิทธิเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ส่วนพระองค์เลยนะครับที่พระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่เป็นมรรคถึงแม้จะเป็นมรรคลูกของพระองค์ก็ตามแต่เราที่เป็นมรรคลูกที่เป็นสิ่งถูกสร้างด้วยกันเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสาบานได้นะครับอัลลอฮ์มีสิทธิ์จะสาบานกับทุกสิ่งเลยเพราะพระองค์ทรงใหญ่ที่สุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาสิ่งอื่นไปสาบทสาบานเทียบเคียงกับพระเจ้าเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการคำตอบเพื่อให้เรามีความหนักแน่นยิ่งขึ้นเราศรัทธาแล้วแต่ว่าเราต้องการเหตุผลเพื่อทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันก็เทียบเคียงได้กับกรณีของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ร็อบบีอารินีกัยฟะตุฮิลเมาตาโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นเถิดอิทธิฤทธิ์ของพระองค์เดชานุภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพคนตายได้อย่างไรนะครับไม่ได้หมายความว่าอิบรอฮีมไม่มั่นใจในกุดรอเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะครับอิบรอฮีมมั่นใจอยู่แล้วแต่ต้องการให้ประจักษ์ด้วยสายตาให้ได้เห็นนะครับเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ถ้าพี่น้องมีพื้นฐานของความศรัทธาอยู่แล้วพี่น้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับในตำราในคำอธิบายของบรรดานักวิชาการพี่น้องจะยิ่งเห็นความงดงามความยิ่งใหญ่เดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นฉะนั้นคงเป็นคำตอบที่คงจะทำให้พี่น้องได้เข้าใจและสบายใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ตอบทุกรายคลายทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาได้เวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. คุณฟาติมองอกงามไกรสินคุณฟาติมองอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์สีนวลสำลีและฮัจญะห์สีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกัน

0: ลฮัจจีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮัจจีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุลอีมานวาริซุนนะบ้านป้อมอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอุดมมันชูหรือยีแวนายอุดมมันชูหรือยีแวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุนีรบ้านหมาเกาะบนกรุงเทพกรีฑาซอย18สะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะฮ์ขันทะละฮัจญะฮ์ฟาติมะฮ์ขันทะละอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีดขันทะละจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมาดีนะตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: หลายคนคงเคยเจอปัญหาตากแดดและปวดหัวโดยเฉพาะช่วงเที่ยงหรือบ่ายที่แดดแรงจัดอาการปวดหัวหนักหัววิงเวียนหรือแม้กระทั่งคลื่นไส้เป็นลมเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังเผชิญกับความร้อนเกินไปเมื่ออุณหภูมิรอบตัวสูงร่างกายจะพยายามระบายความร้อนสมองไวต่อความร้อนจะทำงานหนักจนเกิดอาการต่างๆเช่นปวดหัวใจเต้นแรงเหงื่อออกมากหรือบางทีก็ไม่มีเหงื่อเลยแล้วจะแก้ไขอย่างไรรีบหาที่ร่มดื่มน้ำเปล่าเย็นเล็กน้อยประคบเย็นที่หน้าผากหรือท้ายทอยแล้วนอนพักในท่าศีรษะสูงหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัดหรือกาแฟเพราะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลอยากให้ร่างกายทนแดดได้ดีขึ้นฝึกออกแดดทีละนิดช่วงเช้าดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงและสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศดีแดดแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นจำไว้ว่าแดดแรงอย่าประมาทรู้วิธีรับมือไว้สุขภาพปลอดภัยกว่าที่คิดสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: อย่าเพิ่งหมดหวังในความเงียบของอัลลอฮ์เพราะในทุกความเงียบพระองค์กำลังทำงานเพื่อหัวใจของเราเสมอเพียงแค่รอด้วยศรัทธาและเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ย่อมดีกว่าสิ่งที่เราวิงวอนเสมอที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณซูเราะห์อัลฮัชร์อายะห์ที่1

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดโอ้บ่าวของข้าผู้ที่ล่วงเลยต่อตัวของตัวเองอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษต่อบาปทั้งมวลแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่53พระองค์ไม่เพียงให้อภัยแต่ยังทรงเปิดโอกาสให้กลับตัวเสมอแม้จะทำบาปใหญ่เพียงใดก็อย่าสิ้นหวังตราบใดที่ยังมีลมหายใจเป็นอายะห์ที่มอบความหวังให้กับผู้ที่รู้สึกผิดหรือหลงทางในชีวิตวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาวะบาดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราได้พูดคุยกันถึงเหตุและก็ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะพูดกันอยู่หลายช่วงตอนด้วยกันนะครับทางนี้ก็เนื่องจากว่าสาเหตุที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะเนี่ยมีอยู่มากมายทีเดียวเลยนะครับก็หวังว่าเราคงจะมีส่วนได้รับอัฟลาห์ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะไม่สาเหตุใดก็สาเหตุหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะไม่อาจกระทำหรือปฏิบัติได้ครบทุกสาเหตุก็ตามก็ขอให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งสาเหตุเพื่อเราจะได้มีส่วนในคำว่าอัฟลาฮะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรามาดูอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยับยั้งนะครับมือของเราหรือพฤติกรรมของเราจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับฟิตนะทั้งหลายสิ่งเรื่องสับสนวุ่นวายความเสียหายทั้งหลายเนี่ยเรายับยั้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ได้รับความอันฟะลาห์ได้รับความสำเร็จนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราทราบกันดีนะครับว่าฟิตนะห์ความสับสนวุ่นวายความเสียหายความพินาศเนี่ยฟิตนะห์เนี่ยรังแต่จะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับทั้งบุคคลสภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีสติมากพอที่จะไม่เข้าไปสนับสนุนไม่เข้าไปส่งเสริมไปยุ่งเกี่ยวหรือไปดำเนินการเองนะครับฟิตนะห์นะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือความวุ่นวายความเสียหายนะครับเนี่ยอย่างเช่นว่าเขาอยู่กันดีๆก็ไปก่อฟิตนะห์ไปก่อความวุ่นวายก่อความระส่ำระส่ายนะครับเอาเช่นเอาเรื่องเท็จเรื่องโกหกเอาหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมข่าวปล่อยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความระส่ำระสายสร้างความวุ่นวายในสังคมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีสติมากพออีมานของเขาจะต้องกล้าแกร่งพอที่จะยับยั้งตัวเขานะมือของเขาปากของเขาไม่ไปสนับสนุนไม่ไปส่งเสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในอดีตเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เราพบว่ามีฟิตนะห์เกิดขึ้นในหมู่คงในหมู่ซอฮาบะห์ที่ยังพอมีชีวิตอยู่อย่างเช่นในยุคอุมาวียะห์เนี่ยนะครับยุคอุมาวียะห์ก็มีสิ่งที่เราพอจะคาดเดาพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่ซอฮาบะห์ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าความขัดแย้งในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยท่านนบีแต่ว่าในตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามีที่อ้างอิงมีที่กลับนะครับคือนั่นคือกลับไปสู่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วการเหตุการณ์เรื่องราวที่จะแต่เดิมนั้นมีแนวโน้มว่าจะนำไปสู่ความจากความเข้าใจไม่ตรงกันความแตกแยกทางความคิดอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกกันเลยเนี่ยในยุคที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เนี่ยก็ไม่เกิดการแตกแยกก็เพียงแต่ว่าความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นเท่านั้นเองแต่พอมาในยุคหลังในระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีความขัดแย้งก็เริ่มมาจากความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งความแตกแยกกันนะครับทีนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยพูดเอาไว้นะเคยพูดเอาไว้นะครับถึงแม้ว่า ในยุคในช่วงที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องราวอย่างนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ท่านนบีก็เคยพูดเหมือนเป็นการปรามเป็นการป้องกันเอาไว้ไวลุลลิลอาระบีมินชัรรินกอดิกตะรบะอัฟละฮ์มันกัฟฟะยาดาหูความวิบัติความหายนะเกิดขึ้นประสบแก่คนอาหรับนะเนื่องจากความชัรจากความชัดจากความเลวร้ายที่มันขยับใกล้เข้ามาทุกทีอย่างมากนะแท้จริงมันได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วเราซูลก็พูดว่าประสบความสำเร็จผู้ที่ยับยั้งมือของเขาไว้มันกัฟฟะยะดาหูผู้ที่ยับยั้งมือของเขานั่นก็คือไม่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ชัรเนี่ยให้ความเลวร้ายหรือฟิตนะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นนะครับนะเขายับยั้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมหรือยิ่งร้ายไปกว่านั้นเข้าไปดำเนินการซะเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดบอกเอาไว้ก็คล้ายกับเป็นการหรือเราจะเรียกว่าเป็นการทำนายว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชาติอิสลามของเราดังนั้นคนที่หวังความสำเร็จหวังชัยชนะและเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอัลลอฮฺอักบัรนั่นก็แสดงออกถึงว่าความสำเร็จที่จะได้รับในมุมมองของอันอิสลามเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียกว่าความดีงามเช่นละมาถือศีลอดใจซะกาตทำฮัจญ์อันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟารดูครบถ้วนเรียบร้อยสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆพยายามเก็บมาทำปฏิบัติหมดเลยก็ยังอยากจะบอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เราช่วยกันสกัดกั้นฟิตนะห์ความเลวร้ายความเสียหายเราช่วยกันสกัดกั้นเราอย่าไปสนับสนุนเราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็จะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสำเร็จเกิดชัยชนะได้ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะโดยส่วนตัวเราและที่สำคัญอย่างยิ่งชัยชนะของอุมมะชัยชนะของประชาชาติอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปดำเนินการไปกระทำฟิตนะห์หรือไปสนับสนุนฟิตนะห์ความสับสนวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมให้แพร่กระจายมากขึ้นในสังคมชัยชนะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความพ่ายแพ้และก็ความล้มเหลวซึ่งผลร้ายของมันเนี่ยเราเองก็อาจจะมีส่วนได้รับไปด้วยนะครับถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ที่ดำเนินการผู้ที่กระทำเองก็ตามอย่าลืมนะครับว่าเมื่อความเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อบลาเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราพบว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ทำผิดทำบาปเพียงเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์บอกกับพวกเราไว้แล้วในอัลกุรอานว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะซอละมูมิงกุมคอซพวกท่านทั้งหลายจงกลัวฟิตนะห์นะความเลวร้ายหรือภัยพิบัติซึ่งมันจะไม่ประสบมันจะไม่โดนแก่คนที่ซอเลมคนที่อธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อบลอเมื่อภัยพิบัติเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยโดนกันอย่างทั่วหน้านะครับโดนกันอย่างทั่วหน้าเลยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเคร่งคัดครอบครัวเรานี่เคร่งคัดมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจต่อสังคมปล่อยให้ความเลวร้ายความชั่วลอยนวลอยู่ในสังคมเราไม่สกัดกั้นไม่ยับยั้งเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราทำเป็นไม่สนใจเราทำเป็นไม่ใส่ใจเราบอกว่าไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราไม่ใช่บ้านของเราเราไปทำเป็นไม่สนใจอย่าลืมนะครับว่าเมื่อบัลลอภัยพิบัติเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะโดนกันทั่วหน้านะซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์มาแล้วในยุคสมัยก่อนๆ ก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะก็คือกัฟฟุลอาดาฟินฟะตันฟิลฟิทันยับยั้งมือนะครับในสถานการณ์ที่เกิดฟิตนะเกิดความเลวร้ายเกิดความเสียหายในสังคมเรายับยั้งไม่ไปสนับสนุนและเขาไม่ไปดำเนินการเองหวังว่าสิ่งนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับความสำเร็จทำให้ได้รับความอัฟละ ความสำเร็จและก็ชัยชนะครับกับคราวนี้ก็ขอจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัลลอฮฺ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: อิซัสซะมาอ์ฟะตะรัตวะอิซัลกะวาคิบุนตะซะรัตวะอิซัลบิฮารุฟุจ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องของบานีอิสรออีนนะครับหรือว่าเรื่องของที่มาที่ไปของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับเขาจะแยกว่าสาบับนูซูลนะครับมูลเหตุในการพระราชทานอายะมูลเหตุในการพระราชทานซูเราะห์เนี่ยนะครับมันอะไรมันเรื่องนึงส่วนสาเหตุในการตั้งชื่อของซูเราะห์เนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ประทานอายะนี้ลงมาอย่างเนี้ยนะครับเช่นขอนำเรียนนะครับกับพี่น้องก่อนว่าในซูเราะห์อัตตอบะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์หนึ่งให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับชื่อซูเราะห์ตอบะห์ก็ชื่อนะครับทำไมถึงชื่อซูเราะห์ตอบะห์อันนี้นะครับเราคงต้องคุยกันโอกาสหลังแต่ว่าตัวนี้จะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยแยกมูลเหตุในการพระราชทานสาเหตุในการพระราชทานอายะห์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอัลลอฮ์ถึงได้พระราชทานซูเราะห์นี้มาหรืออายะห์นี้มาหรือทำไมอัลลอฮ์ถึงได้เอาชื่ออัลบะกรอไปตั้งหรืออันฟีนไปตั้งเป็นชื่อของบทเป็นชื่อของซูเราะห์อันนี้เขาเรียกซาบาบุตตัสมียะแปลว่าเหตุในการเรียกชื่อคนละเรื่องนะครับว่าระหว่างสาเหตุในการประทานกับสาเหตุในการเรียกชื่อคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในตอนที่หนึ่งตอนที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเพราะอะไรอัลลอฮ์ถึงได้เรียกซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ชื่อว่าเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยไปตั้งว่าเป็นหัวบทแล้วเรียกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แต่ไม่ใช่มูลเหตุนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมีมูลเหตุในการพระราชทานเนี่ยมากมายเลยเพราะแต่ละอายะนะครับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเพราะเป็นซูเราะห์ที่ยืดยาวเป็นซูเราะห์ที่มี280กว่าอายะนะครับ3ยุซนะครับ3ยุซกว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละอายะห์ก็เป็นอายะห์ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นในแต่ละอายะห์เนี่ยจะมีนะครับเป็นกิฏอะห์ว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ประทานอายะห์นี้เนี่ยให้มามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอัลเลาะห์ถึงได้ประทานนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องรวมๆว่าทำไมถึงชื่อซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็คือสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วแต่ว่ามูลเหตุในการพระราชทานที่เป็นมุตฟัรริกอที่เป็นอายะนี้ทำไมประทานมาอายะนี้ทำไมประทานมาประทานมาให้กับใครอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับคนละเรื่องกันเช่นสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้นำเรียนกับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับความชัดเจนตรงเนี้ยนะครับเช่นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานมาในซูเราะห์อัตตอบะห์เนี่ยบอกว่าวะลาตุซัลลีอะลาอะฮะดิมินุมมาตะอะบะดันนะวะลาตะกุมฟีกอบรีฮีวะมาตุวะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะมาตุวะฮุมฟาซิกูนะครับอายะนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจะต้องไม่ไปละหมาดและเจ้าจะต้องอย่าจะต้องไม่ไปยืนบนหลุมศพของคนหนึ่งคนใดที่ตายไปนะในสภาพที่เขานั้นกาฟารูบิลลาห์เขาปฏิเสธอัลลอฮ์ วามาตูวาวาหุ่มฟาสิกูนตายเป็นในสภาพที่เป็นคนปฏิเสธฟาสิกูนเป็นคนฟาสิกเป็นคนเลวเป็นคนที่ไม่รับไม่ฟังนะครับการเรียกร้องของเจ้านะครับเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบานอัตลาประทานอายะนี้ลงมาก็เนื่องจากว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนนั้นเสียชีวิตพอเสียชีวิตลูกชายชื่ออับดุลลอฮ์เหมือนกันก็ไปหานบีบอกกับนบีว่านบีขอเสื้อบุรดาขอเสื้อไป

บีไปละหมาดให้กับพ่อของฉันหน่อยนบีก็จะไปนะครับแต่ในขณะที่นบีจะไปเนี่ยอุมัรเป็นคนที่ทานท่านนบีว่านบีจะไปเหรอนบีลองคิดให้ดีสินะครับแต่ในความเป็นนบีที่เป็นผู้ทรงเมตตานบียุรรอห์มานนบีที่เมตตานบีไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอายะห์กุรอานลงมาห้ามว่ามูฮัมมัดอย่าไปละหมาดนบีเพิ่งจะหยุดเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่ามูลเหตุในการพระราชทานว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามนบีไม่ให้ละหมาดพอเราไปดูว่าที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้นบีละหมาดเนี่ยไม่ให้ไปยืนที่หลุมด้วยไม่ให้ไปขอดูอาไม่ให้ไปทำอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าศพนั้นคือศพของอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูลเป็นมุนาฟิกีนเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับนบีนะครับตั้งแต่ในยุคที่นบีตั้งแต่อับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูลยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามที่จะลิสเครดิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์กุรอานมานบีถึงได้หยุดอันนี้เราเรียกว่ามูลเหตุในการพระราชทานสาเหตุอะไรอัลลอฮ์ถึงได้ห้ามไม่ให้นบีละหมาดเราพอเราไปศึกษามูลเหตุเราก็เลยรู้อ๋อนี่ไงนะแล้วเราก็อะไรเข้าใจเรื่องราวของมันนะครับอันนี้มูลเหตุนะส่วนสาเหตุในการเรียกชื่อคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเรากำลังอยู่ในเรื่องเล่าของวัวในยุคของบันิอิสราเอลซึ่งอัลลอฮ์เอาชื่อของวัวเนี่ยเอาชื่อของซูร้อนเนี่ยนะครับเอาเรื่องราวของวัวตัวเนี้ยไปตั้งไว้เป็นหัวบทว่าเป็นซูร้อนบากรอตรงนี้เราไม่เรียกว่าซาบับนูซูลแต่เราเรียกว่าซาบับตัสมียะเราเรียกว่าซาบับตัสมียะเหตุในการที่อัลลอฮ์เรียกชื่อสุรนี้ว่าสุรบกรอเดี๋ยวไม่ต้องจะถามอะไรเพราะว่าบรรดามุชริกีนเนี่ยนะครับบรรดาคนที่ชอบที่จะใส่ไข้อัลกุรอานเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งข้อสังเกตแล้วเขาก็จะบอกอัลลอฮ์นี่ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอะดอมวะอัจัลนะผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรแต่ดูเวลาพูดในกุรอานเล่าเรื่องมดเล่าเรื่องยุงเล่าเรื่องแมงวันเล่าเรื่องช้างอัลลอฮ์ต้องการอะไรยกนิทัศน์ยกอุทาหรณ์พวกนี้มาเนี่ยต้องการอะไรสร้างเล่ากล่าวว่าสร้างฟากฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินแต่ว่าในกุรอานดูเล่าเรื่องวัวอย่างเงี้ยนะครับอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์อันกุรอานลงมาว่าอินนัลลอฮะลายัสตะฮีอายะฮ์รีบามาซาลัมมาบะอูดะตันฟะมาฟาวกอฮาแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ทรงละอายในการที่จะยกนิทัศน์อุทาหรณ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆในอัลกุรอานนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องลิ้นเรื่องยุงเรื่องไรเรื่องแมงวันของที่เรามองไม่เห็นโดยกับตาเปล่าอัลลอฮฺไม่อายและอัลลอฮฺก็บอกว่าฟาอัมมัลละซีนะอามานูบรรดาส่วนบรรดาผู้ที่เขาอีมานนั้นฟะยะลามูนะอันนะฮุลฮักกุมิร็อบบิฮิมพวกเขาก็จะรู้ว่าที่อัลลอฮ์ยกนิทัศน์อุทาหรณ์ไอเรื่องเล็กๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่าอะไรล่ะเขาก็จะรู้ว่าอันนะฮุลฮักกุมิร็อบบิฮิมเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลจากพระเจ้าของเขานะฟะอัมมัลละซีนะกะฟะรูส่วนคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับคนที่ไม่เชื่อไม่ฟังเป็นไงล่ะฟะยากูลูนะพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่ามาซาอารอดัลลอฮูบิฮาซามัสลาอัลลอฮ์นี่ต้องการอะไรต้องยกนิทัศน์ยกอุทาหรณ์ไอเรื่องพวกนี้มาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรต้องการอะไรเดินยกเรื่องยุงยกเรื่องแมงวันยกเรื่องแมงมุมพูดออกมาเนี่ยนะอัลลอฮ์ต้องการอะไรเนี่ยอันนี้คนปฏิเสธเขาจะถามจะไม่เข้าใจแต่คนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เข้าใจเลยว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรว่านี่มันเป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้แยกกับพี่น้องก่อนนะครับว่าสาเหตุในการประทานพระราชทานอายะห์นั้นเรื่องหนึ่งที่นักวิชาการตัฟซีรได้แบ่งเอาไว้และสาเหตุในการเรียกชื่อแต่ละซูเราะห์นั้นอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้บอกเอาไว้พี่น้องครับอันนี้ซูเราะห์บักเราะห์พี่น้องก็คงเข้าใจแล้วนะว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงได้เอาเรื่องของอัลบักเราะห์ที่แปลว่าวัวเนี่ยไปตั้งเป็นหัวบทเอาไว้ในซูเราะห์ที่2ต่อจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พี่น้องครับแล้วเราได้อะไรจากเรื่องที่อัลลอฮ์ได้เล่ากล่าวเอาไว้ถึงบันิอิสราเอลคนนี้นะครับอ้าวเขาบอกว่า

0: เรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเรื่องของวัวที่บรรดาอิสราเอลไปถามนะครับถามนบีมูซาว่าเนี่ยมีญาติถูกฆ่าตายถูกสังหารอยากจะรู้ว่าใครลองถามอัลลอฮ์ให้หน่อยสิอัลลอฮ์ก็บอกพอบอกอย่างนี้มันก็ถามจะต่อไปอย่างนี้พอบอกขนาดบอกอายุมันก็ถามแล้วสีอะไรพอบอกสีแล้วมันก็บอกว่าเอาให้ชัดสิยังไม่ชัดเอาให้ชัดหน่อยเพราะวัวนี่มันก็คล้ายกันทั้งนั้นเอาสีอะไรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องไปเนี่ยเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเราได้รับข้อคิดได้รับวิทยาปัญญาอะไรอีมานของเรามันเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่บัวของบรรดาอิสราเอลที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้เนี่ยนะครับรวบรวมเอาไว้ถึงฟาวาเอตอันอีมานียะคือประโยชน์ในการที่จะสร้างสรรค์ให้อีมานของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ข้อชี้แนะที่เป็นสิ่งที่จะมาอบรมนะบ่มจิตใจของเราเนี่ยนะครับมากมายเลยที่สามารถที่จะสรุปได้นะครับประการที่หนึ่งก็คือที่เรื่องเล่าที่เราได้ร่ำเรียนได้ศึกษาได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยประการที่หนึ่งที่เราได้รับก็คือบายานุกุดรติลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเรื่องนี้ได้อธิบายถึงพระมหาเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งที่อะไรไม่มีคนหนึ่งคนใดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมากำหนดขอบรั่ววางขอบเขตวางกรอบให้ได้เดชานุภาพของอัลลอฮฺไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีกรอบนะครับอันนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นไม่ทรงอะไรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่ในอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ที่จะมาให้ความหมดเขาเรียกไร้ให้อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีไร้สมรรถภาพคือเป็นผู้ที่อ่อนแอจากการที่จะเป็นพระเจ้าพอเวลาเล่าเรื่องนี้นะครับเวลาเราฟังเรื่องนี้สิ่งที่ได้รับก็คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นั้นไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนหน้าผืนแผ่นดินหรือฟากฟ้านั้นจะมาทำให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นอ่อนแอได้นะครับเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟาวะอาลากุลลิชัยอิงกอดีรพระองค์ทรงมีเดชานุภาพเหนือทุกๆสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้ชัดเจนเลยแล้วก็มีเรื่องที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนและจุดประสงค์ของเรื่องนี้ที่อัลลอฮฺเล่าความต้องการของเรื่องนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับว่าดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อะไรอะฮยัลกอติลสามารถที่จะฟื้นคืนชีพคนที่ตายไปแล้วนั้นขึ้นมาได้บะดะมาตีฮีหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะหลังจากที่เขานั้นได้ตายแล้วอันนี้ชี้เห็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺนะครับว่าตายไปแล้วอัลลอฮฺทำให้ฟื้นขึ้นมาได้ไหมได้นี่ไงเรื่องนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะบรรดาอิสราเอลคนนี้พอตายไปแล้วนะครับอัลลอฮ์ใช้เชือดวัวพอเชือดวัวมาแล้วเอาเศษเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของวัวที่เชือดมาเนี่ยเอามาตีนะครับมาตีแล้วผู้ที่ตายก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วก็มาบอกว่าใครนะครับนะว่าอันตะกะฮูบินฮักแล้วก็จะมาพูดความจริงนะครับว่าอันตะกะฮูบินฮักกินมูบินอัลลอฮฺสุตาลาก็จะให้ผู้ที่ตายผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ถูกฆ่านั้นมาพูดนะครับถึงสาเหตุที่เขาได้ตายมาอธิบายให้เขาได้ให้คนที่เป็นได้รู้อันนี้คือหนึ่งนะครับว่าชี้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺไม่ใครก็มาปิดกั้นหรือมาทำให้อัลลอฮฺนั้นอ่อนแอนะครับไร้สมรรถภาพได้ไม่มีนะการมีเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีขอบไม่มีเขตจำกัดนะครับประการต่อมานะครับบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นอัมบียะอะลัยฮิมุสสลามมะซูมูนนะบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมะซูมูนเป็นมนบีที่อะไรมะซูมูนมินันคอตะวัซซุลัลนะเป็นผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองจากความผิดนะและก็การผาดพังนะความต่ำต้อยทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่ามูนัสซาฮูนาอานิสิฟาติซามีมาแล้วก็นบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มูนัสซาฮูนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองจากลักษณะที่ถูกตำหนิทั้งหลายทั้งปวง นะครับไม่นบีมูซาเป็นไงพอไปถามถ้าหากว่านบีมูซาตอบไม่ได้พี่น้องบันิสรินอะไรแล้วเป็นนบีถามแค่นี้ก็ตอบไปได้แล้วจะมาคุยว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์สุบานตะลาก็อะไรเขาเรียกค้ำประกันหรือการันตีนบีมูซาให้โดยบอกนบีมูซาว่าให้ชี้แนะไปเลยมาถามให้มาเพราะมาบอกเรากอลุดกอลุดดองอุลนารบบกะอยู่บายิลนานะให้มาบอกสิว่าเอายังไงวัวจะทำยังไงดีให้บอกหน่อยนะว่าคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเป็นใครนะครับถ้านบีมูซาบอกไม่รู้นะครับบอกเหมือนกับคนที่ชอบพูดคำนี้เป็นติดปากนะครับบอกไม่รู้นะไม่รู้นบีก็จะถูกคอรหาได้ว่าอะไรเป็นนบีถามแค่นี้ไม่รู้นะครับแต่นี่อัลลอฮฺตะอาลาทรงการันตีทรงค้ำประกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปลอดภัยจากข้อผิดทั้งหลายทั้งปวงจากลักษณะที่ถูกตำหนินะครับประการต่อมานะครับเขาบอกว่าอันนัสูอาละฟีมาลาอยู่ฟีดูฟีกอลีลินเวลากาซีลินเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยนะจะต้องถามในสิ่งที่อะไรไม่ใช่ถามในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถามเพราะอยากจะถามไม่ได้ถามเพราะอยากจะรู้ขอเพราะอยากจะถามอยากจะลองอย่างเงี้ยนะครับถามว่าพี่น้องว่ามีคำพูดหนึ่งนะครับที่อาจจะบรรดานักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่ใช่หะดีษนะครับมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่หะดีษนะบอกว่ามีว่าโดยกล่าวถึงท่านนบีว่านบีเนี่ยบอกว่าอุลามาอุอุมมะตีกะอัมบิยาอีบานีอิสรออีลนะครับนบีบอกว่าอุลามาอุอุมมะตีนะครับบอกว่าบรรดาอาเลมบรรดานักวิชาการที่เป็นประสบนิกรของฉันเป็นอาณาราชประชาเป็นอาณาประชาราชของฉันเนี่ยนะก็อัมบียาอิบานิอิสราอีลเหมือนกับบรรดานบีของบรรดาบานิอิสราอีลถามว่านบีเอาอุลามาเอานักวิชาการในยุคของท่านเนี่ยไปเปรียบกับนบีในยุคบานิอิสราอีลเนี่ยเอาไปเปรียบแง่ไหนล่ะแง่ที่ถูกถามไงเห็นไหมเพราะว่าอะไรล่ะถามจริงๆเพราะทำไมถามคนนี้พอถามคนนี้แล้วถามมันจะยังไงไปถามคนนั้นที่ไปถามเนี่ยไม่ได้ถามเพราะอยากจะรู้หรอกถามเพราะอะไรถามเพราะอยากจะถามเพราะอยากจะเทียบว่ามันตรงกันไหมวะดูสิไอ้นี่มันอยู่ค่ายเดียวกันนะมันอยู่ช่องเดียวกันนี่มันตอบตรงกันหรือเปล่าวะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นนบีจึงพูดเอาไว้นะครับว่าประชาชาติอุลามาในยุคประชาชาติของฉันนั้นเหมือนกับบรรดาอัมบียะเหมือนกับบรรดานบีของบันิอิสราอีลเพราะนั้นบรรดาบันิอิสราอีลถามจริงๆเห็นไหมถามนะฟีมาลาอยู่ฟีดูฟีก่อนลีลินเวลากาซีก็บอกว่าคำถามเนี่ยนะจะมีในคำถามนี่ก็จะเป็นคำถามในถิ่นที่ลายอยู่ฟีดไม่มีประโยชน์อะไรฟีกอลีนเวลากระซีดไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยก็ไม่มีหรือจะเป็นส่วนมากก็ไม่มีเวลายุคนี้มีนั่นฮักกิชัยอาและที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ได้จะมาพอเพียงมาให้อะไรหยุดยั้งจากพอเพียงจากความจริงได้เลยนะลาคอยรฟีแล้วก็ไม่มีความดีอะไรนะครับที่ถามกันเนี่ยบัลกอดยาตารัตตบาอะไลฮิมินันนาตาอิยิมาลายะมิดูนะอุกบาหูที่สำคัญที่สุดก็คือที่สุดแล้วเนี่ยจุดจบก็คือว่าไม่ได้รับการสรรเสริญอะไรด้วยจากคำตอบนั้นคือถามนะถามแล้วก็มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในเชิงของนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยพี่น้องครับ เรื่องของบันิอิสราอีลทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อัลอิลมูบิฮีลายัมฟะนะครับในบางเรื่องอะนะอัลอิลมูบิฮีลายัมฟะเขาบอกว่าการที่เราจะไปรู้เรื่องเนี้ยลายัมฟะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรวัลยะลูบิฮีลายะดุรและถ้าหากว่าเราไม่รู้มันก็ไม่ได้เป็นโทษอะไรเช่นเราจะถามว่าหมาของอาลุนกาฟีเนี่ยสีอะไรเราจะไปถามอุลามาให้อุลามาตาเลือกหากันเราไปดูซิว่ามีคนมาถามอยากจะรู้ว่าหมาของพวกอาลุนกาฟี่ที่ไปนอนอยู่ตัวนั้นมันสีอะไรวะมันเป็นหมาพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าอัลลอฮ์จะถามเราหรือในวันกิยามะฮ์เปล่าอัลลอฮ์เล่าว่ามีหมาตัวหนึ่งกันแล้วกันมีมนุษย์นะ6-7คนละวะซามินุฮุมกันบูฮุมแล้วก็มีอะไรมีหมาไปรวมกันแล้วจำนวน8 แล้วเราจะไปถามทำไมเพราะฉะนั้นถามในสิ่งที่รู้ก็ไม่มีประโยชน์และถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นโทษเราก็ไม่ต้องไปถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบันีอิสราเอลเนี่ยจึงเป็นข้อคิดให้กับเราว่าถามเรื่องเล็กเรื่องน้อยถามเพื่อที่จะให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัตินะครับอันนี้คือบางส่วนที่เราได้รับนะครับเป็นประโยชน์จากการที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของบันีอิสราเอลเรื่องของวัวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพี่น้องถ้าหากว่ามีอะไรที่จะเสริมนะครับคงจะต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวถนนอรุณอมรินทร์ธนบุรีสอบถามฮัจญีอิสมาอีลพี่ชายหรือคุณสมชายบัวหลวงโทร0879777235 0879777235อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนพันเตหรือคุณฟีรีนนายยาซีนพันเตหรือคุณฟีรีนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาลาคลอง9หนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณฟาติมองอกงามไกรสินคุณฟาติมองอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์สีนวลสำลีและฮัจญะห์สีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกันในเวลา17นาฬิกาณมัสยิดเจมีอุนอิควานบ่อตะโล่วังน้อยอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอุดมมันชูหรือยีแวนายอุดมมันชูหรือยีแวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุนีรบ้านหมาเกาะบนกรุงเทพกรีฑาซอย18สะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมอห์ขันทะละฮัจญะห์ฟาติมอห์ขันทะละอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีกขันทะละจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมาดีนาตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองฮัจญีชุโกตหรือคุณสมัยเต่าทองอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของกีซีนและโตบอเต่าทองจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอีมานวาริสุนนะบ้านป้อมอยุธยานาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปราน และตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์อุปมาบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตและพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบประหนึ่งเช่นกับลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมาหมู่ชนที่ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์มันช่างชั่วช้าจริงๆและอัลลอฮ์จะไม่ชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้อธรรมซูเราะห์อัญญุมอะห์อายะห์ที่5
7: หวังความพอใจจากอัลลอฮ์อิสลามชอบให้ทําซอดาเกาะห์ถือว่าเป็นการทําความดีที่สําคัญมีผลบุญต่อเนื่องเป็นการให้ด้วยความสมัครใจเพื่ออัลลอฮ์และให้โดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์และรอผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์การทําซอดาเกาะห์จึงเชื่อมโยงใกล้ชิดกับศาสนาทั้งหลักคําสอนและหลักศรัทธาทําซอดาเกาะห์หวังในความพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ออกซะกาตให้ผู้มีสิทธิ์รับ8จำพวกเป็นซอดาเกาะห์วาญิบไม่ออกบาปส่วนซอดาเกาะห์ธรรมดาหรือไม่ใช่ซะกาตเป็นมุสตะฮับส่งเสริมให้ทำทำซอดาเกาะห์จะลบความผิดบาปเหมือนน้ำดับไฟ
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ตัฟซีรอัลกุรอาน
1: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการนะครับทางวิทยุเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับผมได้รับเสียงตอบรับนะครับจากพี่น้องในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านนะครับบางท่านนี่เป็นช่างตัดผมนะครับเปิดรายการวิทยุเสียงอิสลามหรือเสียงสันติตลอดทั้งวันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของศาสนาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องบางคนเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับก็ติดตามเวลาเจอหน้าผมนะครับเวลาที่ไปบรรยายสถานที่ไหนๆก็ตามเนี่ยนะครับก็จะพูดอยู่ตลอดนะเมื่อเช้ายังฟังอยู่เลยเมื่อคืนยังฟังอยู่เลยนะครับวันนี้ได้เห็นตัวจริงอัลฮัมดุลิลละห์ก็รู้สึกนะครับดีใจที่พี่น้องได้มีโอกาสติดตามรับชมและก็รับฟังนะครับในส่วนของเสียงอิสลามหรือว่าเสียงสันติแห่งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับพี่น้องได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในการฟังเรื่องราวของศาสนาผ่านทางช่องทางนี้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เร็วๆนี้ก็คงจะได้มีงานใหญ่ที่จะให้พี่น้องได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับกลับมาพบกับท่านพี่น้องเราก็ยังอยู่ในซูเราะห์อาบาซานะครับอยู่ในซูเราะห์อาบาซาวันนี้เราอยู่ในองค์การที่17นะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ในองค์การที่1จนกระทั่งถึงองค์การที่16นะครับหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยกันไปนะครับในตัฟซีรในองค์การที่15บิอัยยิชัยบิอัยบีไอดีซาฟารอกีรอมิมบารอรอนะครับด้วยมือของบรรดามาลาอิกะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดามาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรมนะครับอันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรง นะครับเทิดทูนหรือว่าให้เกียรติบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาคัมภีร์ของพระองค์ได้ให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับแล้วก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นะครับต้องการอยากจะเรียนรู้อยากจะฟังเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็มหาทัดดาบีในขณะเดียวกันนะครับก็มีชายตาบอดนะครับที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบเนอุมมีมักตูมก็ได้มาหาท่านนบีมีความประสงค์อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาเรื่องราวของศาสนาแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการเมินเฉยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงติ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงต้นๆของซูเราะห์อับาซานะครับในวันนี้เราจะมาเริ่มกันนะครับในองค์การที่17ของซูเราะห์อับาซาพี่น้องท่านใดนะครับที่มีอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือในสามารถที่จะเปิดแล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะมาเริ่มกันในองค์การที่17นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุติลัลอินซานุมาอักฟะรนะครับพี่น้องครับอายะนี้เป็นองค์การสั้นๆเป็นอายะสั้นๆนะครับที่พวกเราสามารถที่จะนำไปสู่การท่องจำกันได้ไปดูคำว่ากูติล่านะครับกูติล่าเป็นคำที่เป็นคำกิริยานะครับคำกิริยาซึ่งเป็นอดีตการที่เขาเรียกว่าฟิอลุมาดินมับนิยุลิลมัจฮูนนะครับกูติล่าเพราะว่าทำไมถึงเป็นมับนิลิลมัจฮูนมับนิลิลมัจฮูนคืออะไรคือคำกิริยาที่มีสระตายตัวเป็นนะสระที่มิได้ระบุไม่ได้บ่งบอกถึงผู้ที่เป็นประธานในประโยคนี้คำว่ากูติล่านี่นะครับมาจากคำกิริยาที่มาจาก3อักษรก็คือกอตาล่ากอตาล่าแปลว่าฆ่าแล้วนะครับยักตูลูแปลว่ากำลังฆ่าหรือกำลังสังหารนะครับแต่พอเป็นกูติล่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับความหมายก็เปลี่ยนเลยนะครับความหมายก็เป็นถูกสังหารหรือว่าถูกฆ่านะครับในที่นี้นะครับนักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ก็ได้อธิบายคำไว้ว่าเนี่ยเป็นคำกิริยาที่เป็นอดีตการแล้วก็อยู่ในคำที่ไม่ได้กล่าวถึงประธานในประโยคนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาประธานในประโยคนี้นะครับในสำนวนของภาษาอาหรับแต่ถามว่าในประโยคแต่ละประโยคนั้นมีประธานมีกรรมมีกิริยานะครับแล้วประธานไปอยู่ไหนเป็นที่รู้กันนะครับประธานในประโยคนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องดูนะครับกูติลอินซานูอินซานูนะครับอินซานุนก็แปลว่ามนุษย์นะครับคำว่าอินซานุนตรงนี้อ่านเป็นสระมัรฟัวหรือว่าเป็นสระดอมมะนะครับสระอูนะกูติลอินซานทำไมถึงอ่านเป็นสระอูล่ะเพราะคำกิริยาก่อนหน้านั้นนะครับนะครับเป็นคำกิริยาที่ผมบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าไม่มีประธานในประโยคนะครับแต่ว่ากูติลอินซาแปลว่ามนุษย์นี้ถูกฆ่าเสียนี่ก็ดีอ้าวนะครับมนุษย์ถูกฆ่าแล้วใครจะเป็นผู้ที่ทำการฆ่ามนุษย์หรือว่าสังหารมนุษย์ล่ะครับแน่นอนเป็นการพูดเปรียบเปยนะครับเป็นการกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เหมือนกับว่ากำลังจะตำหนินะครับมนุษย์นะกำลังจะแสดงความโกรธคิ้วนะให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยแหมมันช่างดื้อดึงเหลือเกินคนอะไรนี่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเหมือนกับภาษาบ้านเราที่เราพูดคุยเวลาที่เราจะดุลูกดุหลานเนี่ยนะครับแหมปฏิเสธนี่ก็ดีมั้งนะครับประมาณนี้พี่น้องครับอันนี้คือสำนวนภาษาไทยแต่ในสำนวนภาษาอาหรับก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกว่ากูติลันอินซานุมาอักฟะรออักฟะรอดูคำว่ามานะครับมาตรงนี้นะครับนักวิชาการก็บอกว่าเป็นอิสมุนอิสติฟฮามเป็นคำนะครับเป็นคำนามที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงต้องการที่อยากจะตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามอักฟะรออักฟะรอตั้งคำถามกับบรรดาผู้ที่เป็นมนุษย์นะครับคำว่าอักฟะรอยุกฟิรุนะครับเป็นคำกิริยาที่เป็นอดีตการแล้วก็ฮาฮาฮาอูฮูตรงนี้นะครับนะเป็นฮาดอมิรเป็นฮาที่เป็นสรรพนามที่ติดอยู่กับคำว่าคำกริยาที่อักฟะรออักฟะรอฮูนะครับถ้าอ่านเต็มๆหรือว่าอ่านติดๆเนี่ยอักฟะรอฮูนะครับแต่ว่าถ้าอ่านหยุดก็เป็นอักฟะรออักฟะรอดังนั้นครับคำกริยาตรงนี้มีตัวอักษรฮะติดอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นคำกริยาที่เป็นสรรพนามอยู่ในสถานะของสระฟัตฮะนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของกรรมในประโยคนี้นั่นเองนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับไปดูความหมายของอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะครับโดยรวมโดยสรุปกุติลันอินซานุมาอักฟะรอมนุษย์นั้นถูกสังหารเสียนี่ก็ดีเขาช่างเป็นบุคคลที่อะไรครับเนรคุณเสียนี่กะไร เป็นคนที่เนรคุณเหลือเกินเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนเลยไม่คิดถึงบุญคุณเลยบุญคุณตรงนี้นะครับเป็นบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การนี้ว่าอย่างไรพี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำราอรรถอธิบายอัลกุรอานของท่านอิบนุกะซีร รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายเอาไว้นะครับโดยการที่นะได้ทำการกล่าวถึงอิหม่ามอัดดอฮากนะครับแล้วก็มีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมกุติลันอินซานุลูอินันอินซานุอันนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในประโยคนี้เนี่ยกุติลันอินซานุมนุษย์เนี่ยถูกสังหารเช่นนี้ก็ดีนั้นเป็นการสาปแช่งเป็นการลวงไอ้หน้าแปลว่าสาปแช่งเป็นการแช่งสาปกับบรรดามนุษย์กับคนที่เป็นมนุษย์นะครับว่ากาซากอยและอบูมาลิกเช่นเดียวกันครับท่านอิหม่ามอบูมาลิกวะฮาซาลีจินซิลอินซานิอัลมุกัซซิบนะครับก็คือเป็นการที่บ่งบอกให้รู้ถึงมนุษย์ชนิดหนึ่งที่อะไรครับปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเลยนะครับลิกัสรอติตักซีบิฮีนะบิลามุสนาดินนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในประโยคนี้นักวิชาการก็บอกว่าหมายถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชอบนะครับปฏิเสธอยู่ร่ำไปนะครับไม่คิดจะกลับเนื้อกลับตัวไม่คิดจะเป็นบุคคลที่รู้คุณไม่คิดจะเป็นบุคคลที่กตัญญูดังนั้นคนที่เป็นกาเฟรคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกสาปแช่งในอายะอันกุรอานองค์การนี้ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งคำว่าลูอีน่าเนี่ยแปลว่าสาปแช่งคำว่าสาปแช่งเนี่ยเราเข้าใจกันว่าก็คือการด่าทอหรือว่าการอาจจะประณามนะครับแต่พี่น้องคำว่าลาอาน่านะครับตรงนี้หมายถึงการสาปแช่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นั่นก็คืออะไรพี่น้องครับบัลบิมุจารอดิลอิสติบอาดิวะอาดัมิลอิลมินะครับเขาบอกว่าเป็นการสาปแช่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการขับไล่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตะเพิดให้คนกลุ่มนี้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกขับออกจากความเมตตานะครับก็คือการทำให้ออกจากความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประสงค์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้พี่น้องต้องฟังให้ดีนะครับเพราะอะไรล่ะพี่น้องเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานหรืออ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เวลาที่เริ่มต้นด้วยกับการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีนะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลเราะห์มานตรงนี้แหละครับเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงมอบให้กับทุกสรรพสิ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับโลกทั้งผองให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังคงให้ความเมตตากับเขายังให้อากาศเขาหายใจยังให้เขามีริสกีที่กินอยู่ดีนะครับกินดีอยู่ดีมีเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มอย่างสวยหรูดูดีนะครับหรืออาจจะอยู่ในสังคมที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีฐานันดรศักดิ์สูงส่งนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามทีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้แต่พี่น้องฟังให้ดีนะครับเมื่อวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงละนัดหรือสาปแช่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมนุษย์คนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่แสดงว่าคนนั้นคนกลุ่มนั้นจะเป็นคนกลุ่มที่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่พระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มคนนั้นออกจากความเมตตาหลุดออกจากโผแห่งความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับพวกเขาดังนั้นนะครับการเนรคุณอัลลอฮ์การปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็คือการเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขานั้นนะครับได้เขากระทำขึ้นนะพี่น้องต้องทราบนะครับว่าการที่เรานั้นเนรคุณต่ออัลลอฮ์ก็คือการที่เราได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และไอ้พฤติกรรมแบบนี้ไอ้การกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่น่าร้ายกาจที่สุดเลย นะครับเป็นการกระทำที่สร้างความโกรธเกรี้ยวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเลยอัลลอฮฺเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับมนุษย์ทุกๆคนและทุกๆสรรพสิ่งในสากลจักรวาลแล้วมนุษย์เองไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้จักความดีงามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีต่อเขานะครับยังมากมายเหลือล้นเหลือขนาดนับถ้าหากว่าเราไปอ่านอายะห์กุรอานอีกหลายๆองค์การอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะบอกว่าวะลาตะอุดูนิอมะตัลลอฮ์ฟะลาตุฮซูฮาหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมานั่งคำนวณนับสิ่งต่างๆที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันนับและคำนวณมันได้อย่างครบถ้วนดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดามนุษย์นะครับอันนี้เราเจาะจงไปที่มนุษย์นะครับเพราะในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้กล่าวถึงมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ให้อย่างมากมายอัลลอฮ์ให้อย่างเหลือขนาดนับอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กระทำการสาปแช่งให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นมีความพินาศย่อยยับเพราะพระองค์ทรงโกรธมากนะครับพระองค์ทรงโกรธมากมาอักฟารอนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับเขาช่างอะไรเขาช่างเนรคุณเสียนิกรายนะครับมาอัคฟารก็คือนะมาอัชัดดุกุฟรนะหมายถึงเขาทั้งปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่มีเยื่อใยนะครับไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอลับนุจารีรนะครับท่านอิหม่ามอิบนุจารีรนะครับได้กล่าวนะครับว่ายะห์ตะมิลุอัยยะกูนัลมุรอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การเนี่ยในคำสองคำนี้ก็คือมาอักฟารอห์เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์และเป็นเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเพื่อที่จะอะไรนะครับไอชัยอินยาละฮูกาฟิรอนเป็นการเหมือนกับเป็นการตั้งคำถามว่าอันใดเล่าสิ่งใดเล่านะครับที่ทำให้เขาทำให้มนุษย์เนี่ยนะปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใส่ใจไม่เห็นในคุณค่าความดีงามความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเขานะครับมาฮามะละฮูอะลัลตักซีบบินมาอาดีนะครับบอกว่าคอยอยู่แต่จะปฏิเสธศรัทธานะครับไปแบบกูไม่กลับเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวเอาไว้เป็นการเหมือนกับตั้งคำถามให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นได้รู้และเข้าใจว่าอันใดเล่าสิ่งใดเล่าทำไมถึงต้องปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะครับก็นักวิชาการบางท่านที่เป็นนักตัฟซีรอัลกุรอานนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าวะกอละกอตาดะวะกอดะฮะกะฮุลบะกออัลบะกอวีนะครับอันมุกาตินมีการรายงานนะครับมีการเล่าขานกันมาจากท่านอิหม่ามอัลบะกอวีแล้วก็ท่านมุกาตินนะครับแล้วก็วัลกัลบีแล้วก็ท่านอิหม่ามอัลกัลบีมาอักฟารตรงนี้เนี่ยก็คือมาอัลนะมาอัลนาหูนะครับหมายถึงมาละนาหูก็หมายถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นะครับกล่าวเอาไว้ก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกล่าวนะครับว่าสิ่งใดอะไรเล่าที่ทำให้บรรดาคนกลุ่มนี้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเป็นการเขาจึงชอบที่จะปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำการสาปแช่งนะครับเป็นการไล่ตะเพิดพวกเขาให้ออกจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับและในองค์การต่อมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในช่วงท้ายนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นการขอเป็นการสาปแช่งให้พวกเขาได้ประสบกับภัยพินาศที่อะไรครับภัยพิบัติหรือความพินาศที่หนักหน่วงร้ายแรงที่สุดเลยนะครับดังนั้นนี่แหละครับคืออันตรายของการปฏิเสธศรัทธาดังนั้นพี่น้องครับลูกหลานเหลนหลนของเราจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าการปฏิเสธศรัทธาการไม่ใส่ใจในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ถลำลึกเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ดังตรงนี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตั้งคำถามเป็นการเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้สติใช้ปัญญาได้คิดพิจารณากับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเข้ามานะครับมินอายิชัยอิลคอละกอในองค์การที่18ของซูเราะห์อาบาซามินอายินะครับเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อนะครับในองค์การที่18นะครับมินก็เป็นฮัรฟุจัรริมนะครับไอยินะครับเป็นอิสมุนอิสติฟฮามเหมือนกับเป็นคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถามมินไอนะครับใช่อินนะครับพี่น้องดูคำว่าใช้อินก็คืออิสมุนคำนามที่เป็นสระกัสรอคอละกอฮูคอละกอฮูนี่เป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการแล้วก็ฮูฮาอู้ฮูตรงนี้นะครับถ้าอ่านติดก็เป็นคอละกอคอละกอถ้าอ่านติถ้าอ่านหยุดก็เป็นข้อละกอถ้าอ่านติดก็เป็นข้อละกอฮูมินนะครับดังนั้นพี่น้องครับฮาตัวนี้ก็เป็นฮาที่เป็นสรรพนามที่ติดอยู่นะครับอยู่ในสถานะของสระนะครับสระฟัตฮะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของกรรมในประโยคนี้ในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงมินไอยิชัยอิลข้อละกอสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามานะแปลว่าอะไรพี่น้องจากอะไรอ่ะจากสิ่งไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บังเกิดบรรดามนุษย์มาพี่น้องครับพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อเพื่อที่จะเป็นการตอกเข้าแสกหน้าของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺบอกว่ายังไงครับมินนุตฟะตินคอยละกอฮูฟะกัดดะรอมินนุตฟะตินนะครับพี่น้องไปดูคำว่ามินนุตฟะตินนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมินนะครับเช่นเคยเป็นฮัรฟุญัรินนะครับเป็นคำเป็นฮัรฟุญัดก็คืออักษรที่ทำให้คำนามหลังจากมันเป็นสระกัสรอนะครับดังนั้นนุตฟะตินจึงเป็นคำนามที่มีสระเป็นกัสรอนะครับข้อละก็ฮูนะครับเป็นคำกริยาในอดีตครับแล้วก็ฮูฮาอูฮาอูฮูตรงนี้ก็เป็นฮาอุดมิดเช่นเดียวกันเป็นฮาที่เป็นสรรพนามที่ถูกติดนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของสระฟัตฮานะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของกรรมในประโยคนี้ฟะกัดดะรอคำว่าฟะกัดดะรอคำว่าฟาฟาอัลฟานะครับฟาตรงนี้ก็คือฟาอาติฟาก็คือฟาที่เป็นคำเชื่อมจากประโยคก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็กัดดะรอกัดดะรออยู่กัดติรุนะครับเป็นคำกริยาในอดีตกาลแล้วก็มีฮาติดอยู่ข้างหลังนะครับวัลฮาอุดามีรุนมุตซิลุนฟีมะฮัลลินัสบินมัฟอูลุบินะครับก็บอกว่าฮาตรงนี้ก็เป็นฮาดามิที่เป็นสรรพนามแล้วก็ถูกติดอยู่ในหลังของประโยคนะครับของคำกริยานี้นะครับเพราะมันอยู่ในสถานะของกรรมในประโยคนี้นั่นเองดังนั้นประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงมินนุตฟะตินนะครับอัลลอฮ์ตั้งคำถามในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมินไอยิชัยอินคอยละกอจากสิ่งใดเล่าที่พระเจ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บังเกิดพวกเขามาและพระองค์ก็ทรงตอบในอายะที่19มินนุตฟะตินนะครับเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างนี่อัลลอฮ์รู้นี่ว่ามนุษย์เกิดมาจากอะไรมินนุตฟะตินพวกเขานั้นเกิดมาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งหยดเดียวเท่านั้นแหละคอยละก็ฮูที่พระองค์ได้ทรงสร้างเข้ามาที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเข้ามาฟะกอดดะรอและพระองค์ก็ได้ทรงกำหนดสภาวะการต่างๆให้กับเขาคนนั้นอัลลอฮฺอักบัรนี่นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นนะครับเป็นศาสนศาสตร์ด้วยเป็นสองแขนงวิชาที่เราได้จากอายะห์อัลกุรอาน 2-3 อายะห์นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการสรรสร้างมนุษย์และตรงนี้เองครับพี่น้องครับนักวิชาการเขาทำการอธิบายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์เนี่ยกอดดะรอเนี่ยสร้างมาแล้วนะให้เป็นรูปร่างที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับนะคอละกอนอินนะครับเขานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยฟีอัซซนิตะกวีมวะกอดคอละกอนอินซานะฟีอัซซนิตะกวีมสร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สมบูรณ์แบบที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความงดงามมากที่สุดกว่าสิ่งใดๆบนโลกใบนี้นะครับและเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยฟะกอดรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังกำหนดอีกกำหนดอะไรพี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่านะครับอัยยุกอดรออัจลูฮูวะริซกูฮูวะอามะลูฮูวะชะกียุนเอาซะอีดุนบอกว่ายังไงครับกำหนดตรงนี้ก็คือกำหนดให้กับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนมีอาจารย์วาระสุดท้ายของชีวิตริซกูฮูมีริซกีที่เขาจะได้บริโภคอุปโภคนะครับว่าอามาลูฮูก็คือเขาได้มีการกระทำวาชกียุนเอาซาอิดุนนะครับมีการกระทำมีพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความโศกนะครับความสุขนะอัลลอฮฺทรงตรัสก็กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คืออยู่ในความหมายของคำว่าฟะกอดดะรอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเขาให้เป็นไปอย่างนั้นดังนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อนะครับในองค์การที่20นะครับหลังจากนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาแล้วกำหนดสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์มาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรกับมนุษย์อีกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องติดตามนะครับในรายการตัฟซีรุลกุรอานวันนี้ต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิตอฟีกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
9: ์มุนซิรมันติมะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
3: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวถนนอรุณอมรินทร์ธนบุรีสอบถามฮัจญีอิสมาเอลพี่ชายหรือคุณสมชายบัวหลวงโทร0879777235 0879777235อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนพันเตหรือคุณฟีรีนนายยาซีนพันเตหรือคุณฟีรีนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9หนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณฟาติมองอกงามไกรสินคุณฟาติมองอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์สีนวลสำลีและฮัจญะห์สีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกันในเวลา17นาฬิกาณมัสยิดเจมีอุนอิควานบ่อตะโล่วังน้อยอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอุดมมันชูหรือยีแวนายอุดมมันชูหรือยีแวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุนีรบ้านหมาเกาะบนกรุงเทพกรีฑาซอย18สะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์ขันทะละฮัจญะห์ฟาติมะห์ขันทะละอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีกขันทะละจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมาดีนะตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: อัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของผู้ถูกอธรรมถึงแม้ผู้ถูกอธรรมจะเป็นคนไม่ดีก็ตามการขอดุอาของผู้ถูกอธรรมจะถูกตอบรับถึงแม้เขาจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ตามเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงระวังการขอดุอาของผู้ถูกอธรรมเพราะแท้จริงไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะเป็นกาเฟรหรือมุสลิมก็ตามและบางครั้งอัลลอฮ์ก็ทรงตอบรับดุอาของกาเฟรเมื่อมีทุกภัยมาประสบกับพวกเขาหรือถ้าหากเขาถูกอธรรมวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบกับบรรดามุสลิมมุสลิมะที่มาร่วมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกันที่ร้านเจริญสุขนะครับของฮัจญะฮ์อามินะห์นะครับอันนี้ก็วันนี้จริงๆก็บอกเขาไว้ว่าอาจารย์อาซันบอกว่าก็ต้องบอกเรื่องเขามาด้วยเราจะไปบอกในวิทยุว่าเรื่องอะไรอาจารย์ท่านนั้นเรื่องอะไรอาจารย์ท่านนี้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกเรื่องเข้ามาว่าเรื่องคุณค่าของการให้เนี่ยนะครับนี่เราจะพูดในประเด็นอะไรยังไงก็เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกแง่ทุกมุมเราเรียนกันไม่จบในสาขาวิชาในเรื่องของศาสนาเราบอกว่าเรียนด็อกเตอร์นะปริญญาเอกแล้วก็จบอิสลามนะครับหรือปริญญาโทนะก็ไม่จบไม่ใช่ว่าจบด็อกเตอร์แล้วก็จบหลักสูตรอิสลามมันเป็นเรื่องที่แปลกนะไอ้นั่นคือระดับที่เราตั้งไว้เท่านั้นว่าเรียนในระดับนั้นระดับนั้นระดับนั้นพอระดับด็อกเตอร์นี่ถือว่าสูงสุดในการจัดระดับที่เขาได้จัดไว้แต่ถามว่าจบไหมไม่ได้จบนะผมยกตัวอย่างเรียนรู้ศาสนาอย่างหนึ่งอย่างกับวิชาตัฟซีรกุรอานอย่างเงี้ยตัฟซีรกุรอานแปลว่าวิชาว่าด้วยการอธิบายกุรอานอธิบายกุรอานนี่เรียนกันมาตั้งระดับอิบติดาอีเรียนซูเราะห์ต้นๆไปก่อนกุนยากุนวัลลอฮ์กุนอูซุร็อบบิลฟะลักกุนอูซุร็อบบินนาสนะครับจนกระทั่งเรียนระดับขึ้นไปวิชาเนี่ยจนกระทั่งไประดับด็อกเตอร์ทําด็อกเตอร์ก็ยังมีวิชานี้อยู่แล้วถามว่าจบระดับด็อกเตอร์แล้ววิชานี้ยังอยู่ไหมยังอยู่อีกยังเรียนไม่หมดไม่หมดไม่หมดเล่มกุรอานเลยเห็นไหมเพราะงั้นวิชาในเรื่องของอิสลามเนี่ยเรียนรู้สู่การปฏิบัตินะครับเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยแท้จริงรู้แล้วเอาไปปฏิบัติแต่ว่าถามว่าจบไหมไม่จบนะจบเพียงที่ว่าที่บอกไปแล้วว่าระดับของการนั่นเท่านั้นนะครับเรามาพูดว่าเรื่องของการให้เนี่ยมันมีคุณค่าอันเนื่องจากว่าจะให้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีประโยชน์และก็คุณค่าของมันเนี่ยมหาศาลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ในด้านของวิชาความรู้นะครับมันเป็นการให้ที่จะพูดว่าดีที่สุดกว่าบรรดาการให้นะครับการให้มันมีหลายอย่างใช่ไหมให้ทรัพย์สินเรียกว่าให้ไหมให้ทรัพย์สินนี่ก็ศาสนากำหนดว่าให้ในรูปของการบังคับให้เช่นออกซะกาตให้ของการสนับสนุนส่งเสริมให้ให้เขาเรียกซอดะเกาะห์ใช่ไหมแล้วก็ให้ในลักษณะที่ให้แบบ เราเคารพนับถือเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่าให้ฮาดียะเนี่ยนะครับทั้งหมดมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันแต่เรามารวมความแล้วว่าใครจะมีอัฟดอนมากกว่าประเสริฐมากกว่าของสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องพูดว่าการให้ในด้านของการศึกษาเนี่ยประเสริฐมากกว่าเพราะอันเนื่องจากว่า
การศึกษาให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาหรือในเรื่องทั่วไปก็แล้วแต่มันเป็นการสร้างคนนะเป็นการสร้างคนคนเราเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้นะครับอย่างกับอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามบุคอรีพูดไว้ตอนหนึ่งไม่ใช่ดักฐานนะตรงนี้นะเป็นคำพูดของอิหม่ามบุคอรีเขาบอกว่าอัลอิลมุกอบลัลกอลิวัลอามันแปลว่าความรู้น่ะต้องมาก่อนคำพูดและก็มาก่อนการกระทำนะครับถ้าพูดโดยไม่รู้ทำโดยไม่รู้ไม่ก่อประโยชน์นะบางทีพูดไปแล้วก็ไม่ก่อประโยชน์ทำไปแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะว่าไม่มีพื้นฐานของความรู้นะเพราะฉะนั้นความรู้จึงจะต้องมาก่อนนะด้วยเหตุที่การให้ความรู้เป็นการ

เราจะพบว่าในอัลกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเป็นองค์การแรกๆนะญิบรีลมหานบีแล้วก็มาสอนจะมาบอกมาแต่งตั้งนบีให้เป็นนบีเนี่ยองค์การอิกรอได้ถูกประทานลงมาเป็นอายะแรกนะว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอลักจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นองค์การแรกที่ลงมานะพูดเรื่องการศึกษาแหละพูดเรื่องการให้การศึกษาแหละให้อ่านแล้วก็มาก็พูดเรื่องสอนใช่ไหมอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลดีอัลลามะบิลกอลัมอัลลามันอินซานะมาลัมยาลัมใช่ไหมเนี่ยว่าอัลลอฮ์นั้นสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ในอายะที่สุดท้ายบอกว่าสอนในเรื่องให้รู้จักปากกาการเขียนแล้วก็สอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ก็แสดงว่าปฐมฤกษ์ของการลงอายะอัลกุรอานน่ะลงมาเรื่องการให้วิชาความรู้ให้การศึกษาเราจึงได้ข้อสรุปว่าให้ที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือให้ความรู้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ที่มันจะต่อยอดได้มากมายนะครับคนคนหนึ่งได้เรียนได้เข้าใจในเรื่องของศาสนาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาไปขยายผลมากมายนะครับสมมติเราไปเรียนมาเอาได้รับความเข้าใจในเรื่องศาสนามา 3-4 ปีพอจบมาไปเป็นอิหมัมไปเป็นคอเตบตามมัสยิดสมมติว่าไม่ได้ไปเป็นไม่ได้ไปทำในเรื่องทางสังคมเช่นไปเป็นล่ามตามโรงพยาบาลเอาภาษาไปเป็นล่ามตามโรงพยาบาลเราไม่พูดถึงนะแต่พูดถึงว่าให้ความรู้ในด้านศาสนาเนี่ยไปเป็นอิหมัมสอนคนไปเป็นคอเตบสอนคนเห็นไหมนี่มันเป็นการให้ที่มีประโยชน์มากเลยนั่นเพราะงั้น เรื่องของการให้จึงมีคุณค่ามากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะครับพอคนเราเนี่ยพอมีความเข้าใจแล้วนะนบีพอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วหมายความว่าด้วยอายะอิกรอใช่ไหมต่อจากนั้นพออัลลอฮ์บอกให้นบีทำการเผยแพร่เริ่มเผยแพร่แล้วกุมฟาอันซิดลุกขึ้นมุฮัมมัดแล้วก็ประกาศศาสนาตักเตือนเรื่องศาสนาวะร็อบบะกะฟะกะบิดเตือนว่าพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าสิ่งใดๆนะนบีก็ทำการงานนี้ทันทีเริ่มงานเผยแพร่ศาสนาอิสลามทันทีเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เราก็เหมือนกันพอเราเข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดนี่เราก็เอาความรู้นั้นน่ะไปต่อยอดไปบอกประการแรกบอกคนในครอบครัวเราสอนคนในครอบครัวเราก่อนนะสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาอย่างนี้นะเราเป็นนักออกไปฟังบรรยายศาสนาพอเราได้มาวันหนึ่งเราก็มาคุยกับครอบครัววันบอกนี่วันนี้ไปได้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่องโน้นเรื่องศาสนาอะไรในแง่มุมไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเนี่ยถ้าเราไปได้ในเรื่องที่ว่าเขาถกเถียงกันทะเลาะกันอย่าเพิ่งพูดไม่ต้องไปพูดให้ครอบครัวฟังแน่ให้ไอ้สิ่งที่เขารับไปแล้วเขารับได้แล้วก็เอาไปทำได้เอาไปทำได้ให้อย่างนั้นเอาวันนี้ไปได้เรื่องราวของใครเขาเล่าประวัติศาสตร์สมมุติว่าแน่เ

เขาเล่าเรื่องนบีสุไลมานสมมติว่าแหมว่าเขาเล่าเรื่องนบีสุไลมานมาเออนบีสุไลมานนี่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะตุนนัมลี1ซูเราะห์ซูเราะห์ซอดอีก1อีกซูเราะห์นึงเล่าเรื่องราวไว้เออเราก็พอได้รับแล้วแล้วก็กลับมาถ่ายทอดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจในแต่ละนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยนะนบีสุไลมานอ่ะยกตัวอย่างพอบอกว่าจะเล่าไปเลยเล่าเลยนบีสุไลมานเนี่ยนะท่านได้รับมรดกมาจากคุณพ่อก็คือนบีดาวูดนะได้รับมรดกม้า 1,000 ตัวม้าพันดี 1,000 ตัวเนี่ยนบีสุไลมานก็อู้ได้มาก็แหมให้ความสนใจมากเลยกับม้าพันดีแล้วก็รักมากแล้วก็บอกว่าบอกว่าฉันน่ะรักมากรักทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยนะม้าเนี่ยตัวนู้นก็สวยตัวนี้ก็สวยตัวนั้นก็สวยสนใจกับเรื่องม้าเออก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปอย่างที่เอาไปดูแลม้าเนี่ยดูรูปตัวนั้นเช็ดตัวนี้อะไรตัวอะไรแม่รักมากเลยลืมนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้นบีสุไลมานไม่ได้ละหมาดอัสรีอยู่ไปสนใจกับทรัพย์สินอยู่ไปสนใจกับม้าพันดีเออเห็นนะเสร็จแล้วโอ้โหพอนบีสุไลมานนึกขึ้นได้ทายแล้วฉันน่ะไม่ได้ละหมาดไปหนึ่งเวลาแล้วละหมาดอัสรีไม่ได้ละหมาดนะนบีสุไลมานก็บอกว่าอัสตัฟรุลลอฮ์อะซีมฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขออัลเลาะห์โปรดอภัยโทษให้ฉันที่ฉันอยู่ไปยุ่งกับเรื่องทรัพย์สินนี่ไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์เลยไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์ลืมเวลาละหมาดเสร็จแล้ววันต่อมานบีสุไลมานบอกว่าไอ้ม้าที่ฉันรักเนี่ยนะไอ้ตัวไหนตัวนั้นน่ะไปเอามาให้คนข้างเคียงเนี่ยเพราะนบีสุไลมานนี่เป็นกษัตริย์ไปเอาม้ามานบีสุไลมานเชือดม้าหมดเลย เออเห็นป่ะมันจะเป็นบทเรียนเชือดม้าหมดเลยแล้วก็เอาเนื้อน่ะม้าน่ะไปแจกคนยากจนเนี่ยนะใครที่จะเอาเนื้อม้าไปกินเอาไปเลยเพราะนบีสุไลมานบอกว่าฉันน่ะรักมากเลยม้าตัวเนี้ยเชือดมันเป็นต้นเหตุทำให้ฉันลืมอัลลอฮ์นะนี่เห็นไหมมันเป็นบทเรียนไหมมันเป็นต้นเหตุทำให้ฉันต้องลืมอัลลอฮ์ไม่ได้ละหมาดแม่นบีสุไลมานเชือดม้าหมดเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องลอกเลียนแบบก็ได้นะไม่ต้องลอกเลียนแบบว่าเดี๋ยวไม่ใช่อ้าวนี่คืออัลลอฮ์แล้วก็นบีสุไลมานก็อัสตัฟิรุลลอฮ์อะซีมเพราะว่าตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่านบีสุไลมานนั้นอินนะฮูกานะอาวาบท่านนั้นเป็นคนที่เข้าหาอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำขอบคุณอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำจึงเป็นบ่าวที่รักยิ่งของอัลลอฮ์นะครับประการที่หนึ่งนั่นผ่านไปแล้วเอาเป็นบทเรียนได้ไหมนะเอาเป็นบทเรียนได้ไหมว่าทรัพย์สินของเราเยอะแยะเนี่ยทำให้เราลืมอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปเรียนแบบมาให้ไปหมดเลยบอกเป็นต้นเหตุทำให้ฉันลืมอัลลอฮ์นี่ให้ไปหมดคือไม่ต้องลอกเรียนแบบก็ได้ให้เฉพาะที่อัลลอฮ์เขากันไว้ให้ก็เลยกันกันไว้ที่จะให้นะก็เสร็จแล้วนบีสุไลมานก็บอกว่าฉันมีภรรยาเดี๋ยวต้องอธิบายว่าทำไมนบีสุไลมานมีเมียตั้งร้อยคนมีภรรยาร้อยคนคืออัลลอฮ์ให้พิเศษกับนบีสุไลมานนะให้มีภร
ภรรยาได้ร้อยคนนบีสุไลมานบอกว่าต่อไปนี่นะฉันจะนอนกับเมียฉันทั้งร้อยคนเลยเออนะครับนะอาจารย์อาซันมันต้องลอกเรียนแบบนะเออแล้วก็เผื่อว่าไอ้ที่ฉันจะนอนกับเมียร้อยคนเนี่ยเพื่อว่าจะมีลูกผู้ชายนะถ้ามีลูกผู้ชายแล้วลูกผู้ชายนี่เกิดมาโตมาจะได้เป็นอัศวินแล้วก็จะได้ไปรบในฟีซาบีดิลาไปรบในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นถามว่านบีสุไลมานมีเจตนาดีไหมเนี่ยเจตนาดีครับนะว่าถ้ามีลูกร้อยคนเนี่ยนะลูกชายร้อยคนเนี่ยจะได้เป็นอัศวินทั้งร้อยคนตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็พูดไว้ว่าอย่างนั้นก็เสร็จแล้วผลออกมาปรากฏว่าไม่มีลูกมีลูกได้คนเดียวนะมีลูกคนเดียวก็เป็นลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้แต่ว่าเป็นคนพิการโอ้อัลลอฮ์ให้เป็นคนพิการนบีสุไลมานเสียใจที่ตัวเองเนี่ยนะพูดไปว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้นึกเรื่องอัลลอฮ์เลยโดยไม่ได้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์พึงประสงค์แล้วฉันก็จะมีลูกและฉันก็จะลูกนั้นจะสั่งสอนเขาให้เป็นคนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อะไรแต่ไรไม่ได้นึกเรื่องอัลลอฮ์เลยพูดเรื่องตัวเองอย่างเดียวก็จึงทำให้นบีสุไลมานพอสำนึกแล้วเสียใจภรรยาก็ไม่ให้ลูกไม่ได้ไม่มีลูกมีลูกคนเดียวก็เป็นลูกพิการเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ทดสอบเห็นไหมทั้งที่เจตนาของนบีสุไลมานน่ะดีไหมดีครับแต่ว่าเวลาพูดไปน่ะลืมอัลลอฮ์ไม่ได้นึกเรื่องอัลลอฮ์เลยว่าไอ้จะให้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ไม่ได้นึกใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ใช่หรือไม่ถูกต้องไหมนะมาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนใช่ป่ะสิ่งใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ก็เป็นขึ้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ก็ไม่เกิดขึ้นไม่นี่เป็นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็นบีสุไลมานก็สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์นะเพียงไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับนี่ตรงนี้เราจะเอามาเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็เวลาจะทำอะไรเนี่ยเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะให้เรากล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์พึงประสงค์เพราะในกุรอานบอกว่าวะลาตะกูลันนบีชัยอินอินนีฟาอิลุนดาลิกะกอดันอิลลาอัยยาชาอัลลอฮ์ท่านอย่ากล่าวว่าฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เว้นเสียแต่ให้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์พึงประสงค์เห็นนะนั่นคือคำสอนนะตกลงว่าเรื่องราวสองเรื่องเนี่ยสองข้อนี่ของนบีสุไลมานเนี่ยเราเอาไปเป็นบทเรียนสอนชีวิตได้เอาไปเป็นบทเรียนสำหรับเราทีนี้เสร็จแล้วนั่นคือเรื่องของสิ่งที่เราจะเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปสู่การปฏิบัติเพราะงั้นเราชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องขอบคุณอัลเลาะห์อยู่เป็นประจำขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก่อนท่านรู้ไหมว่านบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยเป็นมะซูมนะมะซูมแปลว่านบีไม่มีความผิดอัลลอฮ์ป้องกันท่านให้พ้นจากความผิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านนบีเนี่ยขออิสติกฟาตขอการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์วันละ100ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมวะอตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมวะอตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมวะอตูบุอิลัย
ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งกับ100ครั้งถามว่านบีมีความผิดไหมนบีไม่มีความผิดอะไรเลยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนบีไม่มีความผิดเพราะว่าอัลลอฮ์ป้องกันท่านรักษาท่านทีนี้เสร็จแล้วเราชาวอุมมะเป็นประชาชาติของนบีมูฮัมมัดนะถามว่ามีบาปไหมโอ้โหเริ่มมาเนี่ยเช้ามืดมาบาปแล้วอาจจะมีบุญด้วยบาปด้วยปนกันใช่ไหมนะครับเช้ามานี่ไปนั่งนิทาคนโน้นคนนี้เป็นบาปแล้วเอาทำเรื่องดีหน่อยอะไรต่อไปเป็นเรื่องบุญได้บุญแล้วแต่เราเคยไหมว่าอัสตัฟรุลลอฮ์อันอะซีมวะอะตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่นะครับถ้ายังไม่เป็นนิสัยของเราเราก็ไปฝึกให้เป็นนิสัยว่าเรานั้นจะต้องขอการอิสติกฟารขอการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่อยู่เป็นประจำเหมือนกับนบีสุไลมานได้ทำไว้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้สอนไว้วันละ100ครั้งนะครับในรายงานในบุคอรีในซอฮีฮ์บุคอรีในซอฮีฮ์มุสลิมนะรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านละหมาดละหมาดจนเท้าบวมเคยได้ยินไหมละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนนะตอนกลางดึกนะละหมาดจนขาบวมเราเคยละหมาดขาบวมหรือว่าพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ปากบวมพูดไปพูดมาทะเลาะกันเองปากบวมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเออนะนบีละหมาดเท้าบวมอะละหมาดขึ้นลงแล้วก็ขามันไปนั่นกันลมมันนั่นอันบวมนะอาอิชะห์ก็ถามนบีว่าท่านนบีท่านน่ะไม่มีความผิดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำไมท่านจึงต้องกระทำเยอะขนาดนี้นบีตอบอาอิชะห์ว่าอาอิชะห์เธอจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์หรอกหรืออัลลอฮฺอักบัรนี่คือคำตอบนะนี่คือคำตอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเป็นบ่าวที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์สำนึกในความกรุณาสำนึกในความปรารถนาดีของอัลลอฮ์อย่างมากมายอัลลอฮ์ให้ท่านเป็นนบีมีตำแหน่งสูงสุดอัลลอฮ์ให้ท่านแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในนครมักกะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านนบีนี่จะต้องมาขอบคุณอัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับโดยเหตุนี้เราก็เอาตรงนี้นะมาเป็นบทเรียนว่าเราเองเนี่ยเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ที่เรามีวันนี้ได้นะคืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เรามีวันนี้ไม่ได้เราต้องสำนึกอย่างนั้นเราจึงจะได้เป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เหมือนนบีสุไลมานเหมือนอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับท่านเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดถ้าเจ้าขอบคุณถ้าเจ้าขอบคุณต่อข้าจะเพิ่มพูนให้เจ้าถ้าเจ้าเนรคุณการลงโทษของข้าน่ะรุนแรงยิ่งนักทีนี้ก็มันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปตอบเองตอบโจทย์ว่าเราจะเป็นบ่าวที่รู้คุณขอบคุณอัลลอฮ์หรือว่าเนรคุณต่ออัลลอฮ์เห
เห็นไหมนั่นแหละที่เราจะต้องไปตอบเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเป็นคนที่ศรัทธามั่นอย่างที่อัลกุรอานกล่าวไว้มันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนวะฮุวะมุมินใครก็ตามที่กระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะฮุวะมุมินโดยที่เขานี่เป็นผู้ศรัทธาโดยที่เขาเป็นมุมินผู้ศรัทธาแล้ววะละนุฮียันนะฮูฮายาตันตอยิบะเราจะให้เขามีชีวิตอย่างดียิ่งในดุนยาเนี่ยจะให้เขามีชีวิตให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาอย่างดีอิบนุอับบาสได้อธิบายว่าชีวิตอยู่อย่างดีในที่นี้หมายถึงในโลกดุนยานี่อัลลอฮ์จะให้เขาอยู่อย่างดีอยู่อย่างสุขสบายนะวะละนัจซียันนะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะมะลูนและเราจะตอบแทนรางวัลให้แก่เขาที่ดีกว่าที่ให้ในดุนยาเนี่ยจะไปให้ในวันอาคิเราะห์น่ะดีกว่าที่ให้ในดุนยาอัลลอฮุอักบัรนั่นคือคนที่เป็นมุมินและก็ทำที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนนะอัลลอฮ์จะให้เขาสุขสบายในดุนยาอัลลอฮ์จะให้เขาอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เขาในวันโลกหน้านะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราก็ต้องไปว่าเป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพนะถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์อย่างที่บอกไปแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้เรานะนะครับไม่ว่าเราต้องการอะไรเหมือนกับนบีสุไลมานนะนบีสุไลมานนี่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนบีมุฮัมมัดก็ให้เยอะให้เป็นนบีถือว่าสูงสุดนะครับเพราะท่านเป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอยู่เป็นประจำนะนั่นนะครับขออภัยได้ไหมจะ

นะเพราะงั้นอิสลามสอนให้เราเนี่ยเอาชีวิตของนบรรดานบีเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เล่าการขอบคุณของอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ของนบีมูซาท่านเคยได้ยินไหมนะอัลลอฮ์เล่าถึงเรื่องนบีมูซานบีมูซาเป็นนบีที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานมากที่สุดหลายซูเราะห์กล่าวเรื่องราวของนบีมูซากล่าวตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งชีวิตสุดท้ายบ้านปลายของนบีมูซานบีมูซากลับมาจากอียิปต์จะเดินทางไปบัยตุลมักดิสนะครับรู้จักบัยตุลมักดิสไหมก็คือในเยรูซาเล็มในปัจจุบันนะครับพอนบีมูซาเดินทางมาระหว่างทางมาลากินมูดก็มาหาท่านมาหานบีมูซาแล้วก็กล่าวกับนบีมูซาบอกว่าท่านครับท่านหมดวาระของท่านในดุนยาแล้วนะหมายความว่าฉันเนี่ยเขาจะมาเอาวิญญาณของนบีมูซาแหละนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วนบีมูซาก็ถามมาลากินมูดว่าแล้วท่านจะเอาวิญญาณฉันเนี่ยออกทางไหนล่ะเสร็จแล้วนบีมาลากินมูดก็บอกว่าฉันจะเอาวิญญาณของท่านน่ะออกทางปากมานบีมูซาก็กล่าวกับมาลากินมูดว่าท่านรู้ไหมว่าปากของฉันเนี่ยได้พูดกับอัลลอฮ์มาแล้วท่านจะเอาวิญญาณของฉันออกทางปากได้ยังไงถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาวิญญาณของท่านเนี่ยออกทางหูนบีมูซาก็บอกว่าท่านรู้ไหมว่าหูฉันน่ะเนี่ยเคยฟังบัญญัติ10ประการเคยฟังอัลลอฮ์ตรัสมาแล้วด้วยหูของท่านทั้งสองข้างท่านจะเอาวิญญาณของฉันออกทางหูได้ยังไงนะถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาวิญญาณของท่านเอาออกทางตานบีมูซาก็บอกว่าท่านจะเอาวิญญาณของฉันออกทางตาได้ยังไงตาฉันน่ะเคยมองอะไรนะเคยมองดำรัสของอัลลอฮ์มาแล้วอะไรมาแล้วที่อัลลอฮ์ตัดกับฉันพูดกับฉันบนภูเขาตูดิซีนินนะครับเสร็จแล้วเป็นอันว่ามาลากินมูดน่ะจะเอาวิญญาณทำท่าว่าจะเอาวิญญาณของมาละของนบีมูซาไม่ได้แหละนบีมูซาต่อรองท่าโน้นท่านี้จะไม่ให้เอาวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมฟังตามนี้นะมันเป็นอย่างนั้นก็เสร็จแล้วมาลากินมูดเอาไม่ได้จริงๆมาลากินมูดกลับไปหมายความว่าเอาวิญญาณของนบีมูซาออกไม่ได้เอาออกทางปากก็ไม่ได้ทางหูก็ไม่ได้ทางตาก็ไม่ได้แล้วก็หลายๆอย่างออกไม่ได้หมดเลยเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ได้มีพระกระแสรับสั่งกับมูซาว่ามูซาเจ้าไม่ต้องการที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของข้าใช่หรือไม่นะไอ้คำนี้นะเพราะว่าเขาใช้กันทั่วไปกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยเขาใช้กันเลยผมขยืมคำนี้มาใช้บ้างจริงๆอัลลอฮ์เล่าไว้หมดแหละในที่ว่านี่นะนบีมูซาบอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะอยากจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์น่ะทรงรู้ดีว่านบีมูซาน่ะต้องการจะไปตายที่ไบตุลมักดิสแต่การเดินทางน่ะยังไม่ถึงนะครับขอเพียงว่าตายนะไม่ว่าขอให้ไปตายที่อักซอก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัลลอฮ์ก็มีพระกระแสรับสั่งกับมูซาว่า
จ้าจะได้ตามจุดประสงค์ของเจ้านบีมูซาเดินทางต่อไปจนกระทั่งเข้าเขตเมืองของไบตุลมักดิสนะครับผมไม่ใช้คำว่าเยรูซาเล็มนะเพราะว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นชื่อของยิวเลยผมใช้คำว่าไบตุลมักดิสก็แล้วกันที่มีมัสยิดอัลอักซออยู่ของเราอ่ะนะครับพอไปเข้าเขตเมืองแล้วนบีมูซาก็เห็นชายสองคนกำลังขุดกูโบอยู่กำลังขุดหลุมคนตายอยู่นบีมูซาก็เข้าไปถามว่าท่านขุดกูโบเนี่ยท่านจะฝังใครหรือนะนบีมูซาถามอย่างนั้นก็ได้รับคำตอบว่าจะฝังบ่าวของอัลลอฮ์ที่ประเสริฐคนหนึ่งนะนบีมูซาก็มองกูโบขุดเกือบจะเสร็จแล้วแม่มันกว้างยาวพอกับฉันเลยนะครับฉันจะลงไปข้างล่างไปดูได้ไหมมาชายสองคนนั้นก็บอกว่าได้พอนบีมูซาลงไปดูไปที่ก้นหลุมแล้วใช่ไหมชายสองคนนั้นก็บอกว่าเราทั้งสองคือมาลาอิกะห์ได้รับคำสั่งมาให้มาขุดกูโบแล้วก็ขุดกูโบนี่ก็เพื่อจะฝังท่านนั่นแหละนะขุดกูโบนี่ก็คือจะฝังท่านนั่นแหละโอ้นบีมูซาก็รู้ได้ทันทีว่าท่านนั้นจะต้องถึงแล้วถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็มาลาอิกะห์ก็จะมาเอาชีวิตของท่านแล้วนบีมูซาก็ได้กล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ขอบคุณในความปรารถนาดีของอัลลอฮ์เหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันมาตายที่นี่นะแล้วนบีมูซาก็ถูกเอาวิญญาณออกไปแล้วมาลาอิกะห์ก็ฝังร่างของท่านที่นั่นนี่คือเรื่องราวของท่านนบีมูซานะที่เล่าให้ฟังนี่จะเอาตรงที่ว่านบีมูซานี่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างที่สุดนะที่อัลลอฮ์ผ่อนปลนให้ว่าระหว่างเดินทางเนี่ยนะให้ไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ไปตายที่นั่นนบีมูซาก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณในความกรุณาจากอัลลอฮ์ขอบคุณในความปรารถนาดีของอัลลอฮ์เหลือเกินอัลลอฮ์อักบัรนี่ไอตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะผมบรรจงที่จะดึงออกมาบอกกับท่านว่าถ้าเราเป็นบ่าวที่รู้คุณแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำเราจะได้เหมือนที่อัลกุรอานบอกนะเราจะได้เหมือนสิ่งที่อัลกุรอานบอกนั่นก็คืออัลลอฮ์จะให้เราสุขสบายในดุนยาและในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้สวรรค์อัลลอฮุอักบัรนี่เหมือนกับบรรดาอัมบิยะที่อัลลอฮ์สัญญากับพวกเขานะครับแล้วก็สัญญาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สัญญาไว้เนี่ยจะไม่เป็นหมันเป็นอันขาดสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะต้องให้อัลลอฮ์ให้แล้วที่เราอ่านว่าอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเนี่ยอินนากะลาตุกลิฟุนมีอาดแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาไม่ผิดสัญญาที่ได้สัญญาไว้แล้วอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สัญญาจะให้โดยผ่านนบีมุฮัมมัดนั้นอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาถามว่าหากอัลลอฮ์จะเอาคนดีๆมีอีหม่านอย่างกับเราเนี่ยอย่างกับพวกเราเนี่ยไปลงนรกแล้วก็เอาไอ้คนชั่วมือเหลืองตีไก่อยู่เป็นประจำเนี่ยนะเอาเล่นหวยตีกงตีไก่เนี่ยเอาไปสวรรค์เอาไอ้พวกชั่วนี่ไปสวรรค์เอาไอ้คนดีน่ะลงนรกถามว่าได้ไหมในวันกิยามะห์ถามว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะอัลลอฮ์ทำได้ไหมคำตอบคือได้ครับก็อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วสัญญาผ่านนบีมุฮัมมัดแล้วว่าจะเอาคนดีไปสวรรค์และเอาคนชั่วลงนรกอัลลอฮ์อักบัรเพราะงั้นเราจะมั่นใจว่า
เราคนหนึ่งถ้าเราเป็นคนดีมีอีหม่านแล้วก็เรามั่นใจนะครับเราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์อย่างแน่นอนนะเราจะต้องได้รับตรงนั้นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับบางคนบอกว่าผมน่ะขอดุอามา40ปีแล้วนะขอโอ้อัลเลาะห์ขอให้ได้นั่นโอ้อัลเลาะห์ขอให้ได้นี่โอ้อัลเลาะห์ขอแล้วก็40ปีแล้วยังไม่ได้เลยไอ้ที่ขอมาเนี่ยยังไม่ได้เลยสมมุติว่าถ้าเป็นคนแบบเป็นคนจีนสมมุติว่าก็จะขอเรื่องอะไรเรื่องแรกเนี่ยคนจีนเนี่ยเรื่องรวยใช่มั้ยไม่ได้เรื่องรวยต้องมาก่อนเลยของเขาอ่ะนะเอาขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยปีใหม่แล้วอะไรแล้วให้ชีวิตใหม่ให้รวยขึ้นอะไรต่างๆนะครับนะแต่ว่าไอ้ที่ขอมานะขอมาหลายปีแล้วนะบางคนบอกปีนี้ปีที่40แล้วผมยังกินหัวปลาทูอยู่อย่างเดิมอย่างนั้นแหละแล้วทำไมไม่รวยสักทีล่ะนะไปตรวจเช็คตัวเองก่อนไปตรวจสอบก่อนเราอย่าไปโทษอัลลอฮ์แต่ว่าลองตรวจสอบตัวเราเองก่อนนะว่าเราน่ะคืออะไรเราบกพร่องตรงไหนยังไงนะเราบกพร่องไหมนะครับถ้ามาตรวจเช็คแล้วเราก็ไม่บกพร่องนี่นะแล้วก็ไม่บกพร่องนี่แล้วก็ไอ้ดูอ้อที่เราอ่านยาวๆน่ะเรารู้หรือเปล่าว่าเราขอเรื่องอะไรบางคนโอ้โหผมไปเห็นไปอ่านดูอาเนี่ยนะอ่านยาวมากเลยดูอาเป็นภาษาอาหรับอ่านโอ้ยาวเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องโน้นนะแต่ครับอัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์เชิญอาจารย์ครับแต่ปรากฏว่าไอ้ที่อ่านยาวเนี่ยนะไม่ได้รู้เลยว่าขออะไรและในเมื่อไอ้คนขอยังไม่รู้ด้วยว่าอะไรน่ะแล้วก็ใครจะได้อะไรตรงไหนแหละเพราะงั้นถึงบอกว่าขอ40ปีแล้วยังไม่ได้ผลเลยก็ใช่สิเพราะว่าคุณก็ยังไม่รู้ว่าขออะไรเลย อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าให้ผมแนะนำนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปอ่านภาษาอาหรับเพราะว่าเราไม่สันทัดภาษาอาหรับใช่ไหมถ้าสันทัดอัลฮัมดุลิลละห์อัฟดอลกว่าไหมอัฟดอลกว่าดีกว่าในการที่เราจะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็บอกอัลลอฮ์เนี่ยภาษาอาหรับมันดีกว่าถ้าเราสันทัดภาษาอาหรับแต่นี่เราไม่ได้รู้เลยว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเล่าเรื่องก็จะปีนั้นไอ้อะไรนะขอโทษปีนั้นไบตุลลอฮ์น้ำท่วมนี่เรื่องคือเล่าไบตุลลอฮ์น้ำท่วมใบตุลอน้ำท่วมก็ปรากฏโอ้โหท่วมเยอะเลยกุรอานลอยเป็นแพเลยในมัสยิดเนี่ยเพราะน้ำมันบ่าเข้ามาทางสะแอนะครับก็เสร็จแล้วเอาละน้ำท่วมก็สูบน้ำกันอะไรกันเนี่ยประมาณ10กว่าวันยังไม่ได้เรื่องเลยยังออกไม่หมดเลยอะไรใดก็มีคนอินโดนีเซียคนหนึ่ง เขาก็ลงมาตะวาบไม่ได้แล้วไอ้คนที่ตะวาบก็ยังมีเลยขนาดน้ำท่วมอ่ะนะครับก็อยู่ชั้นสองของมัสยิดเนี่ยเขาก็ยกมือขอดุอาขอโต้นนั้นโต้นนี้พอขอไปขอมาก็ไปลงมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นดุอาขอฝนอัลลอฮุมะอากิสนาอัลลอฮุมะอากิสนาอัลลอฮุมะอากิสนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฝนตกลงมาน้ำท่วมสุราห์ไปขอดุอาขอฝน นี่เรื่องไม่รู้ไงนี่จะมาเสริมไอ้คำว่าไม่รู้แล้วไปขอแล้วมันจะได้เรื่องอะไรล่ะเราก็ขอเป็นภาษาไทยก็ได้จะเอาอะไรก็บอกอัลลอฮ์นะจะเอาอะไรก็บอกอัลลอฮ์ว่าเราต้องการอะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพราะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าอุดูนีอัสตัยิบละกุมพวกท่านจงขอต่อข้าและข้าจะตอบรับคำขอของท่านพวกท่านนะ
พราะงั้นเรารู้ว่าเราขออะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่เราก็ขอได้เลยเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับต้องยกมือไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์รอก่อนนิดนะยังไม่ได้ดีเราเวลาเนี่ยถามว่าต้องยกมือไหมเนี่ยคือมันอย่างนี้ประเด็นของการยกมือขอดุอาเนี่ยเราก็ไปศึกษาว่าที่นบีขอนบียกมือเราก็ยกมือถ้านบีไม่ยกเราก็ไม่ต้องยกนะเพราะนบีกล่าวไว้หลายตอนในเรื่องที่นบีขอดุอาและยกมือใช่ไหมถ้าตรงไหนที่นบียกมือเราก็ยกมืออย่างดูอาที่เราเร่งด่วนที่เราต้องการจะได้จากอัลลอฮ์เนี่ยให้เรายกมือใช่ไหมอย่างในรายงานนี่ดูอาขอฝนนี่นบียกมือสูงใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้นั่นแหละดูอาต้นนั้นต้นเดียวที่นบียกมือต้นที่อื่นไม่ได้ยกมือแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับก็เราต้องไปศึกษาสรุปเวลาไม่มีสรุปว่าเราไปศึกษาว่านบียกมือเราก็ยกมือขอต่ออัลเลาะห์ถ้านบีไม่ยกเราก็ไม่ต้องยกอย่างถามว่าดุอากินข้าวอย่างเงี้ยนบีเคยยกมือมั้ยไม่ได้ยกมือใช่ป่ะดุอาเข้าห้องน้ําออกจากห้องน้ําเป็นดุอามั้ยเป็นดุอาครับต้องยกมือมั้ยไม่ต้องยกมือสุดท้ายดุอานอนกับเมียต้องยกมือมั้ยไม่ต้องยกมือเดี๋ยวเราไปยกมือเมียบอกอามีนยุ่งอีกใช่ไหมไม่ต้องยกมือเพราะว่าไม่มีรายงานจากนบีว่าวาระเหล่านั้นน่ะท่านยกมือใช่ไหมนั่นแหละมันก็จบตรงนั้นถ้าเราต้องการอะไรเร่งด่วนจากอัลลอฮ์อยากจะได้จากอัลลอฮ์นี่ให้เรายกมือขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็หวังยกมือขอบอกเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับเราอินชาอัลลอฮ์นั่นแหละแล้วก็ต่อไปอินชาอัลลอฮ์ไม่ไปเล่าต่อแล้วว่าฉันน่ะขอดุอามา40ปีแล้วยังไม่ได้เลยยังไม่ได้แล้วต่อไปนี่ลองทำอย่างที่ว่านี่นะครับนั่นก็เราก็คงจะได้สาระตรงนี้นะสรุปวันนี้ว่าประเด็นที่ว่าคุณค่าของการให้เนี่ยนะครับเราก็ได้มาจากช่วงแรกว่าให้ที่ดีที่สุดนะให้ที่ดีที่สุดเราทราบไปแล้วว่าคือให้ความรู้ให้การศึกษาเนี่ยเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าให้ซอดาเกาะห์ให้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็การศึกษานี่เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะเพราะมันจะได้บอกไปแล้วนะอธิบายไปแล้วนะครับและอีกอย่างนึงให้โดยไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็เป็นการให้ที่ดีที่สุดและนบีเคยให้มาแล้วนั่นคือการให้อภัยเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็ผลลัพธ์จะได้เต็มๆนั่นคือการให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมอายะห์อัลกุรอานสุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกไว้จะยกมาว่าอัลลดีนยุมฟิกูนะฟิสซอรออิวัดดอรรบรรดาผู้ที่บริจาคนะให้นะในยามที่เขาสุขสบายหรือว่าเขาเดือดร้อนอะไรก็ให้สบายก็ให้เยอะหน่อยเดือดร้อนก็ให้แต่น้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับวันกาดีมีนัลกอยดะระงับความโกรธเมื่อเขาโกรธวันอาฟีนะอานินนาสให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์วัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์รักบรรดาผู้กระทำความดีนะครับเพราะงั้นตกลงว่าถ้าเราให้อภัยกับคนเนี่ยเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเราก็ลงไปฝึกปฏิบัติดูแล้วจิตใจของเราก็จะสบายด้วยไม่ไปเครียดแค้นไม่ไปอิจฉาริษยาไม่ไปก้าวร้าวคนนั้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรซึ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่โอ้โหเรา
เราขาดดุลเยอะเลยนะครับขาดดุลเยอะมากๆเลยคือขาดอำนาจต่อรองเพราะเรามาทะเลาะกันเองนะแล้วก็ขาดพลังก็จะลดลงในเมื่อเราขาดความสามัคคีกันเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีไม่ได้ส่งผลดีกับสังคมโดยรวมนะครับนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราอย่าไปเอาอะไรเราต้องเอาตัวนี้มาเป็นหลักสิแตกต่างใช่แตกแยกแตกต่างได้แต่ว่าอย่าแตกแยกนะถ้าเป็นเรื่องอะกีดะห์ใช่เราก็ต้องบอกไปให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างงี้ลองอย่ายอมนะเรื่องอะกีดะห์สิถ้าอะกีดะห์ไม่ได้ต้องเข้มงวดหน่อยถ้าเรื่องที่มันอุซอลลีไม่อุซอลลีอะไรต่ออะไรนึงก็ไอ้นั่นกันไปอะไรกันบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายนะอาจารย์รอนะก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอยะอริฟกะฟิชชิดดะห์นะครับแปลว่าท่านจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่ท่านสุขสบายและอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในยามที่ท่านลำบากวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณฟาติมองอกงามไกรสินคุณฟาติมองอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์ศรีนวลสำลีและฮัจญะห์ศรีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกันในเวลา 17:00 น.ณมัสยิดเจมีอุนอิควานบ่อตะโล่วังน้อยอยุธยาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 16:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวถนนอรุณอมรินทร์ธนบุรีสอบถามฮัจญีอิสมาเอลพี่ชายหรือคุณสมชายบัวหลวงโทร0879777235 0879777235อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์ฟาติมอห์ขันทะและฮัจญะห์ฟาติมอห์ขันทะและอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีกขันทะและจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 16:00 น.ณมัสยิดมาดีนะตุสซอลิฮาตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์อย่านั่งขอแต่ดุอาจนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างดิสกีไม่ได้ลงมาเป็นสายฝนอยากได้ต้องลงมือทำอยากรวยต้องหาความรู้เพิ่มไม่ใช่ตัดพ้อว่าอัลลอฮ์ไม่ให้รวยลองหันกลับมาดูตัวเองได้ลงมือทำเต็มที่แล้วหรือยังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: พี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้ภาษาที่ท่านนบีสอนนะครับพี่น้องทำให้หัวใจสงบไม่เครียดไม่กังวลพี่น้องเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเครียดพี่น้องครับยิ่งโรคโควิดมานี่พี่น้องหลายต่อหลายคนนี่เครียดเพราะโรคโควิดพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาซุนนะของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านนบีเป็นคนที่เป็นทำความดีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอัลลอฮ์ก็กล่าวยอมรับในตัวท่านนบีบอกว่าละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแท้จริงในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดอุสวะแปลว่าแบบอย่างฮัสนะแปลว่าดีที่สุดฉะนั้นรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำเสนอนะครับให้กับพวกเราเนี่ย23ปีที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับ13ปีที่นครมักกะและ10ปีที่นครมะดีนะห์ทั้งหมด23ปีนั้นเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในวันนี้การกินของท่านการนอนของท่านการดื่มของท่านการเข้าห้องน้ำของท่านการอยู่ในระหว่างสามีภรรยาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราการตัดสินคดีต่างๆที่มาหาท่านท่านตัดสินด้วยความเป็นธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นอะไรนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นมุสลิมจะอยู่ยุคไหนก็ตามพี่น้องครับถ้าต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพึงพอใจคนนึกถึงแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เอาไว้วันนี้ผมจะนำท่านพี่น้องนะครับไปอ่านหะดีษบทหนึ่งของอิหม่ามบุคอรีบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านอบีฮุไรรอฮ์ได้รายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์กอละอุมมะติกุลลุอุมมะติยัดคูลูนัลจันนะห์อิลลามันอาบาอัลฮัมดุลิลลาห์หะดีษนี้ดีมากนะครับท่านนบีกล่าวว่าอุมมะของฉันทุกคนอุมมะของฉันทุกคนเนี่ยยัดคูลูนัลจันนะห์จะได้เข้าสวรรค์กันหมดคำว่าอุมมะของฉันคืออุมมะที่ปฏิบัติตามนบีสุนนะนบีมี3รายการพี่น้องหนึ่งการปฏิบัติของท่านนบีเรียกว่าสุนนะ2สิ่งที่ท่านนบีพูดเป็นสุนนะ3ซอฮาบะห์นบีปฏิบัติต่อหน้านบีนบีเห็นนบีพอใจนบีไม่ได้ห้ามนั่นก็เป็นสุนนะของท่านนบีฉะนั้นใครที่ปฏิบัติตามนบีเรียกว่าสุนนะของนบีนะครับอุมมะของนบีทุกคนปฏิบัติตามสุนนะนบีหมดนะครับจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบานอกจากคนที่ปฏิเสธสุนนะนบีพี่น้องไม่เอาสุนนะนบีเพราะผมได้ยินหลายคนพูดว่าสุนนะนบีห้ามเข้ามัสยิดฉันถ้าประเพณีปรับปฏิบัติสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำเอามาเลยฉันน้อมรับและยังตำหนิต่ออีกว่าไม่เอาปู่ย่าตายายมาปู่ย่าตายายก็ตกนรกหมดสิเขาอ้างภาษานี้พี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าสุนนะนบีมาจากอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่เป็นวะฮีนบีสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้และมันไม่ตรงกับประเพณีปฏิบัติพี่น้องยังจะเลือกเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้อีกพี่น้องครับปฏิบัติตามสุนนะนบีแล้วก็ความผิดของปู่ย่าตายายที่มีอยู่ในอดีตแล้วก็ขอดุอาให้เขาสิพี่น้องอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับปู่ย่าตายายคนฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้วันนี้สุนนะนบีอัลลอฮฺพี่น้องครับรู้กันหมดแล้วประเพณีปฏิบัติที่ไม่ตรงกับสุนนะนบีแล้วก็ค่อยๆโยนทิ้งไปค่อยๆทิ้งไปแต่เราไม่ได้ตำหนิผู้ใหญ่เราเป็นห่วงผู้ใหญ่เราก็ขอดุอาพี่น้องครับให้อะไรนะให้อัลลอฮ์ได้อภัยโทษในความผิดต่างๆของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำความดีโดยไม่ได้ตรงกับที่สุนนะนบีได้ปฏิบัตินะครับพี่น้องนบีถามพวกเขาถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ว่ามัยยะบาคนที่ปฏิเสธนบีเนี่ยหมายถึงอะไรนบีก็บอกว่ามันเอาตอานนี้ดะคอลันจันนะใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน ได้ไปสวรรค์ว่ามันอัลซอนีใครที่ทรยศต่อฉันไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันฟะกอดอัสฟะกอดอาบะคนนั้นแหละเป็นคนที่ทรยศต่อนบีนบีพูดง่ายไหมพี่น้องนบีพูดง่ายมากพี่น้องคนแก่ก็ฟังเข้าใจเด็กก็ฟังเข้าใจแม่บ้านก็ฟังเข้าใจคนรวยก็ฟังใจคนจนก็ฟังเข้าใจนี่ไงความรู้ที่ผ่านนบีง่ายมากครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์มาถึงโดยอิหม่ามบุคอรีขอให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์ด้วยกันทุกคนด้วยกันยอมจำนนต่อคำสั่งของนบีทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณฟาติมะห์งอกงามไกรสินคุณฟาติมะห์งอกงามไกรสินอายุ84ปีและฮัจญะห์สีนวลสำลีและฮัจญะห์สีนวลสำลีอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนพร้อมกันในเวลา 17:00 น.ณมัสยิดเจมีอุลอิควานบ่อตะโล่วังน้อยอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะห์นางสาวเพ็ญทิพย์บัวหลวงหรือคุณฮามิดะห์อายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์

0: างหลวงกุดีขาวถนนอรุณอมรินทร์ธนบุรีสอบถามฮัจญีอิสมาเอลพี่ชายหรือคุณสมชายบัวหลวงโทร0879777235 0879777235อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมอห์ขันทะและฮัจญะฟาติมอห์ขันทะและอายุ98ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีซิดดีกขันทะและจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดมาดีนาตุสซอลิฮาร์ตคลองคูจามสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะโต๊ะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
4: บางทีเราเตือนให้คนสำนึกผิดในบาปที่ผิดพลาดหรือตั้งใจเพื่อหวังว่าเขาจะเลิกพฤติกรรมนั้นแล้วเขายอมรับการทำหน้าที่น่าจะสมบูรณ์แล้ววิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: ไม่คิดใช้บัตรเครดิตเพลินไปจ่ายได้แค่ขั้นต่ำทำให้เป็นหนี้อีกนานด้วยความห่วงใย

آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

0: بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
1: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีธาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของซะกาตนะครับซึ่งมีหัวข้อว่าบาบุตักลีซิอุกูบะติมันลายูอัดดิซะกาตนะครับนั่นก็คือบทที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับอย่างแรงนะครับในเรื่องของบทลงโทษนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้ออกซะกาตนะครับมีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านนบีดารินนะครับอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่ามีวันหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวของท่านนั้นเดินไปยังกะอ์บะห์นะครับซึ่งในขณะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนั่งอยู่ข้างๆกะอ์บะห์อยู่ใต้เงาร่มเงาของกะอ์บะห์นะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดขึ้นบอกว่าฮุมุลอัคซารูนวะร็อบบินกะอ์บะติฮุมุลอัคซารูนวะร็อบบินกะอ์บะห์ท่านรอซูลบอกว่าเขาคือคนที่ขาดทุนที่สุดฉันขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งกะอ์บะห์นี้พวกเขาคือคนที่ขาดทุนที่สุดฉันขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งกะอ์บะห์นี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับในหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดให้พวกเราฟังถึงเรื่องราวของทรัพย์สินนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะทรัพย์สินนั้นเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานมาให้แก่พวกเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ปัจจัยเหล่านั้นในการดำรงชีพและการที่เรามีปัจจัยมีริสกีนั้นก็ยังเป็นบททดสอบสำหรับเราพี่น้องบททดสอบแบบไหนพี่น้องบททดสอบว่าเราจะใช้ปัจจัยเหล่านั้นริสกีเหล่านั้นไปในหนทางใดใช่ไหมครับในสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้หรือเปล่านะครับฉะนั้นเวลาที่เรามีปัจจัยแล้วมีริสกีแล้วเมื่อถึงเกณฑ์เมื่อถึงกำหนดที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยเราได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางที่ถูกต้องไหมหมายถึงเราได้ออกซะกาตหรือเปล่าโดยเหตุนี้เองในหะดีษบทนี้พี่น้องในยุวันมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านรอซูลนั่งอยู่ข้างๆกะอ์บะห์เนี่ยท่านอบูซาร์กิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเดินมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นท่านรอซูลนั่งอยู่ในเดินมาหาท่านรอซูลท่านรอซูลก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าพวกเขาคือคนที่ขาดทุนที่สุดพวกเขาคือคนที่ขาดทุนที่สุดในวันกิยามะห์ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์พอเห็นเช่นนั้นท่านอบูซัดเห็นเช่นนั้นเนี่ยตกใจพี่น้องใช่ไหมครับตกใจว่าท่านรอซูลหมายถึงฉันใช่ไหมครับในรายงานหะดีษบทนี้บอกว่าอย่างไรพี่น้องท่านอบูซัดบอกว่ามาชะนีอายุรอฟียะชัยท่านรอซูลนี่ฉันเหรอฉันทำอะไรเหรอท่านรอซูลท่านรอซูลเห็นว่าฉันทำอะไรใช่ไหมฉันก็เลยจะเป็นคนที่ขาดทุนที่สุดในวันกิยามะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะในบางรายงานหะดีษเนี่ยท่านอบูซัรกิฟารีท่านเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านรอซูลพูดน่ะหมายถึงตัวท่านก็เลยสงสัยถามท่านรอซูลพอสุดท้ายท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องวะฟะจาลัสตุอิไลฮิวะฮุวะยะกูลนะครับฟะมัสตะตออตุอันอัสกุตะจนกระทั่งสุดท้ายท่านอบูซัรก็ไปนั่งข้างๆท่านรอซูลนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ท่านรอซูลหยุดที่จะพูดประโยคนี้จนกระทั่งมะหะดีษบทนี้บอกว่าวะตะกัชชานีมาชาอัลลอฮ์จนกระทั่งว่าทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเสียใจเนี่ยเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านรอซูลพูดเนี่ยเป็นวะฮยีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาพูดถึงฉันว่ามีฉันได้ทำบางอย่างจนกระทั่งว่ามันทำให้ฉันเนี่ยจะต้องได้รับกับความขาดทุนอย่างย่อยยับในวันกิยามะห์แต่พอนั่งข้างๆท่านรอซูลแล้วก็ถามท่านรอซูลบอกว่ามันฮุมท่านรอซูลคนที่ท่านรอซูลพูดเนี่ยคือใครกันว่าเขาทำอะไรกันบิอาบีอันจะวะอุมมียะรอซูลอัลลอฮ์ท่านรอซูลฉันขอล่ะฉันขอล่ะหากว่าจะเอาพ่อของฉันกับแม่ของฉันเนี่ยเอาชีวิตของพ่อของฉันและแม่ของฉันไปแลกกับการช่วยเหลือท่านรอซูลเนี่ยฉันจะช่วยเหลือท่านรอซูลฉันจะยอมสละชีวิตของพ่อแม่ของฉันถึงขนาดนั้นน่ะขอท่านรอซูลเนี่ยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคนที่ท่านรอซูลพูดได้หมายถึงใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยพูดขึ้นบอกว่าอัลอักษารูนะอัมวาลาคนที่ท่านรอซูลหมายถึงเนี่ยก็คือคนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากใช่ไหมครับคือคนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมออกซะกาต ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซุ่มบอกว่าอิลลามันกอลฮากะดาวะฮากะดาวะฮากะดาถ้าเราซุ่มบอกคนที่ถ้าเราซุ่มหมายถึงใครคือคนที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเขามีทรัพย์สินเงินทองมากแต่เมื่อเขาไม่ออกซะกาตแล้วเนี่ยคือคนเหล่านี้จะได้รับความขาดทุนอย่างย่อยยับที่สุดเมื่อไหร่พี่น้องในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราซุ่มบอกว่าอิลลานอกจากคนแบบไหนคนที่ถ้าเราซุ่มทำมือแบบไหนพี่น้องทำมือเหมือนกับมาในสักอย่างเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่านอกจากคนแบบนี้นอกจากคนแบบนี้นอกจากคนแบบนี้แปลว่าอะไรนอกจากคนที่เขามีแล้วเขาก็ออกซะกาตให้กับใครพี่น้องให้กับคนที่เขามีสิทธิ์ข้างหน้าเขาขวามือซ้ายมือแปลว่าอะไรแปลว่าหนทางในการทำความดีนั้นมีหลายวิธีเดียวกันและจำนวนของคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตนั้นมีหลายจำพวกเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราและในหะดีษอีกบทนึงพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษบทนึงอีกรายงานนึงท่านรอซูลบอกว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดีฮิฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์บอกว่าลายามูตุรจุลุนฟะยะดาอูไม่มีผู้ชายคนใดที่เขามีทรัพย์สินแล้วไม่ออกซะกาตจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เขาตายทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะยังมีอยู่แปลว่าไม่ออกซะกาตใช่มั้ยในบางอีกรายงานบอกว่าอะไรพี่น้องอีกรายงานท่านรอซูลบอกว่ามามินรจุลินตะกูนุละฮูอีบิลุนท่านรอซูลบอกไม่มีผู้ชายคนใดที่เขามีอูฐมีอูฐแปลว่ามีถึงปริมาณจำนวนที่จำเป็นต้องออกซะกาตเอาบากอรุนหรือมีวัวเอากอนามุนหรือมีแกะแล้วยูอัดดีฮักกอฮาแต่เมื่อเขามีแล้วเขาไม่ออกซะกาตให้แก่ผู้ที่สมควรที่จะได้รับซะกาตนั้นอิลลาอูติยะบิฮะยะอูมันกิยามะนอกเสียจากว่าสัตว์เหล่านั้นที่เขาเคยมีเนี่ยมันจะมาหาเขาในวันกิยามะทำไมท่านรอซูลพูดถึงผู้ชายพี่น้องหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ชายอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์แล้วเนี่ยคนที่ครอบครองทรัพย์สินคือใครพี่น้องคือผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าสามภรรยามีทรัพย์สินส่วนตัวที่เป็นซะกาตนางต้องออกไหมนางก็ต้องออกแล้วนางก็เข้าข่ายในหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านรอซูลบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีทรัพย์สินเหล่านี้แล้วเมื่อถึงเวลาเราไม่ออกซะกาตท่านรอซูลบอกเมื่อถึงวันกิยามะห์มันจะมาหาเจ้าของทรัพย์สินในวันกิยามะห์มาแบบไหนพี่น้องอัลลอฮ์มามาตะกูนุวะอัสมานะฮูเมื่อถึงวันกิยามะห์มันจะมาหาเขาในสภาพที่ตัวใหญ่กว่าเดิมมีอูใช่มั้ยมีในดุนยามีขนาดเนี้ยแต่เมื่อถึงวันกิยามะห์มันจะมาหาเจ้าของมันเนี่ยในสภาพที่มันมีสภาพที่ตัวใหญ่กว่าเคยที่มันเคยมีขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยา2อัสมานะแปลว่าอ้วนกว่าเดิมด้วยมาทำอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าตอตออูฮูบิอัคฟาฟิฮาหากว่าเป็นอูดอูดจะมาหาเจ้าของแล้วก็จะมาไปเจ้าของเตะด้วยไหนขาช่วงล่างของอูดอัคฟาฟิฮาแปลว่าขาช่วงล่างของอูดจะมาเตะที่เจ้าของหากว่ามันเป็นวัวหากว่ามันเป็นแกะวะตันตอฮูบูบิกูรูนี่ฮะมันจะเอาเขาของมันเนี่ยมาชนที่เจ้าของกัมกุลละมาจาซัตอุคราฮารุดดัตอะลัยอูลาฮาท่านรอซูลบอกว่ามันจะมาเตะมันจะมาขวิดคนคนนั้นนะครับใกล้ๆเพื่อเป็นการที่เขาจะได้รับกับความเจ็บปวดและความทรมานที่เจ็บปวดมากๆในเวลานั้นจนกระทั่งว่าท่านรอซูลบอกว่าจนกระทั่งว่าสัตว์ที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเมื่อแต่ละตัวมันมาชนมันมาเตะเขาเนี่ยจนครบทุกตัวแล้วเนี่ยตัวแรกที่มันเตะมันชนเนี่ยมันก็จะวนเวียนกลับมาชนอยู่เช่นนั้นแหละท่านรอซูลบอกว่าอย่างไรพี่น้องฮัตตายุกบอบัยนันนัสมันจะชนเขามันจะเตะเขาอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่ามนุษย์ในทุกมาชัดเนี่ยถูกพิพากษาคดีกันจนจบสิ้นแล้วฉะนั้นท่านพี่น้องที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ถึงความเลวร้ายและอันตรายของการอะไรพี่น้องของการที่เรามีทรัพย์สินแล้วเราไม่ออกซะกาตประการที่2เนี่ยหะดีษนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเรารู้ว่าการทําซอดาเกาะห์ก็ดีการทําจ่ายซะกาตก็ดีมีหนทางหลายวิธีพี่น้องใช่มั้ยครับคนรับซะกาตมีตั้ง8จำพวกใช่ไหมครับการทำซอดาเกาะห์ก็มีหลายวิธีฉะนั้นวิธีทางต่างๆนี่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราและบอกให้พวกเรารู้ว่าอิลลาฮะกะดาอิลลามันกอละฮะกะดาวะฮะกะดาวะฮะกะดาฉะนั้นมีหลายวิธีด้วยกันในการที่เราจะทำคุณงามความดีประการที่3คนบางคนที่ฝ่าฝืนในดุนยาเมื่อถึงวันกิยามะห์เขาจะได้รับการลงโทษก่อนที่การพิพากษาคดีจะสิ้นสุด ช่ไหมครับและจะถูกลงโทษอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลาพิพากษามนุษย์ครบจบสิ้นทุกคนแล้วเหมือนกับพี่น้องเหมือนกับคนที่เขาไม่จ่ายซะกาตตามหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ประการที่4นั่นก็คือการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนจะลงโทษตามชนิดของการงานที่มนุษย์ได้ปฏิบัติเอาไว้เช่นเดียวกันเวลาที่มีทรัพย์สินเวลาที่มีอูฐมีวัวแล้วไม่ออกซะกาตมาถึงวันกิยามะห์ก็จะต้องถูกลงโทษด้วยกับสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละใช่ไหมครับในดุนยาเรามีอัลกุรอานเป็นเพื่อนอ่านอัลกุรอานมาถึงขณะที่เรานอนในหลุมฝังศพอัลลอฮ์ก็จะให้อัลกุรอานมาในรูปกายของคนจะมาอยู่เคียงข้างเราความดีต่างๆที่เราทำเอาไว้ก็จะมาอยู่เคียงข้างเราฉะนั้นการงานทุกอย่างเราจะได้รับการตอบแทนขึ้นอยู่กับชนิดและตรงตามชนิดของการงานที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาเราอีกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเมื่อเรากตัญญูลูกเราก็จะกตัญญูกับเราเมื่อเราเนรคุณลูกเราก็จะเนรคุณต่อเราฉะนั้นนี่เป็นการตอบแทนตรงกับชนิดของการงานที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัม
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับด้วยกับหัวข้อที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอจริงๆแล้วประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมเคยมาพูดกับพี่น้องเป็นซีรีส์นะครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วก็คือชีวิตหลังความตายบางคนอาจจะยังจำได้บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านทุกคนให้พูดคุยกันให้มากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรู้ดีนะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะต้องพบกับหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นเนอมะห์ความเมตตาความโปรดปรานจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอาจจะทำให้มนุษย์หลงลืมการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวในเชิงตักเตือนแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่าอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลัซซาตพวกท่านทั้งหลายจงล้ำลึกถึงสิ่งที่จะทำลายความรู้สึกลุ่มหลงกับเรื่องราวของโลกดุนยาให้มากๆฟะกอลัสอัสซอฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮุและเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถามแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาฮาซิมุลลัซซาตอะไรคือสิ่งที่จะไปทำลายความรู้สึกยึดติดลุ่มหลงกับเรื่องราวของโลกดุนยาคำว่าละซาตแปลว่าความอริดอร่อยเพราะเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยแสดงว่าเรามีความรู้สึกที่อิ่มเอิบกับชีวิตที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนั้นสิ่งที่จะมาทำลายการยึดติดกับโลกดุนยาก็คืออัลเมาตท่านนบีบอกว่าอัลเมาตก็คือในเรื่องของการล้ำลึกถึงความตายวะมาบะอดาฮาและสิ่งที่จะประสบกับชีวิตของมนุษย์หลังจากความตายเพราะนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนคำกล่าวคำแนะนำคำตักเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัลบารซักคำว่าอันบารซักในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับแปลว่าอัลฮาญิซูคือสิ่งที่จะขวางกั้นอันบารซักคือสิ่งที่จะขวางกั้นนั่นก็คือสิ่งที่จะขวางกั้นระหว่างความเป็นและก็ความตายนั่นก็คือสิ่งที่จะขวางกั้นระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์เพราะชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่าความตายความตายที่ไม่เคยมาเคาะประตูเรียกความตายที่ไม่เคยแจ้งเป็น SMS มาบอกว่าจะถึงอายันวันนั้นวันนี้ความตายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าวะจาอัสซะคอรอตุลเมาตบิลฮักกวะจาอัสซะคอรอตุลเมาตบิลฮักและทุกๆชีวิตจะต้องประสบกับซะคอรอตุลเมาตก็คือความเจ็บปวดของความตายอัลฮัก
ในกุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวด้วยกับคําว่าอัลฮักกะแปลว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมและความเจ็บปวดของความตายนั้นจะต้องประสบกับมนุษย์ทุกคนเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีเจ็บป่วยการเจ็บป่วยที่เป็นการอายันถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้างๆตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภาชนะที่ใส่น้ำเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มียาแก้ปวดมันไม่ได้มีการให้ยาทางน้ำเกลือเหมือนในยุคสมัยปัจจุบันคนในสมัยอดีตเนี่ยเวลาที่เจ็บป่วยเขาก็เอาผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วก็มาซับเพราะเวลาป่วยเป็นไงก็จะมีเหงื่อใช่ไหมก็จะมีเหงื่อมีความทุรนทุรายท่านนบีเนี่ยนะครับเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดที่ใบหน้าของท่านแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอินนัลิลเมาตะอินนัลิลเมาติลาซักรอตอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะซักรอตินเมาตท่านนบีนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวขณะที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างอินนัลิลเมาติลาซักรอตแท้จริงความตายมันมีความเจ็บปวดแท้จริงความตายมันมีความเจ็บปวดอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาวินให้พระองค์ได้ทรงบรรเทาอะลัยยะแก่ตัวของฉันซะกะรอติลเมาตความเจ็บปวดของความตายท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นบุตรีของท่านนบีเนี่ยคอยที่จะปรนนิบัติดูแลท่านนบีเห็นสภาพของท่านนบีเนี่ยด้วยกับความสงสารท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ได้กล่าวนะครับว่าวะกัรบะอับตาวะกัรบะอับตาคำนี้เนี่ยนะครับเป็นคำอุทานของในภาษาอาหรับเป็นคำอุทานที่บ่งถึงความเจ็บปวดวะกัรบะอับตาบิดาของฉันน่าสงสารเสียเหลือเกินจากความเจ็บปวดที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวของท่านพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคำพูดของท่านหญิงฟาติมะห์ท่านนบีกล่าวกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับว่ายาฟาติมะห์โอ้ฟาติมะห์เอ๋ยลากัรบะลิอาบีกีบะดัลยาอ์มี

ประสบกับบิดาของเจ้าหลังจากวันนี้อีกแล้วนั่นก็หมายถึงว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบวายาอัสซะกรอตุลเมาติบิลฮักสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบก็คือความเจ็บปวดของความตายแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่เหล่าบรรดาอัมบิยะแม้แต่มาลาอิกะห์จะต้องประสบกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังจากที่เราเสียชีวิตเราก็จะก้าวข้ามจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะอาศัยอยู่ใน3ช่วงระยะเวลาด้วยกันระยะเวลาช่วงที่1ก็คือระยะเวลาที่มนุษย์อยู่ในโลกดุนยาตั้งแต่ขณะที่เราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาของเราจนกระทั่งเกิดออกมาและใช้ชีวิตจนกระทั่งวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรียกว่าชีวิตในโลกดุนยาชีวิตในโลกดุนยาเป็นชีวิตที่เราจะต้องอัลอามัลก็คือในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานการงานต่างๆที่เป็นข้อสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเมื่อชีวิตในโลกดุนยาสิ้นสุดไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาเพื่อที่จะปฏิบัติการงานและเมื่อเราผ่านไปในชีวิตในช่วงที่สองที่เรียกว่าเป็นชีวิตอัลบารซักบารซักแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกดุนยากับโลกที่สามคือโลกอาคิเราะห์โลกดุนยาคือโลกที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องทำงานเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวแก่พวกเรานะครับว่ากุลโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงกล่าวประกาศแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านกุลอินนะศอลาติว่าการขอดุอาของฉันการวิงวอนของฉันวะมามาติการเสียชีวิตของฉันกุลอินนะศอลาติวะมากุลอินนะศอลาติวะมามาติกุลอินนะศอลาติอะไรนะครับกุลอินยะซักัลลอฮุครับกุลอินนะศอลาติวะนุซุกีบางทีมันก็ลืมกุลอินนะศอลาติแท้จริงการวิงวอนของฉันแท้จริงการปฏิบัติอิบาดะห์ของฉันวะนุซุกีแท้จริงในเรื่องของการเชือดพรีในสิ่งที่ฉันปฏิบัติเพื่อที่จะมุ่งหวังความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอินนะศอลาติวะนุซุกีอะไรนะกุลอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติการมีชีวิตของฉันนี่เป็นการ การมีชีวิตของฉันการตายของฉันเพื่อใครเพื่อโลกดุนยาเพื่อฉันเกิดมาแล้วก็ทำงานสะสมทรัพย์สินต่างๆเพื่อที่จะให้ฉันร่ำรวยในโลกดุนยาใช่ไหมไม่ใช่ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นการกระทำในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่ก็คือเป้าหมายของชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกดุนยานี้โลกที่สองก็คือโลกอันบารซักที่เรากำลังจะพูดคุยกันในวันนี้โลกที่สามโลกบารซักจะไม่มีการงานจะไม่มีการสอบสวนแต่โลกบารซักจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งคือการตอบแทนสองคือการลงโทษการตอบแทนและก็การลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตในหลุมฝังศพจะแตกต่างจากการตอบแทนและการลงโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์โลกที่สามคือโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์จะไม่มีการงานจะไม่ต้องละหมาดจะ

0: ไม่ต้องถือศีลอดจะไม่ต้องประกอบพิธีฮัจญ์แต่เป็นโลกแห่งการตอบแทนและโลกแห่งการลงโทษนะครับอันบัรซะคีโลกที่สองที่เราจะคุยกันก็คือโลกอันบัรซักเป็นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ระยะกุรอานเนี่ยนะครับความหมายของบัรซักอย่างที่เราบอกแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นและอันกุรอานพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างแม่น้ำกับทะเลมารอยัลบะฮะรอยนิยัลตะกิยานในซูเราะห์อัรเราะห์มานเราได้ทำให้แม่น้ำเนี่ยมาประจบกับทะเลบัยนะฮูมาและระหว่างแม่น้ำกับทะเลที่มันประจบกันเนี่ยบัรซะคุนคำนี้เลยบัรซะคุนแปลว่าสิ่งที่มาขวางกั้นที่สายตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นลายันตะกิยานที่มันจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเพราะนั้นคำว่าอันบัรซักก็คือโลกระหว่างความเป็นกับความตายก็คือโลกระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ก็คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเปรียบเสมือนกับสถานีที่ให้เราชะลอก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านอุสมานเนี่ยไปเยี่ยมกุโบร์เยี่ยมสุสานท่านก็จะร้องไห้ร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาของท่านเนี่ยนะครับไหลมาจนเปียกชุ่มเคราของท่านฟะกีละละหูเหล่าบรรดาผู้ที่ติดตามท่านอุสมานก็ได้กล่าวแก่ท่านอุสมานนะครับว่ายาอุสมานโออุสมานเอ๋ยเวลาที่ท่านได้รับคำแนะนำตักเตือนที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์และก็นรกเนี่ยฟาลาตะบกีแล้วไม่เห็นท่านร้องไห้เลยพูดถึงการตอบแทนในสวงสวรรค์พูดถึงการลงโทษในนรกเราไม่เห็นท่านอุสมานร้องไห้เลยวะตะบกีมินฮาลาแต่ทำไมเวลาที่มาเยี่ยมหลุมฝังศพเนี่ยมาเยี่ยมสุสานเยี่ยมกูโบสเนี่ยทำไมท่านอุสมานถึงร้องไห้ฟะกอล่ะท่านอุสมานได้กล่าวนะครับว่าอินนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวได้กล่าวว่าอินนันกอบรอแท้จริงหลุมฝังศพอัววะลุมันซิลมินมะนาซิลิลอาคิเราะห์คำว่ามันซิลเนี่ยแปลว่าที่พำนักนาซาลาแปลว่าลงมันซินแปลว่าที่ลงอินนัลกอบรอแท้จริงหลุมฝังศพหรือสุสานเนี่ยเป็นสถานที่พักแรกมินมานาซิลิลอาคิเราะห์ก่อนที่จะไปถึงที่พักของโลกอาคิเราะห์ฟะอินนะยามินฮูใครก็ตามท่านนบีกล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ปลอดภัยใครก็ตามที่ปลอดภัยมินหูจากสุสานก็คือใครก็ตามที่ปลอดภัยจากการถูกลงโทษในสุสานในหลุมฝังศพเนี่ยฟามาบะดะฮูไอซะรอมินหูชีวิตของเขาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ง่ายได้นั่นก็หมายถึงว่าท่านนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่เสียชีวิตและในหลุมฝังศพเขาได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาจะประสบหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้สำหรับเขาเราเคยคุยกันสภาพของวันกิยามะห์สภาพที่มีแต่ความยุ่งเหยิงใช่ไหมครับสภาพที่มีแต่ความมืดมิดสภาพที่ไม่มีผู้ใดสามารถให้การช่วยเหลือต่อใครได้สภาพเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนพยายามที่จะแสวงหาเหมือนกับคนที่จมน้ำเป็นไงเห็นอะไรก็พยายามที่จะคว้าเพื่อที่จะให้ปลอดภัยแต่วันนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือมนุษย์ได้เว้นแต่การช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ชีวิตของเขาในหลุมฝังศพ ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เขาก็จะอยู่ในสภาพที่ง่ายดายวะอิลลัมยันจีใครก็ตามที่ไม่ได้ปลอดภัยใครก็ตามที่ถูกลงโทษใครก็ตามที่ประสบกับความเจ็บปวดขณะที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับฟะมาบะอ์ดะฮูอัชดดะมินฮูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายไปยิ่งกว่าเอาง่ายๆในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แสงอาทิตย์เนี่ยมันดับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บังเกิดขึ้นซึ่งดวงอาทิตย์ที่ความห่างของมันเนี่ยห่างจากศีรษะของมนุษย์เพียงแค่1ศอกและในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดๆเราลองคิดดูนี่เราอยู่ในช่วงของเดือนเมษาหน้าร้อนช่วงนี้อาจจะมีฝนตกบ้างแต่วันนี้ร้อนความร้อนเป็นไงเรานั่งเพื่อที่จะฟังบรรยายเนี่ยพัดลมเนี่ยแทบที่จะไม่พอยังรู้สึกที่จะร้อนแต่วันนี้ดวงอาทิตย์ห่างจากเราเป็นล้านล้านกิโลเมตรแต่ในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากศีรษะของเราเพียงแค่1ศอกจะไม่มีใครได้รับร่มเงาใดๆในวันนั้นเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครล่ะที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นก็คือคนที่ชีวิตของเขาในหลุมฝังศพอยู่ในสภาพที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งในหลุมฝังศพชีวิตของเขาถูกทรมานในวันกิยามะห์เพียงแค่สภาพก่อนที่จะเดินไปยืนถูกสอบสวนณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่ในสภาพของความร้อนที่ดวงอาทิตย์ห่างจากศีรษะเพียงแค่1ศอกโดยที่ไม่มีร่มเงาใดๆสำหรับเขาในอะกีดะห์ในหลักความเชื่อของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กล่าวเอาไว้นะครับว่าชีวิตในหลุมฝังศพเนี่ยจะเป็นชีวิตที่1ไม่ได้รับการตอบแทนก็2ถูกลงโทษแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานตรงๆจากอัลกุรอานชีวิตในหลุมฝังศพการลงโทษอันนะอีมวัลอาซาบการถูกลงโทษหรือการได้รับการตอบแทนในหลุมฝังศพไม่มีหลักฐานตรงๆในอัลกุรอานดังนั้นด้วยกับประเด็นนี้เนี่ยจึงมีบางกลุ่มบางพวกปฏิเสธการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแต่เราในอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าการลงโทษในหลุมฝังศพหรือการตอบแทนในหลุมฝังศพเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีอัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวแต่เรามีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้มีหลักฐานตรงๆแต่มีหลักฐานที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่านี่ไงเป็นหลักฐานที่บอกว่าในกุโบร์ในหลุมฝังศพจะเป็นสถานที่ที่ลงโทษสำหรับบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของกลุ่มชนของฟิรอูนพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอวะฮากะบิอาลิฟิรอูนและได้ถูกห้อมล้อมวงวานพรรคพวกของฟิรอูนอะไรล่ะอันนารุด้วยกับไฟที่แตกต่างจากไฟในโลกดุนยาไฟที่แตกต่างจากไฟในโลกอาคิเราะห์ไฟในแต่ละโลกเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความร้อนและในเรื่องของลักษณะอย่างที่เราได้เคยเรียนรู้นะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าความร้อนของไฟในโลกอาคิเราะห์จะมีความร้อนที่มากกว่าความร้อนของไฟในโลกดุนยาเนี่ย70เท่าความร้อนของไฟในโลกอาคิเราะห์จะมีความร้อนมากกว่าความร้อนที่สุดของไฟในโลกดุนยาเนี่ย70เท่าเพราะนั้นความร้อนของไฟที่จะประสบแก่ชีวิตในหลุมฝังศพก็จะเป็นความร้อนที่มีความแตกต่างจากไฟในโลกดุนยาวัลลอฮุอาลัมอันนารุยูรอดูนอะลัยฮาพวกของฟิรอูนขณะที่ชีวิตของเขาได้สิ้นสูญอันนารพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะนำไฟจะนำนรกมาเสนอแก่เขามาลงโทษเขากูดูอะไรฮากูดูวินวาอาชียาทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็นถูกลงโทษในตอนเช้าและในตอนเย็นบางคนถูกลงโทษนี่เป็นไฟของอะไรไฟของโลกไฮร้อนไหมไม่ใช่เพราะอายะกุรอานต่อมาวายามะตะกูมุซาอะตุและในวันแห่งการพิพากษาในวันกิยามะห์อัดคิลูอาลฟิรอาวนอัชดดัลอะซับสิ่งที่เขาประสบด้วยกับการถูกลงโทษจากไฟทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยในวันกิยามะห์อัชดมันจะรุนแรงมากกว่าแสดงว่าการที่ฟิรอูนและก็พรรคพวกของฟิรอูนถูกลงโทษในหลุมฝังศพเป็นไงเป็นสิ่งที่เบากว่าสิ่งที่พวกเขาจะถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์ประการต่อมานี่คือความเชื่อเพราะนั้นหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือว่าในหลุมฝังศพการถูกลงโทษหรือการได้รับการตอบแทนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงประการต่อมาหลังจากที่มนุษย์เสียชีวิตสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบก็คือด้วยกับการถูกสอบสวนมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์จะต้องถูกสอบถามจะต้องถูกสอบสวนจากมาลาอิกะฮ์สองท่านก็คืออัลมุงกัรวันนะกีรมาลาอิกะฮ์ที่ชื่อว่ามุงกัรและก็นะกีรความเชื่อของเราในเรื่องของชีวิตหลังความตายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่ออัลกอยบีเรียกว่าความเชื่อในสิ่งที่เร้นลับในสิ่งที่สายตาของเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยืนยันถึงความเชื่อตรงนี้จะต้องมีหลักฐานจาก2 อย่างคือ 1. อัลกุรอาน 2. จากหะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงการสอบสวนของมุงกัรและก็นากิรนะครับในดุอาที่เราขอให้กับพี่น้องของเราหลังจากที่เราฝังร่างของเขาด้วยกับดุอาที่บอกว่ายูซับบิตุลลอฮุลลาดีนาอามานูบิลกาวลิสซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์นบีสอนเราใช่ไหมครับเวลาที่พี่น้องของท่านถูกฝังเนี่ยอิสตักฟิรูลิอาคีกุมวันนี้เช่นเดียวกันเราก็มียานาซะเวลาที่เราฝังเราก็ต้องขอดุอานี้ให้กับพี่น้องของเราอิสตักฟิรูพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องของท่านวัสอาลูละฮูอัตตัสบีตและจงขอจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความมั่นคงคำว่าตัสบีทแปลว่าให้มั่นคงก็คือขอดุอาให้เขามีความมั่นคงจากอะไรจากการสอบสวนจากการสอบถามของมุงกัรและกอนากิรเพราะฟาอินนะฮุลอานายุสอันเพราะขนาดนี้หลังจากที่ฝังไปแล้วเนี่ยนบีบอกว่าขออภัยโทษให้กับเขาและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความมั่นคงในการตอบคำถามเพราะขนาดนี้ไม่ต้องรอ3วันไม่ต้องรอ40วันไม่ต้องไปเฝ้าเพราะถูกถามไปแล้วกำลังถูกถามอยู่ฟาอินนะฮุลอานายุสอันเพราะขณะนี้เขากำลังถูกสอบถามใครถามล่ะก็คือมุงกัรและกอนากิรหะดีษรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวได้กล่าวว่าอินนัลอับดะแท้จริงบ่าวคนหนึ่งบ่าวเนี่ยนะครับคำว่าบ่าวอับดุลลอฮ์ก็คือมนุษย์ทุกคนเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลอับดะอิซาวูดิอาฟีกอบริฮีบ่าวคนหนึ่งขณะที่ร่างของเขาถูกวางในหลุมฝังศพวะตะวัลลาอันฮูอัสฮาบูฮูและบรรดาพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่มาส่งเนี่ยกำลังเดินจากไปวะอินนะฮูลายัสมาอุกอรอานีอาลิฮิมและขณะที่พี่น้องเขาเดินจากไปเนี่ยคนที่อยู่ในกุโบร์มัยยิดที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพก็จะได้ยินอัลลอฮ์ให้ได้ยิน ได้ยินเสียงของรองเท้าของพี่น้องที่กำลังเดินจากไปโอ้มาส่งกันมากมายเลยแต่เวลาที่ฝังเสร็จทุกคนหายไปหมดอาตาฮูมาลากานีมีมาลากาสองท่านพอทุกคนเดินจากไปมาลากาสองท่านก็จะเดินมาฟายูกอีดานีฮีและก็จะสั่งให้มายิดเนี่ยนั่งบางคนบอกอ่ะก็ตอนฝังเราฝังนอนแล้วจะนั่งแบบไหนกลับไปพื้นฐานเดิมคือเรื่องความเชื่อในชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องของอันกอยบีทำไมล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้จะไม่สามารถทำให้มายิดขึ้นมานั่งได้ความสามารถของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นสามารถสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินเพราะนั้นเพียงแค่ให้ศพที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพขึ้นมานั่งเพื่อที่จะตอบคำถามง่ายมากท่านนบีได้เคยเล่านะครับเรื่องราวของบานีอิสรออีลเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับความชั่วอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เขาใกล้จะตายเขาเรียกลูกหลานมาทั้งหมดเลยแล้วก็สั่งเสียกับลูกหลานถ้าพ่อตายให้เผาถ้าพ่อตายให้เผาเผาเสร็จเนี่ยนะครับให้เอาขี้เถ้าเนี่ยมารวมกันแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนพอวันที่ลมแรงเนี่ยวันที่ลมแรงให้เอาขี้เถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปโปรยบนภูเขาเอาขี้เถ้าอีกครึ่งนึงเนี่ยไปโปรยในทะเลสั่งแบบนั้นนะให้เผาเสร็จให้เป็นขี้เถ้ามาแบ่งเป็นสองส่วนขี้เถ้าส่วนหนึ่งโปรยบนภูเขาขี้เถ้าอีกส่วนโปรยในทะเลเพราะถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษฉันจริงฉันจะเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษรุนแรงที่สุดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ภูเขาสั่งให้ทะเลรวมขี้เถ้าแล้วก็กล่าวว่ากุ้นจงเป็นสิ่งนั้นร่างนั้นก็ฟื้นขึ้นมาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามแก่ชายผู้นั้นนะครับว่ามาฮามะละมาฮามะละกะอาลาฮาซันฟิอละอะไรคือสิ่งที่นำท่านไปทำแบบนี้ชายคนนั้นบอกว่าคอชยาตุกะยารับที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากฉันกลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอฟะรัลลอฮุละพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขาสิ่งที่เราได้รับก็คือว่าแม้แต่ร่างที่เป็นขี้เถ้าเป็นผุยผงเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะนำมารวมเพราะนั้นเพียงแค่ศพที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพให้ลุกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะตอบคำถามของมุนกะรนะกิดยากไหมไม่ยากกุนไฟยากูลจำไว้เลยนะครับกุนมาจากคำว่ากานะกุนแปลว่าจงเป็นและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นฟายุกอิดานีฮีฟายากูล่านี่มาลายกาก็จะถามมุนกะรนะกิดจะถามนะครับว่าในบางรีวายะห์บอกว่าอัซรอกอนีอัสวาดานีมุนกะรและก็นะกิดจะมาในสภาพที่น่ากลัวอัซรอกอนี่ก็คือผิวน้ำตาลไหม้จนกระทั่งเหมือนจะเป็นสีดำมาในสภาพที่น่ากลัวและไม่ได้ถามด้วยกับคำถามแบบสุภาพมันรบุกเพราะผู้อิบานของแกคือใครในรีวายนี้บอกว่ามาคุนตะตะกูลูฟีฮาซัรอัรรุลีลิมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าจะกล่าวอย่างไรต่อบุคคลที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาฟะอัมมัลมุมินูผู้ศรัทธาอย่างพวกเราอินชาอัลลอฮ์ฟะยะกูลก็จะกล่าวนะครับวันนี้ลิ้นของเราจะกล่าวได้เวลามีคนมาถามใครคือมุฮัมมัดบุตรของท่านอับดุลลอฮ์เราก็บอกว่าเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในวันกิยามะห์อย่างที่บอกนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีสั่งให้เราขอให้คนตายเนี่ย มีความมั่นคงในการตอบคำถามของมุงกัรและกอนากิรเพราะชีวิตก่อนที่ใกล้จะตายชีวิตก่อนที่ใกล้จะตายเนี่ยบางครั้งเราก็ถูกทดสอบท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮีมะฮุลลอฮ์รุ่นลูกของท่านเนี่ยนะครับได้เล่าให้กับเราฟังว่าวันที่พ่อของฉันคืออะห์มัดกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยด้วยกับความเจ็บปวดของความเจ็บปวดของโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังใกล้จะตายท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นลมสลบท่านอิหม่ามอะห์มัดตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าลาบะไม่ไปไกลๆลูกก็ถามยาอับบะจีโอบิดาของฉันท่านกล่าวอย่างนี้ทำไมท่านอิหม่ามอะห์มัดด้วยความเป็นลมอีกครั้งหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาลูกก็กล่าวว่ายาอับบะจาโอบิดาของฉันกุลลาอิลาฮิลลอฮ์จงกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าลาบะไม่ไปไกลๆใครอิหม่ามอะห์มัดพออิหม่ามอะห์มัดเป็นลมอีกครั้งหนึ่งพอครั้งที่สามอิหม่ามอะห์มัดเล่าให้กับลูกฟังว่าขณะที่ฉันเป็นลมเนี่ยอิบลีสได้มาหาฉันและกล่าวแก่ฉันว่ายาอะห์มัดโออะห์มัดเอ๋ยวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ฉันมีโอกาสที่จะคุยกับท่านจงเป็นยะฮูดีเถิดเพราะเป็นศาสนาที่ดีชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงเราจนกระทั่งวันที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างจงเป็นยะฮูดีเถิดเพราะเป็นศาสนาที่ฉันก็กล่าวไปที่ว่าไม่ไปไกลๆครั้งที่สองจงเป็นนัสรอเถิดเพราะเป็นศาสนาที่ถูกต้องอิบริสกาอิมามะบอกไปไปไกลๆพอครั้งที่สามพอฉันฟื้นขึ้นมาฉันกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ขนาดที่ใกล้จะตายชัยฏอนมันก็ยังพยายามที่จะล่อลวงเพราะนั้นสภาพในตอนใกล้จะตายเนี่ยมันน้อยกว่าสภาพวันในหลุมฝังศพที่กำลังถูกมุงกัดและกอนากิรสอบถามเพราะนั้นจะต้องมีความมั่นคงสิ่งที่จะพูดในวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ด้วยกับลิ้นของเราสิ่งที่จะพูดตอบแก่มุงกัดและกอนากิรในวันนั้นก็คือการงานของเราเพราะโลกดุนยาเป็นโลกของการปฏิบัติการงานการงานของเราจะกล่าวแก่มุงกัรและกอนากิรฟายกูลูมายิดนะครับก็จะฟื้นถูกนั่งแล้วก็จะกล่าวตอบอัชฮะดูอันนะฮูอับดุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนฉันขอสาบานว่ามุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์นั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซูลูฮูและเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟายกูลูละฮูมุงกัรและกอนากิรก็จะกล่าวอุงซุรอิลามักอาดิกะมินันนารจงมองนี่คือที่พำนักของเจ้าในนรกวะกอดแต่ทว่าอับดะลักัลลอฮุบิฮิพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนนี่คือที่พำนักของเจ้าในนรกหากว่าเจ้าฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่ด้วยกับความศรัทธาด้วยกับการงานที่เจ้ากระทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนบีมักอาดีฮีมินันจันนะด้วยกับที่พำนักของเจ้าในสวงสวรรค์พี่น้องลองนึกภาพตามเราตอบคำถามของมุงกัรและกอนากิรด้วยกับความกลัวยังไม่พอนะครับพอตอบเสร็จมุงกัรนากิรเอาภาพของนรกที่พำนักในนรกมาให้เราดูเราจะกลัวแค่ไหนกลัวว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกลงโทษในกลุ่มนรกแต่มุงกัรนากิรบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนให้เห็นที่พำนักของเจ้าในสวงสวรรค์ฟาตารอฮูมาจามีอานะครับฟาตารอฮูมาจามีอาในบางรีวายะนะครับหลังจากที่กล่าวเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟายุบซะฮะละฮูฟีกอบริฮิซะบะอีนซิรออพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้หลุมฝังศพเนี่ยมันขยายออกกว้าง70ศอก ให้หลุมฝังศพของคนดีเนี่ยนะครับคือพวกเราอินชาอัลเลาะห์ขยายออกกว้าง70ศอกชายคนนั้นด้วยกับความดีใจและให้หลุมฝังศพเนี่ยเต็มไปด้วยกับรัศมีซุมมายุกอลูละฮูมาลาอิกะฮ์มุนกันนะกิดกล่าวแก่ชายผู้นั้นต่อไปนะครับว่านิ่มจงหลับเถิดฟายกูลูแต่ด้วยกับความดีใจคนเราเนี่ยเวลาเห็นสิ่งที่มีความสุขเราดีใจไหมดีใจเวลาเราได้อะไรที่เรามีความปรารถนาเราดีใจด้วยกับความดีใจชายผู้นั้นบุคคลนั้นบอกว่าฉันยังไม่อยากนอนขอกลับไปบอกคนที่บ้านของฉันก่อนได้ไหมที่วันนี้เวลานี้พวกเขากำลังโศกเศร้ากับความตายของฉันขอฉันกลับไปบอกกับเขาหน่อยได้ไหมว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงฟาอักบิรฮุมให้ไปขอฉันไปบอกพวกเขาหน่อยได้ไหมฟายากูลานี่มาเลกะมุกัสนะกี่บอกไงพอตายแล้วกลับไปอีกได้ไหมครับไม่ได้นิ่มจงนอนกาเนามาติลอารูสิจงนอนเหมือนกับสภาพของคู่บ่าวสาวอัลลาลีลายูกิซูฮูอิลลาอะฮับบะอะห์ลูฮูอิไลฮิจงนอนในสภาพของคู่บ่าวสาวในค่ำคืนแรกของการแต่งงานที่จะไม่มีคนใดที่จะไม่มีผู้ใดมาปลุกเขาได้นอกจากบุคคลที่รักที่กำลังนอนข้างเคียงกับเขาเท่านั้นอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้พบขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพอีกฝั่งหนึ่งคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัมมันมุนาฟิกวันกาฟิรุส่วนคนที่เป็นมุนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกคนกับกรอกคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟายุกอลูละฮูคำถามเดียวกันเลยมากุนตะตะกูลูฟีฮาซาร์รอญุลูเจ้ารู้จักบุคคลคนนี้ไหมรู้จักบุคคลที่เชื่อมูฮัมหมัดบุตรของท่านอับดุลลอฮ์ไหมฟายากูลูลาอัตรีคนคนนั้นเนี่ยถามว่าในโลกดุนยารู้จักไหมถามว่าคนที่ทำชั่วเนี่ยรู้จักท่านนบีไหมรู้จักหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรู้จักไหมว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชาวมุสลิมรู้จักไหมรู้จักแต่ในวันนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่จะตอบแก่มุนกัรและก็นากิรไม่ใช่ลิ้นแต่เป็นการงานที่ทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาลาอัดรีเฮ้ยฉันไม่รู้จักกุนตูอากูลุมายากูลุนนาสฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนที่คนคนอื่นเขาได้ยินฟายุกอลูละหูมุนกัรและก็นากิรก็จะกล่าวแก่เขาลาดารอยตะวะลาตะไลตะไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจไม่เคยเชื่อฟังวะยุดริบูบิมาตอริกอมินฮาดีดินและก็มุงกัรนะกิรก็จะเอาค้อนที่ทำมาจากเหล็กดอร์บาตันทุบไปที่ร่างของบุคคลนั้นฟายาซีฮูซอยฮาตันด้วยกับความเจ็บปวดในบางฮะดิษกล่าวนะครับว่าค้อนเหล็กเนี่ยนะครับถ้ามุงกัรนะกิรนำมาทุบภูเขาในโลกดุนยานี้เนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวภูเขาก็จะแตกเป็นผุยผงทั้งหมดจะเอาค้อนเหล็กมาทุบไปยังร่างของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเพียงแค่ในหลุมฝังศพเขาก็จะร้องโหยหวนด้วยกับความเจ็บปวดยัสมาอูฮามันจลีฮีบุคคลที่อยู่รอบข้างก็จะได้ยินเสียงร้องคือคนที่อยู่ในกุโบร์ก็จะได้ยินเสียงร้องอิลละกอยรอซากอไลนี่เว้นแต่มนุษย์และก็ยินเว้นแต่มนุษย์และก็ยินมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่พาหนะของท่านขี่ลาพอเดินผ่านสวนหนึ่งปรากฏว่าลาเนี่ยสั่นแล้วก็สะบัดด้วยกับความกลัว ท่านนบีถามซอฮาบะที่มากับท่านนบีนะครับว่าให้ไปดูซิในสวนมีอะไรซอฮาบะไปดูปรากฏว่าในสวนมีหลุมฝังศพอยู่ประมาณ 5-6 หลุมท่านนบีถามว่ารู้หรือเปล่าว่าหลุมเนี่ยเป็นหลุมของใครซอฮาบะก็บอกเป็นหลุมของพวกยะฮูดีที่ถูกฝังก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมายังเมืองมะดีนะห์ท่านนบีกล่าวนะครับว่าลาลาตะดาฟะนูหากแม้นว่าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่ฝังศพหากแม้นว่าถ้าฉันอีกรูปประโยคหนึ่งหากแม้นว่าถ้าฉันกลัวว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่เอาศพไปฝังลาดาอูตุลลอฮ์ฉันจะขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิยุสมีอะให้พวกเจ้าเนี่ยได้ยินได้ยินอะไรได้ยินการลงโทษในหลุมฝังศพทุกวันนี้เราต้องชูโกรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราไม่ได้ยินเสียงของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราคงไม่กล้าเอามายัดของเราไปฝังเลาลาอันตดาฟานูหากแม้ว่าฉันไม่กลัวพวกเจ้าทั้งหลายจะละทิ้งการฝังศพแล้วก็ฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกท่านได้ยินเสียงของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพซึ่งจะไม่มีสิ่งจะไม่มีมนุษย์และก็ยินคนใดได้ยินอิลลาอันบะฮาอิมแต่สัตว์มันจะได้ยินนะครับแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะได้ยินในด้วยกับเวลาที่จำกัดในบางริวายะของฮะดิษนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสภาพของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพในรายงานนะครับจากการบันทึกของท่านอิหม่ามฮากิมในมุสตะกรอกนะครับได้กล่าวว่าอันนะฮูยุกอลูลินฟาอิรท่านนบีได้กล่าวแก่คนชั่วอุรกุตมันฮูชันจงนอนในสภาพของความหวาดกลัวก็คือบอกว่าในอนาคตวันที่เจ้าเสียชีวิตเจ้าจะนอนในหลุมฝังศพในสภาพของความหวาดกลัวฟามามินดาบะตินฟิลอัรเพราะจะไม่มีสรรพสัตว์ใดๆบนหน้าโลกหน้าแผ่นดินนี้อิลลาวะละฮาฟียาซาดีฮีนาซีบุนเว้นแต่บรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของพวกเจ้านั่นก็หมายถึงว่าท่านนบีกำลังบอกนะครับว่าในวันที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหลุมฝังศพบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆก็จะเข้าไปมีส่วนในการกัดกินร่างที่อยู่ในหลุมฝังศพเพราะในบางหะดีษบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งงูนะครับส่งงูพิษที่พิษของงูเนี่ยเพียงแค่หยดเดียวถ้ามันหยดลงมาบนโลกใบนี้เนี่ยบรรดาพืชผลทั้งหมดก็จะเสียหายหมดเลยก็จะถูกพิษงูพิษเนี่ยกัดก็จะถูกแมลงป่องเนี่ยนะครับกัดท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเป็นคำตักเตือนนะครับว่ายาฟูลานุโอ้คนรอบข้างของฉันทั้งหลายลากอดบิตตูอัลไลละจาในค่ำคืนที่ผ่านมาอัตฟักกะรูฟิลกอบรีวะซากินีในค่ำคืนที่ผ่านมาฉันลำลึกถึงชีวิตในหลุมฝังศพฉันลำลึกถึงสิ่งที่จะอยู่ในหลุมฝังศพอินนะกะลาวรออัยตัลมัยยิตะบะอ์ดะซะลาซินฟิลกอบรพวกท่านทั้งหลายหากแม้นว่าพวกท่านได้เห็นหากแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกท่านได้เห็นร่างที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพหลังจากที่เขาตายไปแล้วเพียงแค่3วันเนี่ยลัสตาวฮาชัดมินกุรบิฮีท่านก็จะมีความกลัวในการที่จะไปอยู่ข้างกับเขาบะดะตูลินอุนซิมิงกะ หลังจากที่อดีตขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ท่านอยากที่จะไปอยู่เคียงข้างเขาแต่หลังจากที่เขาตายไปเพียงแค่3วันเนี่ยท่านก็จะออกห่างจากร่างของเขาเพราะอะไรเพราะศพที่ตายเป็นไงมีแต่เน่ามีแต่ความเหม็นนะครับวะลารออัยตะบัยตันและท่านก็จะเห็นบ้านปราสาทราชวังที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยตะยูลูฟีฮีอัลฮาวามเปลี่ยนสภาพเป็นเพียงแค่หลุมแคบๆบ้านที่เราอาศัยอยู่ปราสาทที่เราอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยแค่ไหนวันที่เราเสียชีวิตก็เพียงแค่ที่แค่หลุมแคบๆวะยัจรีฟีฮีซอดีดและน้ำหนองก็จะไหลนองไปรอบร่างของเจ้าวะตักตะริกูฮูอันดีดานและหนอนก็จะชอนชัยมาในร่างของเจ้ามาตะกอยูริรออิฮาจินพร้อมกับกลิ่นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือมนุษย์นั่นคือชีวิตของเราขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพวะบะลัลอักฟานและผ้ากะฟันไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดดีสักแค่ไหนที่ถูกห่อหุ้มร่างของเราเนี่ยมันก็จะเน่าเปื่อยผุพังบะดาฮุสนินไฮอติหลังจากที่มนุษย์คนนั้นอาจจะเป็นบุคคลผู้ที่มีรูปร่างที่สวยงามที่สุดบนโลกดุนยานี้วะตีบุรีฮีแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นบุคคลที่ฉีดน้ำหอมที่ดีที่สุดบนหน้าโลกดุนยานี้วะนะกออัสซาบีแม้ว่าบุคคลนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงที่สุดขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่ขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะแปรเปลี่ยนสิ่งที่จะมาเป็นเพื่อนเราก็คือความมืดหนอนสิ่งที่จะมาเป็นเพื่อนเรานะครับก็คืองูพิษสิ่งที่จะมาเป็นเพื่อนเราก็คือแมลงป่องแต่สิ่งที่จะคุ้มครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พ้นไปจากเราขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพก็คือการงานที่เราทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ซุมมาชะฮิกะชะฮกอตันคอรมักเชียนอะไรหลังจากนั้นท่านอุมาร์อิบนุอับดุลอาซีซหลังจากที่กล่าวประโยคนี้จบท่านก็เป็นลมล้มพับด้วยกับความกลัวคำถามก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่เราทุกคนจะต้องประสบหลังจากที่เราตายกันไว้หรือเปล่าเราเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านหลังใหญ่หลังโตไปสู่ที่พำนักที่มันแคบๆเราเตรียมพร้อมสำหรับบุคคลผู้ที่จะอยู่คู่กับเราในหลุมฝังศพด้วยกับบุคคลที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสิ่งที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับเราในหลุมฝังศพเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็มาในสภาพของบุคคลผู้ที่มีใบหน้าผ่องใสมีเสื้อผ้าที่สะอาดมีกลิ่นที่หอมเวลาที่เราอยู่ในหลุมฝังศพด้วยกับความกลัวความมืดมิดแล้วก็ถามบุคคลนั้นว่าท่านคือใครบุคคลนั้นก็จะกล่าวว่าอานาอามาลูกะอัสซอลิฮุฉันคือการงานที่ดีที่เจ้าปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หรือเราจะเลือกอีกบุคคลหนึ่งมาอยู่คู่กับเราที่มาด้วยกับใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวมาด้วยกับเสื้อผ้าที่เหม็นนะครับเสื้อผ้าที่ขาดที่เหม็นมาด้วยกับคำพูดที่กระโชกโคกฮากและศพที่อยู่ในกูโบสก็จะกล่าวถามต่อบุคคลนั้นว่าเจ้าคือใครบุคคลนั้นก็จะกล่าวนะครับว่าอานาอามาลูกะอัสไซยะฉันคือการงานที่เลวที่เจ้าปฏิบัติอยู่ขนาดมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะนั้นวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติวันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสกับเราแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ลมหายใจออกจากร่างของเราที่ความเจ็บปวดของความตายพ้นไปจากร่างของเราเราไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาเลือกและกระทำในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันก็คงจะฝากกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบ
1: ีพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ภาวะเปราะบางภาวะแก่งอมเป็นสภาวะที่ร่างกายสูญเสียความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายซึ่งมักพบในผู้สูงอายุการสร้างกล้ามเนื้อตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันภาวะแก่งอมและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะยาวการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและป้องกันภาวะแก่งอมหรือภาวะเปราะบางวิทยุเสียงอิสลามเชิญชวนเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
4: อัลลอฮ์มิได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆที่พระองค์ประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู
5: ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعينوتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاوبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماأما بعد فجاء عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับพวกเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้จักศาสนาของเราซึ่งเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องการสิ่งใดมาเพิ่มเติมและไม่มีสิ่งใดลดไปจากความสมบูรณ์นี้อัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาอายะห์สุดท้ายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ศาสนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเพิ่มเติมและไม่มีสิ่งใดที่จะลดตัดทอนออกไปนี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามซึ่งมาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือดีนุลอิสลามและศาสนาอิสลามที่เรานับถืออยู่ยังเป็นศาสนาแห่งความเมตตาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเขาในทุกๆด้านเนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่ก็คือเนี่ยมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของเราและใครที่ปรารถนาศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามว่าไม่ยับตะกิกอยรอนอิสลามีดีนั้นฟะลัยยุกบัลมินฮูใครที่เขาปรารถนาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับ
ไม่เป็นที่ตอบรับณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเนียมัตที่ยิ่งใหญ่วะฮุวะฟิลอาคิเราะมินัลคอซิรีนและในวันอาคิเราะคนที่นับถือศาสนาอื่นนอกจากอิสลามเขาจะประสบกับความขาดทุนแสดงว่าเขาอยู่บนโลกดุนยานี้เขาไม่ได้รับสิ่งใดที่เป็นกำไรชีวิตของเขาเลยเขาขาดทุนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการนับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกของเราแต่มันเป็นศาสนาที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังเกียรติยศไม่ได้หวังชื่อเสียงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ทรงหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่มีค่าที่สุดในดุนยาพวกเราปรารถนาพวกเราอยากจะได้แต่พระองค์นั้นกอนียุนพระองค์ทรงร่ำรวยพระองค์ทรงไม่ประสงค์ในทรัพย์สินพระองค์ไม่ประสงค์ในเกียรติยศแตกต่างจากมนุษย์ที่หวังในเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่มนุษย์ขวนขวายแต่ว่าอิสลามของเราศาสนาที่สูงส่งของเราต้องการเพียงเพื่อที่จะให้เรานั้นทำตามสิ่งที่เรานับถือบางคนเข้ารับอิสลามเพราะต้องการชื่อเสียงบางคนเข้ารับอิสลามเพราะความรักเพราะการแต่งงานเพราะการสืบทอดตามเชื้อสายบรรพบุรุษแต่แท้ที่จริงแล้วอิสลามนั้นมีองค์ประกอบหลักอยู่3ประการที่เราจะต้องให้ความสำคัญและกลับไปตรวจเช็คว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นับ

อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรานั้นเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามด้วยกับการยอมรับทั้งหมดทุกองค์ประกอบยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอุดคุลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยอมรับในศาสนาอิสลามทั้งหมดที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่ยอมรับเพียงครึ่งหนึ่งของอิสลามและอีกครึ่งหนึ่งฉันไม่ยอมรับหรือยอมรับเพียงบางสิ่งบางประการที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวของเราและละทิ้งสิ่งที่เป็นแก่นของอิสลามมีผู้หญิงกาเฟตคนหนึ่งเขาเดินทางร่วมไปกับเพื่อนของเขาที่เป็นมุสลิมเพื่อนของเขาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนผู้หญิงที่เป็นกาเฟตต้องการที่จะถือศีลอดด้วยเพราะว่าเห็นว่าการถือศีลอดนั้นจะทำให้สุขภาพของเขาดีขึ้นทำให้สุขภาพของเขานั้นแข็งแรงทำให้ความอ้วนของเขาลดลงเขาจึงถือศีลอดตามเพื่อนของเขาที่เป็นมุสลิมถามว่าผู้หญิงคนนี้เขายอมรับในอิสลามไหมเขาเป็นมุสลิมะไหมคำตอบคือไม่เพราะว่าการยอมรับการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องยอมจำนนทั้งหมดทุกๆขั้นตอนทุกๆองค์ประกอบเพราะฉะนั้นที่บอกไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายองค์ประกอบของอิสลามมีอยู่3หลักอัลอิสลามหัวอิสติสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดการที่บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งจะเข้ามาสู่อิสลามเขาจะต้องยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิตเตาฮีดด้วยกับการหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่เคารพสิ่งอื่นเคียงคู่ไปกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเรียกว่าตั้งภาคีเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบวันนี้เราอยู่ในศาสนาอิสลามเราอิสติสลามบิตเตาฮีดลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังเราให้หลักเอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังรู้ว่าเรายังเคารพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วเราก็ยังเชื่อในสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อัลอิสติสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดวัลอินกิยาดุละฮูบิตตอต่อมาก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามด้วยกับการเชื่อฟังเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลนี่คืออิสลามอิสลามไม่ใช่เชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลเพราะว่าอิสลามนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานมาบนียุนอาลัดดาลีลขึ้นอยู่กับหลักฐานใครที่มาถามเราว่าเรารับอิสลามเพราะอะไรเราพูดเราบอกกับเขาเราเล่าเรื่องราวของเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรามันไม่จบแต่มันจะจบด้วยกับหลักฐานในอัลกุรอานและหะดีษมันจบเราเชื่อเรายึดมั่นเราให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งไว้พูดไว้ในหะดีษทําไว้เป็นแบบอย่างในซุนนะห์ของท่านแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจบเราไม่ต้องไปอ้างสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลมัฟฮุมมุคอลาฟะความเข้าใจที่ตรงกันข้ามความเข้าใจที่แตกต่างออกไปก็คือเราจะต้องยืนยัน

ทุกคำพูดแห่งความเป็นอิสลามด้วยกับหลักฐานหลักฐานเอามาจากไหนเอามาจากอัลลอฮ์เอามาจากรอซูลนี่คืออิสลามอัลอินกิยาดูละฮูบิตตอการปฏิบัติด้วยกับการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ด้วยกับหลักฐานประการต่อมาอัลอิคลาสอัลอิคลาสมินัชชิรกเอาอัลบะรออะตุอันชิรกคือเราจะต้องขจัดสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปนี่คือความเป็นอิสลามที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญประการต่อมาองค์ประกอบของอิสลามที่ผมบอกว่ามันมีอยู่3ชั้น3ขั้นประการที่1นั่นก็คืออัลอิสลามอิสลามตรงนี้ก็คือรุกนุลอิสลามรุกนอิสลามที่เราท่องกันการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณฉันขอยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออิสลามนี่คือรุกนอิสลามและยืนยันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของพระองค์วะอิกอมิศศอลาการดำรงละหมาดวะอีตาอิซซะกาการจ่ายซะกาตวะซอมรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮัจญุลบัยตุลลาฮิลฮะรอมวะฮัจญุลบัยตุลลาฮิลฮะรอมมันอิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาการทำฮัจญ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตหากว่าเรามีความสามารถนี่คือรุกนอิสลามซึ่งเป็นองค์ประกอบของศาสนารุกนอิสลามเป็นองค์ประกอบของศาสนาต่อมาองค์ประกอบที่สองอันอีมานการศรัทธาการศรัทธาประกอบด้วยหลัก6ประการพวกเราทุกคนจำได้หมดประการต่อมาอัลอิห์ซานอัลอิห์ซานอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานก็คือคุณธรรมคือการทำคุณงามความดีเด็กๆเยาวชนพอบอกคุณธรรมไม่เข้าใจเด็กๆต้องนึกภาพเยาวชนต้องนึกภาพว่าเยาวชนเจอสมุดเจอดินสอเจอสตางค์เจอเงินแล้วเยาวชนไม่ได้เก็บเป็นของตัวเองเยาวชนมีคุณธรรมเยาวชนนำของที่เก็บได้ส่งคืนเจ้าของนี่คืออิห์ซานอัลลอฮ์เห็นเราเห็นอัลลอฮ์ไหมเราไม่เห็นอันตาบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะยุนะฮูยะรอจงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าเรานั้นเห็นพระองค์ถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ก็เห็นเรานี่คือ3องค์ประกอบหลักองค์ประกอบไหนที่สูงสุดที่สุดองค์ประกอบไหนที่มีความสำคัญมากที่สุดอัลอิห์ซานมาเป็นลำดับที่หนึ่งเลยต่อมาอัลอีมานต่อมาอัลอิสลามคุณธรรมความศรัทธาการยอมจำนนสามขั้นนี้คือดีนอื่นจาก3ขั้นนี้เรียกว่ากุฟกุฟก็คือการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาบะดัลอิสลามอิลลัลกุฟหลังจากอิสลามเป็นกุฟหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับแล้วเขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์พี่น้องวาดวงกลมขึ้นมา3วงกลมวงกลมแรกยะซานใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นอีมานใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นอิสลามแล้วนึกภาพวงกลมที่เป็นอิสลามนอกจากวงกลมอิสลามคือกุฟสิ่งที่อยู่ระหว่างอิสลามกับอีมานอิสลามเป็นเรื่องของภายนอกอีมานเป็นเรื่องของภายในส
ิ่งที่อยู่ระหว่างอิสลามกับอีมานเรียกว่ามุนาฟิกเรียกว่ากักกรคนคนนี้คือคนมุนาฟิกเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาจ่ายซะกาตแต่จิตใจของเขายังตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่อีมานต่อบรรดามะลาอิกะห์ยังไม่อีมานต่อบรรดารอซูลปฏิเสธต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะของกาเฟรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้จักอิสลามได้ทั้งหมดมันมีหะดีษบทหนึ่งนั่นก็คือหะดีษญิบรีลพอพูดถึงหะดีษญิบรีลเนี่ยพี่น้องก็คงจะจำกันได้ก็คือญิบรีลมาหาท่านนบีมานั่งคุกเข่าแล้วก็ถามท่านนบีว่าอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรยะซานคืออะไรนบีตอบได้หมดเลยแล้วญิบรีลก็บอกว่าซอดักตาหะดีษนี้เป็นหะดีษที่สำคัญเป็นหะดีษที่จะบอกความเป็นอิสลามของเราทั้งหมดว่ามันอยู่ในกรอบในองค์ประกอบทั้ง3นี้หะดีษนี้รายงานจากท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าไบนามานะห์นูยูลูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินขณะที่เรานั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งอิซตอลาอะลัยนารอญุลมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชะดีดุบายาดุสซิยาบเสื้อผ้าของเขาขาวมากขาวมากไม่มีร่องรอยของการเดินทางขาวสะอาดหมดจดชะดีดุสวาดิชาผมของเขาดำสนิทลายะรออะลัยฮิอัสรุสซะฟะไม่มีร่องรอยของการเดินทางวะลายะอะริฟุฮูมินนาอะฮัดในที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีใครเลยรู้จักผู้ชายคนนี้ฮัตตายะลาซาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งชายคนนี้เนี่ยมานั่งข้างหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัสนาดะรุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิโดยลักษณะการนั่งคือหัวเข่าของชายคนนี้ชนกับหัวเข่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะวะดะอะกัฟัยฮิอะลาฟะกีซัยฮิแล้วเขาก็เอามือของเขาวางบนน่องของเขาฟะกอลาแล้วเขาก็กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามจงบอกฉันมาหน่อยซิว่าอิสลามนั้นคืออะไรฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวตอบว่าอันอิสลามุอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์วะตุกีมุศ็อลาห์วะตุติยัซซะกาวะตะซูมุรอมฎอนวะตะฮัจญุลบัยต์อินิสตะฏอตะอิลัยฮิซะบีลท่านนบีตอบถึงรุกน อิสลามทั้งหมด5ประการนะครับชายคนนี้ก็กล่าวตอบว่าซอดัตตาซอดัตตาผู้ชายคนนี้เป็นใครกันมาถามแล้วพอฉันตอบไปแล้วเขาก็บอกว่าถูกต้องแล้วสิ่งที่ท่านพูดมาเป็นสัจธรรมแล้วจริงแล้วถูกต้องฟาญิบนาท่านอุมัรและบรรดาซอฮาบะห์แปลกใจว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมมาตั้งคำถามแล้วพอท่านนบีตอบก็ตอบว่าถูกต้องแล้วเหมือนกับว่าชายคนนี้เนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วฟะกอลชายคนนี้ก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออีกว่าฟะอักบิรนีอานิลอีมานชายคนนี้ถามว่าอีมานคืออะไรนบีก็ตอบฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริอีมานทั้ง6ประการนบีตอบครบถ้วนสมบูรณ์หมดชายคนนี้ก็กล่าวซอดักตะถูกต้องแล้วฟะกอละรอญุลชายคนนี้กล่าวถามอีกว่าฟะอักบิรนีอานิลอิห์ซานอิห์ซานล่ะมันคืออะไรคุณธรรมเนี่ยมันคืออะไร
ท่านนบีก็ตอบว่าอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอินลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกเหมือนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เหมือนกับว่าเราเห็นอัลเลาะห์อยู่ต่อหน้าเราทำอย่างดีเราทำอย่างสวยงามเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ทำเหมือนกับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ต่อหน้าของเราถึงแม้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อยู่ต่อหน้าเราก็รู้สึกได้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นการกระทำของเราตลอดนี่คือยะซานถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำก็ได้เวลาไม่มีใครเห็นเราก็ไม่ต้องละหมาดก็ได้แต่เรามีจิตสำนึกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้ามองดูการกระทำของบ่าวของพระองค์อยู่ชายคนนี้ถามต่ออีกว่าฟาอัคบิรนีอานิสาคำถามนี้ก็สำคัญและพวกเราจะต้องไม่หลงถามว่าเมื่อไรจะถึงวันกิยามะห์เมื่อไรจะถึงวันกิยามะห์อย่าไปตอบเราไม่รู้อย่าไปตอบคนที่จะรู้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตอบฮุกกลมไปเลยเขาโกหกเขาไม่ใช่ผู้รู้สิ่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้เพียงพระองค์เดียวแล้วมาดูคำตอบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคำตอบของท่านรอซูลตอบอย่างไรกับยิบรีลพอยิบรีลถามว่ามัตตัสซาก็ล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่ามัลมัสอูลอันฮาบิอาลามีมินัสซาผู้ที่ถามรู้ดีกว่าผู้ที่ถูกถามผู้ที่ถามนั้นมีความรู้ในเรื่องของวันกิยามะห์นั้นดีกว่าผู้ที่ถูกถามท่านรอซูลเองยังไม่รู้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่บอกให้ยิบรีลมาสอนอิสลามหรือไม่บอกให้มาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่เป่าสังทำหน้าที่ตราบนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรกิยามะห์จะเกิดขึ้นต่อมายิบรีลกล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าฟาอักบิรนีอันอามารอติฮาแล้วเครื่องหมายมันล่ะเครื่องหมายนี่ท่านรอซูลพอจะตอบได้เพราะว่าในอัลกุรอานมันมีบอกไว้ถึงเครื่องหมายแห่งวันกิยามะห์ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีระบุไว้ว่ามันจะมีเครื่องหมายเล็กเครื่องหมายใหญ่แต่หนึ่งในเครื่องหมายนั้นก็คือคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าอันตะลิดัลอะมะตะร็อบบะตะฮาวะอันตะรัลฮะฟาตัลอะรอตัลอาละริอาชะสัญญาณแห่งวันกิยามะห์ก็คือทาสรับใช้คลอดลูกออกมาเป็นนายของเธอทาสรับใช้คลอดลูกออกมาเป็นนายคนที่ยากจนขัดสนเสื้อผ้าขาดวิ่นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ในทะเลทรายยะตะตะวะลูนฟิลบุญญานแข่งขันกันสร้างตึกสูงว่าใครจะสร้างตึกได้สูงมากกว่ากันนี่คือสัญญาณแห่งวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่จะมาบอกเราได้ว่ามันใกล้แล้วนะกิยามะห์ให้พวกเรานั้นได้เตรียมตัวให้พวกเรานั้นได้เตรียมพร้อมหลังจากนั้นชายคนนี้ก็เดินจากไปซุมมันตอลากอฟลาบัสนามาลียันพวกเราที่อยู่ในที่นั้นก็งงไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่รู้ว่าเดินทางมาจากไหนใครก็ไม่รู้จักพวกเราในที่นี้ไม่มีใครรู้จักเลยสักคนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับอุมัรว่าอย่าอุมัรโอ้ท่านอุมัรอัตตะดรีมันอิสซาอิลท่านรู้ไหมว่าคนที่มาเมื่อสักครู่ที่มานั่งถามฉันเนี่ยคือใคร
ตอบของท่านรอซูลน่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับพี่น้องจะต้องจำไว้ท่านรอซูลถามท่านอุมัรอุมัรก็ตอบว่ากุนตุอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้สิ่งไหนที่อุมัรไม่รู้อุมัรบอกไม่รู้อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้เห็นไหมครับอิสลามมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราไม่รู้เราอย่าไปบอกว่าเรารู้และตอบมันออกไปมันจะนำพาไปสู่ความดอลาละหลงผิดหลงทางเพราะว่าคนที่เอาสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมไปประกาศต่อสิ่งนั้นมันจะสร้างความเสียหายมันจะทำให้เกิดความหลงผิดมันจะทำให้ทางที่ถูกต้องนั้นซิรอตอลมุสตะกีมนั้นถูกลบไปด้วยกับคำพูดของเขาด้วยกับคำตอบของเขาเพราะฉะนั้นอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานมับนียุนอะลัดดะลีลกอลัลลอฮ์วะกอลัรรอซูลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คืออิสลามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเพียงสั้นๆด้วยกับหะดีษเพียงไม่กี่บรรทัดแต่หะดีษบทนี้ถูกยกให้เป็นอุมมุสซุนนะแม่บทแห่งซุนนะเหมือนกับอัลกุรอานที่มีซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และถูกยกให้เป็นอุมมุลกุรอานแม่บทแห่งคัมภีร์ซึ่งในสุรเพียงสุรเดียวถูกรวบรวมการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการอิสลามความเชื่อความหลงทั้งหมดอยู่ในสุรฟาติฮะห์นี่คือแม่บทแห่งกุรอานเช่นเดียวกับอุมมุสซุนนะห์แม่บทแห่งซุนนะห์นั่นก็คือหะดีษของญิบรีลอะลัยฮิสลาตุวัสสลามที่เราสามารถจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปยึดถือและปฏิบัติเพราะว่าเรานับถือศาสนาอิสลามและเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนที่มีรุกนอิสลามที่เรียกว่ามุสลิมนั้นทุกๆคนเป็นมุมินไหมกุลลุมุสลิมมุมินใช่ไหมหรือคนที่เป็นมุมินเขาเป็นมุสลิมไหมคนที่ยอมรับในอิสลามถูกเรียกว่าผู้ศรัทธาหรือเปล่าคำตอบก็คือไลซะกุลลุมุสลิมินมุมินคนที่ถูกเรียกว่ามุสลิมเนี่ยเขาจะยังไม่ถูกนับว่าเขาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าอีหม่านของเขายังบกพร่องแต่ว่าคนที่ถูกเรียกว่ามุมินอีหม่านของเขาครบถ้วนสมบูรณ์เขาถูกเรียกว่ามุสลิมถูกต้องแล้วเพราะว่ากุลลุมุมินมุสลิมคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเขาก็ยอมรับในอิสลามด้วยเขาปฏิบัติตามข้อบังคับที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาใช้ให้ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์และมุอ์ซินล่ะคนที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมถามว่าเขาเป็นมุมินไหมเป็นมุสลิมไหมคำตอบก็คือคนที่เป็นมุอ์ซินคนที่มีคุณธรรมเขาเป็นคนที่มีอีหม่านเขาเป็นมุมินเขาเป็นคนที่มีอิสลามเขาเป็นมุสลิมนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากศาสนาที่มันมีอิสลามที่มันมีอีหม่านที่มันมีอิหร่านเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าการที่เราจะสร้างตึกขึ้นมา3ชั้นเราจะต้องเริ่มจากฐานรากของมันชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ไปชั้นที่3ไม่มีใครที่จะเริ่มสร้างตึกด้วยกับการเริ่มจากชั้นที่3ก่อน
นี่คือบทสรุปนะครับไม่มีใครสร้างตึกที่จะเริ่มจากชั้นที่3ก่อนและเริ่มจากชั้นที่2ก่อนก็ไม่ใช่ต้องเริ่มจากชั้นที่1ชั้นที่1คืออิสลามที่มีอยู่5ห้องเราแบ่งห้องออกไป5ห้องชั้นที่2คืออีมานเราแบ่งไป6ห้องและชั้นที่3มีอยู่ห้องเดียวก็คืออิหร่านเวลาเราจะขึ้นไปถึงอีมานเราต้องผ่านอิสลามไปก่อนผ่านชั้นล่างไปก่อนพอเราไปอยู่บนชั้น2ที่เป็นอีมานแสดงว่าเรามีครบละมีอิสลามครบละมีอีมานครบละเราจะผ่านอิสลามอีมานไปจนถึงอิหร่านชั้นที่3เนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นอิสลาม5ประการมีรุกลอีมาน6ประการและมีอิหร่านถึงจะเป็นสุดยอดของอิสลามนี่คือการเรียงลำดับความสำคัญของผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตึกนี้อัลกุฟคือการปฏิเสธคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเขายังไม่มีชั้น1ชั้น2ชั้น3เขาปฏิเสธและคนที่ปฏิเสธเขาก็จะไปอยู่คู่กับคนที่ทําชิริกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้อภัยคำตอบของเขาก็คือนรกยะฮันนัมอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 นถึง 21:00 นณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
3: ดื่มกาแฟได้แต่ต้องรู้เวลากาแฟไม่ได้แย่หากรู้จักใช้ให้เป็นคาเฟอีนช่วยกระตุ้นสมองเพิ่มความตื่นตัวและอาจลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าดื่มหลังบ่าย2อาจรบกวนการนอนหลับตอนกลางคืนและหากดื่มพร้อมน้ำตาลหรือครีมเทียมก็กลายเป็นเครื่องดื่มทำร้ายตับได้ทันทีเคล็ดลับคือดื่มกาแฟดำไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันในช่วงก่อนเที่ยงแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามเพื่อป้องกันการขาดน้ำกาแฟคือของดีถ้าเราคุมมันได้ไม่ใช่ให้มันคุมเราสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: ความดีนำพาสู่สวรรค์รายงานจากท่านอบูมูซาอันอัชอารีขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ละหมาดซุบฮีและอัสลีเขาจะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีและมุสลิม
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีหอัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรทรงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสซารีในอายะนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงชี้ว่าถ้าเด็กกำพร้ารูปร่างหน้าตาสวยและมีทรัพย์สินผู้พิทักษ์ของนางอยากจะแต่งงานกับนางโดยไม่ให้มหัรที่เหมาะสมเท่าที่นางควรจะได้ตามฐานะของนางแต่ถ้านางไม่เป็นที่ต้องการเพราะหน้าตาไม่สวยหรือไม่รวยทรัพย์ผู้พิทักษ์ของนางก็จะไม่แต่งงานด้วยแต่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแทนดังนั้นเนื่องจากเขาไม่ได้แต่งงานกับนางเมื่อไม่มีใจกับนางเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับนางเมื่อเขาสนใจนางเว้นเสียแต่ว่าเขาจะปฏิบัติต่อนางอย่างยุติธรรมโดยการให้มหัรที่เหมาะสมแก่นางและได้สิทธิทั้งหมดของนางเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าและจงสังเกตและทดสอบเด็กกำพร้าจนกว่าพวกเขาบรรลุถึงวัยสมรสและถ้าสู่เจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จงมอบสมบัติของพวกเขาคืนให้แก่พวกเขาจงอย่าได้กินทรัพย์สมบัติของพวกเขาอย่างสิ้นเปลืองและรีบเร่งเพราะกลัวว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นแต่หากผู้ดูแลเด็กกำพร้าคนใดเป็นผู้มั่งคั่ง ก็ให้เขาละเว้นจากทรัพย์สินของเด็กกำพร้าแต่ถ้าผู้ใดอยากจนก็ให้เขากินมันแต่พอสมควรแต่เมื่อสู่เจ้ามอบทรัพย์สินของพวกเขาคืนให้แก่พวกเขาก็จงให้มีบางคนเป็นพยานและอัลลอฮ์นั้นทรงเพียงพอแล้วในฐานะเป็นผู้ชำระสำหรับผู้ชายก็มีส่วนจากที่พ่อแม่และญาติสนิทได้ทิ้งไว้และสำหรับผู้หญิงก็มีส่วนจากที่พ่อแม่และญาติสนิทได้ทิ้งไว้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพราะส่วนแบ่งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วจากอัลกุรอานบทที่4อายะที่6ถึง7เรื่องผู้พิทักษ์จะจัดการทรัพย์สินของเด็กกำพร้าอย่างไรและอะไรที่เขาสามารถกินจากทรัพย์สินของเด็กกำพร้าตามที่เขาทำหน้าที่ดูแล2764จากอิบนุอุมัรในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์อุมัรได้ให้ทรัพย์สินบางอย่างของเขาเป็นทานนั่นคือสวนอินทรัมที่เรียกว่าซัมมุลอุมัรกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันมีทรัพย์สินบางอย่างที่ฉันตั้งราคาไว้สูงและฉันต้องการที่จะให้มันเป็นทานท่านนบีกล่าวว่าจงให้มันเป็นทานกล่าวคือเป็นทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ด้วยที่ดินและต้นไม้โดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินและต้นไม้จะต้องไม่ถูกนำไปขายหรือนำไปให้เป็นของขวัญหรือทำเป็นมรดกแต่ผลไม้จะถูกนำไปใช้เป็นทานดังนั้นอุมัรจึงได้ให้มันเป็นทานและมันมีไว้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์เพื่อปลดปล่อยทาสเพื่อคนยากจนเพื่อแขกเพื่อนักเดินทางหรือเพื่อญาติคนที่ทำหน้าที่ดูแลสามารถกินจากมันได้อย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมและสามารถให้เพื่อนของเขากินจากมันได้โดยมีเงื่อนไขว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะใช้มันสร้างความมั่งคั่ง2765จากท่านหญิงอาชะอายะที่ว่าถ้าหากผู้ดูแลเด็กกำพร้าคนใดเป็นผู้มั่งคั่งก็ให้เขาละเว้นจากทรัพย์สินของเด็กกำพร้าแต่ถ้าผู้ใดยากจนก็ให้เขากินมันแต่พอสมควรกุรอานบทที่4อายะที่6ถูกประทานมาเกี่ยวกับเรื่องผู้พิทักษ์เด็กกำพร้าและมันหมายความว่าถ้าเขาเป็นคนยากจนเขาสามารถเอาทรัพย์สินที่เป็นมรดกของเด็กกำพร้าส่วนหนึ่งมากินได้อย่างเป็นธรรมและมีเหตุผลตามที่เขาทำงานดูแลเด็กกำพร้าเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าแท้จริงบรรดาผู้กินสมบัติของเด็กกำพร้าโดยไม่ชอบธรรมนั้นพวกเขาเพียงแต่กินไฟนรกเข้าไปในท้องของพวกเขาและในไม่ช้าพวกเขาจะถูกโยนเข้าไปในเปลวเพลิงจากกุรอานบทที่4อายะที่10 2766จากอบูฮุรอยรอท่านนบีกล่าวว่าจงหลีกเลี่ยงบาป7อย่างที่เป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ผู้คนจึงถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์บาปเหล่านั้นคืออะไรบ้างท่านตอบว่า1การเอาสิ่งอื่นใดมาเคารพสักการะร่วมกับอัลลอฮ์2ทำไสยศาสตร์ 3. ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮาตาลาได้ทรงห้ามไว้ยกเว้นเพื่อความยุติธรรมตามกฎหมายอิสลาม 4. กินดอกเบี้ย 5. กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้า 6. หันหลังให้ศัตรูและหนีออกจากสมรภูมิในเวลาที่กำลังต่อสู้และ 7. กล่าวร้ายหญิงผู้ศรัทธาที่บริสุทธิ์และไม่เคยคิดจะให้อะไรมาและต้องความบริสุทธิ์และเป็นผู้ศรัทธาที่ดีเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าพวกเขาถามเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กกำพร้าจงกล่าวเถิดวิธีการที่ถูกต้องก็คือวิธีที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กกำพร้าแล้วมันก็ไม่มีโทษอันใดถ้าหากสู่เจ้าจะอยู่กับพวกเขาเพราะเหนืออื่นใดพวกเขาก็เป็นพี่น้องของสู่เจ้าอัลลอฮฺทรงรู้ดีว่าใครเป็นผู้คิดจะสร้างความเสียหายและใครที่มีเจตนาดีแต่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์ก็ทรงอาจทำให้สู่เจ้าลำบากได้ในเรื่องนี้เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญาณจากกุรอานบทที่2อายะที่220 2767จากนาฟิกล่าวว่าอิบนุอุมัรไม่เคยปฏิเสธที่จะรับการแต่งตั้งเป็นผู้พิทักษ์สิ่งที่อิบนุซีรีนรักที่สุดเกี่ยวกับทรัพย์สินของเด็กกำพร้าก็คือผู้ให้คำปรึกษาและผู้พิทักษ์ของเด็กกำพร้าควรจะรวมกันเพื่อตัดสินว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเด็กกำพร้าเมื่อตอวูดถูกถามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเด็กกำพร้าเขาจะอ่านข้อความของกุรอานที่ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าใครเป็นผู้คิดจะสร้างความเสียหายและใครที่มีเจตนาดีจากกุรอานบทที่2อายะ220อัตตอพูดเกี่ยวกับเด็กกำพร้าบางคนว่าผู้พิทักษ์จะต้องจัดหาปัจจัยยังชีพแก่ผู้กำพร้าที่ยังเป็นเด็กและคนชราตามความจำเป็นของพวกเขาโดยใช้จากส่วนแบ่งของพวกเขาเรื่องการจ้างเด็กกำพร้าระหว่างการเดินทางและที่บ้านโดยมีเงื่อนไขว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าและเป็นหน้าที่สำหรับแม่และพ่อเลี้ยงของเด็กกำพร้าที่จะต้องดูแลเด็กกำพร้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เป็นจะได้เป็นผู้พิทักษ์ก็ตาม2768จากอานัสเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์มายังมะดีนะห์ท่านไม่มีคนรับใช้ใดๆอบูตอลฮะพ่อเลี้ยงของอานัสได้พาฉันมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์อานัสเป็นเด็กฉลาดฉันจึงให้เขามารับใช้ท่านดังนั้นฉันจึงได้รับใช้ท่านนบีที่บ้านและในระหว่างทางถ้าฉันทำสิ่งใดท่านไม่เคยถามฉันว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนั้นและถ้าฉันไม่ทำสิ่งใดท่านก็จะไม่ถามฉันว่าทำไมฉันไม่ทำเรื่องถ้าใครบางคนให้ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติและไม่ทำเครื่องหมายนอกเขตสาธารณสมบัตินั้นก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกับสิ่งที่บริจาคเป็นทาน2769จากอานัสบินมาลิกอบูตอลฮะมีสวนอินทผลัมมากที่สุดในบรรดาชาวอันซอสในมะดีนะและเขาตั้งราคาทรัพย์สินที่ใบรูฮาคือสวนของเขาซึ่งอยู่ตรงข้ามมัสยิดของท่านนบีไว้เหนือทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดท่านนบีเคยเข้าไปในสวนนั้นและดื่มน้ำจากที่นั่นเมื่ออายะที่ว่าสู่เจ้าไม่อาจบรรลุถึงคุณธรรมอารบีซึ่งในที่นี้หมายถึงรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นคือสวรรค์เว้นเสียแต่ว่าสู่เจ้าจะให้สิ่งที่สู่เจ้ารักในหนทางของอัลลอฮ์จากกุรอานบทที่3อายะห์92ถูกประทานมาอบูตอลฮะห์ได้ลุกขึ้นพูดว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สู่เจ้าไม่อาจบรรลุถึงอัลบิรได้เว้นเสียแต่ว่าสู่เจ้าจะให้สิ่งที่สู่เจ้ารักฉันตั้งราคาสวนที่ใบรูฮาไว้เหนือทรัพย์สินของฉันทั้งหมดฉันต้องการให้มันเป็นทานเพื่อหนทางของอัลลอฮ์โดยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ดังนั้นท่านสามารถใช้มันตามที่อัลลอฮ์สั่งท่านดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าเยี่ยมมันเป็นทรัพย์สินที่มีกำไรหรือเน่าเสียได้อิบนุมัสลามะไม่แน่ใจว่าคำพูดไหนถูกต้องกล่าวคือมีกำไรหรือเน่าเสียได้ฉันได้ยินสิ่งที่ท่านพูดแล้วและฉันแนะนำว่าท่านควรเอามันไปแจกจ่ายในหมู่ญาติพี่น้องของท่านดังนั้นอบูตอลฮะจึงกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันจะทำตามที่ท่านแนะนำดังนั้นอบูตอลฮะจึงได้แบ่งสวนนั้นในหมู่ญาติของเขา2270จากอิบนุอับบาสชายคนหนึ่งได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าแม่ของฉันตายไปแล้วถ้าฉันจะบริจาคทานแทนแม่มันจะเป็นประโยชน์ต่อแม่ของฉันไหมท่านนบีตอบยืนยันชายคนนั้นจึงกล่าวว่าฉันมีสวนแห่งหนึ่งและฉันขอให้ท่านเป็นพยานว่าฉันให้มันเป็นทานแทนแม่ของฉันเรื่องถ้าคนกลุ่มหนึ่งให้ที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติการทำเช่นนั้นก็ถือว่ามีผลใช้ได้2771จากอนัสเมื่อท่านนบีสั่งให้สร้างมัสยิดท่านได้กล่าวว่านี่พวกบันีนัจญัดช่วยบอกราคาสวนนี้ของท่านหน่อยพวกเขาตอบว่า ขอสาบานด้วยอัลเลาะห์เราจะไม่เรียกร้องราคาของมันจากใครนอกจากอัลเลาะห์เรื่องจะบันทึกทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติอย่างไร2772จากอิบนุอุมัรเมื่ออุมัรได้ที่ดินในคอยบัรเขาได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าฉันได้ที่ดินผืนหนึ่งซึ่งดีกว่าที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นท่านจะแนะนำให้ฉันทำอย่างไรเกี่ยวกับผืนดินผืนนี้ท่านนบีกล่าวว่าถ้าท่านต้องการท่านก็สามารถเก็บมันไว้เป็นศาสนาสมบัติเพื่อใช้เป็นฐานดังนั้นอุมัรจึงให้ที่ดินผืนนั้นเป็นฐานกล่าวคือเป็นศาสนาสมบัติโดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินผืนนั้นต้องไม่ถูกขายหรือให้เป็นของขวัญหรือทำเป็นมรดกและผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินจะถูกใช้สำหรับคนยากจนญาติสนิทปลดปล่อยทาสยิฮาดและเพื่อแขกหรือนักเดินทางและผู้บริหารสาธารณสมบัตินี้สามารถกินจากทรัพย์สินนี้ได้อย่างมีเหตุผลตามกำลังที่ตัวเองทำหน้าที่ดูแลและเขาสามารถนำมาเลี้ยงเพื่อนของเขาโดยไม่มีเจตนาเก็บสิ่งใดไว้เพื่อใช้มันสร้างฐานะให้แก่ตัวเองเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินสาธารณสมบัติวะกัฟอาจนำไปใช้กับคนมั่งมีคนยากจนและแขก2773จากอิบนุอุมัรอุมัรได้รับทรัพย์สินบางอย่างในคอยบัรเขาได้มาหาท่านนบีและบอกให้ท่านนบีรู้ถึงเรื่องนี้ท่านนบีได้บอกเขาว่าถ้าหากท่านประสงค์ท่านจะให้มันเป็นทานก็ได้ดังนั้นอุมัรจึงให้มันเป็นทานกล่าวคือเป็นทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินนั้นจะถูกใช้ไปเพื่อคนยากจนคนสัตว์ขัดสนและญาติใกล้ชิดและแขกเรื่องการมอบที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติเพื่อสร้างมัสยิด2774จากอานัสบินมาลิกเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์มายังมะดีนะห์ท่านได้สั่งให้สร้างมัสยิดขึ้นท่านได้กล่าวว่าโอ้บานีนัจญัรบอกฉันหน่อยสิว่าสวนของท่านมีราคาเท่าใดพวกเขาตอบว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เราจะไม่เรียกร้องราคาของมันจากผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลไม้ที่คุ้นเคยกันดีมากๆอย่างสับปะรดแต่ว่าเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องรสชาติความอร่อยนะคะเราจะมาเจาะลึกในมุมมองที่แบบว่าแตกต่างออกไปนิดนึงคือเรื่องสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยเลยค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมา
5: ใช่ครับคือเป็นการมองสับปะรดผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าผลไม้ธรรมดาที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยตามตำราโบราณเขามองว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงบ้าง
4: ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองกลั่นเอาความรู้จากข้อมูลตรงนี้ออกมาว่านอกเหนือจากเรื่องรสชาติอร่อยๆแล้วเนี่ยสรรพคุณเชิงยาตามตำราไทยจริงๆมีอะไรเด่นๆแล้วก็ที่สำคัญเลยมีข้อควรระวังอะไรที่เราต้องรู้ไว้บ้างก่อนจะไปกินหรือไปใช้ประโยชน์จากมันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่สรรพคุณแรกที่หลายคนอาจจะพอคุ้นหูกันอยู่แล้วคือเรื่องช่วยย่อยอาหาร
5: ถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆของสับปะรดเลยคือเรื่องเอนไซม์ที่ชื่อโบรมิเลน
4: นะคะ
5: ครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยความสามารถพิเศษของมันคือย่อยโปรตีนได้โดยตรงเลยทำให้ในทางแพทย์แผนไทยก็นิยมใช้กันมานานแล้วในการแก้อาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดแน่นท้องอะไรพวกนี้ครับ
4: อ๋อเพราะมันช่วยย่อยโปรตีนได้นี่เอง
5: ใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกลไกการย่อยโปรตีนของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดแค่ในกระเพาะอาหารนะครับมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงสรรพคุณด้านอื่นๆที่เขาบันทึกไว้ด้วย
4: น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ช่วยย่อยในท้องแต่การที่มันย่อยโปรตีนได้อาจจะมีผลอย่างอื่นตามมาอีกแล้วตามข้อมูลที่เรามีนี่มีสรรพคุณเด่นๆด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องย่อยแล้ว
5: มีระบุไว้หลายอย่างเลยครับอย่างเช่น เรื่องการปรับสมดุลของเหลวในร่างกายเขามองว่าสับปะรดเนี่ยช่วยขับปัสสาวะได้ดี
4: ขับปัสสาวะ
5: ครับซึ่งตามหลักแผนไทยก็คือช่วยระบายความชื้นส่วนเกินออกจากร่างกายลดอาการบวมได
4: ้
5: หรืออย่างน้ำคั้นจากเนื้อสับปะรดสดๆเนี่ยก็ใช้แก้การไอช่วยขับเสมหะ
4: แก้ไอขับเสมหะด้วยหรอคะ
5: ใช่ครับเชื่อกันว่ามันช่วยให้เสมหะที่เหนียวเหนียวข้นๆเนี่ยมันละลายแล้วก็ขับออกมาง่ายขึ้น
4: ฟังดูเหมือนเป็นการช่วยแบบว่าเคลียร์ของเสียระบายสิ่งต่างๆออกจากร่างกายนะคะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะอย่างลดไข้หรือว่าแก้ท้อผูกมีพูดถึงไหมคะ
5: มีครับในตำราระบุไว้ว่าน้ำสับปะรดช่วยดับพิษร้อนก็คือช่วยลดไข้แล้วก็แก้กระหายน้ำได้ดี
4: ค่ะ
5: ส่วนเนื้อผลที่มีกากใยเยอะๆอันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือช่วยเรื่องขับถ่ายแก้ท้องผูก
4: อันนี้พอจะเดาได้จากใยอาหาร
5: ใช่ครับแล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าช่วยขับเหงื่อได้แล้วก็บำรุงกำลังได้ด้วยครับ
4: โหสรรพคุณเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เหมือนจะมีบางอย่างที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับระบบเลือดหรือว่าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
5: มีครับมีเป็นสรรพคุณที่อาจจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหน่อยตามข้อมูลเนี่ยเขาพูดถึงการใช้เนื้อสับปะรดเพื่อขับระดู
4: ขับระดูหมายถึงยังไงคะ
5: ก็คือช่วยกระตุ้นให้ประจำเดือนมาเป็นปกตินะครับในกรณีที่ผู้หญิงบางคนประจำเดือนมาน้อยหรือขาดหายไป
4: อ๋อค่ะ
5: แล้วก็ยังมีเรื่องฟอกโลหิตด้วยครับ
4: ฟอกโลหิตเลยเหรอคะ
5: ครับอันนี้เป็นแนวคิดแบบแผนไทยที่เชื่อว่ามันช่วยปรับปรุงคุณภาพเลือดแล้วก็ช่วยเลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น
4: โหนี่ไปถึงเรื่องระบบเลือดเรื่องฮอร์โมนเลยนะคะแสดงว่าในมุมมองแผนไทยเนี่ยสับปะรดนี่ฤทธิ์มันก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะ แต่พอมีประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็น่าจะมีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าในข้อมูลนี่เน้นย้ำไว้ชัดเจนเลย
5: ถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังอย่างยิ่งยวดเลยนะครับข้อแรกสำคัญที่สุดเลยคือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เด็ดขาด
4: ค่ะย้ำเลยว่าห้ามเด็ดขาด
5: ใช่ครับเพราะว่าฤทธิ์ของสับปะรดโดยเฉพาะจากเจ้าเอนไซม์โบรมิเลนนี่แหละครับมันอาจจะไปกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกซึ่งอันตรายมากเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้เลย
4: โหอันนี้น่ากลัวจริงๆค่ะต้องระวังมากๆเลย
5: ครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้ว
4: ค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องระวัง
5: ใช่ครับควรต้องระมัดระวังในการกินเพราะว่าความเป็นกรดของสับปะรดแล้วก็ตัวเอนไซม์โบรมิเลนเองเนี่ยมันอาจจะไปกัดไประคายเคืองทำให้แสบท้องหรือปวดท้องมากขึ้นได
4: ้เข้าใจได้ค่ะเพราะมันก็มีรสเปรี้ยวมีกรดอยู่แล้ว
5: ครับแล้วก็แม้แต่คนปกติทั่วไปเนี่ยการกินในปริมาณที่มากเกินไปฤทธิ์ของโบรมิเลนก็อาจจะทำให้รู้สึกแบบว่าแสบลิ้นระคายเคืองในปากได้เหมือนกัน
4: จริงค่ะเคยเป็นเหมือนกันกินเยอะๆแล้วแสบปาก
5: ใช่ไหมครับซึ่งอาการระคายเคืองเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเอนไซม์ในสับปะรดได้เหมือนกันแล้วมันก็ตอกย้ำหลักการสำคัญของการใช้สมุนไพรหรืออาหารเป็นยาเลยครับว่าเราต้องเข้าใจทั้งคุณประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังต้องใช้ให้สมดุลแล้วก็ระมัดระวังเสมอ
4: ค่ะสรุปจากข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ก็คือสับปะรดในตำราแพทย์แผนไทยนี่เป็นมากกว่าผลไม้จริงๆนะคะมันคือสมุนไพรอย่างนึงเลยมีฤทธิ์หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างช่วยย่อยขับของเสียปรับสมดุลต่างๆไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเรื่องเลือดลมหรือเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ความระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อกี้เราคุยกันไปอย่างหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะ
5: ใช่เลยครับแล้วถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับการที่ผลไม้ชนิดเดียวเนี่ยถูกบันทึกสรรพคุณไว้ครอบคลุมหลายระบบในร่างกายขนาดนี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยาของคนสมัยก่อนได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ
4: จริงด้วยค่ะ
5: ทีนี้คำถามที่น่าจะชวนให้คิดต่อก็คือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลสุขภาพมันเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเอาภูมิปัญญาเก่าแก่เรื่องประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังของสรรพรสตามตำรับแผนไทยตรงเนี้ยมาปรับใช้อย่างไรให้มันแบบว่าชาญฉลาดปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจครับ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: ถอดบทเรียนจากอัลกุรอานการขจัดความทุกข์และความเศร้าใจแบบนบียะกูบอะลัยฮิสสลามจากซูเราะห์ยูซุฟอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่ายะกูบได้กล่าวว่าฉันจะเล่าความทุกข์และแสดงความเศร้าของฉันต่ออัลเลาะห์เท่านั้นอีกหนึ่งบทเรียนที่ได้ในยามที่เราหนักใจคือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมายเหมือนที่ท่านนบียะกูบไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายกับใครแต่ระบายกับอัลเลาะห์องค์เดียวพระองค์คือผู้เดียวที่ให้ทางออกกับเราสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติสถานีสร้างสรรค์ปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคม
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิอัจมาอีนวะบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์กับพี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ชมที่ติดตามรายการการพูดคุยการนำเสนอนะครับในการเพิ่มเติมกับการที่จะให้ตัวเราและตัวผมและพี่น้องเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกับการใช้ชีวิตของเรานั้นให้อยู่กับหลักการอัลอิสลามให้มากที่สุดวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้มันเกิดสิ่งที่อะไรครับเป็นผลบวกหรือเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับการดำเนินชีวิตของเราเมื่อตอนที่แล้วเราพูดว่าเราอ่านอัลกุรอาน เราได้ผลบุญและอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานแต่ให้เรามีเจตนาว่าเราอ่านกุรอานทุกครั้งเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์บางคนอ่านกุรอานไปอ่านมาเหมือนไปเรากำลังทำผิดอะไรสักอย่างแล้วเวลาไปอ่านกุรอานปุ๊บมันไปเจออายะห์นั้นพอดีที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนินทาห้ามใส่ร้ายเราก็จะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำลังเตือนเรานะอัลลอฮ์กำลังบอกเราซึ่งเราทำไปเมื่อสักครู่และอัลลอฮ์มาบอกตอนนี้ให้เราอ่านเนี่ยแล้วเราก็เจอนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรานะอัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์เราให้มาเจอคำสอนก็เช่นเดียวกันวันนี้ท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับเป้าหมายของการอ่านนั้นกุรอานเราต้องเช็คเนียดของเราว่าเราอ่านกุรอานเพื่ออะไรข้อ2ประการที่2ของวันนี้ก็คือว่าเพื่อต้องการที่จะให้ได้รับอะไรครับความเมตตาความกรุณาความปานี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือรอฮมะห์เราก็ต้องกลับไปดูว่าอัลกุรอานนั้นก็คือตันซีลุมมินัรเราะห์มานิร

ทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงมีซิฟัตพระเจ้าผู้ทรงมีลักษณะของอะไรครับเมตตากรุณาปานีเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกรุณาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปานีเราก็ต้องหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการที่อะไรครับอัลลอฮ์มีลักษณะของเราะห์มานกะรอฮีมเราอ่านอัลกุรอานเราอาจจะกำลังเศร้าโศกเราอาจกำลังว้าวุ่นเราอาจกำลังจะคิดมากอย่าไปคิดเองว่ายิ่งวุ่นแล้วจะมานั่งอ่านกุรอานไม่มีเวลาหรอกไม่มีสมาธิหรอกเราลองดูสิครับว่าวันนี้เวลาเรากำลังโกรธเวลากำลังโมโหเนี่ยนบีใช้ทำอะไรครับไปอ่านละหมาดเมื่ออ่านละหมาดแล้วจากที่กำลังร้อนไปโดนน้ำมันก็จะเบาลงไงก็เช่นเดียวกันวันนี้ใจเราเนี่ยมันว้าวุ่นใครล่ะมาทำให้ว้าวุ่นกับสิ่งรอบตัวใช่ไหมล่ะแล้วใครเป็นตัวยุอยู่มันก็จะมีมารร้ายที่จะมาคอยยุแล้วก็คอยอะไรครับสุมไฟอ่ะให้มันเกิดอารมณ์ร้อนอ่ะแล้วเราต้องไม่ลืมสิครับว่าแล้วใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความเมตตากับการที่เรานั้นจะได้ปรับจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานว่าอิซากุรอานกุรอานฟัสตะมิอูวะอิซากุรอานกุรอานฟัสตะมิอูละฮูอันซิตูลัลละกุมตุรฮะมูนเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นมาฟัสตะมิอูพวกท่านจะต้องอะไรครับสดับรับฟังตั้งใจฟังวะอันซิตูแล้วก็จงนิ่งนั่นเพียงแต่กุรอานถูกอะไรครับถูกอ่านขึ้นให้เรายังเป็นคนที่อะไรครับนิ่งกับการที่จะตั้งใจฟังภาษาอาหรับมันมี2คำนะคำว่าซามิอะกับอิสตะมาซามิอะก็คือว่าเนี่ยท่านไม่ได้สนใจบังเอิญมีคนที่เขาเปิดเสียงการพูดคุยเรื่องศาสนาแล้วเป็นเสียงผมเนี่ยนะท่านก็นั่งอยู่แหละกับการที่มีคนหนึ่งเขาเปิดแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจแต่เสียงของผมเนี่ยมันไปเข้าที่โสตประสาทหูของท่านใช่ป่ะล่ะเขาเรียกว่าท่านได้ยินถ้าถามว่าได้ยินไหมได้ยินเสียงใครเสียงใครบรรยายก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ยินแต่ถ้าอิสตามาอิสตามาก็คือว่าท่านเป็นคนเปิดเองแล้วก็นั่งมองแล้วก็ฟังเหมือนคล้ายๆว่าจังการความรู้ที่จะเกิดขึ้นอันนั้นก็คืออิสตามาดังนั้นก็เช่นเดียวกันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ในกุรอานว่าอิซากุรอัลกุรอานฟัสตะมิอูจงตั้งใจฟังตั้งใจฟังยังไงไม่ใช่แบบประเภทแบบขึ้นรถปุ๊บแล้วก็เปิดได้เปิดกุรอานแล้วก็นั่งคุยกันในรถ 4-5 คนไป3คนก็คุยกัน3คนไป4คนก็คุย4คนแล้วกุรอานก็เปิดดังอยู่นั่นแหละอันนั้นก็เรียกว่าฟังกุรอานไม่ได้ตั้งใจฟังกุรอานนะเขาเรียกว่าซาเมียอูพวกนี้ฟังเฉยๆเหมือนคล้ายๆว่าจะได้บุญอะฟังกุรอานอันเนี้ยแค่เนี้ยเขาจึงเรียกว่าเราแยกแยะไม่ออกว่าเราจะต้องยังไงดังนั้นท่านพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเราได้ยินอันกุรอานเรายังต้องตั้งใจฟังแล้วเราจะต้องนิ่งละอันละกุมตุรฮะมูนเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการที่จะได้รับเราะห์มะห์ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราเป็นคนอ่านเองล่ะเราฟังเรายังหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์หรอมะแล้วถ้าเราอ่านเองทำไมเราไม่เช็คเนียดเราไม่ตั้งเจตนาว่าที่ฉันอ่านกุรอานฉันก็ต้องการรอมะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ชีวิตของเราอาจจะครอบครัวยังไม่สมบูรณ์เรื่องของลูกเรายังไม่สมบูรณ์เรื่องของครอบครัวคู่ครองเรายังไม่สมบูรณ์อย่าไปโวยวายอะไรอ่านกุรอานเมื่ออ่านกุรอานเสร็จยกมือขอดุอาหวังในเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงช่วยประทานเราะห์มะห์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็เราเริ่มมีการนะซีฮัตเริ่มมีการอ่านอัลกุรอานครอบครัวเราก็จะมีการอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์หรืออาจจะบอกว่าการทำงานของเราอาจจะสะดุดหรือรายได้ของเรากับการประกอบธุรกิจอาจจะสะดุดเราก็สามารถที่จะทำอะไรครับทำให้มันเกิดขึ้นกับการที่จะมีเราะห์มะห์กับการดำเนินชีวิตกับการประกอบธุรกิจกับการทำงานทุกอย่างมาจากใครอ่ะก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับตัวผมและตัวท่านเนี่ยเราก็อ่านอัลกุรอานกันแต่อย่าเป็นอ่านกุรอานประเภทแบบอ่านให้จบอย่าเป็นประเภทแบบอ่านกุรอานเพื่อนับหน้าอย่าเป็นประเภทอ่านกุรอานเพื่อจะนับยุสและเพื่อที่จะไปคุยกันว่าโอ้ยวันนี้ฉันอ่าน2จบวันนี้ฉันอ่าน3จบหรือวันนี้ฉันอ่าน2ยุสวันนี้ฉันอ่าน1ยุสเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่เราต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะให้ใจ

0: ของเรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับก็หวังในพระเมตตาเราะห์มะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใจตัวผมและตัวท่านเนี่ยเมื่อการอ่านอัลกุรอานจบแล้วทุกครั้งก็ขอรอส่งประทานเราะห์มะห์ความเมตตาให้เกิดขึ้นกับตัวท่านครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบิวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
3: ถ้าคุณเป็นคนเพื่อนเยอะเท้ากำลังเดินข้ามถนนก็แชทกับเพื่อนมือตักอาหารเข้าปากก็ยังช่วยกดไลค์ให้เพื่อนรักย่อนก้นลงนั่งสังสรรค์กับพรรคพวกก็ยังเม้นไม่หยุดกับสเตตัสล่าสุดของเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีแค่ในโลกเสมือนโซเชียลมีเดียพักสายตาจากจอโทรศัพท์ทักทายโลกจริงบ้างผู้คนตัวเป็นๆที่อยู่ตรงหน้ายังมีเรื่องราวมีมิตรภาพรอให้สัมผัสอีกมากด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: ุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์ Allah Subhanahu wa Taalaจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะห์อันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลิห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของคุณค่าของผู้ที่สั่งสอนและดูแลทาสหญิงของเขาอย่างดีรายงานจากท่านอบูมูซาอันอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามีบุคคลอยู่3ประเภทที่จะได้รับผลบุญเป็น2เท่าจากการกระทำของเขาประเภทที่1ชายชาวคัมภีร์ยิวหรือคริสเตียนที่เชื่อมั่นศรัทธาในนบีของเขาเช่นนบีมูซาหรือนบีอีซาและเขาก็ได้เชื่อมั่นว่าเขานั้นศรัทธาในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยประเภทที่2ทาสที่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออัลเลาะห์และปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้านายของเขาอย่างครบถ้วนประเภทที่3ชายคนหนึ่งที่มีทาสหญิงซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับนางตามสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของจากนั้นเขาก็อบรมสั่งสอนนางอย่างดีเลี้ยงดูนางอย่างเหมาะสมสอนศาสนาให้นางอย่างถูกต้องและในที่สุดเขาก็ปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระและหลังจากนั้นเขาก็แต่งงานกับนางการกระทำเช่นนี้จะทำให้เขาได้รับผลบุญเป็น2เท่าจากการกระทำของเขาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม จากความหมายของหะดีษบทนี้ได้สอนให้เราในฐานะผู้ศรัทธาได้เรียนรู้ไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาและความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อปวงบ่าวของพระองค์โดยการเพิ่มพูนผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีอย่างจริงจังและมีความตั้งใจที่ดีซึ่งหะดีษบทนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงถึงความเมตตาและการให้รางวัลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่กับเราเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าให้กับเราได้ทราบไว้ว่ามีบุคคลอยู่3ประเภทที่จะได้รับผลบุญเป็น2เท่าจากการกระทำของเขาประเภทแรกคือชายคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ที่เคยเชื่อและศรัทธาในนบีของเขาหมายถึงศาสนาเดิมของเขาเช่นเชื่อและศรัทธาในนบีมูซาสำหรับชาวยิวหรือเชื่อและศรัทธาในนบีอีซาสำหรับชาวคริสเตียนและเมื่อได้ยินข่าวสารที่บ่งบอกถึงการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ศรัทธาและยอมรับศาสนาอิสลามด้วยเช่นกันจากการกระทำของเขาในรูปแบบนี้จะส่งผลให้เขานั้นได้รับผลบุญ2เท่าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลกอซอสอายะที่52ถึง54ความว่าบรรดาผู้ที่เราประทานคัมภีร์แก่พวกเขามาก่อนมันหมายถึงอัลกุรอานพวกเขาศรัทธาในมันและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาในมันแท้จริงมันคือสัจธรรมจากพระเจ้าของเราแท้จริงเราเป็นผู้นอบน้อมมาก่อนหน้านี้ชนเหล่านี้แหละพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับผลบุญ2เท่าประเภทที่2ทาสที่ยังคงสถานะเป็นทาสแต่เขาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนเช่นการละหมาดการถือศีลอดและอีกหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้านายของเขาอย่างดีที่สุดถ้าเช่นนี้จะได้รับผลบุญ2เท่าคือเท่าแรกจากการปฏิบัติศาสนาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกเท่าหนึ่งจากความอดทนและการปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้านายของเขาด้วยดีแม้ว่าจะอยู่ในสถานะทาสก็ตามประเภทที่3ชายคนหนึ่งที่มีทาสหญิงที่เขามีความสัมพันธ์กับนางตามสิทธิ์ของเจ้าของทาสในยุคนั้นเขาได้ทำการอบรมสั่งสอนนางอย่างดีทั้งด้านศาสนาและมารยาทเลี้ยงดูนางด้วยความอ่อนโยนไม่ใช้ความรุนแรงและเมื่อนางได้รับการศึกษาที่ดีแล้วเขาก็ปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระและจากนั้นเขาก็แต่งงานกับนางชายคนนี้จะได้รับผลบุญ2เท่า1เท่าจากการสั่งสอนและการปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระและอีก1เท่าจากการแต่งงานกับนางซึ่งเป็นการให้เกียรติไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมเพราะศาสนาอิสลามนั้นสอนให้คนเรามองพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันที่คุณค่าของจิตใจและศาสนาไม่ใช่ฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมและยังเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาอีกด้วยจากข้อคิดที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้คือหะดีษบทนี้สอนให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทาสหรือผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าในสังคมและการสั่งสอนศาสนาและมารยาทที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและความยุติธรรมและการแต่งงานกับทาสหญิงหลังจากที่ปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระแล้วแสดงถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในของบุคคลมากกว่าฐานะหรือตำแหน่งทางสังคม ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเมตตาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหลักคำสอนของอิสลามว่าแท้จริงแล้วศาสนาอิสลามนั้นต้องการที่จะสอนให้เราปฏิบัติหรือใช้ชีวิตอย่างไรในโลกดุนยานี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนหนึ่งที่ไม่พลาดไปกระทำความผิดจนอาจจะทำให้ตัวเราต้องเข้าไปอยู่ในไฟนรกรับบิสิดนาอินมันวรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงนะครับสิ่งที่จะพัฒนาให้เรานั้นไปสู่ความเป็นพี่น้องกันหนึ่งเราได้ไปแล้วนะครับว่าเราต้องรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมานะครับหัวใจของผู้ศรัทธาจะต้องเป็นหนึ่งด้วยกันนั่นก็คือการเอาหัวใจเข้ามาหาการบริสุทธิ์ใจนะครับต่อกันและกันไม่ใช่นะครับใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ว่าต่างคนก็ต่างบริสุทธิ์ใจที่จะคบกันและประการที่3นะครับผู้ที่จะเป็นเพื่อนแท้หรือว่าจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับจะต้องเตือนกันได้จะต้องอะไรครับให้คำตักเตือนต่อกันและกันสามารถเตือนกันได้ครับคนที่เราทำผิดแล้วไม่มีเพื่อนของเราก็ยังคบเราอยู่ไม่ยอมเตือนเราไม่บอกตัวเราคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่พี่น้องที่แท้จริงของเราวัดได้เลยครับถ้าเอาตรงนี้มาเป็นบรรทัดฐานเอาคำสอนที่ท่านนบีมาบอกเป็นบรรทัดฐานเนี่ยอะไรครับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นพี่น้องกับเราที่แท้จริงไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราผิดเขาจะต้องบอกกับเราเขาจะต้องตักเตือนเราเขาต้องให้ความให้คำแนะนำกับเราให้ทางออกกับเรานะครับสามารถที่จะบอกกับเราได้และคนเพื่อนที่แท้จริงเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้เขาต้องรับฟังเรานี่คือเพื่อนที่แท้จริงถ้าหากว่าเตือนกันไม่ได้แสดงว่าคู่คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องกันยากเป็นพี่น้องกันยากดังนั้นพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผู้ศรัทธานะมิรอาตุลมุมินเป็นอะไรครับกระจกเงาซึ่งกันและกันจริงไหมครับพี่น้องในความเป็นผู้ศรัทธานะเราจะต้องเป็นกระจกเงาเพราะเรามองอีกด้านหนึ่งบางครั้งนะครับสิ่งที่เราอาจจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองเห็นไปข้างหน้าเพราะเราไม่มองเห็นสิ่งที่อะไรจมูก เราติดอะไรไหมนะครับคิดคิ้วเรามีขี้ผงติดไหมนะครับหรือว่าที่ศีรษะเรามีอะไรอยู่บนนั้นไหมถ้าเพื่อนเขาไม่บอกเราเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือถ้าหากว่าเราไม่ไปส่องกระจกนะไม่ไปส่องกระจกเนี่ยเราก็ไม่จะรู้อ๋อหมวกของเรามีอะไรติดนะครับที่จมูกของเรามีนะครับมีหญ้าติดมีเศษผงติดดังนั้นพี่น้องกับความเป็นพี่น้องกันเราจะต้องเตือนกันได้ทั้งสองฝ่ายครับเมื่อเห็นในสิ่งที่ผิดก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันรออามินกุมมุงกะรอนฟัลยุกอยยิรฮุบิยะดีฟะอิลลัมยัสตะฟะบิลิซานิฮิฟะอิลลัมยัสตะฟะบิกัลบิฮิวะซาลิกะอฎอฟุลอีมานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าใครก็ตามที่เห็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะถ้าเรามีอำนาจที่จะเตือนนะครับทันทีทันใดก็ให้รีบเตือนนะครับทำด้วยกับอำนาจตรงนั้นถ้าเราห้ามไม่ได้ด้วยกับสิ่งที่เรามีอำนาจของเราอยู่น่ะเราให้เด็ดเตือนด้วยกับลิ้นนะครับให้พูดให้เขาสร้างความเข้าใจให้เขาสร้างความให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นไม่ถูกต้องผิดนะครับและถ้าหากว่าเราเตือนเขาแล้วอะไรเขาแล้วก็ทำกันไม่ได้แล้วนะครับสุดความสามารถที่เราใช้ทุกวิธีทางแล้วนะครับให้เราไปเตือนเองคนอื่นไปเตือนนะครับแล้วก็ยังนะครับยังไม่นั่นนะครับยังให้ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูแต่การขอดุอานี่ท่านนบีบอกว่าได้หรือก็อัลลอฮฺพูดอีมานนั่นเป็นการอีมานที่อ่อนแอถ้าเราเตือนด้วยกับดินของเราได้เนี่ยพวกเขาจะเป็นการดีนะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะว่ามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในนะครับในยุคบรรดาซอฮาบะห์นะครับมากมายเมื่อเห็นในสิ่งที่ผิดเมื่อเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกข้อก็จะเตือนกันแต่ก็วิธีการเตือนก็จะมีนะครับรูปแบบมากมายนะครับที่มีการบอกกล่าวกันมีการเตือนกันนะครับมีการนะครับให้คำแนะนำกันเราก็ต้องเลือกนะครับเลือก นะโอกาสที่เหมาะสมนะครับเวลาที่เหมาะสมด้วยกับคำพูดที่เหมาะสมบุคคลที่จะมาเตือนก็บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาเตือนให้คำแนะนำดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งเราเนี่ยไปเตือนเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเรากับเขานี่อายุไล่เลี่ยกันนะเราไปหาบุคคลที่เขาคนเนี้ยเขามีความนับถือหรือว่าให้ความสำคัญกับคนเนี้ยบอกให้เขาว่าคนเนี้ยกำลังทำผิดเรื่องเนี้ยช่วยมาให้คำแนะนำเขาหน่อยนะครับเราก็จะอาจจะการเตือนของเราเนี่ยก็อาจจะได้ผลมากกว่านั้นนี่คือการเลือกวิธีที่จะเตือนกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกวิธีการเตือนได้ทำวิธีการบอกกล่าวนะครับว่าอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับในการที่จะให้คนอื่นนะครับได้รับรู้ในเรื่องที่เป็นสัจธรรมด้วยกับหลากหลายวิธีไม่ใช่วิธีที่รุนแรงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าความจริงต้องความจริงเห็นเมื่อไรเตือนโป้งมานั้นแต่ไม่รู้ว่าวิธีที่ท่านนบีได้ใช้เนี่ยเหมาะสมกับบุคคลเหล่านี้ไหมเราก็เห็นนะครับว่านะครับบุกมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในอะไรครับในมัสยิดอยู่เฉยชีเลยนะครับชาวบาดาวีชาวอะไรนะครับอาหรับอาหรับบ้านนอกมาถึงในมัสยิดเดินเข้าชีบุคคลก็จะฮือไปนะครับจะไปห้ามทันทีเลยถ้าเราเป็นบ้านเราก็ต้องทำนะต้องห้ามทันทีเลยท่านนบีปล่อยนะครับปล่อยก่อนให้เขาชีให้เสร็จก่อนพอชีให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นนบีก็เรียกมาบอกว่าอะไรนะบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใช้ทำการน้ำมาทำอิบาดะห์ไม่ใช่สถานที่ไว้ฉี่นะครับให้ไปเอาน้ำมาราดให้จะเอาน้ำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะพี่น้องครับเป็นความอะไรครับเป็นความอ่อนนุ่มเป็นความอ่อนโยนเป็นความอะไรฮะเราเห็นจากหะดีษตอนนี้ที่ท่านนบีทำกับบุคคลที่ไม่อะไรครับเป็นคนที่บ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมาถึงมาฉี่ในมัสยิดนะถ้าเป็นเรานะโอยต้องไปจูงแล้วก็ให้ตัดให้เขาเลิกขี่ให้ได้แล้วไปขี่ข้างนอกแน่นอนต้องทำอย่างนั้นแต่ท่านนบีไม่ทำให้ขี่ให้เสร็จเพราะบางครั้งเราต้องรู้ว่าบางครั้งในสิ่งที่เขานั้นอาจจะไม่ทราบในเรื่องราวเหล่านี้ท่านนบีทำด้วยกับความละมุนละม่อมด้วยความด้วยกับสิ่งที่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเขาแล้วเขาก็จะได้รับนะครับความภูมิใจและเขาได้รับความมั่นคงในสิ่งที่เขาได้รับความรู้นี่คือสิ่งที่เรานั้นได้รับบทเรียนจากการกระทำของท่านนบีการตักเตือนของท่านนบีถามว่าอันนี้เป็นการตักเตือนไหมครับเป็นการตักเตือนแต่การตักเตือนที่สิ่งที่เอารูปแบบที่ท่านนบีได้มาบอกดังนั้นพี่น้องครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยต้องตักเตือนกันได้นะครับบางครั้งนะครับเราจะไปไหนจะออกเดินทางเราก็ต้องไปขอคำชี้แนะนะครับจากผู้ที่เป็นอาจารย์ของเราบอกโปรดสั่งเสียให้กับเราหน่อยสิผมจะเดินทางไปเรียนต่อผมจะเดินทางไปทำงานอะไรก็ตามหน่อยผมจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่สั่งเสียสักเรื่องนึงนะบางคนนะในสมัยของท่านรอซูลเนี่ยก็จะมีบุคคลที่จะไปขอให้บรรดาให้ท่านนบีได้สั่งเสียขอให้บรรดาซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสสั่งเสียนั้นเขาก็สั่งเสียก็บอกให้เรื่องให้ได้รับความอดทนบ้างให้ทำความดีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนี่คือการที่เรานั้นได้ขอคำสั่งเสียจากคนอื่นนี่คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะสอนให้เรานั้นสร้างความเป็นพี่น้องต่อกันและกันดังนั้นการเป็นพี่น้องกันต้องเตือนกันได้ต้องให้คำแนะนำกันได้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกนะครับว่ามนุษย์จะอยู่ในการขาดทุนนะครับวัลอัสนะครับจงสนใจในเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะอยู่ในการขาดทุนอยู่ตลอดเวลาเลยอิลลัลละดีนะมะนูยกเว้นผู้ศรัทธานะยกเว้นผู้ศรัทธานะครับที่จะไม่ขาดทุนถ้าคนไม่ใช่ผู้ศรัทธาขาดทุนอย่างแน่นอนนี่อัลลอฮ์ได้ประกาศไว้วามิลุซอลิฮาตศรัทธาแล้วปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่ศรัทธาแล้วนั่งเฉยๆไม่ทำความดีไม่นมาดไม่ถือศีลอดไม่ทำอะไรทั้งนั้นบอกศรัทธาทาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพอแล้วไม่ใช่ครับต้องทำความดีด้วยนะครับวะตะวาซอบิลฮักนะครับแล้วเขาจะต้องตักเตือนกันในเรื่องที่เป็นเรื่องสัจธรรมในเรื่องความดีวะตะวาซอบิซอบและจะเตือนด้วยกับความอดทนน่ะ
1: นะครับเราบางครั้งเราเตือนแล้วหนหนึ่งเขายังไม่ฟังอ่ะต้องเตือนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะฟังจนหนที่สองหนที่สามหนที่สี่หนที่ห้าอินชาอัลลอฮ์จนกว่าเขาจะได้รับฟังในสิ่งที่เราได้บอกเขาได้เตือนเขาให้คำแนะนำแก่เขาดังนั้นพี่น้องกับท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นน่ะได้ตักเตือนกันท่านอบีบอกอัลดีนุนนะซีฮะศาสนานั่นคือการตักเตือนดังนั้นถ้าเราจะรักกันเราต้องตักเตือนกันได้เพราะท่านอบีประกาศว่าอัลดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนดังนั้นพี่น้องครับจงตักเตือนครับในวันนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราเนี่ยความเป็นพี่น้องกันจริงรักกันจริงทุกอย่างโอ้รักกันเป็นเพื่อนที่เพื่อนจริงเพื่อนแท้เพื่อนไรก็ตามแต่พี่น้องกันอย่างดีเลยแต่มีอยู่อย่างนึงที่เรานั้นยังขาดกันในสังคมมุสลิมนั่นก็คือการเตือนกันจริงไหมครับพี่น้องในใจพี่น้องก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละเรื่องจริงเลยไม่กล้าเตือนเขาอ้าวพี่น้องไม่กล้าเตือนเอาหาคนที่กล้ามาเตือนเขาเอาหาคนที่มีความนะครับสามารถที่จะเตือนเขาบอกเขาได้เราในพี่กับน้องเตือนกันไม่ได้หาแชร์มาช่วยเตือนหน่อยหาเยอะบอกไปบอกก็เยอะมาช่วยเตือนหน่อยหรือเอาพี่คนโตนะครับที่ดูแล้วนะน้องสามารถที่จะเชื่อฟังมาช่วยเตือนกันหน่อยเดินพี่น้องกับบางครั้งนะครับเราต้องเตือนกันต้องบอกกันต้องให้คำแนะนำต่อกันอย่าให้พี่น้องของเราที่เรารักเนี่ยบอกว่าฉันรักคุณนะครับฉันรักคุณนะฉันเตือนเนี่ยฉันรักคุณที่ฉันบอกที่ฉันแนะนำเพราะฉันรักคุณเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการอื่นใดนะครับที่เราเตือนกันนะครับเพราะรักกันดังนั้นในเมื่อเรารักกันเราต้องเตือนกันเราให้คำแนะนำกันเราต้องบอกกันและผู้ที่ถูกเตือนก็จะต้องรับฟังว่าเนี่ยคนเนี่ยเขารักเราจริงเพราะอะไรครับเมื่อเรานั้นอยู่นอกลู่นอกทางปฏิบัตินะครับบางครั้งเผลอพังเผลอนะครับเอาไม่ต้องอะไรมากนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในรถคันเดียวกันนะถ้าคนขับเนี่ยเขาขับแล้วก็ไปเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและเราไม่เคยไปเลยเราจะไปทางเนี้ยผิดทางแน่แน่นอนเลยจะไปเนี่ยผิดทางแน่นอนถามว่าเราจะมาปล่อยให้เขานะครับทำให้ผิดทางเหรอเราต้องบอกเขาต้องเตือนเขาให้คำแนะนำเขาว่าเนี่ยทางที่เลี้ยวไปเนี่ยเลี้ยวขวาเหมือนตะเกียบน่ะผิดเด้วทางที่เราไปเนี่ยต้องไปตรงเลยค่อยไปเลี้ยวขวาข้างหน้าไม่ใช่เลี้ยวข้างนี้เราต้องบอกเขานี่คือต้องเตือนต้องบอกเขาให้คำแนะนำกับเขาแล้วเขาก็จะได้ไปถูกนะครับเขาจะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับเราจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดินนะครับไปด้วยกับความเป็นพี่น้องต่อกันละกันดังนั้นความเป็นพี่น้องนี่แหละทำให้มุสลิมนั้นน่ะได้มีอะไรครับได้มีประสิทธิภาพได้มีศักยภาพในสังคมเพราะอะไรครับเพราะเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันเราให้คำแนะนำต่อกันละกันและประการต่อมาให้เรารู้จักนะครับให้เกียรติต่อกันละกันนะครับให้เกียรติต่อกันไม่ใช่ว่าเขาผิดแล้วไม่เตือนไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นเขาผิดเราต้องเตือนนี่คือเกียรติที่เราต้องให้กับเขาดังนั้นเกียรติที่เขาจะมีในสังคมนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับเรารู้เขาเป็นผู้ที่เป็นพ่อเรานะครับผู้เป็นพ่อเราท่านนบีบอกว่าอย่าเรียกนะครับชื่อพ่อของเราด้วยกับชื่อนะครับชื่อเต็มนายสมคิดนามสกุลนั้นสังเกตห้ามเรียกพ่อของเราอย่างนี้ต้องให้เกียรตินะครับโอบิดานะครับบิดาของฉันที่ชื่อนั้นชื่อนี้ให้เกียรติกับเขานะโอบิดาของฉันที่ท่าฮัจจีนั้นฮัจจีนี้ให้เกียรติเราต้องให้เกียรติความเป็นผู้เขาเป็นพ่อของเราเขาเป็นแม่ของเราเขาเป็นพี่ของเราเขามีตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการใครก็ตามเราให้เขานะครับให้เกียรติต่อเขาในสิ่งที่เขานั้นนะอยู่ในสถานะตรงนั้นพี่น้องครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะลาตันซาวุลฟัฎล์บัยนะกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าลืมความประเสริฐในระหว่างพวกท่านเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความประเสริฐแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะดีในเรื่องนึง

เสิร์ตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนมีความสำคัญทุกคนเลยครับพี่น้องแต่ทุกคนมารวมกันและทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราก็ให้เกียรติบุคคลที่เขามีความสามารถที่จะถ่ายนะทำวิดีโอนะครับคนที่มีก็ทำวิดีโอก็จัดนะครับที่ทางให้บุคคลที่วิทยากรได้นั่งข้าต่างคนต่างให้เกียรติต่อกันและผมจะไปสมมติว่าผมจะไปทำถ่ายกล้องได้ไหมมันก็ไม่ถูกและให้คนที่เขาถ่ายมานั่งพูดคุยให้พี่น้องฟังมันก็ไม่ถูกฉะนั้นมีแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความนะมีความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ไม่เหมือนกันนี่ไอความไม่เหมือนกันแหละคือความเท่าเทียมกันความไม่เหมือนกันคือความเท่าเทียมกันจริงไหมพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะให้ทุกคนหน้าเหมือนผมหมดเลยเนี่ยแล้วพี่น้องจะแยกแยะว่าใครบ้างได้ชื่อผมเนี่ยที่ชื่ออับดุลอาซิซเนี่ยรู้ไหมพี่น้องก็ไม่รู้ก็ว่าหน้าเหมือนกันหมดเลยและถ้าหากว่าให้ทุกคนเนี่ยนะครับผิวสีขาวกันหมดเลยไม่รู้จักสีผิวสีดำเลยมันก็ไม่มีความอะไรครับไม่มีความยุติธรรมความยุติธรรมความเสมอภาคนี่คือความที่แตกต่างแต่ลงกันได้รวมกันได้ทำงานด้วยกันได้นี่คือความนะครับสมดุลในสังคมนั้นพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ละคนมีความนะครับมีความสามารถมีความประเสริฐมีความมีเกียรติในสังคมแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องให้นะครับให้สิ่งที่เขานั้นมีความถนัดสิ่งที่เขานั้นได้รับเกียรติตรงนั้น ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยังได้กล่าวเตือนพวกเรานะครับว่าไลซะมินนามัลลัมยัมฮัมศอฆีรอนาวะยุอักกิรกะบีรอนาไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่ให้ความเมตตาต่อผู้น้อยของเราคือผู้ใหญ่นะไม่ให้ความเมตตาต่อเด็กแล้วไม่ใช่พวกเราผู้ที่เป็นเด็กไม่ให้เกียรติต่อผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ของเรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้หลายคนนะครับมองผ่านความเป็นผู้ใหญ่มองผ่านให้ความสำคัญผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้คำแนะนำอะไรแต่เขานะครับเราไม่ให้ความนะให้ความสำคัญกับเขางานก็นะครับเดินไปด้วยกับความที่ไม่ได้ผ่านตาของผู้ใหญ่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดข้ออะไรก็ว่าหรือว่าเด็กนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับหมดอาจจะมองข้ามความสามารถของเด็กไปว่าเด็กมีความสามารถตรงนี้ตรงนี้แต่ตัวเองนู่นว่าตัวเองมีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้ตอนเนี้ยได้ล่วงมาวัยเท่านี้แล้วความสามารถก็ด้อยลงไปแล้วนะครับหรือคนรุ่นใหม่นะครับมาใหม่ไฟแรงนะครับขึ้นมาใหม่เขามีความสามารถตรงนี้ลืมให้โอกาสแก่เขาดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการที่เรารู้จักให้เกียรติต่อกันและกันนะสร้างความเป็นพี่น้องต่อกันและกันได้ดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ความนะครับเป็นช่องว่างความเป็นพี่น้องกันด้วยกับการลืมที่จะให้เกียรติต่อกันและกันวันนี้นะครับก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์081-915-3786 081-915-3786 ID Line on air 786
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่าน

0: ีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลรินสองความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดูอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานซึ่งก่อนที่ผ่านมานะครับผมได้นำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องราวต่างๆของท่านบรรดานบีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงวิถีชีวิตนะครับหรือเปรียบเปรยวิถีชีวิตของมวลมนุษย์กับบรรดาการใช้ชีวิตและระบบการดำเนินชีวิตนะครับในการมีระเบียบนะครับในสุรในการตั้งชื่อสุรห์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในสุรห์อันบากะเราะห์เนี่ยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์เล่าอะไรเอาไว้เกี่ยวกับวัวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับในตอนที่ผ่านมาผมก็ได้นำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องของมดนะครับซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงเอามดเนี่ยไปตั้งเอาไว้เป็นหัวบทชื่อว่าซูเราะตุนนัมนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการที่พระองค์ได้เอาเรื่องของมดเนี่ยนะครับไปกล่าวไว้ในหัวบทแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรหรือว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรที่อัลลอฮฺสุบานตาลาถึงได้เอาเรื่องราวต่างๆของมดเนี่ยไปเล่าเอาไว้และที่เล่าเอาไว้เนี่ยเล่าผ่านนะครับการเวลาเล่าผ่านการละสมัยในยุคของใครนะครับในตอนที่ผ่านมาได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วพี่น้องครับการที่บรรดามุชริกีนบรรดาภาคีชนเนี่ยนะครับที่เขาพยายามจับจ้องในเรื่องของความเขาเรียกความมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเขาเอาไปพูดเขาเอาไปคุยกันแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ เสียดสีหรือว่าให้ร้ายกล่าวร้ายนะครับหาช่องโหว่ให้กับคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่มีในยุคของพวกเราแต่ว่าหากที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีมาในยุคอดีตกาลแล้วนะครับมันมีตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเช่นอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะลายัสตะฮีอายะดะริบะมาซาลัมมาบาอูดะตันฟะมาฟาวกอฮานะครับซึ่งมีความว่าแท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ทรงละอายลายัสตะฮี พระองค์ไม่ทรงละอายนะอายัดริบามาซาลัมมาบาอูดตันไม่ละอายในการที่จะยกนิทัศน์อุทาหรณ์ถึงสิ่งนั้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นแค่เพียงบาอูดอจะเป็นแค่เพียงอะไรล่ะแมงวันเหลือบลิ้นไรนะครับบาอูดฟะมาฟาวก็ฮาหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันเล็กไปกว่านั้นก็ตามนะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงกล่าวว่าฟะมัลละดีนะอามานูฟะยะอะลามูนะอันนะฮุลฮักกุมิร็อบบิฮิมพระองค์ทรงกล่าวต่อไปอีกว่าและหากความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธานั้นนะครับเขาจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์ยกนิทัศน์อุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องเหลือบลิ้นไรเรื่องของสัตว์ต่างๆอะไรเนี่ยนะเขาจะได้รับอะไรสัจธรรมเขาจะรู้ถึงสัจธรรมนะครับเขาจะกล่าวความมัลลดีนาอามานูนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาสำหรับบรรดาผู้ที่อีหม่านนั้นนะครับฟะยะกูลูนอันนะฮุลฮักกุมินร็อบบิฮิมเขาก็จะกล่าวนี่มันเป็นสัจธรรมนะหาจนกระทั่งเจอสัจธรรมว่านี่คือความเป็นจริงที่อัลลอฮ์ได้ประทานหรือได้พูดถึงได้ยกนิทัศน์อุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับว่าอัมมัลละดีนะกะฟารูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นนะฟะยะกูลูนะพวกเขาก็จะกล่าวกันว่ามาซาอรอดัลลอฮุบิฮาดามาซาลาเอ้นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรทรงต้องการอะไรกันนี่ในการที่ยกนิทัศน์อุทาหรณ์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมาซาอรอดัลลอฮุบิฮาดามาซาลาอัลลอฮ์ต้องการอะไรนะหลังจากนั้นเราวะยูดิลลุบิฮิกะซีรอวะยะดีบิฮิกะซีรอพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเขาเหล่านั้นหลงผิดด้วยกับการยกนิทัศน์อุทาหรณ์มามากมายแล้วและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงให้บุคคลต่างๆอีกมากมายได้รับการอะไรได้รับฮิดายะห์นะจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอย่างมากมายอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาอายะห์นี้นะครับไปเป็นหลักเลยว่าถ้าหากว่ามีใครถามหรือพี่น้องตั้งข้อสงสัยเองว่าอัลลอฮฺพูดถึงมดอัลลอฮฺพูดถึงผึ้งอัลลอฮฺพูดถึงแมงวันอัลลอฮฺต้องการอะไรเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาโยงใยหรือว่ามาพาพี่น้องให้เข้าไปสู่การอีหม่านการศรัทธานะครับนั้นเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ด้วยเหตุนี้นะครับซูเราะห์อันน้ำรูที่เรากำลังอยู่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงมดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในอาณาจักรหนึ่งนะครับในการอะไรในการอยู่ของนกอยู่ของมดซึ่งเป็นอะไรอยู่อย่างมีระเบียบแต่ว่าสามไมล์นะครับวาดีตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าบรรดานักมุฟัสซิรีนเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ย่านเดียวอยู่กับที่ตออิฟปัจจุบันเนี่ยที่ตออิฟเนี่ยมันมีย่านหนึ่งที่เป็นอะไรล่ะเป็นศูนย์รวมของยินมีย่านหนึ่งที่เป็นวาดีนะครับที่ยินอาศัยอยู่วาดีที่มดอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับจึงอะไรจึงในขณะที่นบีสุไลมานเนี่ยผ่านนะครับผ่านมาตรงเนี้ยตรงเดิมที่เป็นอะไรเป็นใบตุลลอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดานักมุฟัสซิรีนนะครับได้เล่าก่อนแล้วกันนะไม่ได้จากตัวบทของหะดีษนะครับอย่างไรก็ตามเรียนกับพี่น้องว่าวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรอบรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับในขณะที่นบีสุไลมานเนี่ยผ่านนะครับผ่านมาวาดีก่อนจะถึงผ่านวาดีเนี่ยผ่านหุบเขาเนี่ยนะครับก็ผ่านที่ประดิษฐานของกะบะนะครับกะบะเศร้าแล้วก็สลดใจนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงถามว่าแล้วร้องไห้เศร้าสลดใจเสียใจเนี่ยเรื่องอะไรนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่รายงานมาว่ากะบะเศร้าแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงถามกะบะเนี่ยใบตุลลอฮ์เนี่ยก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าที่เศร้าที่สลดใจเนี่ยนะเขาอะนะสถานที่เนี่ยถูกก่อตั้งเพื่อเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในขณะเดียวกันบรรดามุชริกีนบรรดาภาคีชนเนี่ยที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ทำบรรดารูปเจเวตต่างๆเนี่ยเอาไว้รอบกะบะเลยแล้วเขาก็เขาเรียกบูชายันรูปเจเวตนี้เนี่ยนะครับ ปางต่างๆในแต่ละวันแต่ละวันโดยในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็เรียกเอามาอย่างหนึ่งเพราะนั้นมีรายงานว่ารูปปั้นรูปเจเวตที่อยู่รอบกะบะเนี่ยนะครับ360กว่ารูปก่อนที่จะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะดะวะจะเปิดมักกะเนี่ยนะครับนั่นในช่วงนั้นก็มีรายงานนะจากวะอิบนุมุนับบีเนี่ยนะครับบอกว่านบีสุไลมานก็ผ่านมานะครับผ่านมานะที่มันโยงใยถึงวาดีนำนะครับถึงหุบเขาหรือว่าอาณาจักรของมดเนี่ยนะครับพอผ่านมาเนี่ยกะบะก็ร้องไห้ลอก็ถามว่าร้องทำไมก็บอกว่าเนี่ยเสียใจนะนบีของอัลลอฮ์ผ่านมาทั้งทีเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่จะได้สุญูดต่อใบตุลลอและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารอบรอบเนี่ยนะรอบใบตุลลอเนี่ยกลับเป็นที่ที่อะไรทำเขาเรียกพิธีกรรมของคนที่เป็นมุชริกีนคนพาคีชนทั้งนั้นแต่คนที่อีมานศรัทธาผู้ที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจที่แสดงถึงความตออัตต่ออัลลอฮ์ได้นะครับเมื่อกะบะพูดอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไม่ต้องเศร้าโศกแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะต่อไปข้างหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในยุคสุดท้ายในขณะเดียวกันเนี่ยนะเพราะนบีสุไลมานผ่านนบีสุไลมานรู้เลยนะว่านี่เป็นสถานที่ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสุดท้ายเนี่ยจะมาเกิดนะนบีสุไลมานน่ะรู้นะครับในการรายงานในการเล่าของวะอิบนุมุนับบีเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าวัลลอฮุอะลัมมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่ปรัมปราแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีสายรายงานแต่ว่ารายงานมาจากท่านวะอิบนุมุนับบีนะครับบอกว่านบีสุไลมานบอกนะกับบรรดาทหารที่มาด้วยกับนบีสุไลมานทั้งมนุษย์ทั้งยินบอกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะในอนาคตสุดท้ายเลยเนี่ยนบีองค์สุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาเกิดเนี่ยจะมาเกิดที่นี่แล้วก็บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามนบีผู้ที่เจริญรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีท่านสุดท้ายนี่ก็จะมามุ่งทุกคนจะมุ่งมาที่นี่นะครับรักที่นี่อยากจะมาที่นี่โหยหาถึงที่นี่นั่นก็คือมหานครมักกะฮ์ที่มีใบตุลลอฮ์อยู่แห่งนี้แต่นบีสุไลมานไม่ได้ทำอิบาดะห์อะไรเลยณเวลานั้นณในเวลาที่ผ่านที่เป็นเหตุให้กะบะฮ์บอกว่ากะบะฮ์เนี่ยเศร้าโศกแล้วก็เสียใจนะครับเสียใจอัลลอฮ์ตะอาลาก็ปลอบใจก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเหอะในบั้นปลายในยุคสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ผู้ที่เป็นนบีสุดท้ายเนี่ยมาเกิดแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามนบีเนี่ยจะมีแต่ความโหยหาและที่นี่จะเป็นที่ที่คนมาสุญูดเยอะที่สุดเห็นไหมครับถึงแม้วันนี้สุไลมานผ่านมาแต่สุไลมานเนี่ยไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้ใครให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเกิดที่นี่เลยแล้วก็จะให้อะไรมนุษย์หลั่งไหลกันมาสุญูดที่นี่อย่างมากมายนะครับในอะไรแต่ละปีในแต่ละฤดูกาลอันนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยนะครับเล่าย้อนไปตั้งแต่ในยุคของนบีสุไลมานนะครับเพราะฉะนั้นวาดีนะครับที่มีมดอยู่เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้เล่าถึงเรื่องของมดเนี่ยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าฮัตตาอิดาอาเตาอาลาวาดินนัมลีนะครับเรื่องเนื้อหาของมันที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าจนกระทั่งอิดาอาเตาพวกเขาเหล่านั้นได้มาถึงอาลาวาดินนัมลีถึงอะไรถึงหุบเขาถึงหุบเขาวาดีเนี่ยมันแปลว่าที่อยู่ระหว่างมีภูเขาอยู่ล้อมรอบๆแต่ว่าอะไรตีนเขาที่เป็นหุบเขานะครับที่เป็นที่ลุ่มที่มีภูเขาอยู่เนี่ยนะครับก็ลัดนะครับพอมาถึงหุบเขาเนี่ยนะครับนัมละตุนนะก็มีมดตัวหนึ่งนะได้กล่าวยาอายุหันนัมลูโอมดเอ๋ยมดเอ๋ยอูดอคูลูมาสากินากุ้มพวกท่านทั้งหลายจงรีบเข้าไปอาศัยในรังของท่านของพวกท่านทั้งหลายเฮลายะติมันนะกุมสุไลมานอุวาสุไลมานเนี่ยนะมันไม่อะไรมันจะบทขยี้นะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะลาวายูนูดูฮูแล้วก็ทหารของสุไลมานเนี่ยนะจะเหยียบย่ำบทขยี้ไปโดยที่ไม่รู้สึกว่าหุมลายัสอูรูนไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เป็นตัวบทตัวอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปตั้งเป็นหัวบทก็คือว่าเนี่ยแหละเรื่องราวที่พูดถึงมดเนี่ยพูดอย่างนี้นะครับว่านบีสุไลมานก็ได้ยินมดพูดนะครับ พอได้ยินมดพูดก็ยิ้มฟาตามัสซามะฟาตามัสตะบัสฟาตามัสซะมุดอฮิกันนะตะบัสซะมุดอฮิกันยิ้มหัวเราะยิ้มแบบมากๆเลยนะยิ้มจนกระทั่งเกือบจะหัวเราะนะครับที่ได้ยินเสียงมดมันคุยกันนะหัวหน้ามดเนี่ยมันเรียกลูกน้องลูกน้องของมันเรียกกอบีละของมันที่อยู่ที่วาดีนั้นเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวทหารของสุไลมานมาเนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายและให้รายละเอียดเอาไว้นะครับว่าสามไมล์นะครับสามไมล์ก่อนที่นบีสุไลมานจะมาถึงเนี่ยประสาทสัมผัสหรือว่าความอะไรความรอบรู้ความเร็วในการสัมผัสของมดเนี่ยมันรู้ก่อนนะครับแล้วก็มีรายงานอีกว่าพอนบีสุไลมานได้ยินฟาตาบัสมาดอฮิกันนะครับพอได้ยินนบีสุไลมานก็ยิ้มนะครับพอยิ้มก็ไปบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบีอัลซีอันนี้นะโออัลลอฮ์จ๋านะโออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบานอวะตาลาเนี่ยนะได้อะไรเป็นให้นบีสุไลมานเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จักบุญคุณขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานให้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรขอให้เราเนี่ยขอให้นบีสุไลมานเนี่ยนะขอให้ตัวของฉันเนี่ยไปอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีๆนะครับอันนี้เป็นดุอาที่ชี้ให้เห็นว่านบีของอัลลอฮ์โดยกับการมีมารยาทของนบีของอัลลอฮ์เนี่ยนะที่ได้ยินเสียงอะไรมดพูดก็รู้ว่าเป็นเนี่ยมัดวันนี้อัลลอฮ์ให้นะครับที่ให้เราได้ยินเนี่ยก็ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานก็อะไรขอดุอาเพราะได้ยินอย่างนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่านบีสุไลมานบอกกับทหารที่ติดตามมาว่าอย่าเพิ่งไปรอให้มดมันเข้ารังให้หมดซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเดินพอได้ยินแล้วก็เดินลุยไปใครหนีไม่ทันก็ตายเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวที่มีรายงานมาในหนังสือตัฟซีรนะครับว่าสามไมล์กว่าจะถึงมดมันรู้ตัวสองมันนบีได้ยินเสียงของมดที่มันตะโกนมันคุยกันมันพูดกันกับกอบีละของมันกับกลุ่มชนนบีสุไลมานก็เลยบอกว่าเอาไม่งั้นอย่าพึ่งพวกเราหยุดก่อนสั่งทหารให้หยุดอย่าพึ่งเดินนะเพราะว่าเดินไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายให้กับมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ถือว่าเป็นอีกประการหนึ่งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นยาสอิลมีถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับว่าอายะนี้เนี่ยได้กล่าวถึงนะครับความเป็นมุอญิซาตของอัลกุรอานที่ปฐาธิบายถึงบะลาฆะนะถึงอะไรความมีอรรถรสความมีโวหารที่ชัดเจนเอาไว้ในเรื่องคำพูดของอะไรคำพูดของการสนทนาของมดพร้อมกับมดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อะไรอยู่ใกล้กับทหารของนบีสุไลมานนะครับอยู่ใกล้กับตัวของนบีสุไลมานและก็ทหารของนบีสุไลมานนะครับจากวาดีอันน้ำนั่นเองนะครับอันนี้สิ่งที่อะไรสิ่งที่เราได้รับนะครับที่เป็นความรู้นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมดพี่น้องครับประโยชน์นะครับที่ผมจะได้นำเรียนว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่านะครับหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าเราได้รู้ถึงความมีเขาเรียกเดชานุภาพในการรังสรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้าง
3: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมปรับผลบุญยาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการบ้านคนดีเรายังคงพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อใหญ่ว่าเกิดแก่เจ็บตายซึ่งในช่วงนี้เราพูดในประเด็นย่อยของคำว่าแก่หรือคำว่าชรานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงอามันพฤติกรรมของคนในวัยนี้ว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้แนวทางไว้แล้วนะครับว่าคนในวัยนี้น่าจะต้องมีพฤติกรรมวะฮาซุนาอามันดูฮูนะครับคนที่มีอายุยืนยาวแต่ว่าอามันการงานของเขานั้นสวยงามดีงามและคนอย่างนี้แหละจะเป็นคนที่คอยรุนนาสเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบแก่ชาวชนบทคนหนึ่งที่มาสอบถามถึงเรื่องนี้จากพระองค์ท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับในบางหะดีษรอซูลพูดว่าอย่างนี้คียารุกุมอัตวาลุกุมอามารอวะอะห์ซะนุกุมอามาลา
12: รอซูลบอกว่าคนที่ดีในหมู่พวกท่านก็คือคนที่อายุยาวนานที่สุดอายุยาวนานแล้วก็อามันดีที่สุดอายุมากอามันสวยงามนี่คือคนที่ดีนะครับอัลลอฮฺก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อัลลอฮฺให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานที่อายุสู่70สู่80สู่90ดุอานะครับนะครับขอให้คนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานนะครับ90แล้วยังอ่านกุรอานยังคล่องแคล่ว90แล้วยังตะฮัจญุดไม่ขาด90แล้วดุฮาเป็นประจำ90แล้วละหมาดตั้งแต่เนิ่นๆเริ่มเข้าต้นเวลาเริ่มต้นเวลาก็รีบละหมาดเลย90แล้วก็ยังไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดยังคล่องแคล่วอยู่มีนะครับนะครับอายุ90นี่ยังเดินไปละหมาดที่มัสยิดยังไปละหมาดญะมาอะห์ได้อัลลอฮุอักบัรเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้กับเยาวชนและก็ลูกหลานนะครับในส่วนในซีกของลูกหลานนะควรจะปฏิบัติอย่างไรกับคนในวัยชราไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือลุงป้าน้าอาของเราเนี่ยที่บรรลุสู่วัยชราถ้าเป็นราชการก็คือเกษียณแล้ว60แล้วเราลูกหลานเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับหลายๆหะดีษที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่สวยงามมากนะครับเราเคยพูดคุยกันแล้วนะครับว่าในวันที่รอซูลพิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยนะครับในวันที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในวันนั้นการเหตุการณ์พิชิตมักกะฮ์เนี่ยเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่8นะครับเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่8ซึ่งก็ปรากฏว่าอบูบักอศิดดีกเนี่ยซึ่งเป็นสหายคนสนิทของพระองค์ท่านนะครับก็มาจากเห็นนะมาพร้อมกับท่านนบีมาจากมาดีนะห์มาอย่างมักกะฮ์ด้วยนะครับบิดาของอบูบักอศิดดีกซึ่งได้แก่อบูกูฮาฟะเนี่ยยังคงอยู่ที่มักกะฮ์แล้วก็ไม่ได้รับอิสลามวันนั้นวันที่พิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยอบูบักอศิดดีกเนี่ยก็น่าจะเฉียด60แล้วแหละน่าจะเฉียด60ในขณะที่บิดาของท่านเนี่ยถ้าเราบอกว่าพ่อกับลูกห่างกันประมาณ20 25อบูกูฮาฟะในวันนั้นน่าจะ80กว่าแล้วนะครับถือว่าเป็นคนชราเป็นคนชราที่แต่ว่าไม่ได้รับอิสลามยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นกาเฟรเป็นมุชริกแต่ปรากฏว่าวันที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยอบูกูฮาฟะซึ่งเป็นบิดาของอบูบักเนี่ยได้มาหาท่านนบีโดยลูกของท่านก็คืออบูบักอศิดดีกได้จูงบิดาของท่านมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่านบีพูดว่าอย่างไรฮัลลาตะรักตัชชัยคอฟีบัยติฮิฮัตตาอะกูนอานะอาตีฮิฟีฮิคุณน่าจะให้คนชราคนนี้อยู่ที่บ้านของเขาแล้วเพื่อที่ฉันเนี่ยจะไปหาเขาเองที่บ้านหมายความอะไรครับน่าจะให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วฉันไปหาเองไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากมาหาฉันเป็นคำพูดที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงการเคารพให้เกียรติต่อคนชราถึงแม้ว่าคนชราคนเนี้ยไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมอบูกูฮาฟะณเวลานั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมอัลลอฮฺเห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็นมุชริกแม้ว่าจะเป็นกาเฟรคนชรารอซูลก็ให้เกียรติฉันจึงเป็นแบบอย่างที่ดีงามมากเลยแก่พวกเราทุกคนกับคนชราคนอาวุโสให้เกียรติเถอะครับไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าอ๋อนี่ไม่ต้องมีความรู้สึกรังเกียจไม่ต้องมีความรู้สึกเมินเฉยละเลยไม่สนใจอันเนื่องจากเขาเป็นกาเฟรเขาเป็นมุชริกอย่านะครับเห็นไหมครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่8ก่อนหน้าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเพียง2ปีเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราประมวลกันแล้วนั่นแสดงว่าหลักการอิสลามต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บัญญัติลงมาเกือบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ปรากฏว่ารอซูลให้เกียรติแก่คนชราแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามอัลลอฮ์เห็นไหมครับ นี่คือแบบอย่างที่สวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ยรอซูลบอกว่าอบูบักรพอรอซูลบอกว่าทำไมว่าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวฉันไปหาเองอบูบักรบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์วะอะฮักกุอันยัมชีอิไลกะมินอันตัมชีอันตะอิไลฮิโอศาสนทูตของอัลเลาะห์เนี่ยเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเดินมาหาท่านมากกว่าท่านเดินไปหาเขาอัลลอฮ์นี่คำพูดของอบูบักรคำพูดของผู้เป็นลูกปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ยทำไงบ้างครับรอซูลฟะอัจละซะฮูบัยนะยะไดฮิซุมมาซอดมาซะฮาซอดรอฮูนะครับรอซูลก็ให้อบูกุฮาฟะเนี่ยนั่งข้างหน้าเลยคนชาราไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่รอซูลให้เกียรตินั่งข้างหน้าเลยนั่งใกล้ชิดต่อพระองค์ท่านไม่รู้สึกรังเกียจอ๋อเขาแม้ชาราแต่ว่าจิตใจเขานะครับจิตใจเขาไม่ได้เป็นมุสลิมจิตใจเขามีการปฏิเสธอัลลอฮ์เขามีชิริกอยู่ในใจเขามีชิริกมีพฤติกรรมที่เป็นชิริกรอซูลไม่รังเกียจแต่ให้เขานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วรอซูลก็ไปลูบมาสหาซอดารหูเขาไปลูบที่หน้าอกลองนึกภาพเนี่ยเขาไปลูบที่หน้าอกไม่ใช่ลูบหัวนะลูบที่หน้าอกนะอย่างให้เกียรติเลยแล้วรอซูลก็กล่าวว่าอัสลิมรับอิสลามเถอะไม่รีรอไม่รอช้าเลย
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9-11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15-30กันยายน2569ฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค นื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟังดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าซอฟต์แวร์ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
7: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิอัจมะอีน อัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปี1439แล้วนั่นก็หมายว่าใกล้ความตายปีนึงแล้วมั้ยเนี่ยเราอ่ะปีฮิจเราะห์ศักราช1439แล้วท่านนบีก็เผยแผ่ศาสนามานี่จากอิสลามเราก็พันกว่าปีแล้ว1439ปีแต่ไม่รู้ปีอะไรละที่ว่าจะวันกิยามะห์จะมาก็ต้องเตรียมไว้ ก็ได้ให้หัวข้อไว้ว่าภัยร้ายที่มันบ่อนทำลายสังคมคือในศาสนาอิสลามของเรานะเป็นศาสนาที่ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่เรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวคือมันจะมีแบบว่าศาสนาอื่นก็จะมีแบบนักบวชอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ของเราเนี่ยไม่มีนักบวชมีเรื่องอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วก็มีเรื่องหลักปฏิบัติทั่วไปด้วยเพราะเป้าหมายของศาสนาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้คนในโลกเนี่ยอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีมีความสงบสุขไม่มีการที่ไปรังแกไปเบียดเบียนกันคือศาสนาของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเข้าใจศาสนากันอย่างถูกต้องและความสงบมันก็จะมีมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีความวุ่นวายอะไรต่างๆนานาก็เพราะว่าคนไม่ได้เข้าใจในศาสนาอิสลามของเราถ้าว่าคนเข้าใจในหลักปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องก็รู้หน้าที่ของแต่ละคนว่าใครทำหน้าที่อะไรละข้อใดที่ศาสนาเราห้ามบางเขาก็ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ใช่ว่าละหมาดบวชบริจาคซะกาตทำฮัจญ์เท่านั้นนะแต่ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายในการใช้ชีวิตของเราประจำวันนี่ก็ขึ้นอยู่กับศาสนาทั้งสิ้นทีนี้มันก็มีข้อที่เราปฏิบัติแล้วก็ข้อที่ศาสนาห้ามเราไว้ว่าอย่าได้ไปทำอะไรแล้วก็ที่บอกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดความแตกแยกความอะไรในสังคมเนี่ยมันมีอะไรเพราะว่าศาสนาต้องการให้คนรักกันสามัคคีกันในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเอาท่านนบีบอกว่ามาซาลุลมุมินีฟิตะวาดิฮิมวะตะอาตุฟิมกะมะซาลิลญะซะดิลวาฮิดอิซาชตะกามินฮุดวนตะดาอาละฮูซาอิรุลญะซะดิบิซาริวัลฮุมมาก็บอกว่าเปรียบเทียบคนมุสลิมในความรักใคร่ในความเป็นพี่น้องกันก็เปรียบได้ดังร่างกายอันเดียวกันถ้าอวัยวะตัวหนึ่งในร่างกายเนี่ยป่วยไปส่วนอื่นมันก็จะเจ็บไปด้วยไม่ใช่ว่ามันเจ็บเฉพาะส่วนนั้นเดียวมันก็เจ็บไปละเป็นตรงไหนเราก็นอนไม่หลับไปด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าพี่น้องมุสลิมของเราเดือดร้อนเราจะอยู่แบบสบายไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนไปกันด้วยต้องช่วยเหลือไปกันด้วยนี่คือคำสอนของศาสนาในเรื่องความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความแตกแยกการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมศาสนาก็จะห้ามเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลกุจรอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูยาลายัสคอตกอมุนมินกอมินอะซาอัยยะกูนูค็อยรอมินฮุมวะลานิซานมินวะลานิซาอุนมินนิซาอินอะซาอัยยะกุนนะค็อยรอมินฮุนวะลาตัลมิซูอัมฟุซะกุมวะลาตะนาบะซูบิลอัลกอบบิซะลิสมุลฟุซูกบาดัลอีมานวะมันลัมยัตุฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนนี่อัลลอฮ์บอกไว้นะนี่เป็นรากฐานสำคัญเลยว่าที่จะไม่ทำให้สังคมเราเนี่ยวุ่นวายเป็นอันตรายหรือว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคนกลุ่มหนึ่งอย่าได้ไปเยาะเย้ยคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่าได้ไปเย้ยหยันไปเยาะเย้ยเขามันไม่แน่มันเป็นไปได้นะคนที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยอาจจะดีกว่าคนที่ไปเยาะเย้ยเขาก็ได้นี่บอกผู้ชายเลยนะแล้วก็มีบอกผู้หญิงด้วยส่วนใหญ่ในอายะห์กุรอานเนี่ยเขาจะบอกผู้ชายมาก็ผู้หญิงเข้าไปด้วยแต่อันนี้เลยบอกว่าวะลานิซาอุนแม้กระทั่งผู้หญิงก็เหมือนกันอย่าได้ไปเยาะเย้ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดพวกผู้หญิงด้วยกันไม่ใครก็ตามมันเป็นไปได้นะคนที่อะไรคนที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยจะดีกว่าคนที่ไปเยาะเย้ยเขาก็ได้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าได้ไ

เองไม่ดีอย่างนั้นน่ะที่จริงเราไม่ได้ว่าหรอกแต่เราไปว่าคนอื่นเขาไงพอไปว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ว่าเราไอ้ดิ้นท่านนบีบอกว่าอินนามินัลกะบาอิรอัยยะซุบบัรรัจุลอาบาก็มีท่านนบีบอกเป็นบาปใหญ่นะการที่คนไปด่าพ่อแม่ตัวเองพระบ้าก็บอกอ้าวงี้ไงคนที่ไปด่าพ่อแม่ตัวเองเราจะไปด่าพ่อแม่เราเองไงว่าไอ้นั่นไอ้นี่คนเมาแล้วคนเสียสติแล้วที่ด่าพ่ออะไรแม่เนี่ยแต่งเราไม่มีแต่นบีบอกว่าหมายถึงว่าอัยยะซุบบุรรจุลอบัรรจุลคนเนี้ยไปด่าพ่อคนอื่นเขาพอไปด่าพ่อคนอื่นเขาคนอื่นก็ด่าพ่อเราผลลัพธ์มันก็เท่ากับเราด่าพ่อเราเองเลยเราไปทำร้ายคนอื่นก็หรือก็ทำร้ายเราอันนี้ก็เหมือนกันอัลเลาะห์บอกว่าอย่าไปด่าว่าตัวเราเองเนี่ยหมายถึงว่าเราไปว่าคนอื่นเขาไงไปตำหนิคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนอื่นเขาก็มาตำหนิเราบ้างที่ทะเลาะกันเนี่ยมันด่ากันมันก็มีอย่างนี้แหละพอคนนี้ด่าไปคนนู้นก็ด่าตอบไม่มีเพราะนั้นเวลาเดือนบวชเขาถึงบอกว่าเวลามีใครด่าว่าเราก็บอกว่าฉันบวชนะมันจะได้ไม่พูดคือว่าให้รู้ว่าบวชเนี่ยทำไมบวชน่ะเจอแน่แต่นี่บวชอยู่นะอย่ามาทำอะไรเลยเหมือนจะกระฝากไว้ก่อนอะไรแต่ให้รู้ว่าเราทำอิบาดะห์อยู่อันนี้ก็บอกว่าอย่าได้ไปอะไรอย่าได้ไปตำหนิตัวเองแล้วก็อย่าไปอะไรอย่าได้ไปอวดกันในเรื่องตระกูลลูนชาติความดีของเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกความเลวที่ดีสุดนั่นก็คือว่าการที่เราไปฝ่าฝืนหลังจากที่ได้เราได้อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยไปกระทำความชั่วไปฝ่าฝืนและอัลลอฮ์บอกว่าใครไม่ตะบัดกับเนื้อกับตัวเขาก็คือผู้ที่อธรรมนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมสังคมก็ต้องการความรักกันอยู่ด้วยกันไม่มีการที่จะไปอะไรไปเย้ยหยันไอการเย้ยหยันนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยไปเยาะเย้ยกันแต่ส่วนมากเยาะเย้ยเนี่ยมันจะมาจากใครมันจะมาคนที่เขาดีกว่าเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอ่ะเราจนเนี่ยคงจะไม่ไปเยาะเย้ยเขาหรอกเขาก็ไปเย้ยหยันเนี่ยคนที่นั่นแหละคนที่เขารวยมากมีกว่าก็มักจะบอกว่าแกแต่มันคนระดับคนชั้นต่ำเหมือนอย่างกับที่เกิดขึ้นในที่ใครไปทำไปชนรถอะไรเขาเนี่ยไอ้นั่นก็ให้ไหว้รถน่ะให้กราบรถเนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยมันต้องว่ามันเหนือกว่าแหละมันต้องเหนือกว่านี่แกเป็นใครกันเนี่ยแกต้องกราบรถชั้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องเหนือกว่าแต่ศาสนาของเราเนี่ยห้ามเลยในการที่จะไปเยาะเย้ยคนอื่นเขาอันนี้เป็นหลักของศาสนาเลยว่าเราอย่าได้ไปหาว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันคนละระดับกับเราแกอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูถูกเขาเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมนะเราไปดูถูกเขาอะไรเนี่ยมองเขาไปคนละระดับกับเราเนี่ยศาสนาก็ห้ามไว้เลยนะอัลกุรอานบอกไว้เลยเพราะนั้นเนี่ยในศาสนาของเราเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรเป็นหะดีษที่สำคัญเลยนะให้หลักเกณฑ์บอกว่าลาตะฮาซะดูวะลาตะนาญะชูวะลาตะบาฆะดูวะลาตะดาบะรูวะลายะบิอะบาดุกุมอะลาบัยอิบาดวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมลายัซลิมูฮูวะลายัคดุลูฮูวะลายะฮกิลูฮูوَيُشِرُ إِلَى التَّقْوَى هَوْنَا وَيُشِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ท่านนบีก็บอกไปแล้วบอกบิฮัดลิมอิมมินัชชัรริอัยยะฮ์กิรออะคอฮุลมุสลิมอันนี้เนี่ยยาวหน่อยท่านนบีบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยจะต้องไม่อิจฉาริษยาต่อกันอย่าไปอิจฉากันเขาได้ดีอะไรเราก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยแต่เขาอะไรได้รับความเดือดร้อนอะไรเราก็อย่าไปย่อเย้ยเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาเราก็เป็นกำลังใจให้แก่เขาคนมุสลิมท่านนบีบอกว่าจะต้องไม่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเขาได้ดีในเรื่องใดเราก็แสดงความยินดีอันนี้เป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่ให้แก่เขามาไม่ใช่ว่าอิจฉานี่ก็หมายถึงว่ามันมีอิจฉาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคืออิจฉาที่ไม่ดีอิจฉาที่ไม่ดีก็คือว่าพอเขาได้อะไรเนี่ยเราอยากให้สิ่งที่เขาได้เนี่ยหมดไปมันอยากรวยนะขอให้มันไฟไหม้บ้านอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ที่อิจฉาที่ศาสนาว่าทำได้ก็คือว่าเราอยากได้เหมือนเขาแต่ไม่ต้องการที่จะให้สิ่งที่เขาได้เนี่ยหมดไปโอ้โหอย่างคนเนี้ย

0: มีความรู้ด้วยนะแล้วก็มีเงินด้วยไปพูดบริจาคด้วยพูดด้วยบริจาคด้วยเนี่ยเราอยากเป็นเหมือนเขาไม่ใช่ว่าอยากทำเป็นอวดเก่งทำเป็นอวดรวยทำอะไรอะไรขอให้มันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นฮารามเลยแต่เนี่ยเราอยากได้เหมือนเขาบอกว่าเนี่ยเราถ้าเป็นเหมือนเขาเราทำแบบนี้แหละสังคมมันก็มีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยคนที่ร่ำรวยมั่งมีอะไรเนี่ยช่วยเหลือคนยากคนจนที่เขาเสียสละเนี่ยก็อยากได้เหมือนเขาแต่เท่าประเทศนั้นเขารวยแล้วมันทำอย่างนั้นในเรื่องไม่ดีเอาของไม่ดีเข้ามาเยอะแยะอะไรอะไรเนี่ยนั่นเรื่องที่ดีเราก็ไม่ต้องการเพราะนั้นเนี่ยไอ้การอยากได้ดีเหมือนเขาเรียกว่าอัลริบตอนในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงว่าเราอยากได้ดีเหมือนเขาเห็นการอ่านกุรอานเพราะจังเลยโอ้โหอยากอ่านเพราะเหมือนเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยเนี่ยก็พยายามมันนี่ได้ทำได้อยากเป็นเหมือนเขาแต่ถ้าไปอิจฉาเนี่ยแค่ของที่เขาได้มานี่หมดไปเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นท่านนบีบอกว่าอย่าอิจฉาเวลาตานายะซูเนี่ยก็อย่าไปอะไรอ่ะไปซื้อสินค้าเนี่ยแบบว่าไปเป็นเหมือนหน้ามาไม่ซื้อหรอกไปหลอกเขามีประมูลซื้อขายกันเราไม่ซื้อเราประมูลขายโทรศัพท์เรามีหน้ามาอยู่ข้างไปแล้วบอกเท่าไร 5,000 หน้ามาบอก 6,000 ไอ้คนจะซื้อก็ 7,000 ว่าไปเรื่อยๆไปแล้วแหละจนกระทั่งถึงไอ้นั่นไอ้นี่รู้แล้วว่าแค่นี้คงไม่มีใครขึ้นก็ไม่เอาละไอ้พ่อคนนึงขึ้นเราไปปั๊บแต่เราไม่ได้ซื้อหรอกรู้กันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตานายะชูเป็นการแบบว่าเป็นหน้ามาเนี่ยศาสนาห้ามเลยเหมือนหัวการเนี่ยในการประมูลแต่ถ้าประมูลตรงๆนี่ศาสนาไม่ห้ามใครที่ประมูลกับประมูลไม่ได้เนี่ยอันตรายโทษตาคนนี้ 5,000 6,000 7,000 ใครมากที่สุดก็ได้ไปไม่เป็นไรศาสนาไม่ได้ห้ามเรื่องของการประมูลขึ้นไปขนาดไหนตั้งราคาไว้ก็ได้แต่ถ้ามีหน้ามามาหลอกอย่างเงี้ยห้ามนี่ศาสนาห้ามไว้ประการหนึ่งแล้วก็ลาตาบาก็ดูอย่าโกรธเคืองกันโกรธเคืองเขามีหลักเกณฑ์ว่าโกรธกันได้กี่วันแล้วก็อภัยให้ซึ่งกันและกันเนี่ยขออภัยกันคนที่เริ่มสลามก่อนนั่นแหละเป็นคนดีได้เจอหน้ากันก็สลามกันให้อภัยก็รู้แล้วว่าเราอภัยซึ่งกันและกันแต่ในใจเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตอนหน้าเราเนี่ยก็เจอก็สลามกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยซึ่งกันและกันอันนี้ในเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องไม่ถูกกันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องก็ต้องใจตนออกห่างแหละไม่เห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเห็นดีเห็นงามก็เหมือนกับเราส่งเสริมสนับสนุนเขานี่ก็ห้ามโกรธเคืองกันอย่าหันหลังให้กันมุสลิมเราก็ต้องเจอหน้ากันทักทายกันหันหลังให้กันก็เรียกว่าไม่ทำอะไรฉันก็ไม่ร่วมด้วยละการจัดงานฉันก็ไม่ไปตายก็ไม่ไปเยี่ยมอะไรไม่ไปเงี้ยไม่ได้มุสลิมเราก็ต้องเนี่ยล้วนแล้วเป็นความรักทั้งสิ้นเลยแล้วก็บอกว่าลายาเบียบ้าทุกุมอาลาบัยบาอย่าไปซื้อขายกักหน้ากันนี่สมัยเนี่ยยิ่งเวลาใกล้ๆกุรบานนี่มีแหละคนซื้อวัวซื้ออะไรบางทีก็ไปซื้อตัดหน้ากันอย่างเงี้ยซื้อตัดหน้าขายตัดหน้าก็ไม่ได้นะทั้งซื้อทั้งขายแหละซื้อขายตัดหน้าก็หมายถึงว่าคนอื่นเขาให้ราคาไว้อย่างโทรศัพท์ก็ให้ราคาไว้แล้ว 6,000 ไอ้นั่นเขายังต่ออยู่เลยสัก 5,500 ได้ไหมอะไรจะแรงล่ะเราเข้าไปถึงเลยบอกเนี่ย 7,000 ให้ 7,000 ได้มั้ยโอ้โหไอ้กว่านั้นยังต่อกันเลยเงี้ยมันแค้นนะอันเนี้ยฝากไว้ก่อนอันนี้มันไม่ได้มันตัดหน้ากันไม่ได้ซื้อขายตัดหน้ากันหรือว่าขายตัดหน้ากันเหมือนกันคนอื่นก็ให้แพงเราไปขายให้ถูกอะไรต่างๆนานาเนี่ยศาสนาก็ห้ามอันนี้มันก็ทำความแตกแยกกันในสังคมแต่ถ้าเขาไม่เอาแล้วไม่มีใครซื้อล่ะเขาไปแล้วเรามาก็ว่าไปเรื่องเราจะให้ราคาเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยเป็นความแตกแยกทั้งนั้นแหละความรักความสามัคคีขึ้นอยู่กับความพอใจแต่จะต้องแม้กระทั่งมันมีในหะดีษบางหะดีษบอกว่าอย่าไปขอตัดหน้ากันอีกขอตัดหน้ากันเนี่ยเขายังแบบว่าไปขอเขาแบบว่าเขาอาจจะเรียกอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนขอกลับไปปรึกษาที่บ้านก่อนนะไปปรึกษาทางเจ้าบ่าวก่อนเดี๋ยวว่ามันมีกำลังหรือเปล่าแค่นี้เขายังไม่ได้บอกไปเลยพอออกมาปั๊บเราเข้าไปเลยเท่าไหร่ให้ตัวนี้ละอย่างละ10ละฉันให้อย่างละ20เลยทองไป20บาทเงินไปสัก 200,000 โอ้โหหรือไม่ก็ตอนไปขอจนหน่อยก็บอกว่าเอ้าฉันไม่มีอะไรหรอกเอามอเตอร์ไซค์เวฟไปคันนึงก็แล้วกันเวฟ125อ้าวได้นี่โอเคป่ะโอ้ยฉันนู่นให้เลยบิ๊กไบค์แล้วก็ว่าไปเลยไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินยังอาจจะไปตัดหน้ากันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะดิเพราะเผลอมีตายนะ อย่างนั้นมาเผลอมีตายได้จะบอกให้ไปทำอย่างเงี้ยตัดหน้ากันคนจริงก็แต่ถ้าเขาไม่เอาแล้วนี่โอเคเลยเขาไม่แล้วมาไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบ เล่นเรียกแบบพูดยังไงล่ะฉันไม่เรียกก็เอาเท่าที่มีนั่นแหละหมดแล้วที่เท่าที่มีรถด้วยบ้านด้วยเรียบเลยอ๋อเท่าที่มีมาก็เอาเท่าที่มีเนี่ยก็โอเคไหนได้เท่าที่มีนี่หมดเลยนะรถกี่คันเลยอะไรตามหลักกฎหมายไปบอกก็ทนายบอกเอานั่นแหละเขาบอกเอาเท่าที่มีเลยเรามีก็ต้องให้ก็หมดโอ้ยพูดอย่างเงี้ยไอ้คนนี้มันก็รู้ทันอย่างนั้นงั้นไม่เป็นไรละก็แสดงว่ามันอัลลอฮ์ไม่ได้จัดเนี่ยคู่มาให้กับเราก็แล้วกันนะก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็ไปไอ้เงี้ยได้ใครจะเข้าไปขออะไรก็ว่าไปเพราะเราไม่เอาแล้วคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันแบบว่าที่เขาเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบคอกันมาก่อนเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักชอบคอกันมาก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นมันก็จะมีปัญหานี่ศาสนาพวกก็ห้ามเลยเนี่ยเรื่องความที่จะสร้างความเบาทะเลาะเบาแว้งกันในสังคมทั้งสิ้นนั่นแหละไม่มองหน้ากันเลยอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าไปขอตัดหน้ากันแล้วบอกเน้นอีกนะให้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่เป็นพี่น้องกันนะเราเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมคนมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันลายัดลิมูจะต้องไม่ข่มเหงเขาข่มเหงอธรรมเนี่ยเราก็รู้แหละไม่รังแกไม่ข่มเหงเขาเราก็รู้ว่าข่มเหงเป็นอย่างไรให้รู้ว่าเราโดนกระทำก็อย่างไรกับเราเนี่ยเขาทำกับเราอย่างเนี้ยก็การข่มเหงรังแกศาสนาก็ห้ามเอาไว้อย่าไปข่มเหงอย่าไปรังแกเขาเอาความยุติธรรมเราก็รู้ดีแล้วว่าทำอย่างเงี้ยมันข่มเหงมันรังแกเขาหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็อย่าไปอะไรเขาบอกว่าอย่าไปตัดการช่วยเหลือในระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันถ้าเกิดใครมาทำร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่าคนเนี้ยดีละเตาเวลาใครมาเอาเราก็เอาตัวส่งให้ไปเลยเงี้ยไม่ได้คนผิดก็ว่าไปอย่างแต่คนดีเราต้องปกป้องเราต้องช่วยเหลือมุสลิมเราด้วยกันใช่ป่ะในสิ่งที่อะไรที่เขาทำถูกต้องเราก็ต้องสนับสนุนนี่ศาสนาก็บอกไว้แล้วบอกว่าตักวาฮาวนาตักวาเนี่ยอยู่ที่หัวใจนบีก็ชี้ไปเพราะนั้นคนเราก็ดูที่จิตใจสำคัญก็ไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาแรงต่างนะคือถ้าดูรูปร่างหน้าตาแล้วคนอาหรับมันเหนือละมนแหละปากจมูกก็โด่งคิ้วก็โก่งขนตาก็งอนผิวก็ขาวเราล่ะโอ้โหจมูกก็จมูกก็ล้มไปบนพื้นอะไรเงี้ยไม่หักหรอกเพราะว่ามันหน้าผากก็คางไปโดนก่อนแต่ของอาหรับนี่ล้มพัวไปอ่ะด่างหักเพราะว่าด่างมันโด่งมากนั่นแหละตาของเขาก็ตาสองชั้นอะไรเงี้ยนะคิ้วก็โกงของเราก็ตาบางทียิ้มไม่ได้เงี้ยอะไรเงี้ยก็มีอัลลอฮ์สร้างมาไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องนะอัลลอฮ์โอ้โหมนุษย์ทั่วโลกอ่ะขนาดไหนล่ะจะสร้างให้มันเหมือนกันเลยอ่ะไม่โด่งกันหมดอ่ะมันก็ตายเวลาเรามองคนดำอ่ะนะเฮ้ยมันจะจำกันได้ยังไงเปล่าวะเนี่ยเพราะขาวแต่ฟันอย่างเดียวอ่ะพออยู่ถ้าแต่งชุดจำไม่ได้เลยเราก็นึกว่าคนดำมันมองเราก็คงแบบนี้แหละเอาวันนั้นก็ดูนะดูกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยุโรปนะแล้วก็เขาใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยอ่ะพอใส่เสื้อเหมือนกันหมดก็จำไม่ได้ก็ขาวหมดเลยคนดำก็มองเนี่ยแยกไม่ออกคนดำมันมองเราก็เหมือนแยกไม่ออกเหมือนกันเลยเพราะขาวหมดใช่ไหมอย่างคนขาวหมดเลยเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันก็แยกไม่ออกนี่มันเยอะต่อเยอะนะลอก็บอกอินนาขอลักนาคุมมินซาเกเรวะอุนซาวะจาลนาคุมกอบาอิละลิตาอรอฟูได้สร้างมนุษย์มาจากผู้หญิงชายเนี่ยอาดัมอวาเนี่ยนะจากผู้หญิงผู้ชายก็แต่อะไรให้มีเผ่าพันธุ์อ่ะตระกูลนั้นตระกูลนี้อะไรเนี่ยเพื่ออะไรจะได้ทำความรู้จักกันจะได้รู้จักกันได้ถ้าเราเหมือนกันหมดเนี่ยจะรู้จักมั้ยอ้าวเขาว่าเหมือนกันอะไรในภาษาไทยเขาว่าเหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะเขาบอกเหมือนกันเหมือนแกะแกะเนี่ยแกะฝูงเนื้อเราจะเลือกได้เลยตัวไหนเห็นแต่หน้าอย่างเดียวเพราะขนก็หมดเลยขาวหมดก็หมดเลยแกะนะแกะอย่างนั้นอันหนึ่งแล้วมีความหมายว่าแกะสลักก็ได้เหมือนแกะสลักบางเนี่ยแต่แกะเนี่ยเราแยกยากเลยไปซื้อปั๊บเนี่ยบางทีอาดับซื้อเนี่ยบางทีจะมีสเปรย์ไว้เลยแกวตัวนี้มาฉีดปั๊บไปที่ขนมาเลยเพราะมันเยอะเราฝูงแล้ววิ่งไปตรงนู้นจับไม่ได้ถ้าวัวควายมันจะมีเขาแกมันก็ไม่รู้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็สร้างมาก็แตกต่างกันไปคนแอฟริกาคนยุโรปก็อย่างนึงคนอาหรับก็อย่างนึงคนแอฟริกาก็อย่างนึงเอเชียก็อย่างนึงมันจะมีคล้ายๆกันปากีก็อย่างนึงก็จะมีหมดน่ะก็มีต่างๆกันไปเนี่ยเพื่อทำความรู้จักกันแต่คน ที่มีเกียรติจะล้อกับคนที่ยำเกรงแต่ไปวันกิยามะฮ์เนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะมาในรูปทรงของอาหรับอัตรอบันอูรุบาเราบอกว่าเป็นอาหรับนะอินนาอันชานาคุมจะสร้างใหม่นะเราไม่ได้อยู่ทรงเดิมแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายที่อาจจะมีครอบครัวที่ว่าไม่ค่อยจะสมพงกันเท่าไหร่เนี่ยนะพอไปวันกิยามะฮ์ครอบครัวก็ดีมานอย่างดีแหละแต่ว่าไปวันกิยามะฮ์ก็ได้คนเก่าบางทีจะบ่นเอ้ยยังของเก่าอีกเหมือนยังก็จะบอกว่าโอ้โหอยู่มาบุญญาเนี่ย70ปีนี่กูก็เบื่อเต็มที่แล้วนะยังจะไปเจอเขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตั้งใหม่ต้องไปบ่นเหรออัลเลาะห์สร้างมาอันชานาฮูอินชาอันเป็นรูปทรงใหม่ไม่เหมือนกับโลกดุนยานี่หรอกไม่ต้องไปหรอกอยู่ที่ความดีของเราเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็สร้างคนมาที่แตกต่างกันไปเพื่อที่จะให้ทำความรู้จักกันแต่เรื่องของจิตใจสำคัญจิตใจเหมือนกันหมดแหละจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่ดูที่จิตใจแต่ตรงท้ายเนี่ยท่านนบีบอกว่าเพียงพอสำหรับความชั่วเลยความชั่วอื่นไม่ต้องทำเลยนะความอื่นเราทำดีหมดละมงละมาทำทุกอย่างหมดแล้วความแต่มีเสียอยู่อย่างเนี้ยชอบดูถูกคนอื่นเขาเนี่ยเขาบอกความชั่วแค่นี้พอเลยพอที่จะเป็นคนเลวได้เลยอ่ะบิฮัดดิมริอิมมินัชชัดเพียงพอสำหรับคนเลยเนี่ยการที่เขาไปดูถูกพี่น้องมุสลิมด้วยกันเขาอย่างเดียวนะไปวันกิยามะฮ์ความชั่วอื่นไม่ต้องเอาเลยนะโอ้แล้วเราเนี่ยความชั่วอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไรแค่ชั่วนี่แค่นี้อย่างเดียวเนี่ยก็เต็มแล้วเนี่ยท่านนบีก็บอกไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลาละนบีก็บอกกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมฮารอมุนดามูฮูวะมาลูฮูเอฟดูฮูบอกไว้เลยคุ้มครองสิทธิเลยคนมุสลิมด้วยกันเนี่ยระหว่างเรากันเนี่ยจะไปละเมิดไปก้าวก่ายอะไรไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเลยเลือดเนื้อไปทำให้เขาเลือดตกยางออกได้ไหมไปทำร้ายเขาได้ไหมขับรถปาดหน้าเราไม่พอใจยิงเลยนี่ได้เปล่าไม่ได้ลงมาเอาท่อแป๊บท่ออะไรไปตีอะไรไปทำร้ายเขาไม่ได้เลยศาสนาห้ามเลยที่จะเลือดเนี่ยเป็นติดทุกคนเลยที่จะต้องปกป้องตัวเราเองใครจะมาทำร้ายอะไรเขาเหมือนคนบางทีก็พอใจเด็กกว่าตบกระบาลสักทีไปวันเกียร์มาจะโดนหมดแหละโดนหมดเลยจนกระทั่งนบีตอนฮัจญะตุลวะดาเนี่ยมีอยู่คนนึงนะท่านนบีบอกว่าใครที่เขาเคยล่วงเกินอะไรไปก็มาขอสนาวันนี้ถ้าให้อ่านเลยมีคนก็ไปหานบีเลยบอกไปที่นบีเลยไปที่ตัวนบีก็บอกเขาเนี่ยนบีเคยเหมือนกระทำอะไรแล้วไปเหมือนไปเหยียบเขาด้วยอะไรนั่นแหละโดนเขาอย่างเงี้ยนบีก็บอกว่าให้มาอ้าวจัดการแก้ครับเขาก็เอาตัวเข้าหน้าก็ซบไปที่ท้องของท่านนบีท่านนบีบอกทำไมล่ะทำไมเงี้ยเขาบอกว่าอยากจะได้มาอยู่ใกล้ๆนบีได้ซบกับนบีไม่เอาโทษล้อกับใครนบีแต่อยากได้บารอกัตจากนบีเนี่ยจากเนี้ยจะทำไปเห็นไหมแม้กระทั่งนบีเองล่ะเขาไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรตรงไหนล่วงเกินใครหรือว่าโดยไม่เจตนาอะไรมันก็มีเพราะนั้นเลือดเนื้อของเราเนี่ยไม่ได้เลยใครจะมาทำร้ายจะมาเราก็ต้องปกป้องของเราตัวเราและครอบครัวเราเนี่ยจนกระทั่งมีหะดีษบอกว่าถ้าเราปกป้องตัวของเราเองเนี่ยแล้วอะไรตายไปเนี่ยมันเชื่อหีดด้วยนะเราปกป้องเนี่ยปกป้องตัวเราครอบครัวเราทรัพย์สินของเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตัวเราก็ต้องปกป้องในการที่อะไรใครจะมาทำร้ายมาอะไรเนี่ยก้าวก่ายกันไม่ได้แล้วก็ทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติของเราก็ใครจะมาเอาเราก็ต้องปกป้องของแต่ละคนสองอย่างแล้วก็ชื่อเสียงอ่ะเกียรติยศของเราเนี่ยใครจะมาว่าเราก็ต้องปกป้องในการบอกเนี่ยที่กล่าวเขาเกียรติยศตรงนั้นชื่อเสียงนั่นแหละไปหาว่าไปดูถูกเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่ได้เลยเขาต้องปกป้องเห็นไหมเวลาคนไปว่าเขาว่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นอะไรคนก็มาปกป้องอะไรเราจะไปว่าเขาไม่ได้เลยเพราะอย่างยิ่งนะเรื่องที่สำคัญเลยเรื่องดีนาเนี่ยเราจะไปเห็นเขาเดินกันซอยนานาแล้วบอกไปหุกกลมไล่ไอ้สองคนนี่ไปทำอะไรกันมาเนี่ยไม่ได้นะอย่างนั้นนะต้องเอามา80ทีเลยคนที่พูดอ่ะไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นได้ยังไงจะบอกทำอย่างนั้นเรื่องอื่นว่าไปไอ้นี่ขี้โกงไอ้นี่ช่อโกงไอ้นี่อะไรก็ว่าไปยังไงแต่เรื่องดีนาเนี่ยจะไปว่าไม่ได้เลยต้องเห็นชัดเจนแล้วว่าคนเนี้ยไปทำดีนามาจริงๆแล้วก็มีพยานรู้เห็น4คนอย่างชัดเจนนั่นแหละถึงจะมารายงานได้ไปเห็นคนเดียวอ่ะมาต้องโดน80ทีเลยนะกุรอานเลยวะลัมยาตูบิอัรบะชูฮะดาไม่มีพยาน7คนฟัจลิดูฮุมซะมาอีนะจัลดะให้โบยเขาเลย80ทีตามหลักศาสนาเลยนะใครไปเห็นมาสมมุติว่าอาจจะไปเห็นเขา ออกมาจากโรงแรม2คนคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานรักผู้ชายกับผู้หญิงเราบอกเลยไอ้นี่ไปทำดินากันมาแล้วเนี่ยไปได้เสียกันมาแล้วนั่นแหละไอ้คนพูดต้องโดน80ทีเราไปเห็นไงก็อาจจะไปทำอย่างอื่นเราไม่ได้ไปเห็นเนี่ยเขาจะไปทำอะไรก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะอาจจะไปตกลงทางการค้าไปติวอะไรอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเพราะนั่นแต่บางคนเนี่ยพอไปพัดคงไปซอยนานาไปพัทยาแล้วอุกมหมดเลยไอ้พวกเนี้ยมันอะไรต้องอะไรที่บอกอาหรับด้วยเนี่ยหาว่ามาทำในเรื่องแบบนี้คนก็มีดีๆก็มีขนาดคนที่เคยมาเนี่ยมาทำดีแหละมาเป็นตัวอิหม่ามมาแล้วเขาบอกให้ไหนลองเขาบอกที่พัทยาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเหลือเกินพาไปทีสินะเออก็ทำง่ายไปก็ไปมันอยากไปมันก็แต่งตัวแต่ตรงแต่โตเมื่อไรก็ไปแล้วไปนู่นด้วยนะไปอะไรไปที่เกาะอะไรพัทยาเกาะช้างหรือเกาะล้านอะไรเกาะล้านนึงนั่นแหละนั่งเรือไปเลยไปดูโอ้โหพอเดินนั่นผู้หญิงเกาหลีลงพอดีทัวร์เกาหลีลงพอดีเลยโอ้โหมันไอ้รู้จะพูดยังไงเลยแหละมันก็รู้ไวไงเพราะว่าพออยู่ประเทศมันเนี่ยขึ้นชื่อเหลือเกินว่าพัทยาเนี่ยมันยังไงมันก็มาดูเนี่ยให้รู้ไปคนก็ให้ดูไปศึกษาไปอย่างนั้นแหละเราเองก็ไปอยากจะไปดูทั้งที่ครัวไม่เคยไปเลยนะเกาะล้านเกาะเลื่อนอะไรแหละมันเช่าเรือไปเลย 3,500 บาทได้ก็เรือนั่นแหละไปถึงก็ไปดูไปสักพักนึงก็กลับเนี่ยมันจะไปฮุกกลมก็ตัดสินก็ไม่ได้เขาจะไปศึกษาก็ได้จะได้บอกถูกว่าเป็นยังไงเออมันอย่างนี้หรอที่เขาว่ากันโจทย์กันเหลือเกินพัทยามันเป็นอย่างนั้นอะไรเนี่ยเขาก็บอกเออไปดูมาแล้วก็เห็นมันก็อย่างที่เขาว่าอะไรเงี้ยเขาจะได้ไปห้ามปาอะไรลูกศิษย์ลูกหาเขาให้รู้ไปอันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยการที่เราจะไปดูถูกเขาไปกล่าวหาเขาว่าเสียชื่อเสียงอ่ะนบีคุตบะที่อาราฟาก็บอกนี่แหละมาลูว้าวไอ้ตัวเนี้ยบทฮารอมงั้นวันนี้เลยวันอาราฟาเลยเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องเนี้ยในการที่จะพูดเนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญนะครับในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยศาสนาเราก็ปกป้องศาสนาเราเนี่ยจะปกป้องศาสนานะใครจะมาว่าไม่ได้ศาสนาเห็นไหมมีคนพูดเรื่องศาสนาอะไรความละเอียดอ่อนเนี่ยไปดูใน YouTube อ่ะโดนตำรวจเรียกไปแล้วที่ว่ากล่าวหาเกี่ยวกับอะไรอะไรเรื่องภาคใต้อะไรอะไรเนี่ยก็มีรายละเอียด YouTube อ่ะเยอะเขาก็โดนจับไปว่าศึกหรือไม่ศึกอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยจะไปว่าเขาไม่ได้เขาเชื่อเขาเคารพมาอย่างเนี้ยก็เชื่อเขาแล้วก็ศาสนาก็ปกป้องใครจะมาก้าวก่ายศาสนาเราไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้ใครจะมาทำร้ายชื่อเสียงเราวันอักสติปัญญาใช่ไหมสติปัญญาวันม่านทรัพย์สมบัติสติปัญญาในศาสนาเราก็คุ้มครองเพราะเวลาศาสนาเราห้ามดื่มเหล้าเรื่องกับสติปัญญาคนกินเหล้าเข้าไปแล้วมันก็เสียหายหมดเลยเพราะนั้นเลยก็ห้ามมีปกป้องเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งที่ศาสนาได้บอกไว้ว่าอย่าได้ไปเยาะเย้ยไปอะไรพูดจาในถากถางพวกเขากับคนอื่นเนี่ยไม่ได้ในเรื่องศาสนาที่ได้บอกไว้แล้วก็อะไรอย่าไปตำหนิคนอื่นอย่าไปตำหนิคนตำหนิตัวเราเองอ่ะก็พูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่เราไปว่าคนอื่นเขาว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีนะพูดแล้วเดี๋ยวนี้ชอบด้วยเพราะว่าไอ้สื่อโซเชียลมีเดียมีเยอะชอบวิจารณ์ชอบอะไรอะไรกันเนี่ยไปว่ากันเนี่ยล่ะเนี่ยถ้าใครมีลูกมีหลานอะไรก็จะเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องไปให้อยู่ในรายการนี่เลยนะรายการบันเทิงอะไรอ่ะที่มันเอาพวกดารามาแฉกันน่ะใครจะไปทำอะไรที่ไหนมันเอามาแฉหมดแหละใครจะไปคุยที่ไหนใครอะไรแต่ไรมันรู้เอาออกมาหมดแหละไปเข้าหลังครัวหลังบ้านก็เลยไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะแกจะไปเกี่ยวอะไรแต่พวกนั้นมันอาชีพของมันงั้นไม่มีการทำไม่มีคนดูไม่มีคนดูก็ไม่มีโฆษณาไม่มีโฆษณาก็ไม่ได้ตังค์หาเรียกว่าหาผลประโยชน์หาเงินน่ะบนความทุกข์ความเดือดร้อนคนอื่นที่กล่าวหาว่าเขาทำนั้นไปกับคนนั้นไปกับคนนี้อะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้พระศาสนาเรานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเนี่ยเราจะไปตำหนิไปว่าเขาไม่ได้ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ศาสนาก็ห้ามไว้นะครับไอ้ความยะโสโอหังนี่ก็มีที่จะไปต่อจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไงวะลาตัลมิซูอัมฟุซะกุมนี่นะครับก็คนที่ชอบตำหนิไม่ว่าจะเป็นการพูดวัยรุ่นลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะความวิบัติจงมีกับคนที่อาจจะตำหนิคนอื่นเนี่ยตำหนิด้วยการพูดและตำหนิด้วยกริยาท่าทางก็มี มันมีเรื่องเกิดขึ้นกศน.เนี่ยนักเรียนมันทะเลาะกันผู้หญิงคนไม่ใช่มุสลิมเรากาเฟตข้างหน้าคนข้างหลังคนแล้วคนมุสลิมเรานั่งอยู่ตรงกลางพอออกถามมาว่าทำไมมันเป็นยังไงในห้องเรียนเขาว่ามันด่ากันด้วยสายตาไม่ได้ด่ากันด้วยปากเขามาบอกนอกห้องมันด่าด้วยปากเลยมันว่าอีนั่นเลยอีอะไรแต่อีอะไรก็ด่ากันเลยโอ้แต่ในห้องเรียนผมก็มองเนี่ยเขาว่าด่ากันด้วยสายตาเพราะนั้นคนเราก็มีกันอ่ะด่ากันด้วยสายตาด่าด้วยคำพูดมีด่าด้วยคำพูดก็รู้กันแต่ด่าด้วยสายตาด้วยท่าทางด้วยกริยาเนี่ยมันเดินผ่านไปแล้วก็ทำกริยาท่าทางอย่างนี้รู้เลยเนี่ยมันว่าเราเนี่ยมันว่าเราหรือไม่บางคนเนี่ยมีเรื่องเลยนะเดินผ่านไปถมน้ำลายนี่แหละไม่ได้ถมใส่หน้าหรอกถมน้ำลายขากเสลนมันหาว่าหาเรื่องเลยแต่ไอ้ถมน้ำลายให้ตำรวจเนี่ยอีกเรื่องนึงอันนั้นก็จับไปเป็นคดีความไปเพราะนั้นเนี่ยมันมีไอ้การฮุมาซาเนี่ยตำหนิด้วยการพูดแล้วก็ด้วยกริยาท่าทางบ่งบอกเลยแหละเหมือนก็ดูถูกเหยียดหยามเราเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยไอ้คนนี้มาแล้วก็ทำเมินหน้าหนีเบิร์นเมินหน้าหนีอย่างเงี้ยไม่ได้ศาสนาก็ห้ามไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทำแสดงกริยาท่าทางอย่างนั้นออกมาก็ไม่ได้แล้วก็อย่าได้ไปอย่างที่บอกว่าลาตนาบาดูบิลอัลกอบอย่าไปยกในเรื่องตระกูลรุนชาติว่าฉันนี่มาจากตระกูลนั้นดีกว่ากันเนี่ยท่านนบีบอกหมดสมัยนั้นไม่มีแล้วทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดจะบอกว่าฉันก็ดูเวลาละหมาดแกจะมาตระกูลไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมายืนข้างๆเราตอนละศีลอดก็เหมือนกันแกจะรวยตระกูลไหนก็แล้วแต่เธอแต่ก็ต้องแก้บวชพร้อมกับเราไปแก้ก่อนได้ไม่แก้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปบอกว่าฉันมาตระกูลนั้นตระกูลดีมีชื่อเสียงอะไรตาอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในศาสนาของเราที่เอาบอกไว้ว่าลาตนาบาซูบิลอัลกอบเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะทำให้ได้สร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแก่สังคมทั้งสิ้นนอกเหนือจากนั้นในกุรอานยังได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการมองคนยาอัยยุลลซีนาอามานุจิตานิบูกะซีรอมมินัซซอนอินนาบาดัซซอนอิซบอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ออกห่างไกลจากมองคนในแง่ร้ายเพราะว่าการมองเขาในแง่ร้ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีบาปได้เรายังไม่รู้เลยไปมองเขาเนี่ยก็ต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนอย่าไปมองในแง่ร้ายว่าเขาเนี่ยต้องการจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าตมาในบ้านเรากลางคืนกลางค่ำมันนั่นก็อีกอย่างนึงนะก็ต้องดูด้วยเนี่ยมากลางคืนเนี่ยเราจะไปมองในแง่ดีก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ใครเขาจะมาเชิญเราไปกินบุญหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้อนรับก็เลยเนี่ยพอประตูเปี้ยงๆมองในแง่ดีเลยไม่ได้ต้องดูอาการด้วยดูลักษณะของคนด้วยว่าคนเนี่ยมาดีมาร้ายเนี่ยแต่ตามตำราศาสนาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเป็นบาปในการที่จะไปมองเขาในแง่ร้ายเนี่ยให้รู้ว่าอย่างเห็นคนมาก็หาว่าเขาไปทำนั่นทำนี่มาก็ไม่ได้ศาสนาเขาก็แล้วก็อย่าได้ไปเวลาจะยัดสซูเนี่ยไปสืบเสาะหาเนี่ยเขาในเรื่องข้อบกพร่องของเขาเลยเรื่องดีไม่หาเลยใครไม่ดีตรงไหนแล้วก็เอามาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีกันหมดเลยยิ่งในเฟซในไลน์มันจะมีหมดพอเรื่องอะไรของเราดีนิดนึงแล้วก็ยกมาเลยถ้าของเขาไม่ดีแล้วก็เอามาบอกหมดเลยเนี่ยก็นักวิชาการเรานี่แหละมีการขุดคุยของแต่ละคนขึ้นมาเลยไม่แพ้เวลาเลือกตั้งเหมือนกันเลือกตั้งนี่เขาจะรู้เลยเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวของเราเนี่ยไม่ดีตรงไหนนะเขาบอกใครไปสมัครสสเดี๋ยวคนเขาขุดเองแหละว่าอยู่ตรงไหนว่าเราเนี่ยจบป.4มาเปล่าหรือว่าไปซื้อใบประกาศอะไรมาเปล่าเขาขุดมาหมดแล้วเขาขุดให้เราเราไม่ต้องไปขุดหรอกนั่นแหละเพราะนั้นอย่าไปเลยไอ้คนนี่มันเคยไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไหนมานะเนี่ยอะไรเอามาบอกหมดเลยแฉเพราะมันต้องการที่จะถล่มเราไงจะสร้างให้เราเสียหายมันจะยกของมันขึ้นมาเนี่ยตามตักศาสนาแล้วไม่ได้เว้นแต่ว่าที่จะเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้เห็นแต่ถ้าเราไม่บอกชื่อแม่อะไรได้ก็ดีแต่จะไปสอหาไปคอยติดตามเขาเลยเนี่ยเหมือนอย่างกับพวกนักข่าวนี่ติดตามทุกฝีก้าวเลยแหละจะไปไหนก็ช่างเธอไปเลยจะต้องเอามาแล้วเดี๋ยวไม่มีข่าวออกมาที่จะมันเกิดความแตกแยกเกิดความทะเลาะกันศาสนาห้ามอะไรเนี่ยเป็นผลได้ต่อสังคมอ่ะในการกระทำอย่างนี้เราก็อย่าได้ไปสอหาในเรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วบอกว่าลายักตาบาจุกุมบาอย่าไปนินทาอย่าไปอะไรอย่าไปนินทากันนินทากันก็เอาเรื่องของเขาเนี่ยมาพูดบอกการนินทาเนี่ยท่านนบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าอะไรเหมือนกับคนหนึ่งคนใดที่กินเนื้อของพี่น้องมุสลิมเขาที่ตายไปแล้วกินศพที่ตายไปแล้วเรากล้ากินหรือไงล่ะก็นินทาก็คือเอาเรื่อง ของคนอื่นมาพูดแต่ถ้าการเรื่องไม่จริงเนี่ยเขาบอกว่าใส่ร้ายเลยฝากอดบาฮัดกาฮูใส่ร้ายเขาทำไม่จริงแต่ถ้าเรื่องจริงเรื่องจริงก็เอามาพูดลับหลังไม่ได้ต้องพูดต่อหน้าเขาเลยเรากล้าพูดต่อหน้าเขามาพูดลับหลังบางคนเนี่ยไปอะไรอย่างบางทีไปงานวะลีมามาเนี่ยบางทีเขาแต่งตัวอะไรไม่ดีกลับมาก็มาบอกเลยเจ้าสาวแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ชะตัวก็ดำแล้วไปใส่ชุดก็แดงชะโอ้โหเหมือนไก่กาคาบพริกอะไรก็ไม่รู้ว่าไปต่างๆนะผมเตี้ยจะสูงเท้าส้นสูงใจผมทรงสูงๆเหมือนกองขี้ควายนั่นก็ใหม่รู้สมัยก่อนว่ากันแบบนั้นแหละสมัยก่อนยังไม่มีพวกนี้นะไปเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมันลงเลยมันถ่ายลงดูสิจะดูที่มันเหมาะสมไหมเนี่ยดูรูปมันสิเนี่ยมันเข้าท่ามั้ยเห็นไหมว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็มาวิจารณ์กันชอบวิจารณ์กันเนี่ยไม่ได้อย่างนี้มันมีหมดเลยลงในเฟซลงในไลน์เนี่ยถ่ายรูปมันไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วตอนแต่งงานอาจารย์อภิเดชนะบ่าวอภิเดชโยธาสมุทรไปบ่าวที่บ้านอาจารย์เจรอดอาจารย์อภิเดชพูดเลยว่าเรื่องถ่ายรูปอาจารย์เบียนกำลังไปเรียนมาดีนามาเนี่ยฟิตเรื่องถ่ายรูปเลยว่าเลยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูนะมันก็ในเรื่องศาสนาเนี่ยจะไปทำให้เขาเนี่ยไปเจาะหาเรื่องไม่ดีของเขาแล้วก็เอามาบอกเป็นการนินทาศาสนาห้ามแต่ถ้าหากว่าเอามาพูดให้รู้หรือว่าในกรณีที่ว่าขึ้นศาลอย่างเงี้ยได้เราก็ไปรายงานข้อเท็จจริงอย่างนี้อย่างนี้อะไรมาไม่นินทาถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ต่อหน้าเขาก็ตามคุณก็ว่าไปที่ศาสนาก็ได้อันนี้มีถ้าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ทำความแตกแยกในสังคมมาแล้วมีความแตกแยกเลยถ้าเราไปชอบนินทาเขาชอบมาพูดเรื่องนี้มันก็มีดูเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเยอะไปหมดเลยคนนั้นคนนี้คนเสพจะยกความดีอะไรมาเรื่องเล็กๆน้อยๆสาวว่าจะได้ประโยชน์กับตัวเองก็เอามานะเอารูปมาลงด้วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องที่ไม่ดีก็เงียบไปไม่เอาไปออกไปแต่อย่าลืมว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องอะไรที่เราพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับถ้าอัลเลาะห์เนี่ยเขามีกล้องคอยจับเราละมาลาอิกะห์คอยประกบเราละเดี๋ยวนี้มีกล้อง CCTV เนี่ยก็เหมือนกันแล้วพอลงไปใน YouTube เนี่ยมันลบไม่ได้โอ้โหเมื่อไหร่ไม่รู้ใครแคปไปเนี่ยสมมติเราพูดในเรื่องไม่ดีไปนะเราพูดไปอย่างเงี้ยเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยพูดเรื่องไม่ดีไปเป็นออกเพื่อนก็ลง YouTube ไปเค้าก็เก็บไปพอตอนเราแต่งงานเรามีลูกอ่ะไอ้ลูกไปเปิดดูอ่ะก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ย่อกลัวพูดอย่างเงี้ยงั้นนะพูดไว้เงี้ยมันอยู่เลยเอาไปให้ดูเนี่ยป๋ามึงเนี่ยป๋ามึงตอนนั้นนะป๋ามึงพูดไว้ดูสิเนี่ยลบไม่ได้นะเพราะนั่นไอ้คนที่พูดอะไรไปเนี่ยจะบอกโอ๊ยออกมาแก้ตัวนะที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นสื่ออย่างนั้นมองอะไรต่างๆนะมันไม่ได้แก้ตอนนั้นไม่หายหรอกถ้าคนเขาไปดูอันแรกเขาไม่ได้ไปดูตอนแก้ตัวไงเขาก็เอาตะหุกลมไปเรียกว่าเป็นอย่างเงี้ยไอ้หมอนี่เป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นต้องระวังเลยพูดเนี่ยยิ่งตอนนี้ถ้ามีสื่อต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยเอาไปแล้วเนี่ยพูดไม่ดีเรียบร้อยออกไปก็จบก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเราพูดตัวเองบางทีอาจจะไปแต่มันไปเนี่ยนั่นไม่ได้ไปนะที่อัลเลาะห์ไม่ไปนะเราพูดเองแล้วมันมีกล้องหรอกแต่มีมาลาอิกะห์เขาจดไปวันกิยามะห์เราแขวนคอไว้ตอนนี้เห็นมั้ยบอกว่าไปตามงานเขาจะมีป้ายแขวนคอใหญ่ๆว่านี่เป็นเจ้าที่พนักงานนี่กล่าวแล้วก็อัลซัมนะฮูฟีอูนุกิเอาไว้ที่คอมกันแต่มันไม่เห็นไปวันเกียรติกระดึงไม้ดูแหละเหมือนกับอะไรเป็นแฟดได้แหละไต่เข้ามาแฟดได้คงจะใหญ่เลยเพราะเยอะคงจะขนาดนี้แล้วมึงอะล่ะไปวันเกียรติก็เตรียมเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็อ้าวดูซะเหมือนกับเราเนี่ยแกพูดไว้มาดูซะไม่ได้พูดเนี่ยดูซะเนี่ยเอาจบแล้วปิดปากด้วยไม่ตรงเถียงเลยเพราะนั้นหมดเลยเนี่ยให้ไอ้ความอะไรความเทคโนโลยีสมัยใหม่หนึ่งที่จริงถ้าเราคิดให้ดีมีประโยชน์แก่เราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้สำนึกตัวเราเองว่าต้องระมัดระวังนะต้องพูดเนี่ยต้องระมัดระวังแหละคุยกันก็พูดอย่างนึงในวงน้ำชาอะไรก็ว่าอย่างแต่ไปพูดตามงานอีกอย่างนึงแต่พูดคุตบ้านไม่มีใครถ่ายกล้องอะไรแต่มันอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาก็บอกว่าอย่าได้ไปอะไรอย่าได้ไปสอบหาข้อบกพร่องข้อพิพาทของเขาไม่ว่าเป็นการดักฟังหรือไปทำมันถ่ายรูปอะไรก็ไม่ได้ทำอย่างเนี้ยเหมือนอย่างกับกินซากศพของพี่น้องมุสลิมเราจะกินได้ไหมและให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการให้อภัยวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะตาวาบุรฮีมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับสิ่งที่มันจะมาทำลายสังคมของเราภัยร้ายของมันนั่นก็คือว่าการที่เราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นไปเย้ยหยันเขา หรือว่าไปมองเขาในแง่ไม่ดีในการที่จะไปตำหนิไปนินทาให้ร้ายเขาหรือว่าเราคุยอวดดีว่าเรานี่มาจากตระกูลนั้นตระกูลนี้อะไรต่างๆคนอื่นแล้วเทียบกันไม่ติดเลยคนละอย่างนี่แกมันคนติดดินคนรากหญ้าฉันมันคนระดับไหนแกกับฉันนี่จะมาเปรียบกันไม่ได้อย่างเงี้ยศาสนาห้ามไม่หมดเลยทุกคนเท่าเทียมกันหมดความถูกต้องความดีนั้นเขาวัดกันที่หัวใจไม่ได้ที่การงานเพราะนั้นเราเป็นมุสลิมมันก็ต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมไม่มองคนในแง่ร้ายแล้วก็ไม่นินทาไม่ให้ร้ายไม่ข่มเหงไม่รังแกมีศาสนาบอกไว้หมดถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าหากว่าเรายังให้มีการนินทามีการให้ร้ายมีการกล่าวว่ามีการอะไรต่างๆก็มีแต่ความแตกแยกสังคมก็ไม่สามัคคีกันศาสนาก็ต้องการที่จะให้เรารักสามัคคีกันเพราะว่าไอ้ความแตกแยกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้โกนไม่ได้โกนตัวเองโกนศาสนามันทำลายศาสนาฮาริกดีนทำลายศาสนาเราก็ต้องรักสามัคคีกันไว้แล้วก็เอาหลักการศาสนามาปฏิบัตินั่นแหละไม่ต้องเอานอกเหนือจากศาสนาหรอกถ้าเราทำได้ตามหลักการศาสนาที่สุดก็จะไม่เกิดความแตกแยกแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมก็คิดว่าคงจะใช้เวลามากับท่านพี่น้องพอสมควรนะครับก็ยินดีท่านพี่น้องได้มาร่วมรับฟังและอย่างที่บอกแหละปีใหม่แล้วเตรียมการไว้ดูว่าอนาคตข้างหน้าอีก1ปีต่อไปนี่วางแผนไว้ว่าจะทำอะไรบ้างให้มันดีกว่าปีที่แล้วก็วางแผนว่าทำงานก็ต้องมีการวางแผนนะถ้ามีวางแผนได้ไงเนี่ยจะเดินทางไปเชียงใหม่ต้องวางแผนไหมเนี่ยต้องอาญาไปพักตรงไหนเอาอาหารอะไรตาอะไรไปไม่ใช่ไปตามยถากรรมอะไรไปตายเอาดาบหน้านะตายทุกรายเลยไปตายเอาดาบหน้าก็เตรียมไปถึงตรงนี้ต้องไปตรงนั้นเสื้อเดี๋ยวนี้ก็เวลาตรงไหนมีร้านอาหารมีการเก็บเพราะนั้นเราเดินทางไปอาเคโรเราก็ต้องเตรียมตัวของเราไปด้วยท่านนบีบอกอพยพไม่มีแล้วตอนนี้มันไม่มีอพยพแต่มีอพยพที่ทั่วไปก็คืออพยพจากความชั่วไปสู่ความดีคือออกห่างจากความชั่วไปสู่ความดีอพยพไปหาพระองค์ลาสุบานวัตาลาแต่เสบียงที่เราจะไปหาอัลลอฮ์นั่นคืออะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะเตรียมตัวเอาไว้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงดีได้ศึกษาวิชาความรู้กันตลอดต่อไปนั่นแหละครับความรู้เนี่ยต้องเรียนจนกระทั่งหมดแหละเราหมดความสามารถเมื่อไหร่ก็ศึกษาความรู้ไปวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อาจารย์ครับเขาบอกผู้หญิงจะใส่น้ำหอมที่มีกลิ่นเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ไปละหมาดวันอีดได้ไหม
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยนบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมในกรณีที่พี่น้องมุสลิมนะครับใส่น้ำหอมออกจากบ้านเนี่ยถึงแม้จะเป็นกลิ่นเฉพาะของผู้หญิงก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าท่านนบีห้ามและโดยเฉพาะยิ่งถ้าใส่ไปแล้วก็กลิ่นของผู้หญิงจริงแต่ผู้ชายได้กลิ่นผู้ชายเขาเชยชมผู้ชายเขาหอมเขาสูดดมอันนี้เป็นความผิดร้ายแรงเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัยยุมัมรอตินตะอัตตะรอตผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่ที่ใส่น้ำหอมออกไปเพื่อให้ผู้ชายได้สูดดมกลิ่นกระเชยชมกลิ่นหอม จากตัวเธอฟาฮียะซานียะตุนเธอไม่ต่างอะไรกับหญิงที่ทำซินานี่เราซุนบอกฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงดีกว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่อย่าใส่จะเป็นกินอะไรล่ะกินของผู้หญิงเฉพาะหรือจะกินอะไรก็แล้วแต่จะเป็นน้ำหอมเมืองนอกน้ำหอมเมืองไทยน้ำหอมอาหรับไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าพี่น้องจะใส่ก็ใส่อยู่ที่บ้านพออยู่บ้านก็ไม่ใส่อีกแต่เวลาออกข้างนอกจะใส่ทำไมถึงต้องใส่แป้งนอกล่ะมันจะได้หอมแต่เวลาอยู่ที่บ้านไม่เห็นคิดเหมือนกับตอนที่เราจอดข้างนอกอยู่ที่บ้านมันจะได้หอมแต่เราไม่สนที่บ้านแต่เราห่วงเดี๋ยวไปข้างนอกแล้วมันไม่หอมแต่นี่เรามีเจตนาคือเพื่อให้คนอื่นเขาชมว่าเราหอมได้กินจากเราอันนี้คือสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาถึงแม้จะเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะของผู้หญิงก็ตามนะครับ
3: ครับคำถามต่อมา
4: แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นหอมที่ได้จากธรรมชาติอ่อนๆที่ไม่เป็นฟิตนะเนี่ยอันนี้อุลามะส่วนหนึ่งอนุญาตอุลามะส่วนหนึ่งอนุญาต เช่นน้ำหอมที่ได้จากอะไรแหละที่มันเป็นสบู่ที่มันไม่สบู่หรือยาสระผมหรือผงซักฟอกเนี่ยสมมติอาจารย์ซักผ้าเสร็จแล้วอาจารย์ใช้อะไรซักผ้าก็ใช้นี่แหละไอ้อะไรล่ะแฟบอะไรล่ะที่เขามีชื่อน่ะบีสขออนุญาตเอ่ยนะบีสอะไรเป่าบุญจินที่เป็นอาจารย์ซักเสร็จเวลาตากมันหอมไหม
3: ยังมีขายอย่างนี้กัน
4: น่าจะมีมึงที่นึกออกเป่าเอ็มวอชอะไรที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยพอซักแล้วมันหอมมันหอมกลิ่นผงซักฟอกมันไม่ใช่กลิ่น
3: มันก็ติดที่เสื้อ
4: นะมันติดที่เสื้อ
3: ใช่
4: ไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่มีเจตนาเพื่อให้เป็นกลิ่นหอมของผู้สตรีเพราะนี่เขาใช้กันผู้หญิงผู้ชายเขาใช้กันใช่ไหมครับแต่ถ้าไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มันหอมจนกระทั่งฉุนเพื่อให้มันหอมเท่านั้นวันเท่านี้วันอาทิตย์หนึ่งสิบวันอะไรอย่างเงี้ยมีเจตนาเพื่อให้หอมแต่ถ้าอย่างผงซักฟอกนี่มันไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้หอมนะหรือว่าม
3: ันหอมในตัว
4: สบู่ไม่ต้องแค่สบู่นกแก้วนะอาจารย
3: ์กิน
4: มันเป็นเสน่ห์นะทั้งที่เรารู้โอ้โหยี่ห้อต้องใช้วันนี้ใช้นกแก้วไม่มีเกรดเลยแต่ถ้ามาทำอาจารย์ละพอละ
3: มันก็ทำหัวใหม่อาจารย
4: ์แ
3: ต่นี้ก็ทำเป็นแบบปั๊มแบบน้ำม
4: ีแ
3: บบเลวแล้วก็ทำไอ้แพ็กเกจใหม่
4: ผมเห็นไอ้ความเขียวๆอ่ะ
3: ส่ว
4: นมากเราเอามาเป็นสบู่ล้างมือที่ห้องน้ำเนี่ยเวลาเจาะน้ำก็ล้างมือ
3: แล้วเมื่อก่อนมีเขียวอย่างเดียวตอนนี้มีชมพูมีหลายสีตอนนี
4: ้ถ้าเขามีเจตนาเพื่อให้เป็นกลิ่นหอมนะเกินกว่าปกติไปจนเกินงามอันนี้ก็ไม่อนุญาตตอนนี้อุลามะเขาบอกที่อนุญาตแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยหรือกินอะไรล่ะกินโหระพากินกะเพรากินใบมะกรูดเน
3: ี่
4: ยผู้หญิงบางคนแค่เด็ดโหระพาหรือเด็ดฉีกใบมะกรูดขยี้เนี่ยกินมันหอมละ
3: ใช่
4: ไหมตอนนี้อุลามาบอกที่ว่าอนุญาตเนื่องจากมีหลักฐานแบบนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านอับดุลรอห์มานอิบนอาฟนะครับเจอกันกลางทางอับดุลรอห์มานทำไมมือแดงอย่างนั้นน่ะมือแดงเสื้อผ้าแดงเป็นจ้ำจ้ำจ้ำอุลามะรับดุลรอห์มานก็อายอ๋อเราซูลผมเข้าหอมาครับนั่นง่ายว่าแล้วเชียวเพราะว่าโดยปกติผู้ชายเขาจะไม่ใช้ซาฟารอนซาฟารอนนะครับถึงแม้เราบอกว่ายาฝรั่งเนี่ยเราจะมาใส่ข้าวหมกพวกเราใส่ข้าวหมกจริงแต่คนอาหรับเขาใช้เป็นเครื่องหอมของผู้หญิงเพราะมันจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติกลิ่นอ่อนๆ นะตอนนี้พวกเราก็เน้นมาทำสีนะมาทำใส่เครื่องปรุงอาหารนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ใส่ข้าวหมกข่าวอาหรับอะไรแบบเนี้ยแต่คนอาหรับเขามีเขาใช้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องประทินโฉมนะทามือทาไม้ของผู้หญิงซึ่งรอซูลบอกท่านรอซูลรู้ว่าผู้ชายนะก็ไม่ใช้กันหรอกมันเป็นเครื่องอะไรเครื่องของผู้หญิงเวลาเขาเป็นเจ้าสาวไปอะไรนะผู้หญิงเขาใช้กันอับดุลรอห์มานเปื้อนอะไรมาเนี่ยแอะจะรอนะอ๋อผมแต่งงานครับผมเข้าหอมาเราซุนรู้เลยดังนั้นแสดงว่าผู้หญิงใช้อะไรใช้ซาฟารอนที่มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นธรรมชาตินั้นถ้าผู้หญิงอาจารย์เคยไหมเวลาผมนะบางทีเขาตัดหญ้านะตัดหญ้าต
3: ั
4: ดอะไร
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้าที่มันมาสดๆแล้วตัดมาแห้งๆ
3: นี่คนบ้านนอกบางท
4: ี
3: ฝนตกนะกินดิน
4: เขาเกี่ยวข้าวนะเขาเกี่ยวข้าว
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: มันสูดมันอะไรโอแบบโอโซนอ่ะโล่งปอดชื่นใจจนกระทั่งเนี่ยผมเคยเจอในเนี่ยในลาซาด้านะครับแต่เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นขายเป็นกระป๋อง
3: กิน
4: ตัดหญ้ากินหญ้ากินฟางกินอะไรแบบเนี้ยมีขายเนี่ยถ้าเป็นกินแบบเนี้ยมันเป็นกินที่หลักการศาสนาถือว่าไม่ใช่เพื่อให้เป็นฟิตนะอะไรเลยมันเป็นของหอมของเขาอาบน้ำเสร็จแล้วฟอกสบู่เสร็จแล้วออกมากลิ่นจางๆอย่างเงี้ยไม่มีใครไปโชว์ฉันอะไรนะนกแก้วอย่างเงี้ยนะวันรอตะละอาลัม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกลายคลายทุกปัญหาวันนี้มีพี่น้องสอบถามมานะครับว่าอาจารย์ครับผมมีผ้าอิห์รอมที่เคยใช้ตอนไปทำฮัจจ์นะครับแต่เราไม่ได้ใช้แล้วเราจะเก็บเอาไว้เพื่อทำผ้ากฟันดีหรือจะมอบต่อให้คนอื่นเพื่อเอาไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจจ์อย่างไหนนะหรืออย่างไรนะครับอย่างไรจะได้ผลบุญมากกว่ากันมาชาอัลลอฮ์นะครับยังมีมะซาลาห์ที่พี่น้องสอบถามมาในลักษณะนี้นะคือผมเองไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้นะมีพี่น้องคิดถึงกันว่าจะเอาผ้าอิห์รอมนะครับไปทำผ้ากฟันผมทำความเข้าใจกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันคือผ้าที่เราใช้ในการของอิห์รอมนะโดยปกติแล้วเราไปทำฮัจจ์ใช่ไหมครับเราก็ซื้อผ้าของอิห์รอมที่นู่นพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีโอกาสนะครับบางคนไปฮัจจ์เพียงแค่หนึ่งครั้งในชีวิตใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าผ้าอิห์รอมผืนนั้นก็จะได้ใช้ครั้งนั้นครั้งเดียวหลายคนก็เลยเก็บเอามาแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำนะครับผ้าผืนเนี้ยเราเคยใช้ของอิห์รอมเราเคยใส่ตะวาฟนะครับใช้อิห์รอมตะวาฟไปอารอฟะนะครับไปมีนาไปอยู่มุสลิฟะเนี่ยเราใช้ผ้าผืนนี้ในการที่จะแสดงถึงความนอบน้อมนะครับการปรนนิบัติตัวของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะเก็บเอาไว้แต่นี้มีพี่น้องสอบถามว่าถ้าเราจะเก็บเอาไว้รอจนกระทั่งถึงวันที่เราเสียชีวิตแล้วเราก็จะใช้กะฟันนะครับเพราะมันเป็นผ้าสีขาวใช่มั้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผ้าที่ดีที่สุดของพวกทั้งหลายที่ดีคืออะไรอัลบายาดผ้าสีขาวแล้วรอซูลก็บอกว่าฟักวะกัฟฟีนูฟีฮาเมาตากุมให้เอาไปกะฟันคนตายพี่น้องก็เลยอาจจะได้จุดคิดตรงนี้นะว่าเอ๊ะผ้าอิห์รอมของเราเนี่ยนะครับมันก็ยาวนะครับยาวพอสมควรแล้วน่าจะน่าถ้าจะมาทำผ้ากะฟันก็น่าจะได้นะเพราะมันยาวนะครับยาวเลยหัวเลยเท้าของเรานะครับเพราะว่าผ้าบางไซส์นะครับถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นไซส์ของเด็กหรือไซส์คนผอมก็จะอีกลักษณะหนึ่งอีกประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นไซส์ของคนอ้วนๆหรือคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะทำผ้ากะฟันขนาดเดียวกันหรือไซส์เดียวกันได้เลยนะครับแต่นี้ผมให้พี่น้องพิจารณาแบบนี้ก็แล้วกันพี่น้องประสงค์จะเก็บเอาไว้ทำผ้ากะฟันก็เรื่องของเนาะของพี่น้องแต่ว่าโดยหลักการและผ้ากะฟันเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เป็นผ้าที่เขาเรียกว่ามันสนนราคาไม่ต้องแพงนักนะครับเป็นผ้าที่ว่าเนื้อเปื่อยๆก็ได้เพราะว่าจุดประสงค์ก็คือเราจะเอาไปกลบฝังนะศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้หาผ้าแพงๆหาผ้าสกลาดดีๆผ้าไหมดีๆผ้าคัตตอนผ้าฝ้ายผ้าอะไรดีๆอย่างนั้นไม่ใช่ให้หาผ้าที่เป็นปกติแต่ว่าสมเกียรติของคนตายไม่ใช่ไปหาผ้าขึ้นราดำมาแบบนั้นไม่ใช่นะครับให้ผ้าดีสมเกียรติกับคนตายแต่อย่าเวอร์นะครับไปหาผ้าสกลาดผ้าไหมยกดอกยกลายอย่างดีเลยไม่ต้องนะครับเอาสังเกตฉะนั้นพี่น้องประสงค์จะใช้ผ้าอิห์รอมของพี่น้องหอนะครับชั้นไหนก็แล้วแต่เรื่องของพี่น้องแต่พี่น้องก็ดูกันละกันว่ามันสมเหตุสมผลมันอะไรควรไม่ควรแค่ไหนถ้าให้พี่น้องเลือกนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกให้เป็นอะไรเป็นความดีที่ต่อเนื่องผมถ้าผมเลือกกันนะยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่น้องจะเก็บเอาไว้นะจะเก็บไว้ทำผ้าอิห์รอมนะไอ้ผ้ากฟันนะถามว่าพี่น้องจะตายปีหน้าเหรอนะครับพี่น้องจะตายเมื่อไหร่ตายอีก2เดือน5เดือนจะได้รู้ว่าจะได้ใช้เลยแต่ถ้าพี่น้องเก็บเอาไว้และอายุพี่น้องสมมติอีก10ปี20ปีพี่น้องยังไม่ได้ผลบุญอะไรเลยนะครับได้แต่พับใส่ตู้เอาไว้เดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็กินตัวหมดครับเปื่อยหมดแหละแต่ถ้าพี่น้องเปลี่ยนใหม่เราไม่เก็บไม่เอาเรื่องตายยังไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเรามีผ้าอื่นแต่มีคนที่เขาจะไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมครับอ้าวฉันทำมอบผ้าให้นะพี่อ้าวอีง้อไอ้ง่ายจี้อะไรก็แล้วแต่เอาผ้านี่นะไปคลองอิห์รอมนะเนี่ยสมมติว่าปีนึงเนี่ยนะครับมีคนใช้ผ้าเราสัก2ครั้งเท่านั้นแหละครับเราจะได้ผลบุญต่อปีเนี่ยปีละ2ครั้งวะตะอาวะนุอะลัลบิรริวัตตักวาเรื่องดีๆแบบนี้ศาสนาส่งเสริมให้เกื้อหนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันร่วมไม้ร่วมมือกันอ้าวเรามีผ้าเราให้ผ้าเขาไปใช้เขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ พี่น้องครับเขาได้ประหยัดด้วยแล้วเขาก็เวลาเขาไปทำเนี่ยเขาอาศัยสิ่งที่เป็นอะไรเป็นต้นทุนของเราเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยผลบุญได้กับใครได้กับเราด้วยฉะนั้นกาฟันอีกกี่ปีจะตายใช่ไหมครับพี่น้องนอนรอผลบุญไปเมื่อไรจะตายจะตายก็ยังไม่รู้เลยแต่พี่น้องเอาแบ่งให้คนอื่นเข้าไปใช้เอาฉันให้ยืมนะไปใช้ก่อนจะต้องจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ที่โน่นผืนนั้นมันก็ตั้งหลายสตางค์50 เหรียญ 60 เหรียญไปซื้อผ้าดีๆฉะนั้นให้เขาไปพอเขากลับมาเขาเอามาคืนเราพอคนอื่นต่อไปนี่เดี๋ยวจะเตรียมจะจัดอุมรอใช่ไหมเออเนี่ยเดือนที่แล้วคนนี้ไปอีก2 เดือนต่อมาไอจูไปเดือนต่อไปไอจีไปอะไรก็แล้วแต่เขาได้เอาผ้าเอียรอมของเราเนี่ยไปหมุนเวียนใช้แบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นผลบุญที่เกิดขึ้นอย่างแน่อย่างไรอย่างต่อเนื่องแล้วมันตรงวัตถุประสงค์มากกว่าฉะนั้นจะให้พี่น้องเลือกเนี่ยผ้าเอียรอมนะพี่น้องจะทำอะไรล่ะชื่อมันก็บอกแล้วสมควรเอาไปใส่เอียรอมแต่ถ้าผ้าเอียรอมพี่น้องจะเก็บเอาไว้เอาไปห่อกับฟันตัวพี่น้องหรือลูกหลานพี่น้องภรรยาครอบครัวพี่น้องก็แล้วแต่ตามจิตศรัทธาไม่ได้ห้ามเพราะเราสุนสั่งว่าว่ากาฟีนูฟีหามเอาตากุ้มหาผ้าขาวมาแล้วก็มาห่อกับฝันคนตายให้มิชิดพี่น้องเห็นว่าผ้าเอรอมสีขาวแล้วห่อแล้วมิชิดกับพี่น้องก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าผ้าเอรอมนะถ้าเอาไปทำเอรอมเนี่ยไปคองอุมรอไปคองฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่นะครับได้ผลบุญยังได้แล้วปีที่แล้วไป2 คนปีนี้ไปอีกคนหนึ่งปีต่อไปไปอีก3 คนพี่น้องจะได้ผลบุญประปรายมาตลอดเลยแต่ถ้าพี่น้องรอไว้เก็บเป็นผ้ากาฟันเดี๋ยวรอให้ฉันตายรอให้คนนี้คนนี้ตายพี่น้องเก็บเอาไว้นี่ไปบอกลองไปบอกใครดีครับเนี่ยฉันเก็บผ้าเยรอมไว้ทำกาฟันท่านนะเขาก็หาว่าเราไปแช่งเขาแล้วอันนี้ผมพูดแบบชาวบ้านนะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูคิดให้เยอะนะครับว่าพี่น้องอยากจะได้ผลบุญนะเพราะที่ถามมาเนี่ยทำอันไหนจะได้ผลบุญมากกว่าผมก็บอกกับพี่น้องแล้วแนะนำแล้วว่าถ้าเราให้เขาเอาไปทำผ้าเยรอมเพื่อที่จะคลองเยรอมอุมรอคลองเยรอมฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ไม่ต้องซื้อมันจะกลายเป็นผลบุญที่ทยอยเข้ามาสู่บัญชีความดีของเราอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแบบนี้น่าจะได้ผลบุญมากกว่าวัลลอฮุตะอาลาอาลัมวันนี้ตอบทุกรายใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับว่าโปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลต่ออายุไขเราได้ยังไงเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความโปรตีนจากพืชเคล็ดลับสู่ชีวิตยืนยาวซึ่งพูดถึงงานวิจัยเรื่องเขตบลูโซนแล้วก็แนวโน้มของประชากรโลกโดยรวมด้วยค่ะ
6: ครับผมน่าสนใจมากครับเรื่องนี้
5: ใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนทำความเข้าใจกันแหละค่ะว่าโปรตีนจากพืชกับจากสัตว์เนี่ยมันสัมพันธ์กับความยืนยาวของชีวิตต่างกันไหมโดยเฉพาะถ้าเราไปดูคนที่อายุยืนมากๆในเขตบลูโซน
6: ครับกลุ่มนั้นน่าศึกษาจริง
5: ๆค่ะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่เขตบลูโซนก่อนเลยนะคะพื้นที่พวกนี้เนี่ยเหมือนเป็นแหล่งรวมคนอายุยืนเลยค่ะ
6: ครับเห็นว่าสุขภาพดีด้วยไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียว
5: ถูกต้องเลยค่ะคือไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังกันเท่าไหร่มี5ที่หลักๆที่งานวิจัยพูดถึงบ่อยๆก็จะมีโอกินาวาที่ญี่ปุ่นซาร์ดิเนียในอิตาลีนิโกย่าที่คอสตาริกาอิคาเรียในกรีซแล้วก็โลมาลินดาแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาค่ะ
6: ครับผมคุ้นชื่ออยู่บ้างครับ
5: สิ่งที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับคนในเขตบลูโซนก็คือ ขามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนะคะทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในชุมชนที่แบบว่าแน่นแฟนมาก
6: ๆสำคัญเลยนะครับเรื่องนี
5: ้ค่ะแล้วก็วิถีชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องอาหารการกินนี่แหละค่ะ
6: อาหารนี่น่าจะต่างจากเราพอสมควรเลยไหมครับ
5: ใช่ค่ะเขานิยมกินอาหารที่เน้นพืชผักเป็นหลักเลยเกือบจะเรียกว่าเป็นมังสวิรัติได้

0: เรียกว่าอาหารทั้งหมดหรือ whole food
1: whole food ยังไงนะคะ
0: ก็คือไม่ค่อยผ่านการแปรรูปหรือแบบว่าดัดแปลงเยอะนะครับอย่างในบทความเขาก็ยกตัวอย่างนะเช่นถ้ากินไข่ก็กินทั้งฟองเลยไม่ได้แยกไข่แดงทิ้ง
1: อ๋อไม่เหมือนที่เราชอบแยกกัน
0: ครับหรือโยเกิร์ตก็เป็นแบบไขมันเต็มไม่ใช่แบบพร่องมันเนยน้ำผลไม้ถ้าจะดื่มก็อาจจะไม่ได้คั้นแยกกากแยกไฟเบอร์สูงๆออกไปหมดคือเหมือนเน้นรับสารอาหารตามธรรมชาติให้มันครบถ้วนที่สุดนะครับ
1: โหการกินแบบอาหารทั้งหมดนี่เหมืองเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะคะมันตรงข้ามกับอาหารแปรรูปที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้เลยเนาะที่อาจจะเสียคุณค่าอะไรบางอย่างไปตอนผลิต
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วถ้ามองภาพกว้างออกไปนอกเขตบลูโซนล่ะคะข้อมูลจากประชากรโลกโดยรวมเขาบอกอะไรเราบ้างคะ
0: อันนี้ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจครับเขาไปดูข้อมูลประชากรในหลายๆประเทศเลยแล้วก็พบแนวโน้มว่าในประเทศที่คนส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคโปรตีนจากพืชเป็นหลักคือกินมากกว่าโปรตีนจากสัตว์นะครับ
1: ค่ะ
0: ประชากรวัยผู้ใหญ่มักจะมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวกว่าม
1: ีตัวอย่างชัดๆไหมคะว่าประเทศไหนกินอะไรกันบ้าง
0: มีครับบทความยกตัวอย่างมาน่าสนใจเลยเช่นชาวเกาะชาวาในอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้โปรตีนหลักจากถั่วเหลืองพวกเต้าหู้เทมเป
1: ้อ๋อเต้าหู้เทมเป้
0: ครับหรือชาวอินเดียจำนวนมากก็พึ่งพาถั่วต่างๆอย่างพวกถั่วชิกพีหรือถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลหรือแม้แต่ชาวแคริบเบียนบางกลุ่มก็กินถั่วลันเตากันเป็นประจำเลยครับ
1: แต่ว่าการเปรียบเทียบระหว่างประเทศนี่มันก็ซับซ้อนนะคะคือปัจจัยอื่นอย่างความรวยความจนหรือขนาดประชากรมันมีผลด้วยไหมคะ
0: มีแน่นอนครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เป็นจุดแข็งของงานวิจัยชิ้นนี้เลยนะครับคือผู้วิจัยเนี่ยเขาพยายามปรับแก้ข้อมูลทางสถิติ
1: อ๋อมีการปรับข้อมูล
0: ใช่ครับเพื่อชดเชยความแตกต่างพวกนี้ให้แน่ใจว่าผลที่เห็นมันไม่ได้มาจากปัจจัยเรื่องความมั่งคั่งหรือขนาดประชากรอย่างเดียวซึ่งพอปรับแล้วเนี่ยผลก็ยังคงชี้ไปทางเดิมครับ
1: ทางเดิมคือ
0: การบริโภคโปรตีนจากพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วชิกพีเต้าหู้ถั่วลันเตาอะไรพวกนี้มันมีความสัมพันธ์กับอายุไขที่ยืนยาวขึ้นจริงๆในกลุ่มผู้ใหญ่ครับ
1: แสดงว่าการกินโปรตีนจากพืชเนี่ยดูจะเป็นผลดีต่ออายุไขในผู้ใหญ่แต่เหมือนจะมีข้อยกเว้นสำคัญมากๆอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยสำคัญมากๆที่ต้องเน้นย้ำเลยครับคืองานวิจัยที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนพืชกับอายุยืนยาวในผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รวมข้อมูลของเด็กเล็กๆ
1: เด็กเล็ก
0: ครับที่อายุต่ำกว่า5ขวบเข้าไปด้วย
1: เอ้าทำไมล่ะคะทำไมถึงไม่รวมเด็ก
0: เพราะว่าเด็กเล็กๆครับโดยเฉพาะช่วง5ปีแรกเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายต้องการสารอาหารเข้มข้นมากๆเลยเพื่อการเจริญเติบโต
1: ค่ะค่ะ
0: โดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งมันมักจะหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ครบถ้วนกว่าในโปรตีนจากสัตว์เช่นไข่นมเนื้อสัตว์ต่างๆ
1: อ๋อจำเป็นกว่าว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับการได้รับโปรตีนกลุ่มนี้อย่างพอเพียงเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากๆในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กเล็กซึ่งเป็นความต้องการทางโภชนาการที่แบบว่าต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงเลยครับดังนั้นข้อแนะนำเรื่องโปรตีนสำหรับเด็กเล็กจริงๆก็เลยต่างออกไปครับผม
1: อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งวิถีชีวิตในเขตบลูโซนที่เน้นอาหารจากพืชแล้วก็กินแบบอาหารทั้งหมด
0: ครับผม
1: ควบคู่ไปกับข้อมูลประชากรภาพรวมเนี่ยก็ดูจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการเน้นโปรตีนจากพืชมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุไขที่ยืนยาวขึ้นในวัยผู้ใหญ่นะคะ
0: ถูกต้องเลยครับมันชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการกินของเราโดยเฉพาะว่าโปรตีนมาจากไหนเนี่ยน่าจะมีบทบาทต่อสุขภาพแล้วก็อายุไขไม่น้อยเลย
1: ค่ะควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆด้วยนะอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายความสัมพันธ์ในชุมชนแต่ก็ต้องไม่ลืมเด็ดขาดเรื่องความต้องการที่ต่างกันมากๆในเด็กเล็กด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากชนิดของโปรตีนแล้วเนี่ยแค่การหันกลับไปกินอาหารในรูปแบบทั้งหมดคือไม่ผ่านการแปรรูปเยอะๆแบบที่คนในบลูโซนเขาทำกัน
0: ครับ
1: มันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะเมื่อเทียบกับอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปสูงๆที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ประเด็นนี้น่าจะเอาไปขบคิดกันต่อได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
0: ครับน่าคิดมากครับผม
2: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิทยุเสียงอิสลามฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก
3: แท้จริง เรานั้นได้เอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ส่งบรรดารอซูลมายังพวกเขา

0: ทุกครั้งที่รอซูลคนใดนำสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไม่ชอบมายังพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ฆ่าเสียซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่70
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านครับผมกับอาจารย์มุสตาฟาได้คุยกันต่อหน้าพี่น้องผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆที่เราจะได้รับการยกโทษอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุสำคัญที่ได้นำเรื่องนี้มาพูดแล้วก็เรียนต่อพี่น้องผู้ชมก็เพราะว่าเราเรื่องกันทุกคนอยู่ตกอยู่ในสภาพของความผิดแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นการขัดขืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺโดยตลอดบางครั้งก็โดยความตั้งใจบางครั้งก็โดยความผิดพลาดเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติในฐานะที่มนุษย์อยู่ในภาวะของการหลงลืมแล้วก็ผิดพลาดกันอยู่เสมอจึงได้นำเรื่องตรงนี้มาเรียนกับพี่น้องผู้ชมเพื่อปรับตัวแล้วก็ซับฟอกตนเองให้สะอาดใน2ประเด็นแรกที่ได้ผ่านไปก็คือว่าเราจะได้รับการยกโทษจากอัลลอฮ์นั่นก็คือมีการเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์เตาบ้าก็คือเราจะเรากลับตัวจากความผิดมาสู่ความถูกต้องที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเพราะว่าเป็นมาตรฐานสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในประการที่สองก็คือว่าอีมานซอดิกก็คือเราจะต้องอีมานที่ถูกต้องนะครับตรงต้องกับที่อัลลอฮฺและรอซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายไม่มีการกูลูฟิซอลิฮีนไม่มีการยึดมั่นนะครับกับคนซอลิฮ์ที่เกินเลยเกินความจำเป็นในประการที่สามก็คือว่าคนที่เป็นมุมินนั้นจะได้รับการยกโทษจากอัลลอฮฺเป็นอัสบาบหนึ่งก็คือว่าอัลอามะลุซอลิฮ์อัลคอลิสลิลลาห์อัลมูวาฟิกลิซุนนะติรอซูลุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อความอาจจะยาวแต่โดยเนื้อหาของการปฏิบัติแล้วตรงนี้รูปธรรมของการปฏิบัติเป็นแบบไหนครับอาจารย์ครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับผมติดใจนะครับที่คำสอนของอิสลามเนี่ยที่บอกว่าทำผิดแล้วก็สามารถที่จะเตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์โดยการนึกถึงความผิดของท่านในอดีตหรือของพวกเราในอดีตแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ส่วนการทำความดีเขาเรียกว่าอามันที่ซอลแล้วนั้นอ่านจากหะดีษแล้วนะครับเราพบว่าคนที่ทำอามันที่ซอลแล้วนี่ก็คือต้องหันไปยึดแนวทางของอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจะทำอะไรก็ตามจะต้องมุวาฟิกบิซุนนะจะต้องตรงกับที่ซุนนะห์นบีสอนเอาไว้ถ้าหากว่าทำความดีโดยนึกเอาเองนะครับโดยที่ความดีนั้นนบีไม่ได้ให้รูปแบบเอาไว้ก็ไม่ใช่ความดีพี่น้องฉันจะเรียกว่าความดีที่อัลลอฮ์พอใจเรียกว่าอามันที่ซอและได้นั้นผมขออธิบายอย่างนี้นะครับหนึ่งต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อาจารย์ยะได้นำเสนอว่าต้องอิคลาสพี่น้องคำว่าอิคลาสเนี่ยมีนิยามว่ายังไง definition ของคำว่าอิคลาสก็คือทำความดีนะครับพี่น้องแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้เห็นไม่อยากให้ใครได้รับรู้นะครับแล้วก็ทำความดีแล้วก็ปกปิดความดีเอาไว้เหมือนกับเราทำความชั่วแล้วก็ปกปิดความชั่วไม่ให้คนอื่นรู้อุลามะอีกท่านหนึ่งอธิบายคำว่าอิคลาสหรือมุคลิสก็คือทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจทำแล้วก็ไม่ต้องการหรือไม่หวังที่จะให้คนหนึ่งคนใดมาพูดชมสรรเสริญให้เกียรติมายกย่องไม่นึกอยากจะได้คำชมเชยจากผู้คนเลยนั่นเขาเรียกว่าอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจอีกประการหนึ่งก็คือทำต้องตรงต่อสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมีงานอะไรบ้างที่เรียกว่างานอามันติซอลและเช่นการนมาดให้ครบวันละ5เวลา แล้วก็นมาต้องนมาตามรูปแบบที่ท่านนบีสอนนะครับพี่น้องอย่าไปต่อเติมมีอยู่คำเหมือนจะญาติบอกว่ากูลูกูลูแปลว่าทำอะไรเกินขอบเขตนะครับคือทำมากเกินที่ท่านนบีกำหนดยกตัวอย่างนะครับชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมีนักกฎ3คนเนี่ยอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะคือมาถามว่านบีใช้ชีวิตยังไงภรรยาก็ตอบ3คนนี้บอกว่าเราจะทำเหมือนนบีได้ไม่ได้เพราะเรานี่มันเลวกว่านบีเราต้องทำอะไรให้มันมากกว่านบีเอาไว้อีกคนบอกว่าฉันจะขอถือศีลอดกลางวันทุกวันอีกคนบอกว่าฉันจะไม่ขอแต่งงานทำแต่อิบาดะห์อีกคนบอกฉันเนี่ยจะไม่นอนกลางคืนแหละตอนลุกขึ้นนมาทั้งคืนทุกคนว่า3คนนี้นะครับต้องการจะทำความดีให้มากกว่านบีทำพอนบีรู้ข่าวนบีก็เรียก3คนนี้มานบีก็บอกว่าคุณพูดว่าคุณจะไม่แต่งงานใช่ไหมอีกคนหนึ่งว่าจะไม่นอนทั้งคืนใช่ไหมจะอะไรทำความดีตลอดไปใช่ไหมจะบวชใช่ไหมบอกว่าใช่เพราะว่าฉันสู้นบีไม่ได้นบีก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นฉันนี่นะมีแต่งงานด้วยแล้วก็นอนด้วยแล้วก็ลุกขึ้นนมาทำกลางคืนอิบาดะห์ด้วยคือทำความดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำความดีอย่างเดียวนอนด้วยแต่งงานด้วยฉะนั้นฟามันเราะกีบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครที่ไม่ชอบซุนนะแบบที่ฉันสร้างไว้ไม่ชอบมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะนบีคนนั้นไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นคําว่ากุลุสัญญาได้นําเสนอนะครับมันก็เข้ากับเรื่องนี้เหมือนกันทำความดีแต่ทำมากกว่าท่านนบีแนะนำก็ผิดพี่น้องยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือเช่นเนี้ยบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนมาดฟารดูอย่างเดียวนะครับนมาดฟารดูอย่างเดียวแล้วก็นมาดซุนนัตเนี่ยไม่เอาเช่นนมาดรอวาติบซุนนะห์มุอักกะดะห์ก่อนนมาดซุฮุด2 4รอกะอาตหลังนมาดซุฮุด2รอกะอาตก่อนนมาดมักริบนั่นหลังนมาดมักริบ2หลังนมาดอิชาอีก2ก่อนนมาดซุบฮ์อีก2เราไม่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าตักซีรทำอะไรขาดตกบกพร่องพี่น้องก็ผิดศาสนาอีกเหมือนกันฉะนั้นจะทำอะไรถักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหามีอุซรไม่ต้องนมาดเดินทางไม่ต้องนมาดซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ที่ท่านนบีจะเน้นก็ก่อนนมาดซุบฮ์เนี่ยท่านจะไม่ทำจะทำไม่ขาดฉะนั้นทำกูลูทำเกินศาสนาที่นบีกำหนดก็ผิดทำน้อยกว่าที่นบีกำหนดก็เรียกว่าผิดก็เหมือนกันฉะนั้นมูวาฟิกบิสุนนะคำนี้จึงบังคับตัวเราให้ปฏิบัติให้มันครบตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้นะครับ
1: ครับก็เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์จะรับการกระทำของเราก็คืออิมานซอดิกอิมานที่ถูกต้องตรงต้องตามที่อัลลอฮ์บอกและก็รอซูลสอนนะครับในประการที่2ก็คือจะต้องมีอิคลาสแล้วก็ในประการที่3ที่อัลลอฮ์จะรับการกระทำของเราก็คือว่าอัลมุวาฟะกะห์ลิซุนนะตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีด้วยพี่น้องจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวที่อาจารย์มุสตะฟาได้ลำดับในตอนต้นนั้นเป็นเรื่องของคนกลุ่มที่คิดว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะนั้นจะเอาความคิดของเราเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของชีวิตไม่ได้แต่จะต้องเอาแบบปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นต้นแบบว่าเราจะสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาถือศีลอดบวชก็จะมีฮักของมันก็คือต้องแก้บวชต้องละศีลอดเวลาละหมาดฮักของมันก็ในตอนกลางคืนก็ต้องมีการหลับนอนและฮักของผู้คนทุกคนก็จะต้องทำการนิกะห์ซึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าจะดีแต่ว่าเมื่อมันเกินจากสิ่งที่ท่านนบีบอกก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันสูญเสียไปเพราะฉะนั้นมุวาฟะกะห์หรือซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะมุวาฟะกะห์ในเรื่องใดบ้างครับก็มีเรื่องมีศอลาตินละหมาดก็ต้องมุวาฟะกะห์นะครับเพราะนั้นจึงมีตัวบทสอนว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านเห็นฉันละหมาดการเห็นตรงนั้นคือเห็นแบบอย่างของท่านรอซูลเห็นข้อปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอดรายงานมาให้เราได้รับรู้พี่น้องหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับผมเคยคุยกับพี่น้องมุสลิมหลายคนเขาคิดอย่างนี้นะครับว่าเมื่อละหมาดฟัรดูอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดเราก็ละหมาดแต่ในส่วนที่เป็นซุนนะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สั่งวาญิบเราก็ไม่ต้องทำนะครับ ความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดของเราเองแต่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ตรงที่ว่าเราดูแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยมันจะมีนวาฟิลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเติมเต็มฟัรดูที่มันบกพร่องมันจะมีการถือบวชที่เป็นวาญิบมันก็บวชที่เป็นนวาฟิลนะซุนัตในทุกสัปดาห์ก็มีการบวชนะครับวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็อายามุนเบส13 14 15ค่ำก็มีการปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นการทำฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานหรือซิกรุลลอฮ์มีดุอาและอิสติกฟาร์รวมทั้งติดต่อกับเครือญาตินะครับแล้วก็ทำความดีต่อเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นอามัลซอลิฮะห์ที่มุวาฟะกะฮ์ลิซุนนะฮ์ติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเวลาพูดศาสนากันเนี่ยจะพูดว่าเราจะต้องเป็นอยู่ในกลุ่มของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันเป็นคำตอบของการดำเนินชีวิตแบบไหนยังไงครับอาจารย์ครับ
2: พี่น้องทั้งหลายนะครับเราได้ยินคำว่าอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราเนี่ยประกาศตัวว่าเราเนี่ยอยู่ในซุนนะฮ์แต่เราไม่ได้ห่วงญะมาอะห์คือเวลาเราปฏิบัติอะไรซุนนะฮ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องห่วงญะมาอะห์ด้วยญะมาอะห์ก็หมายถึงกลุ่มพี่น้องทั้งหลายเช่นเรามีญาติพี่น้องเนี่ยเรามีคณะเรามีกลุ่มคนทำงานหลายๆคนนะครับอย่าไปทะเลาะกับพรรคพวกเราอย่าไปขัดแย้งกันแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้นึกถึงคนส่วนใหญ่นะครับพี่น้องครับบ้านเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอาวาเป็นคนอามคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เวลาเรามีซุนนะนะครับที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องพยายามเอาซุนนะของนบีเนี่ยไปค่อยๆบอกค่อยๆเชิญค่อยๆทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาไม่อนุญาตที่จะทำให้เรานั้นไปทะเลาะกับญะมาอะห์หรือทำให้ญะมาอะห์เนี่ยเขาแตกกันนะครับไม่ควรอย่างยิ่งแต่ค่อยๆนำเสนอตามซุนนะห์ที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้ผมติดใจนะครับท่านอายะห์ได้นำเสนอบอกว่าทำตามซุนนะห์ก็คือของที่ท่านนบีได้ให้รูปแบบเอาไว้นั่นแหละเขาเรียกว่าซุนนะห์ท่านนบีแล้วก็นบีก็สอนไปว่าถ้าหากว่าจากมองจากซุนนะห์นบีไม่พบก็ไปมองบรรดาพวกคุลาฟะอิรอชิดีนมีใครบ้างครับพี่น้องท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีพี่น้องเราเนี่ยเข้าใจว่า4คนเนี่ยคงไม่มีความรู้ฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีน่ะอัลเลมกว่า4คนนี้เราเข้าใจอย่างนั้นอิหม่ามชาฟิอีน่ะอัลเลมมากกว่า4ท่านนี้เราเข้าใจอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่ใช่นะครับพี่น้องบุคคลที่นบีรับรองเนี่ยมีใครรู้มั้ยอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลาฟะอิรอชิดีนซุนนะรูปแบบที่ฉันได้นำเสนอเอาไว้แล้วก็รูปแบบของบรรดาคอลิฟะทั้ง4นะครับที่ว่าอะไรนะที่ยึดมั่นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แบบมั่นคงนบีประกันความถูกต้อง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับต้องเรียนว่าท่านอบูบักรคือใครท่านไซนาอุมัรคือใครปกครองคอลิฟะเนี่ยปกครองอยู่กี่ปีแล้วเขาทำอะไรบ้างพี่น้องต้องเรียนนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ไปรู้เรื่องมัซฮับชาฟิอีแต่ไม่รู้ว่าของท่านอบูบักรนะทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนี้นะครับ
1: ครับ นั่นคือขั้นตอนหนึ่งที่ชวนให้เราคิดว่าบรรดาอิหม่ามต่างๆนั้นเป็นตัวหลักที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติตาม ความถูกต้องที่แท้จริงก็คือว่าถ้าอุลามะหรือมัซฮับต่างๆนั้นได้ยึดปฏิบัติตามแบบของท่านนบีและแบบของคุลาฟะรอชิดีนแล้วเนี่ยเราก็สามารถสืบทอดปฏิบัติตามได้บรรดาอุลามะของมัซฮับต่างๆนั้นเขาเป็นบุคคลที่มีเป็นคุณานุประโยชน์ของการอธิบายเรื่องราวของอิสลามแล้วก็ข้อไปอธิบายต่างๆเหล่านั้นแหละที่เราเรียนรู้ข้ออธิบายจากบรรดาอุลามะต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าการยึดถือปฏิบัตินั้นมันต้องอ้างอิงสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรอซูลและนบีสอนนะครับรอซูลสอนอย่างนี้นบีสอนอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้คนเหล่านั้นจะอธิบายให้เราได้รับรู้ว่าในความหมายในข้อปฏิบัตินั้นเขาปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเพราะนั้นการยึดเรื่องของมัซฮับจึงไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่การยึดการปฏิบัติตนของอัลลอฮ์และรอซูลของญะมาอะห์ที่เป็นคุลาฟะฮ์รอชิดีนนั้นเป็นคำสั่งโดยตรงอย่างแท้จริง ถ้าจะเอามัซฮับเป็นตัวตั้งแล้วจากมุสตะฟาครับมันก็มีคำถามที่ทำให้เราชวนให้เราได้คิดได้ว่าถ้าเอามัซฮับเป็นตัวตั้งแล้วท่านอบูบักรยึดถือมัซฮับอะไรอุมัรมัซฮับอะไรอุสมานอาลีท่านยึดถือมัซฮับอะไรมันไม่มีคำตอบว่าท่านเหล่านั้นยึดถือมัซฮับอะไรแต่สิ่งที่ท่านเหล่านั้นยึดถือก็คือว่าคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีทำอะไรเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตด้วยเหตุนี้แหละบรรดาอุลามะจึงได้ประมวลความรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีและญะมาอะห์ซึ่งคนเหล่านั้นตะมัสซะกูบิซุนนะห์วะจะตะมะอูอะลัยฮาวะลายัลวะลัมยัลฟิตยัลตะฟิตุอิลาซิวาฮาคือยึดถือตรงนี้โดยไม่เกาะยึดถือกับสิ่งอื่นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องของอะกีดะห์หรือเป็นฮุกุมต่างๆก็ปฏิบัติตามทั้งหมดนี่คือคำตอบที่ชัดเจนว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัสบาบที่จะทำให้ได้รับการยกโทษจากอัลลอฮ์ก็คือว่าอามันซอลิยะแล้วก็คอลิสแล้วก็มูวักฟิกหรือซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่น่าห่วงใยก็คือว่าทำอะไรไปนะมันมูวักฟิกหรือเปล่าถ้ามันคิดว่าเราคิดว่าดีเนี่ยดีนะตรงนั้นมันดีที่ใครเป็นผู้กำหนดถ้าดีจากความรู้สึกของเราเราหยุดความดีของเราไว้ก่อนนะครับมันมีอามัลหลายอย่างที่เราต้องเลือกอาจารย์ครับเช่นเลี้ยงอาหารมันก็ได้บุญแต่ทำซอดอกอฮ์ญาริยะห์ก็ได้บุญแต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกและให้น้ำหนักมากระหว่างเลี้ยงอาหารกับทำซอดอกอฮ์ญาริยะห์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนบีสั่งให้เราเลือกอะไรครับ
2: พี่น้องทั้งหลายนะครับเลี้ยงอาหารแล้วก็ทำซอดอกอฮ์ญาริยะห์
1: ถ้าจะเลือกให้มีผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเนี่ย
2: ผมแต่ครับถ้าจะถามว่าสองอย่างนี้น่าจะทำอะไรดีกว่ากัน
1: ครับ
2: ความจริงมันมีหะดีษทั้งสองหะดีษนี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าจะเลือกถึงวันอาคิเราะห์มันก็ถึงอาคิเราะห์การทั้งสองรายการ
1: ครับ
2: นบีก็บอกว่าบ้านนั้นบ้านมุมินมีอาหารกินอิ่มแล้วก็ปล่อยให้ริมบ้านเขาหิวบ้านนั้นไม่ใช่บ้านมุมินนี่นบีก็ด่าก็ประณามก็แสบนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้พอจะมองว่าถ้าหากเราจะทำซอดอกอฮ์ญาริยะห์มีเงินของเราอยู่หลายสิบล้านเราจะซื้อที่ดินให้มัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างปนงปนออะไรก็ตามนะครับผมขอพักแล้วก็เอาเงินนั้นมาดูแลคนยากคนจนนะครับก็ผลบุญก็มีตัวไหนรู้ไหมเวลาเราตายไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็มี3รายการที่ท่านนบีบอกว่าบัญชีถูกปิดแต่ว่าผลบุญคนตายยังได้รับก็คือซอดอกอฮ์ญาริยะห์แล้วก็ความรู้และลูกที่สอนแล้วฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีที่นบีสั่งจะทำบุญประจำวันก็ทำให้ได้นะครับแต่ให้เนียดด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็มีหรือจะสร้างมัสยิดหลังหนึ่งสร้างบ้านหลังหนึ่งซื้อที่ดินให้กับมูลนิธิหรืออะไรก็ตามทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังตายไปแล้วความดีส่วนนี้ก็ส่งผลบุญถึงเราด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับญาริยะห์ก็ยาวนานเพราะมันไหลสู่เราตลอดเวลา แต่ที่เราเลี้ยงอาหารเนี่ยมันก็ได้รับผลบุญเพราะอัลกุรอานก็บอกว่าบุญที่จะได้รับนั้นน่ะเราจะต้องจางตั้งใจแบบนี้ว่าลานุรีดูมิงกุมยะซาอะวะลาชูกูรอเราไม่หวังการตอบแทนและไม่หวังการขอบคุณจากใครทั้งสิ้นก็คือลิลลาฮิตาอาลาคนทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าถ้ามีอำนาจจะตัดสินตามอำนาจที่ตนมีอยู่ถ้ามีความรวยก็ตัดสินตามความรวยที่ตนมีอยู่และมีชื่อเสียงก็ตัดสินด้วยอำนาจของชื่อเสียงที่ตนมีอยู่แต่คนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นเขาเรียกร้องสู่การตัดสินที่เป็นลิลลาฮิตาอาลานะครับมีอำนาจก็ลิลลาใช้อำนาจไปเพื่ออัลลอฮ์มีชื่อเสียงก็ใช้ไปเพื่ออัลลอฮ์มีเงินก็ใช้เพื่ออัลลอฮ์และมีเกียรติยศก็ลิลลาฮิตาอาลานี่คือบทสรุปของคนที่เป็นมุมินว่าในที่สุดแล้วทุกอย่างนั้นเราประมวลสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วดึงกลับมาสู่คำว่าลิลลาฮิตาอาลานั่นแหละครับเราจะได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: พี่น้องผู้ศรัทธาต่อเหรอเราเคยถามตัวเองไหมว่าแท้จริงแล้วอะไรคือนิยามของการแสวงหาความสุขหรือคำนิยามที่เราบอกว่านี่คือความสุขสิ่งที่เราพยายามที่จะใช้เวลาในการแสวงหาเพื่อที่จะให้เกิดความสุขที่สุดในชีวิตไม่ว่ากำลังที่เราใช้ไปทรัพย์ที่เราหามาเกียรติยศชื่อเสียงมากมายเหล่านี้เราลองกลับมาถามและมาคิดดูว่านี่หรือความสุขที่แท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเหรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำนิยามของความสุขเอาไว้ในหะดีษที่มีบทใจความสำคัญอย่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอัสบะฮามิงกุมอามินาฟีซิรบิมูอาฟันฟีจัสดิอินดะฮูกูตุยอมิฟะกะอันนะมาฮิซัตละฮุดดุนยาบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราบอกว่าผู้ใดที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับสภาวะที่สงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตไม่เจ็บใกล้ได้ป่วยมีอาหารการกินที่ฮาลาลอย่างครบครันเปรียบเสมือนเขามีความผาสุกในโลกนี้ที่ได้ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับเขาหมดแล้วนั้นหมายความว่าพี่น้องครับใครก็ตามตื่นขึ้นมาในยามเช้ามีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีอาหารที่ฮาลาลเท่ากับว่าเขานั้นได้ครอบครองความสุขเอาไว้หมดแล้วนะครับฉะนั้นหากวันนี้ท่านกำลังประสบกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนขอให้ท่านนั้นจงอดทนและจงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของท่านและท่านก็อย่าได้โทษอะไรเลยนอกจากว่าท่านนั้นจะต้องทบทวนตัวเองในสิ่งที่เรานั้นกระทำว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ละเมิดต่ออัลเลาะห์หรือไม่เพราะสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับท่านนั้นย่อมมาจากการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นให้เราเป็นผู้หนึ่งที่มีความอดทนและนับได้ว่าเมื่อท่านได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วก็จงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือเครื่องหมายของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าง

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบดาพี่น้องผู้ติดตามชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านนะครับวันนี้อัลกุรอานศาสตร์แห่งความไพเราะได้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของตัจวีดหรือหลักการอ่านที่ถูกต้องท่านพี่น้องผู้ติดตามชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องมาเป็นข้อสังเกตในการอ่านอัลกุรอานนะครับการที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเวลาเราอ่านหยุดนะครับก็มีอักษรที่เป็นเครื่องหมายหยุดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัลวักฟุอะลาฮุรุฟิลอิลละคือการอ่านหยุดบนบรรดาอักษรอิลละอักษรอิลละคืออะไรครับอักษรอิลละคืออักษรที่มันบกพร่องนะครับในตัวของมันนะครับอักษรที่มันบกพร่องในตัวของมันอย่างเช่นอัลอาลีฟูฟีอาคริลกะเลกะลิมะนะครับก็คืออาลีฟที่มันอยู่ในท้ายของคำท้ายของคำเพราะฉะนั้นอาลีฟที่อยู่ท้ายคำเนี่ยก็คือยูซาดูบาดะวาวุลจามะอะนะครับอาลีฟุนตักตุบุวะลาตักรอก็คืออาลีฟที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันตกอยู่หลังวาวอัลยามะวาวยามะก็คือวาวที่บอกถึงหลายคนนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปวาวยามะวาวที่บอกถึงหลายคนนะครับคืออาลีฟเวลาเราเขียนเนี่ยเวลาเขียนตักตุบก็คือจะต้องมีอาลีฟอยู่เวลาตักรอแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยไม่ต้องออกเสียงอาลีฟนะครับไม่ต้องออกเสียงอาลีฟคือจะต้องรู้ในเรื่องของอาลีฟพวกนี้นะครับเอามาดูตัวอย่างนะครับอย่างในซูเราะห์อัลอังกะบูตในองค์การที่41นะครับผมจะอ่านให้ท่านพี่น้องได้ฟังกันนะครับอย่างเช่นอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ท่านพี่น้องสังเกตไหมครับ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ สังเกตในคำว่า اِتَّخَذُوا มีอาลีฟด้วยนะครับเวลาเราอ่านเนี่ย اِتَّخَذُوا เนี่ยเดิมทีมี اِتَّخَذُوا เวลาเราเขียนมีอาลีฟนะครับแต่ว่าเวลาเราอ่านให้อ่านออกเสียงวาวสุกูนตัวนี้นะวาวสุกูนที่ถูกสะกดอย่างเดียวเนี่ยให้อ่านโดยไม่ต้องให้ออกวาวไปเลยอาลีฟตรงนี้ไม่ต้องออกเสียงแต่เวลาเขียนมีไหมมีอาลีฟมาซาลุลลาดีนตะคอดูตะคอดูดานอูวาวดูมีอาลีฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมีอาลีฟแต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงอาลีฟนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่าอาลีฟที่เป็นมุตันที่มันบกพร่องในคำสุดท้ายของมันนะครับเดิมทีก็อิตตะคอดูนะนะครับเขาเอาอาลีฟมาแทนนูที่มีฟัตฮะนั่นเองเอามาดูตัวอย่างต่อมานะครับนะตัวอย่างเช่นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์องค์การที่227 26นะครับในคำว่าบิสมิลลา

فإن الله غفور رحيم นะครับคำว่าฟาอูนั้นฟาอูนี่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราเขียนเนี่ยไม่ต้องใส่อาลีฟนะครับฟาอูฮัมดาอูวาอูแล้วก็ไม่ต้องใส่อาลีฟสุดท้ายด้วยให้อาลีฮัมดาดอมมาอูวาวถูกสะกดอูนะครับไม่ต้องใส่อาลีฟเวลาอ่านก็ไม่ต้องอ่านอาลีฟด้วยนะครับคือเวลาเขียนกับเวลาอ่านก็ไม่ต้องใส่นะครับในคำที่ฟาอินฟาอูฟาอินอัลลอฮะกอฟูรุรฮีมหรือในซูเราะห์ฟุรกอนในองค์การที่19นะครับคำว่าวะอะตาอูตุวัลกะบีรอวะอะตาอูตุวัลกะบีรอคำว่าอะตานะอะตานี่แปลว่าละเมิดนะครับคำนี้ไม่ต้องใส่อาลีฟนะครับไม่ต้องใส่อาลีฟอ่านเวลาอ่านก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อาลีฟด้วยนะครับวะอาเตาตาอาวาวเตาไม่ต้องมีอาลีฟอยู่ข้างหลังนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้ไปดูแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับมาดูตัวอย่างที่3นะครับในซูเราะห์ซะบะองค์การที่5นะครับในคำว่าوالذين سعوا في آياتنا معاجزين والذين سعوا في آياتنا معاجزين คำว่า سعوا إن آ و أو أو นะครับเอา سعوا นี่แปลว่าพยายามคำนี้นะครับไม่ต้องใส่อลีฟอ่านก็ไม่ต้องใส่อลีฟนะสะเอาตัวนี้ไม่ต้องวาวสุกูลแล้วก็มีอลีฟด้วยไม่ต้องนะครับเขียนทั้งเขียนทั้งอ่านไม่ต้องใส่อลีฟนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้ท่านพี่น้องนะครับเอามาดูตัวอย่างต่อมานะครับในคำว่าในซูเราะห์อัลฮัชรนะครับอัลฮัชรองค์การที่9นะครับมาดูبسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ในคำว่าตะบาวะอูนะครับตะบาวะอูตะบาวะอูก็แปลว่าผู้ที่ตั้งหลักแหล่งนะครับในคำนี้บาวะอูเนี่ยฮัมดาอูวาอูคำนี้ทั้งเขียนแล้วก็อ่านนะครับไม่ต้องมีอาลีฟนะฮัมดาอูวาอูไม่ต้องมีอาลีฟข้างหลังนะครับเวลาอ่านวาซอนอ่านเชื่อประโยคก็ตะบาวะอุดดารอาลีฟลามที่เป็นอาลีฟลามสามเสียนั้นก็กั้มไปในตัวดานด้วยดานที่มีชัดดานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ท่านพี่น้องว่าทั้งเขียนและก็อ่านไม่ต้องมีอาลีฟนะครับไม่ต้องเขียนอาลีฟขึ้นมามาดู ส่วนคำว่าอัลอัสลานิลมุตัรรดานิฮุมาก็คือคำเดิมที่มีเสียงยาวมาแต่เดิมของมันนะครับ อย่างเช่นคำว่ายาอูกับบาอูในคำตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นยาอาเป็นเฟลูมาดีพอยาอูนะครับเป็นเฟลูมาดีแล้วก็เป็นอะไรตัวสุดท้ายนั้นมันมีวาวยามาอาด้วยนะครับอันนี้ห้ามใส่อาลีฟนะครับคำว่ายาอูแล้วก็บาอูนะครับห้ามใส่แล้วก็ห้ามอ่านอาลีฟนะต้องฮัมดะอูวาอูเฉยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ข้อสังเกตกับท่านพี่น้องนะครับ ส่วนอัลอาลีฟุลมักตูบะฟีอาคิริกะลิมะห์ก็คือส่วนอาลีฟที่เขียนในท้ายคำนะครับก็ให้คงอาลีฟเอาไว้ในสภาพเดิม
นะคือตัสบุตุลลับดันฮาลุลวักฟ์อะไลฮาคือในสภาพเดิมที่เราอ่านหยุดบนคำนั้นนะครับอย่างเช่นมันมีมาแต่เดิมฟาอิงกานาตาจะไปอ่านกานาตาไม่ได้นะครับอิงกานาตาซึ่งกานาตานี่นะซึ่งเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านต่อไปก็ไม่ต้องออกเสียงอลีฟนะซึ่งทั้งหน้าและหลังนะครับอย่างเช่นเราอ่านต่อไปในซูเราะห์นะซึ่งในซูเราะห์นิซานะครับในอายะห์ที่176อย่างเช่นตัวอย่างนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟาอินกานะตัสนะตัยนฟะละฮุมัสซุลุซานิมิมมาตะรักفَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ มีข้อสังเกตนะครับว่าفَإِنْ كَانَتَ ทีนี้เวลาเราอ่านวาซ่อนเราอ่านเชื่อมประโยคเนี่ยนะครับนะโดยอลิฟทั้งสองก็ไม่ต้องอ่านออกเสียงนะครับฟะกานาตาตานี่มีตาอาลิฟตาด้วยแล้วก็คำต่อมาอิสนาไตนี่อลิฟนี่มีสองคำนะครับฟะกานาตานี่คำหนึ่งแล้วก็อิสนาไตนี่อีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นอลิฟทั้งสองคำเนี่ยไม่ต้องออกเสียงต้องอ่านว่าฟะอิงกานาตัสนาไตนี่ฟะละฮูมัสุลุซานีมิมมาตารกนะครับเวลาอ่านอย่างหนึ่งเวลาเขียนอีกอย่างหนึ่งต้องคงอลิฟไว้ทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับก็มีหลายที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอย่างเช่นในซูเราะตุลอะรอฟองค์การที่22นะครับในคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ครับในซูเราะห์อะรอฟองค์การที่22นะครับซึ่งในองค์การนี้นะครับความหมายก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าเมื่อนบีอาดัมและก็พนางฮาวาได้ลิ้มรสต้นไม้ต้นนั้นคือรับประทานผลของมันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นอวัยวะพึงสงวนหรือละอายทั้งสองคนนั้นอวัยวะเพศก็จะออกมานะครับทั้งสองก็ได้เริ่มเอาอะไรเอากระดาษนะครับเอาใบไม้ในมาปกปิดบนส่วนที่น่าละอายนั้นนะครับใบไม้ในส่วนสวรรค์เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้เพราะฉะนั้นฟาลัมมาดากอดากอกอสยารอตะดากอมีอาลิฟไหมกอบอาลิฟกอนะครับแล้วก็อัสยารอมีอาลิฟด้วยเพราะฉะนั้นอาลิฟหน้าอาลิฟหลังเนี่ยเวลาเขียนมีแต่เวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงอาลีฟนะครับฟาลัมมาซากอชะญะเราะตะบะดัตลาฮูมานะครับไม่ต้องออกเสียงอาลีฟทั้งตัวหน้าและก็ตัวหลังนะครับไปดูในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ให้ข้อสังเกตเราจะได้พบเลยว่าเวลาเขียนอย่างหนึ่งนะมีอาลีฟทั้งตัวหน้าตัวหลังแต่เวลาอ่านให้อ่านวะซอนเนี่ยไม่ต้องเขียนทั้งอาลีฟตัวหน้าและก็ตัวหลังนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตขณะที่เราได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ยอะแยะมากมายพี่น้องครับไอ้ความผิดนั่นเป็นเรื่องปกติที่นบีบอกแล้วมนุษย์ต้องมีความผิดแต่สิ่งที่เราน่าจะทำนั้น
1: อัลลอฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ดุอาเมื่อประสบกับความสูญเสียเมื่อเราเกิดความทุกข์และสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในชีวิตในครอบครัวมีสุนนะและดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะฮ์จุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีค็อยรอมินฮาในความหมายดุอาบทนี้ท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนฉันในบททดสอบของฉันและได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้แก่ฉันที่มาของดุอาบทนี้ท่านหญิงอุมมุสลามะได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ประสบกับความสูญเสียแล้วเขาก็ได้อ่านดุอาบทนี้อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทดแทนสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ให้แก่เขาฉะนั้นเมื่อเราเกิดความทุกข์ยากเกิดการสูญเสียในชีวิตในทรัพย์สินและคนในครอบครัวอย่าลืมที่จะอ่านดุอาบทนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีค็อยรอมินฮา
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของมารยาทในการละหมาดกิยามุลเลนพี่น้อง คำว่ามารยาทตรงนี้ก็คือมีซุนนะส่งเสริมให้ปฏิบัตินะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องของการใช้ให้ทำความดีเรียกกันละหมาดพี่น้องนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายนะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ดีถูกไหมพี่น้องคือถ้าหัวมันดีเนี่ยนะเดี๋ยวหางก็ตามแต่ก็ไม่เสมอไปแปลว่าบางครั้งถ้าผู้หญิงเนี่ยมีอีหม่านที่มั่นคงกว่าก็ประคับประคองเรียกสามีก็ได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เขาได้ภรรยาที่ดีผู้ชายคนนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่ามีความรู้ศาสนาไหมก็มีเพราะว่าย่อส่งเรียนหนังสือแต่ถามว่าเกเรไหมก็ตามภาษาหนุ่มกระทงเด็กหนุ่มกระทงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเกเรนะครับปรากฏว่าช่วงพออายุมากแล้วเนี่ยเข้าเลข4แล้วเนี่ยพี่น้องนะหลัก4จะเข้าดอนเมืองแล้วนะตบัดตัวก็ทิ้งไอ้พวกเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ก็มาทำงานคุกครีอยู่กับวงการศาสนาก็คืออะไรล่ะก็มาเนี่ยมาอยู่กับองค์กรที่ทำงานศาสนามวยที่เนี่ยแหละมาคุกคีมาเป็นเรี่ยวเป็นแรงขับรงขับรถว่าไปสุดท้ายก็ได้เจอคนเราเนี่ยพี่น้องเวลามันคุกคีกับอะไรก็ได้จะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นนั่นแหละพี่น้องจะแปลกไหมถ้าเกิดลูกของเราเนี่ยมาบอกกับมะจ๋าฉันชอบผู้หญิงมะก็บอกดีแล้วลูกชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมานะเขาเป็นคนต่างศาสนาแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยว่าเขาจะมารับอิสลามไหมถ้ารับอิสลามมะฉันขอแต่งงานคนนี้นะมะก็ตกใจเพราะว่าอยากจะให้ได้เขาเรียกพวกกันนะพี่น้องก็คือญาติพี่น้องที่เล็งเอาไว้ถามว่ามะจะตกใจทำไมล่ะก็ลูกชายของมะเนี่ยก็เ ็ทำงานคุกคีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาตลอดชีวิตไปอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยพี่น้องอยู่กับแสงสีงานมุสลิมเรางานโรงเรียนงานมัสยิดไม่เคยไปงานวะลีมะห์งานอากีกะห์งานบุญต่างๆไม่เคยมาคือไม่มาคุกคีเลยกับสังคมมุสลิมเนี่ยถามว่าจะไปเจอไม่ล่ะพี่น้องผู้หญิงมุสลิมะห์เนี่ยผู้ชายเที่ยวผับเที่ยวบาร์ขอโทษจะไปเจอมุสลิมะห์ฮาฟิซะห์อยู่ในนั้นเหรอไปเจอคนฮาฟิซะห์คนทนท่องกุรอานอยู่ในผับในบาร์เหรอไม่เจอหรอกพี่น้องมันเจอพวกเดียวกันเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายคนนี้พี่น้องพอมันเจอคนดีมีอีหม่านก็แต่งงานเขาบอกว่าแต่งงานคืนแรกเนี่ยภรรยาเนี่ยตีสามนี่ลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนแล้วเขาเนี่ยรู้สึกตัวพี่น้องแต่ก็คนไม่เคยลุกนะก็ยังไม่ลุกพี่น้องก็นอนไปแต่รู้แหละว่าภรรยาเนี่ยลุกไปพอถึงเวลาซุบฮ์ก็ภรรยาก็มาเรียกก็มาละหมาดด้วยกันนะแต่ก็ทดไว้ในใจแล้วโอ้โหภรรยาฉันนี่ตีสามนี่ลุกแล้วนะไอ้วันที่สองก็ยังไม่ลุกพี่น้องไอ้วันที่สามเนี่ยทนไม่ไหวแล้วตีสามก็ต้องลุกมาละหมาดกับภรรยานั่นแหละละหมาดยามุลเลนกันเลยเขาบอกตัวเนี้ยจนกระทั่งทำเป็นนิสัยกันเลยทั้งสองคนเพราะได้ภรรยาที่ดีเห็นไหมนะบางครั้งเนี่ยไม่ต้องปลุกหรอกบางทีมันเกิดเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นพฤติกรรมเรียนแบบความดีก็อยู่ไม่ได้เราเป็นสามีด้วยใช่ไหมในหะดีษบทนึงเนี่ยได้พูดเอาไว้พี่น้องมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอิซาไอกอซอรอจูลุลอะห์ละฮูมินัลไลฟะยุศอลลีอาวศอลลารอกอะตัยจะมีอันกุติบะฟิซซากิรีนวัซซากิรอตเมื่อชายคนหนึ่งเนี่ยได้ปลุกภรรยาของเขาหรือปลุกครอบครัวของเขาเนี่ยขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนแล้วทั้งสองก็ได้ละหมาดหรือเขาได้ละหมาด2รอกอะห์พร้อมกันจะละหมาดต่างคนต่างละหมาดหรือจะมาละหมาดด้วยกันเป็นญะมาอะห์สิ่งที่จะได้รับก็คือจะได้ถูกบันทึกรวมกันไว้ว่าเป็นผู้ชายที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และก็ผู้หญิงที่รำลึกถึงอัลลอฮ์รายงานจากอุมมุซะลามะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตื่นนอนในคืนหนึ่งและท่านก็ได้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์มาซาอันซะลัลเลนมินัลฟิตนะความปั่นป่วนอะไรที่พระองค์ได้ประทานลงมาในคืนนี้บ้างกลางคืนเนี่ยพี่น้องเกิดเหตุการณ์ที่เป็นฟิตนะความวุ่นวายในกลางคืนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเยอะแยะบางทีรถคว่ำมั่งถูกป่ะปนกันมั่งยิงกันมั่งวิ่งราวกันมั่งนะยกเขาบ้างกลางคืนเนี่ยยามวิกาลพี่น้องก็เป็นโอกาสหรือเป็นเวลาของพวกมิจฉาชีพใช่ไหม ก็จะทำกลางคืนก็ไม่กลางวันแสกๆนี่พี่น้องมันเห็นหมดใช่ไหมดูข่าวเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่าฟันกันนะหรือออกไปเที่ยวกลางคืนนะมาซาอันซะละมินัลคอเซอิลและคลังอะไรที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาในคืนนี้บ้างในทางกลับกันเนี่ยสำหรับคนที่ใช้กลางคืนในการทำความดีก็มีไอ้คนใช้กลางคืนไปทำความชั่วก็มีซึ่งมันก็ต่างกันแน่นอนพี่น้องคนเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ไม่เที่ยวกลางวันใช่ไหมเที่ยวกลางคืนมันยูกิซุซอวาฮิบัลฮุจรอตใครก็ตามพี่น้องที่ปลุกบรรดาเจ้าของห้องนะยารับบุกาซียาตินฟิดดุนยาอาริยาตุนเยามัลกียามะบางทีอัลลอฮ์ก็ทรงปกปิดในเรื่องนี้และเปิดเผยในวันกียามะก็คือคำว่าตรงนี้ก็หมายถึงเรียกคนมาละหมาดนั่นแหละกลางคืนเนี่ยถ ามว่าจะมีใครรู้ล่ะว่าบ้านเนี้ยเขาเรียกกันขึ้นมาละหมาดกันไม่มีใครรู้พี่น้องนะอัลลอฮ์ก็ทรงปกปิดเอาไว้ในเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าศูนย์เปล่าไม่มีใครรู้แต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้และอัลลอฮ์ก็จะเปิดเผยมันในวันกิยามะห์นะรายงานจากอาลีบินอบีตอลิบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปเคาะประตูอาลีแล้วก็ฟาติมะห์ฟาติมะห์ก็เป็นลูกสาวท่านนบีก็แต่งงานนิกะห์ไปกับอาลีซึ่งบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะท่านรอซูลเนี่ยไปเคาะประตูบ้านอาลีแล้วก็ฟาติมะห์แล้วก็กล่าวว่าเจ้าทั้งสองจะไม่ละหมาดหรืออาลีได้กล่าวได้เล่าว่าฉันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลตัวเรานั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะให้เราคืนชีพขึ้นมาใหม่พระองค์ก็ทรงให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วท่านก็ได้หันกลับไปในขณะที่ฉันได้กล่าวแก่ท่านเช่นนั้นหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินท่านบอกว่าโอ้โดยที่ท่านหวนกลับมาตบที่ขาอ่อนของฉันแล้วก็บอกว่าปรากฏว่ามนุษย์นั้นชอบโต้แย้งกันมาก

ไม่ใช่ซูโบนะพี่น้องนี่กียามุลเลเลยนะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีดังนั้นเวลาการเรียกลูกละหมาดจึงเป็นวาญิบนะพี่น้องแม้ว่าจะออกเรือนไปแล้วก็ตามทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูความสามารถด้วยนะดูความสามารถด้วยแต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะแยกเป็นสัดส่วนอันนี้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องเอารู้เอาชี้นะจะบอกว่าโตแล้วไม่ได้ละเพราะอะไรขนาดท่านหญิงฟาติมาท่านอาลีเนี่ยยิ่งกว่าโตอีกพี่น้องนิกาแต่งงานออกเรือนไปแล้วเนี่ยนบียังไปเรียกเลยเนาะข้อที่5เมื่อเกิดการง่วงนอนเนี่ยทำไงพี่น้องละหมาดไปได้2รอกออะอัลลอฮ์มันอะไรมันง่วงเหลือเกินนะมันจะหลับอ่ะนะสุญูดทีเซทีไม่ใช่สุญูดยืนทีกับเซทีนะทำไงดีก็ให้ไปนอนพี่น้องถ้ามันไม่ไหวก็อย่าไปฝืนก็ไปนอนรายงานจากท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาได้สอนว่าอิซากอมาฮะดุกุมมินัลเลนเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยละหมาดในตอนกลางคืนฟันฟาอัสตะจัมัลกุรอานอะลาลิซานีฮีแล้วก็อ่านกุรอานแบบออแอออแอเริ่มไม่รู้เรื่องและลิ้นแข็งง่วงอ่ะอ่านเริ่มงงเงียมากเลยนะพี่น้องอ่อนแอมากฟะลัมยะดะรีโดยที่ไอ้ที่อ่านออกมาบางครั้งก็ลืมไม่ใช่ลืมนะไม่รู้ว่าอ่านอะไรออกมาฟังไม่เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันง่วงมายะกูลฟะลยัตตอจะก็ไปนอน ก็ไปนอนเสียทำขนาดนี้ไม่ไหวแล้วก็ไปนอนอานัสได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปที่สุเหร่าท่านก็พบว่าเชือกนี่ขึงอยู่ระหว่างเสาพี่น้องมีเชือกนี่ขึงอยู่ระหว่างเสาเอ๊ขึงไว้ทำอะไรอ่ะขึงเอาไว้เพื่อเป็นขีดบอกหรือเปล่าท่านก็เลยถามว่าอันนี้มันเชือกอะไรใครมาขึงเอาไว้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็บอกว่าเป็นของท่านหญิงไซนับนะเป็นของท่านหญิงไซนับสำหรับละหมาดถ้านางเมื่อยนางแย่เนี่ยนางก็จะจับเชือกเอาไว้ไม่ให้ล้มก็จับเชือกเอาไว้ช่วงเมื่อยช่วงง่วงมากๆท่านนบีก็สั่งบอกว่าให้แก้เชือกเนี่ยออกซะนะให้แล้วก็ให้แต่ละคนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยทำละหมาดตามกำลังของเขาถ้าเมื่อยล้าหรือแย่ก็ไปนอนอิสลามก็ไม่ได้บอกให้เราเนี่ยฝืนสังขารนะต้องฝืนร่างกายไม่ไหวก็ไปนอนพี่น้องนะทำตามความสามารถเพราะไอ้การฝืนไปเนี่ยบางครั้งมันเกิดอะไรมันเกิดอันตรายพี่น้องนะมันเกิดอันตรายได้บางคนขอโทษนะบางทีกลางวันเนี่ยต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานแต่ถ้าเกิดสมมุติเล่นกลางคืนเนี่ยกิยามุลเลนทั้งคืนนอนน้อยเนี่ยนะแล้วก็กอยลูล่าไม่มีจะไปนอนยังไงอันนี้เดี๋ยวเกิดความลำบากขับรถอีกอะไรอีกเมื่อยล้าก็ดูตามความสามารถนะข้อที่6ไม่ควรให้เกิดความลำบากแก่ตัวเองแต่ให้ลุกขึ้นมาทำละหมาดกลางคืนตามความสามารถของเขาและการของเขาเนี่ยแม้ว่ามันจะน้อยแต่ถ้าเกิดทำแบบสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องที่ดีรายงานจากท่านหญิงไอชาได้บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคูลูมินัลอามานมายุตีกูนะฟะวัลลอฮิลายุมิลลุลลอฮุฮัตตายะมิลลูตะมิลลูจงทำงานหรือทำอามันเนี่ยตามความสามารถของท่านทั้งหลายเถิดขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นทรงไม่เบื่อหน่ายในการที่พวกเราเนี่ยจะทำอามันจนกว่าไอ้คนทำเนี่ยจะเบื่อเองเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่เบื่อหรอกนะจนกว่าเราเนี่ยจะเบื่อไปเองแปลว่าก็คือให้ทำอย่างสม่ำเสมอในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรี

0: รีและอิหม่ามมุสลิมท่านจากท่านหญิงไอชะบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่างานแบบใดเนี่ยเป็นที่รักต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดงานแบบไหนลักษณะงานแบบไหนที่จะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดท่านนบีก็ตอบว่างานที่ทำแบบเสมอสม่ำเสมอทำแบบตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาทำแบบสม่ำเสมอแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามว่าอินก้อนล่ะแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่ทำสม่ำเสมอเนี่ยดีกว่าพี่น้องบริจาคให้กับศีลอิสลามอัลลอฮ์ทุกวันเลยหยอดมาวันละ20สมมุตินะหยอดวันละ20 20 30บ้าง10บ้างแล้วแต่อันเนี้ยดีกว่าแหละดีกว่าปีนึงโอนมา200อะไรเงี้ยนะเพราะอะไรล่ะเพราะอันนั้นปีนึงทำแค่วันเดียวเองแต่เนี่ยทำทุกวันไม่ว่ามันจะน้อยวันละบาท2บาทก็ถือว่าได้ทำพี่น้องเอามาเทียบกับเรื่องอื่นบ้างอันนี้พูดระบริจาคมันจะชัดไงทำเป็นประจำแต่น้อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นดีกว่าการที่ทำเยอะแต่ทำทีเดียวละหมาดก็เหมือนกันพี่น้องกิยามุลเลนเนี่ยเขาอาจจะทำคืนละแค่2รอกอะฮ์นั่นแหละแล้วก็ไปพักผ่อนก็ดีกว่าคนที่ร้อยวันพันปีก็มาทำทีทำเยอะเลยแล้วก็เลิกไปเลยพี่น้องแต่ไอ้รูปแบบทำน้อยแต่สม่ำเสมอเนี่ยดีกว่าอ่านกุรอานอ่านทีเดียวเลยจบทั้งเล่มวันเดียวเดือนนึงอ่านจบทั้งเล่มเลยกับอ่านทุกวันวันละครึ่งหน้าครึ่งหน้าการอ่านครึ่งหน้าประเสริฐกว่าเพราะมันต่อเนื่องมุสลิมได้บันทึกรายงานมาจากท่านหญิงไอชาบอกว่ากานะอามาลูรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีมาตันปรากฏว่าการงานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นการงานที่สม่ำเสมอวะกานะอิซาอามะอามิละอามะลันอัสนับอัสบะตะฮูและเมื่อใดที่ท่านทำแล้วเนี่ยท่านก็จะรักษามันอย่างมั่นคงทำอย่างมั่นคงพี่น้องพอเริ่มแล้วก็ทำอย่างดีทำอย่างมั่นคงเลยอับดุลลาห์อิบนุอุมัรได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายาอับดุลลอฮ์ลาตะกุนมิสลาฟูลานกานะยะกูมุลลัยลฟะตะรอกะกิยามัลลัยลโอ้อับดุลลอฮ์เจ้าเนี่ยอย่าได้เป็นเสมือนชายคนหนึ่งที่เคยทำละหมาดกิยามุลลัยลแล้วก็ทิ้งไปเลยนะแปลว่าให้ทำแบบสม่ำเสมออิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกโดยรายงานมาจากอิบนุมัสอูดบอกว่าซูกิรออินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอญุลุนนามะฮัตตาอัสบะฮะกอละซากะรอญุลุนบาละชัยฏอนูฟีอูซุนัยเอาฟีอูซุนีฮีได้ถูกเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังนะได้ฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่นอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเลยแล้วท่านนบีก็บอกว่านั่นเป็นคนที่ชัยฏอนนั้นปัสสาวะรดหูของเขาทั้งสองแล้วหูหนึ่งของเขาหรือไม่ก็หูหนึ่งของเขาแล้วนะอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกรายงานจากซาเลมบุตรของอับดุลลอฮ์บุตรของอุมัรซึ่งรายงานมาจากบิดาของเขาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับพ่อของเขาว่าเนี่ยมารอจูลูอับดุลลอฮ์ลาวกานะยูซอลลีมินัลเลนชายที่ดีที่สุดก็คืออับดุลลอฮ์นี่แหละถ้าหากว่าเขานั้นละหมาดกลางคืนด้วยซาเลมได้เล่าว่าหลังจากนั้นปรากฏอับดุลลอฮ์เนี่ยไม่เคยที่จะนอนในเวลากลางคืนนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นแปลว่านอนนะไม่ใช่ไม่นอนนะแต่อับดุลลอฮ์เนี่ยก็จะตื่นขึ้นมารักษาละหมาดกิยามุลเลนอยู่เป็นประจำนะนี่ก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติพี่น้องจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามความสามารถนะส่วนคนที่ไม่มีความสามารถตรงนี้ไม่มีความสามารถจริงๆนะพี่น้องนะอันเนื่องมาจากอะไรล่ะอ้าวกลางวันบางคนเป็นคนเขาเด็กใช้แรงงานอย่างเงี้ยหัวถึงหมอนก็ยาวเลยตื่นอีกทีก็ซุปพี่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ากลางวันไม่ได้พักไม่ได้อะไรแต่ก็ขอให้ติดไว้บ้างพี่น้องวันไหนที่ตื่นขึ้นมาก็ตั้งเวลามันก่อนเวลาก็ได้ละหมาดบ้างนะครับส่วนคนที่ไม่ไหวก็นบีก็บอกให้ไปนอนนะอย่าขึ้นมาแบบอ่านแบบอ้อแออ้อแออย่างนี้ไม่เอาต้องเขาเด็ดต้องไหวต้องมีความสามารถ นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ไม่ฟื้นสังขารนะตอนนี้ก็ไว้เท่านี้พี่น้องเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องราวของเวลาของการละหมาดกันต่อนะครับวันนี้จากลาทานิวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะฮ์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ในหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่พูดถึงภาพรวมของการสร้างมนุษย์เลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นนุตฟะห์ก่อนอยู่ในครรภ์มารดานุตฟะห์ก็คือน้ำอสุจิที่ไปผสมเป็นน้ำเชื้อ40วัน40วันผ่านไปกลายมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดอีก40วันกลายมาเป็นก้อนเนื้อพอครบ140วันปุ๊บอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้มาลาอิกัตมาใส่วิญญาณแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้กำหนด4ประการประการที่1อันดับแรกเลยให้บันทึกริสกีของเด็กคนนี
7: ้มาชาอัลลอฮ
6: ์ที่อยู่ในท้องแม่ยังไม่เกิดริสกีเขาเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขอให้วางใจท่านนบีบอกว่าคุณจะไม่มีวันตายจนกว่าคุณจะได้ใช้ริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดมาตอนที่อยู่ในท้องแม่จนหมดสิ้นหมดจนหยดสุดท้าย
7: มาชาอัลล
6: อฮ์หมดจนหยดสุดท้ายมันแค่ไม่มาตอนนี้เองเราจะเร่งให้มันมาตอนที่มันยังไม่ถึงเวลาม ันไม่มามันจะมาต่อเมื่อมันถึงเวลาของมันและอย่าใช้วิธีการที่ผิดในการเร่งริสกีท่านนบีบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์อย่าใช้วิธีที่ฮารอมบางคนเนี่ยพอหาวิธีที่ฮาลาลเนี่ยมีความรู้สึกว่าริสกีมาช้าท่านนบีบอกว่าอิตตักุลลอฮ์หาริสกีต้องตักวาต่ออัลลอฮ
7: ์
6: หาริสกีด้วยวิธีที่สง่างามเพราะอะไรทุกชีวิตเนี่ยจะได้ใช้ริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เขาทุกบาททุกสตางค์จนกว่าเขาจะตายแม้ว่ามันจะมาช้าที่มันมาช้าแสดงว่าเราอาจจะมีชีวิตได้อีกยาวเพราะเรายังมีเวลาได้ใช้ริสกีที่อัลลอฮ์กำลังจะให้เราจนกว่าเราจะหมดชีวิตไปอ่ะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرونقد قال الله تعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเนียมัดความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนียมะตุลอิสลามที่ทำให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงต่อผู้ที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงแต่เพียงผู้เดียวและให้เรานั้นแยกตัวออกมาจากสิ่งโสมมที่เป็นชิริกที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสาเหตุให้เรานั้นได้รับความโกรธกิ้วอย่างรุนแรงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับในทุกๆคืนวันเสาร์นั่นก็คือเช้าวันนี้ก็คือวันศุกร์พอหลังมะกริบก็เป็นคืนวันเสาร์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็มาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์อัลกะฮฟีซึ่งมีซุนนะห์ให้เราได้อ่านกันในทุกคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็ในเช้าวันศุกร์นอกจากจะอ่านกุรอานแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องใคร่ครวญพินิจพิจารณาคำสอนพินิจพิจารณาถึงองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราอัฟลาตะตะดับบะรูนอัลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ใคร่ครวญในอัลกุรอานกันหรือคำว่าใคร่ครวญในกุรอานก็คือเรียนรู้ในตัฟซีรในวิชาตัฟซีรเรียนรู้ถึงการอธิบายความหมายประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความผาสุกเพราะวันนี้เรานั้นไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะสนทนาโดยตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่เราในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาเรายืนยันอย่างยักตีนมั่นใจในหัวใจของเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่จริงและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงแต่เพียงผู้เดียวในเมื่อเราไม่สามารถเห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยพระองค์จึงได้บัญชาหรือแต่งตั้งศาสนทูตที่เป็นผู้นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับมนุษย์มาบอกกับประชาชาติของท่านทั้งหลายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการอะไรจากเรานะครับเมื่อเราไม่สามารถพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงได้เนี่ยเราก็ต้องสนทนากับพระองค์ผ่านคัมภีร์ของพระองค์ที่บรรดารอซูลทั้งหลายนั้นได้รับเป็นสื่อกลางมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องเรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานให้ได้นะครับอย่างน้อยก็อ่านกุรอานให้ได้แล้วก็ต่อยอดขึ้นไปสู่การพัฒนาความเข้าใจในตัวบทหลักฐานในอัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นเราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้ในวิชาตัฟซีรกันให้มากๆเพราะในวิชาตัฟซีรเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยกับหลักฐานต่างๆคันลองในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยก็ต้องเรียนอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานถูกประทานมามุบารอกุนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อินนาอันซัลนาอะลัยกะมุบารอกุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยให้เป็นบารอกะห์ให้เป็นสิริมงคล
ดังนั้นบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับบอกว่าการที่เราอยากจะได้รับสิริมงคลบารอกะห์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ให้ท่านนั้นฝ่าอะไรกับบินกุรอานให้ท่านนั้นยึดมั่นในอัลกุรอานในการเรียนรู้อัลกุรอานในการใคร่ครวญพินิจพิจารณาถึงความหมายของอัลกุรอานนะครับการที่เราตื่นเช้ามาในแต่ละวันแล้วเราเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดเสร็จแล้วก็ซิกุรุลลอฮ์แล้วก็อ่านอัลกุรอานน่ะชีวิตของเรานั้นจะมีแต่บารอกะห์ถ้าเราอยากได้บารอกะห์ในการค้าขายในเวลาในลูกหลานในทรัพย์สินในอายุไขของเราเนี่ยให้เรายึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานให้มากๆนะครับอ่านอัลกุรอานให้มากๆแล้วก็พินิจพิจารณาใคร่ควรอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยกับบารอกะห์ท่านเชคอับดุรฮ์มานอัสซาอดีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่มีบารอกะห์ยิ่งใหญ่ไปกว่าอัลกุรอานดังนั้นกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นคัมภีร์ที่มีบารอกะห์มีความจำเริญใครอยากจะให้ร้านค้าของเขามีความจำเริญมีบารอกะห์เนี่ยครับเวลาว่างให้อ่านกุรอานในร้านบ้างในบ้านบ้างนะครับในที่ทำงานในรถในสถานที่ต่างๆที่สะอาดนะครับสถานที่ดีๆเนี่ยให้เราติดคัมภีร์อัลกุรอานไปแล้วก็อ่านอัลกุรอานเราจะได้รับความบารอกะห์ความจำเริญอยู่ในรถนะครับเราก็เปิด MP3 นะครับเปิดซีดีอัลกุรอานให้การเดินทางมันมีบารอกะห์ไม่ใช่ว่ากุรอานนั้นเก็บไว้อ่านเพียงแค่ในมัสยิดพอขึ้นรถปุ๊บเพลงต่างๆมาแน่นอนครับว่าการเดินทางจะเต็มไปด้วยกับชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งที่จะคอยมากระซิบกระซาบให้เราหลงออกจากทางที่ถูกต้องการที่เรานะครับเปิดเพลงในรถเปิดซีดีในรถร้องเพลงในรถขึ้นรถไม่อ่านดุอาเข้าบ้านไม่อ่านดุอานะครับเราจะไม่ได้รับความจำเริญการป้องกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชัยฏอนจะอยู่กับเรามาลาอิกะห์ไม่อยู่กับมาลาอิกะห์ก็จะไม่อยู่กับเรานะครับชัยฏอนก็จะมาอยู่กับเราแทนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้คุยกันอยู่ประมาณ42ถึง45อายะนะครับก็12 13 14 45ประมาณ5อายะวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันประมาณ4อายะนะครับ4อายะซูเราะห์กาฟีอายะที่46ถึง49นะครับอายะห์ที่46ถึง49อินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในซูเราะห์กะฮ์ฟีเนี่ยอายะห์ที่46นะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันมาลวันบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาวัลบากิยาตุศอลิฮาตุค็อยรุนอินดะร็อบบิกะซะวาบันวะค็อยรุนอามาลานะครับอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตรัสว่าอันมาลูวันบานูนะทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานนะครับลูกหลานชายบานูเนี่ยคือลูกหลานชายนะครับถ้าบานาตเนี่ยลูกหลานหญิงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์จึงตรัสในอายะนี้เพียงแค่ลูกหลานชายอันมาลูวันบานูนะทรัพย์สินและก็ลูกหลานนั้นเป็นซีนาตุลฮายาติดดุนยาเป็นเครื่องประดับนะชีวิตในดุนยาเท่านั้นวันบากิยาตุสอลิฮาตส่วนความดีที่เหลืออยู่คอยรุนอินดาร็อบบิกะทวาบาวะคอยรุนอามาลามันดีที่สุดณที่พระเจ้าของเจ้าดีในด้านไหนมันเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดและมันเป็นความหวังที่มีค่าที่สุดนะครับเชคอุซัยมีนอธิบายบอกว่าอัลมาลมินอัยยูนาวอินซะวาอุนกานะมินอูรูดอวินนกูดอวินอาดามียีนอวินบะฮาอิมคำว่ามาลเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันครอบคลุมไม่ว่าจะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นไพร่พลไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์เลือกสวนไร่นาที่เราครอบครองอยู่นั้นอยู่ในคำว่าอัลมาลอัลมาลทั้งหมดนะครับแล้วก็วัลบานูนลูกหลานนะครับลูกหลานเนี่ยเชคอุซัยมีนบอกว่าการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ได้กล่าวอัลบานาตตรงนี้เนี่ยลูกสาวแต่อัลลอฮ์กล่าวว่า
อัลมานทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานชายเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนนะครับเขาจะมีความภาคภูมิใจกับการมีลูกหลานที่เป็นผู้ชายนะครับลึกๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่านะครับยุคนี้มันผ่านยุคยาฮิลิยะห์มานานละแต่ในความรู้สึกหรือว่าในความคิดของคนบางคนน่ะยังเชื่อกันว่าการมีลูกหลานไว้สืบสกุลนั้นดีกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดที่จะต้องถูกลบล้างด้วยกับอันอิสลามนะครับจริงๆแล้วมันมีความคิดเหล่านี้อยู่ในสังคมของเราแล้วก็ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความคิดเหล่านี้อยู่ใครที่มีลูกหลานชายเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจดังนั้นอัลเลาะห์จึงได้ตรัสเกี่ยวกับลูกหลานชายเอาไว้นะครับในซูเราะห์นี้ในอายะห์นี้เนี่ยให้เห็นภาพมากกว่าการที่จะพูดถึงลูกหลานหญิงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนะครับปัจจัยยังชีพทั้งหมดทรัพย์สินของเราทุกประการที่เราครอบครองอยู่แล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นซีนะมันเป็นเครื่องประดับในดุนยาเท่านั้นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเป็นเครื่องประดับในดุนยาใครที่เป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ผู้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยในดุนยานี้ล้วนแล้วแต่ได้รับบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องของซีนะตุลฮายาติดดุนยาเครื่องประดับในดุนยาทั้งสิ้นเพราะว่าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ให้กาเฟรอัลลอฮ์ก็ให้ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดแต่อาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้แค่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้กาเฟรกาเฟรนะครับดุนยาเนี่ยเป็นซิจนุนมุมินเป็นคุกของผู้ศรัทธาเป็นสวรรค์ของกาเฟรแล้ววิธีคิดแบบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับมุมินจริงๆเพราะคนที่ไม่ใช่มุมินน่ะนะครับเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนเป็นจันนะของเขามุสลิมที่เป็นมุสลิมแต่ยังไม่อีหม่านในหัวใจไม่เข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าดุนยาน่ะเป็นจันนะตรงกันข้ามกับที่นบีบอกนะครับเขาจะใช้ชีวิตแบบสเปะสปะเขาจะใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังตัวไม่อยู่ในกรอบของอัลลอฮ์ใช้ชีวิตเต็มที่นะครับทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แต่กลับไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามเหมือนกับว่าดุนยานี้เป็นจันนะของเขาถ้าวิธีคิดแบบนี้เขาก็ไม่ต่างกับวิธีคิดของชาวดุนยาหรือว่ากาเฟททั้งหลายดังนั้นวันนี้มุสลิมจะต้องมาตีกรอบใหม่ว่าเราเนี่ยที่ถูกห้ามนั่นห้ามนี่เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำแบบนั้นไม่ให้ผู้ศรัทธาทำซินาไม่ให้ผู้ศรัทธากินดอกเบี้ยไม่ให้ผู้ศรัทธาทำบาปอะไรต่างๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างให้บาปเหล่านั้นอ่ะมันแฝงไปด้วยกับความสุขชั่วคู่ชั่วคราวที่ใครๆก็อยากจะทำกันนะครับยาเสพติดซินาผู้หญิงสวยๆนะครับในจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเนาะล้วนแล้วแต่คล้อยไปหาสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในซิจนุนเราอยู่ในคุกอ่ะคุกมันทำอะไรมากไม่ได้จะออกมากินนั่นกินนี่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆจะไปไหนมาไหนจะเดินเหินจะนอนจะให้สบายนอนหลับในบ้านที่มีความอบอุ่นเตียงกว้างๆมันไม่ได้คุกมันเป็นแบบนั้นถ้าเราอยู่ในดุนยาแบบนั้นนะครับแล้วเรามีความสบายใจพอใจกับความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละคือเราคือผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ห้ามใช่ไหมฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามที่อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันไปทำฉันก็มีความสุขที่ฉันไม่ทำมันเพราะฉันรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ฉันเพราะฉันรู้ว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีหลักการใดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้แล้วจะมีผลเสียและไม่มีหลักการใดที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราไปทำแล้วจะมีผลดีให้เราคิดแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามอะไรให้รู้ไว้ว่านั่นมีแต่ผลเสียวันนี้ไม่รู้วันหน้ารู้อดีตไม่รู้วันนี้ได้รู้แล้วอาหารการกินต่างๆอะไรก็ต่างๆที่อัลเลาะห์ห้ามวันนี้นะครับเราได้ประจักษ์แล้วถึงผลเสียต่างๆที่มันตามมาอย่างมากมายและอะไรก็ตามแต่ที่เป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์วันนี้จะใครก็ตามที่ปฏิบัติเขาก็จะรับความดีต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมแต่วันนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยชอบนะหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสมมุตินะ
ฉันเนี่ยชอบนะหลักการของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดแล้วเขาก็พยายามที่จะอยู่ในความสะอาดเขาพยายามที่จะบ้วนปากเขาพยายามที่จะสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งเหมือนกับการทำน้ำละหมาดแต่เขาก็ไม่ได้ละหมาดเขาพยายามที่ทำทุกวิถีทางนะครับในหลักการอิสลามแต่เขาไม่ใช่มุสลิมใครก็ตามที่เอาหลักการของอัลลอฮ์ไปใช้เขาจะพบแต่ความดีงามเขาจะพบแต่กับความดีงามนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับซีนาตุลฮายาติดดุนยาของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ทรัพย์สินให้ลูกหลานเนี่ยเป็นเครื่องประดับในดุนยาแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องตั้งโจทย์ขึ้นมา1ข้อละว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ทรัพย์ดุนยาไปเป็นทรัพย์อาคิเราะห์ให้ทรัพย์ดุนยาเป็นทรัพย์อาคิเราะห์ไม่ว่าจะเป็นมาลไม่ว่าจะเป็นบะนูนเราจะให้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตรัสมาเนี่ยตามเราไปถึงอาคิเราะห์เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเชคอุซัยมินบอกว่าวะลายันฟะอุนอินซานฟิลอาคิเราะห์อิลลามากอดดะมะมินฮาและสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นซีนะตุลฮายาติดดุนยาเป็นเครื่องประดับในดุนยานะจะไม่ยังประโยชน์กับมนุษย์เลยเว้นแต่เขาจะต้องนำเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเสบียงให้กับเขาในโลกหน้าเสียก่อนนะนั่นคืออะไรวันนี้มีลูกหลานเราได้สอนลูกหลานให้อยู่ในศาสนาไหมเราได้สอนลูกหลานให้อยู่ในอิสลามไหมถ้าวันนี้เราสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในอิสลามไม่ใช่มีความภาคภูมิใจว่าลูกหลานฉันเยอะอย่างเดียวแต่ลูกหลานฉันไม่ได้อยู่ในศาสนาเลยนะครับวันนี้เราความภูมิใจของเราจะอยู่แค่ดุนยาเราก็จะอวดกันแค่ดุนยาเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้เราสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในอิสลามให้อยู่ในศาสนาเนี่ยเวลาเราตายไปนะเริ่มต้นตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างเราจะได้เห็นผลลัพธ์ถึงดุอาต่างๆที่ลูกของเราหลานของเรานะครับได้ขอให้กับเราพี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่แค่ลูกนะครับถ้าลูกของเรามีลูกคือหลานหลานของเรามีลูกคือเหลนหลนสืบไปเรื่อยๆนะครับลูกหลานเหลนหลนอะไรสืบไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งนู่นแหละวันกิยามะห์นู่นแหละถ้าวันนี้เขาทุกคนเป็นคนดีนะครับสืบตระกูลความดีงามไปเรื่อยๆสู่จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่จะได้รับความดีนั้นหมดนะครับจะได้รับความดีนั้นหมดไม่ใช่จำกัดเพียงแค่วะละดุนซอลิฮุนหรือเอาวะละดินซอลิฮินลูกที่ซอเลห์แต่อุลามะห์เนี่ยอธิบายบอกว่าวะอินนาซาละสืบลงไปเรื่อยๆนะครับสืบลงไปเรื่อยๆก็คือถ้าเขามีหลานแล้วเขามีลูกแล้วเขามีหลานไปเรื่อยๆเนี่ยผลบุญมาถึงเราหมดเราจะวันนี้เราจะมาดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรให้เขาส่งความดีงามให้กับเราในโลกหน้าอัลมานล่ะครับมานล่ะจะวันนี้ทรัพย์ในดุนยาจะเป็นทรัพย์อาคิเราะห์ได้ไงวันนี้เราได้บริจาคไหมวันนี้เราได้รู้จักสิทธิของทรัพย์สินเงินทองที่ต้องจ่ายซะกาตหรือยังถ้าวันนี้มีทรัพย์สินแต่ใช้ให้มันหมดไปในดุนยาเนี่ยนะครับจะแต่ใช้ให้มันหมดไปในดุนยาเนี่ยเราก็ได้แค่นั้นแหละนะครับเราก็ได้แค่นั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบะอินนัฟรินดุนยาทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่คนอยู่4กลุ่มดุนยาทั้งหมดเนี่ยจะมีคนอยู่4กลุ่มวะรจุลินอะตอฮุลลอฮุมาลันวะอินมันวะยัตตะกีฟิฮิร็อบบะนะครับชายคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ทั้งทรัพย์สินและความรู้และเขาก็ใช้ทรัพย์สินเนี่ยในยามการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ความรู้ของเขาใช้ไปในความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็วะอะตอลิลไลฮักกอนแล้วก็ใช้สิทธิของทรัพย์สินวายาซิรุรฮิมะแล้วเขาก็เชื่อมต่อสัมพันธ์กับเครือญาติบาซาลิกอัฟดอลุลมานาซิลประเภทนี้กลุ่มนี้นั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ประเสริฐที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความรู้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทรัพย์สินนะครับแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันเนี่ยมีทรัพย์สินฉันจะใช้ทรัพย์สินเหมือนคนรวยดีๆคนนั้นน่ะคนรวยที่เป็นคนรวยที่มีอีหม่านคนนั้นที่เขาใช้บริจาคเงินทองให้กับคนยากคนจนเขาเอาไปช่วยเหลือองค์กรสอนศาสนาเขาไปให้คนยากคนจนเขาใช้สิทธิเต็มที่ให้เครือญาติของเขาบริจาคไปในหนทางที่ดีแต่วันนี้ฉันไม่มีแต่ฉันเนียดว่าถ้าฉันมีฉันจะทำเหมือนคนดีคนนั้นน่ะฟะอัจรุฮุมาซะวา
ฟาบีนียะติฮิฟะอัจรุฮุมาซวาด้วยกับเนียดที่ดีอิคลาสของเขาตรงเนี้ยผลบุญของเขาได้รับเหมือนกับคนรวยคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วต่อให้เขาไม่มีเงินแต่เขามีเจตนาว่าถ้าผมรวยเหมือนคนดีคนนั้นน่ะและเขาทำความดีผมจะทำแบบนั้นฟะอัจรุฮุมาซวาผลบุญของทั้งสองเท่ากันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินนะอัลลอฮฺให้ทรัพย์สินไม่ได้ให้ความรู้แล้วเขาก็ใช้จ่ายไปในหนทางที่ฟุ่มเฟือยหนทางที่ผิดหลักการนะครับในกลุ่มที่สามนะความรู้ไม่มีมีแต่ทรัพย์สินแล้วก็ใช้ไปในหนทางที่ผิดด้วยทรัพย์สินที่ได้มานะครับอันนี้คือกลุ่มคนไม่ดีนะครับอันนี้คือกลุ่มคนที่ไม่ดีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้และก็ไม่ได้ให้ทรัพย์สินแล้วเขาบอกว่าถ้าผมมีทรัพย์สินเมื่อไหร่ผมจะทำเหมือนคนรวยคนรวยที่ไม่ดีคนนั้นอ่ะผมจะเอาไปใช้ทำซินาผมจะเอาไปเล่นการพนันเนียดแบบนี้ฟะวิซรุฮูมาสวะเขาจะได้บาปเหมือนกับคนที่เขาเนียดที่จะเป็นคนนั้นคนชั่วคนนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทรัพย์สินของเราเนี่ยเราใช้ไปในหนทางไหนคนที่มีทรัพย์สินสามารถที่จะได้รับความดีงามเหมือนกับคนที่ร่ำรวยที่เป็นคนดีได้ไหมขอให้เขามีอิคลาสมีเนียดที่ดีแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ครอบครองทรัพย์สินเราให้สิทธิกับทรัพย์สินหรือยังเราได้ซอดาเกาะห์หรือยังเราได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์หรือยังถ้าเราใช้หนทางของอัลเลาะห์ทรัพย์ในดุนยาจะไปรอเราเป็นทรัพย์อาคิเราะห์ที่จะคอยช่วยเหลือเราในวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ทรัพย์สินเหล่านี้จะมาคอยช่วยเหลือเราซอดาเกาะห์ของเราการละหมาดของเราซะกาตของเราการติลาวะตุลกุรอานการอ่านอัลกุรอานความดีต่างๆของเราเนี่ยมันจะมาช่วยเหลือเราตั้งแต่ในหลุมฝังศพนะครับในวันที่เราอยู่ในวันในหลุมฝังศพอย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความดีอามันอามาลซอและเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆด้วยกับใบหน้าที่สวยงามแล้วก็จะมานั่งกับชายคนนั้นนะครับในกูโบสแล้วก็บอกว่าเขาจะถามว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครคุณน่ะเป็นใครใบหน้าของคุณเนี่ยเหมือนกับจะมาแจ้งข่าวดีให้กับผมแล้วเพื่อนคนนั้นนะครับที่ใบหน้าสวยสดงดงามคนนั้นก็จะบอกกับเขาว่าอานาอามาลุกัสซอและฉันนี่แหละคือการงานที่ดีของท่านดังนั้นการงานที่ดีเนี่ยมันจะยังคงอยู่และจะช่วยเหลือเราตั้งแต่ในหลุมฝังศพและไปช่วยเราอีกครั้งหนึ่งในวันอาคิเราะห์วันที่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานดูอาของลูกหลานของเรานะครับความดีต่างๆจะมาช่วยเหลือเรามันขึ้นอยู่กับเราว่าวันนี้ล่ะเราจะเอาซีนะตุลฮายาติดดุนยาเนี่ยเราจะเอาเครื่องประดับในดุนยาที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับทุกคนเอาไปใช้ในหนทางใดถ้าเป็นเสบียงให้กับเราในโลกหน้าวันนี้เราต้องมานั่งพิจารณาว่าเราได้ใช้เป็นหนทางของอัลลอฮ์แล้วหรือยังนะครับหลายต่อหลายคนโดนบททดสอบนะครับพอได้มาจริงๆเนี่ยก็เกิดความตระหนี่ถี่เหนียวไม่ชอบที่จะบริจาคก็กลัวมันจะบกพร่องนะครับรู้ไหมครับว่าผู้ที่ให้ทรัพย์สินเงินทองของเราบอกกับเราว่ายังไงนะครับมานะกอซอดซอดากะตุนมินมาลินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นมันจะไม่บกพร่องด้วยกับการบริจาคทานในบางรีวายะห์บอกว่าบันตะซิดฮูแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มบารอกะห์ให้ในทรัพย์สินเหล่านั้นอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มให้ดังนั้นนะครับวันนี้เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงคือใครต้องมารู้จักก่อนต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนไม่ใช่เราเป็นมาลิกมุอักกอดผู้ที่ครอบครองชั่วครู่ชั่วคราวแต่มาลิกมุอับบัดนะครับกะบะกามาลอัลมุลกผู้ที่ครอบครองตลอดกาลตั้งแต่แรกจนจบและครอบครองสมบูรณ์แบบนั่นคืออัลลอฮุอัรซักซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้ให้ริสกีแก่เรานั่นเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเมื่อพระองค์บอกว่าให้ไปสิแล้วข้าจะเพิ่มให้และอินชะกัรตุมและอะซีดันนะกุมถ้ายิ่งขอบคุณอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มเจ้าของทรัพย์บอกว่าจะเพิ่มแต่เรากลับไม่มั่นใจแต่เรากลับ
ไม่เชื่อใจแต่เรากับลังเลสงสัยนะครับถ้าผู้ศรัทธาเขาจะไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งเหล่านี้นะครับบริจาคมากบริจาคน้อยก็ขอให้บริจาคขอให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่รักในการบริจาคนะครับวันนี้บริจาควันละบาท2บาท20บาท50บาทก็ตามแต่ขอให้การบริจาคเหล่านี้มันต่อเนื่องนะครับเพราะการบริจาคนั้นมันจะไปดับความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อินนัสซอดะกอตะตุฟิอุกอดะบะกอดะบะอัรร็อบนะครับอินนัสซอดะกอตุฟิอุกอดะบะอัรร็อบแท้จริงแล้วการบริจาคนั้นมันจะไปดับนะครับเพลิงแห่งความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้นะครับถ้าวันนี้เราเปลี่ยนซีนาตุลฮายาติดุนยาให้เป็นทรัพย์อาคิเราะห์ทรัพย์ดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับมันก็จะเป็นวัลบากียาตุศอลิฮาตุค็อยรุนอินดะร็อบบิกะซะวาบะวะค็อยรุนอามะลาวัลบากียาตุศอลิฮาตนะครับบากียาตุศอลิฮาตคืออะไรนะครับเชคอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาก็ได้อธิบายบอกว่ามันคือแปลก่อนอัลบากียาตอัศอลิฮาตแปลว่าและความดีที่มั่นคงที่ยังคงอยู่เนี่ยนะครับมันคืออะไรอัลอามาลอัศอลิฮาตมินอักวาลวะอัฟอานนะครับนั่นก็คือการงานที่ดีทั้งหลายการงานที่ดีตรงนี้นะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าซีนะตุลฮายาติดุนยาเนี่ยมันจะเป็นฟานียะทรัพย์สินเงินทองในดุนยาสักวันหนึ่งมันก็หมดไปนะครับเลือกสวนไล่นาสิงสาราสัตว์อะไรก็ตามแต่ที่เราได้ครอบครองสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันไม่หมดไปเราก็ต้องจากไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะนะครับมาลายหายไปได้แต่สิ่งที่จะคงอยู่จริงๆมันคืออะไรอัลลอฮ์จึงบอกไว้ในอายะห์นี้ซึ่งต่อๆกันมาเลยนะครับหมดประโยคนี้อัลลอฮ์ก็บอกเลยนะครับว่าวัลบากียาตุศอลิฮัตส่วนความดีที่คงอยู่นี่แหละที่มันเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและมันเป็นความหวังที่เลิศนะครับเชคอุซัยมินก็บอกว่าความดีที่คงอยู่เนี่ยก็คืออะมานอัศอลิฮัตความการงานที่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะจากคำพูดไม่ว่าจะจากการกระทำนะครับอย่างเช่นคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็การซอดะกะการงานที่มาจากร่างกายจากทรัพย์สินนะครับซอดะกะการถือศีลอดการสั่งใช้ให้ทำความดีการห้ามปรามความชั่วการละหมาด5เวลาการทำฮัจญ์การทำความดีทั้งหลายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันบากียาตุศอลิฮาทั้งหมดนะครับอัลบากียาตุศอลิฮาทั้งหมดความดีที่ยังคงอยู่ท่านอิบนูเจาซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านบอกว่าคำว่าอัลบากียาตุศอลิฮาเนี่ยความดีที่ยังคงอยู่เนี่ยนะครับบรรดานักมุฟัสซิรีนทั้งหลายเนี่ยนะครับได้พูดเอาไว้ว่ามันมีอยู่5ประการด้วยกัน1ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรนี่ก็เป็นการงานที่นะครับเป็นการงานที่ดีมาจากการงานของลิ้นคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวัลฮัมดุลิลลาห์วะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมด3อันนะฮาอัศศอลาวาตุลคอมซ์การละหมาดให้ครบ5เวลาอันนะฮาลกะลามุตตอยยิบคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีกับพี่น้องกับคนทั่วไปแล้วก็สุดท้ายแล้วจะมีอุลอะมาลิลฮัสนะการงานที่ดีทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าพูดรวมๆก็คือความดีที่มาจากลิ้นคำดีที่มาจากใจความดีที่มาจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะยังประโยชน์ให้กับเราในโลกหน้าถ้าเราเจตนาทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออัลลอฮ์และคำว่าความดีเนี่ยมันจะดีเองไม่ได้มันจะดีด้วยกับความคิดของเราไม่ได้ความดีจะดีได้ก็ต่อเมื่อมันครบ2เงื่อนไขการงานที่ดีและมันดีจนมันดีและถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่เราคิดว่าดีมันก็จะดีนะครับบางคนบอกว่าการศอลาวาตให้มากๆ
การกล่าวซิกุรุลลอฮ์กันให้มากๆก็ไปล้อมวงกันนั่งเป็นวงนะครับมาล้อมวงกันแล้วก็โยกศีรษะเป็นกลุ่มแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราซิกุรุลลอฮ์เราต้องการให้ผลบุญเนี่ยไปช่วยเราในวันกิยามะห์ไปรวมตัวกันที่กูโบร์ไปขอดุอาจากคนตายนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นความดีงามการทำอุตริกรรมนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละอย่างที่ทำไปนั้นเป็นการอ่านอัลกุรอานเป็นการซิกุรุลลอฮ์ทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์จะไม่รับได้ยังไงนะครับความดีเนี่ยมันคิดเองไม่ได้ดังนั้นความดีที่จะเป็นอัลบาเกียตุสซอลิฮัตความดีที่มันจะยังคงอยู่และจะถูกคิดบัญชีตอบแทนหน้าที่อัลลอฮ์นั้นก็ต้องเป็นความดีที่อยู่ในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้นั่นก็คือ1จะต้องมีความอิคลาสมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจในที่นี้ก็คือต้องปราศจากชิริกการงานใดก็ตามที่ปะปนด้วยกับชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กอัลเลาะห์จะไม่ตอบรับการงานนั้นชิริกใหญ่คืออะไรการที่เรานั้นยังไปตั้งภาคีกับอัลเลาะห์การงานทั้งหมดโมฆะหมดเลยที่เราคุยกันมาเมื่อกี้โมฆะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์การละหมาด5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทําฮัจญ์การจ่ายซะกาตการทําความดีทั้งหลายถ้าวันนี้ใครก็ตามไปทําชิริกใหญ่1เรื่องและเขาไม่ได้เตาบัตอัลลอฮ์ไม่รับการงานที่ดีทั้งหมดของเขาแล้วก็การงานที่ปะปนด้วยกับชิริกเล็กก็คือการโอ้อวดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันอุลามะบางท่านบอกว่ามันอันตรายกว่าดัจจานด้วยซ้ำวันนี้ดัจจานนะครับถ้ามันมาฆ่าเรามันมาสร้างความฟิตนะปั่นป่วนบนโลกใบนี้เนี่ยแล้วเราตายไปกับฟิตนะของมันเราต้องเสียชีวิตไปด้วยกับฟิตนะของมันแต่เรายังทำอามันการงานของเราครบเงื่อนไขมีเตาฮีดไม่มีชิริกปะปนไม่มีชิริกเล็กไม่มีชิริกใหญ่เราปลอดภัยแต่การงานที่ปะปนด้วยกับการตั้งภาคีเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยการงานนั้นโมฆะตายไปในสภาพที่กลับไปโดยศูนย์เปล่านั้นอันตรายยิ่งกว่าฟิตนะของดัจจานด้วยซ้ำนะครับอันตรายด้วยกับยิ่งกว่าฟิตนะของดัจจานดังนั้นวันนี้เราต้องเช็คเจตนาของเราให้ดีว่าที่เราทำไปทั้งหมดแม้แต่ละหมาดของเราสักเวลาหนึ่งการอ่านอัลกุรอานของเราการทำความดีของเราในแต่ละวันการถือศีลอดของเราในแต่ละวันแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยต้องการให้คนเห็นไหมเราต้องการให้คนชมไหมถ้าไม่มีใครชมเราเรายังทำด้วยความสบายใจไหมเราเห็นคนอื่นดีกว่าเราได้ไหมหรือเราต้องเด่นกว่าคนอื่นวันนี้เราทำอะไรสักอย่างนะครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงไหมเช็คจากการงานของเราง่ายๆว่าไม่มีใครชมเราเลยนะครับอะไรมากระทบกระทั่งเราก็หยุดละนะครับเพราะเราแคร์คนเราแคร์คำพูดคนถ้าเราแคร์คำพูดคนอ่ะใครมาว่าเราหน่อยกระทบกระทั่งกับเราหน่อยบางคนเสียอกเสียใจทิ้งละหมาดนะครับพอโดนใครตำหนิหน่อยเศร้าใจมาหน่อยทิ้งละหมาดแสดงว่าการละหมาดของเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเขาแคร์คนนะครับการงานที่เขาทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์แต่พอโดนใครต่อว่านิดหน่อยเขาก็ทิ้งงานนั้นแสดงว่าเขาแคร์คนเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนั้นความอิคลาสการไม่โอ้อวดนะครับการไม่อิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาก็มาจากหัวใจที่ไม่อิคลาสเพราะคนเราถ้าอิจฉาคนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าหัวใจของเขานะครับก็ยังไม่รู้จักพอเพียงหน้าที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราแค่นี้อัลลอฮ์กำหนดให้กับเขาแค่นั้นแต่เขายังมีความอิจฉาริษยาที่อยากจะได้ของคนนั้นมาเป็นของตัวเองหัวใจของเขาก็ยังไม่อิคลาสอย่างแท้จริงดังนั้นคำว่าอิคลาสเนี่ยนะครับมันจึงเป็นความสำคัญอย่างมากการงานของเราเนี่ยมันต้องเริ่มเช็คที่ใจก่อนที่จะไปเช็คที่ร่างกายวันนี้ละหมาดกันครบจริงนะครับวันนี้ถือศีลอดครบจริงแต่พอยิ่งใครมาเห็นเนี่ยโอ้โหเรายิ่งอยากจะทำความดีให้มันมากแต่พอเราอยู่คนเดียวเราขี้เกียจเหลือเกินเราเกียจคร้านมากแต่พอเราอยู่กับคนมากเราทำไมทำได้อย่างมากมายนะครับเรายังทำได้อย่างมากมายแต่พอคนไม่เห็นพอไม่มีคนแล้วเนี่ยเรากลับเกียจคร้านแสดงว่าหัวใจของเรามีปัญหาถ้าละหมาดของเราละหมาดคนเดียวที่บ้านแล้วไปละหมาดที่มัสยิดมันแตกต่างกันแสดงว่าหัวใจมีปัญหา
ละหมาดที่มัสยิดคนเยอะทำไมมันละหมาดคูชั่วเหลือเกินทำไมมันละหมาดนิ่งทำไมมันละหมาดดีเหลือเกินแต่พอละหมาดที่บ้านมันกลับละหมาดลวกๆละหมาดท้ายเวลาไม่ใกล้หมดก็ไม่เริ่มละหมาดนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วค่อยเริ่มละหมาดแล้วก็ทำแล้วละหมาดก็ทำลวกๆละหมาดก็ละหมาดให้เสร็จไปนะครับแสดงว่าหัวใจเรามีปัญหาดังนั้นคำว่าบากียาตุสซอลิฮะเราอยากจะให้ความดีของเราเนี่ยมันมั่นคงมันอยู่ยาวยืดยาวของไปจนถึงวันกิยามะเนี่ยมันต้องเริ่มนะครับเช็คหัวใจของตัวเองแล้วก็เช็คการงานของตัวเราก่อนเช็คหัวใจก่อนแล้วก็มาเช็คการงานเช็คหัวใจก็คือเช็คให้อิคลาสไหมบริสุทธิ์ใจไหมมีการตั้งภาคีต่อรอดทั้งภาคีเล็กภาคีใหญ่ไหมแล้วก็อันที่สองก็คืออิตติบะซุนนะตินนบีอิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงื่อนไขที่สองก็คือตามซุนนะหรือไม่การงานทั้งหมดของเราทำตามซุนนะไหมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านไม่ได้จากโลกดุนยานี้ไปเว้นแต่ว่าท่านได้นำแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องฝากไว้แล้วนะครับได้ทำไว้เป็นแบบอย่างไว้หมดแล้วซอฮาบะได้บันทึกหะดีษไว้แล้วนะครับได้บันทึกการงานต่างๆของท่านนบีไว้แล้วดังนั้นหน้าที่ของเราคือตามไม่ใช่เกินเลยไม่ใช่ล้ำหน้าไม่ใช่ล้ำหน้าท่านนบีแล้วก็บอกว่านบีไม่ทำทำไมเราทำไม่ได้เราทำเนี่ยความดีทั้งนั้นทำไมเราไม่ทำให้เหมือนนบีวันนี้เราทำซุนนะของนบีครบแล้วหรือยังไม่ต้องมาพูดครับผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าทุกคนสามารถจะทำซุนนะนบีได้ครบทุกเรื่องนะครับวันนี้เราทำซุนนะที่มีแบบฉบับครบหรือยังก่อนที่เราจะไปเกินเลยนบีว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะมันเป็นความดีงามเราคิดเองว่าเป็นความดีงามสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่อิคลาสมันไม่ตรงกับนบีมันก็ไม่เรียกว่าความดีงามเพราะความดีงามนั้นมันมีเงื่อนไขนะครับดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะครับซีนะตุลฮายาติดดุนยาเนี่ยเครื่องประดับทั้งหมดมันจะหายไปมันจะสูญสลายไปแต่สิ่งที่มันจะคงอยู่และมันดีที่สุดเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์และมันเป็นความหวังที่ดีที่สุดนั้นก็คืออัลบากิยาตุสอลิฮัตก็คืออัลอามาลุสอลิฮัตทั้งหลายนะครับวันนี้เราตรวจสอบตัวเองให้ดีนะครับว่าวันนี้การงานของเราในแต่ละวันการงานของเราในแต่ละปีการงานของเราในทุกๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการงานที่ดีมากน้อยแค่ไหนหรือในแต่ละวันเราตื่นเช้ามาก็ดุนยาหันขวาก็ดุนยาหันซ้ายก็ดุนยามองล่างมองบนก็ดุนยาหมดจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะเก็บเกี่ยวเสบียงเลยสุดท้ายแล้วนะครับคนที่อ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเติมเต็มหัวใจเขาด้วยความยุ่งของเรื่องดุนยาฉันไม่มีเวลาหรอกอัลลอฮ์ก็จะยิ่งเติมเต็มความยุ่งเหยิงนะครับเกี่ยวกับดุนยาให้กับหัวใจของเขาหันขวาก็จะเป็นดุนยาหันซ้ายก็จะเป็นดุนยามุ่งอยู่กับดุนยาจนกระทั่งว่าไม่ได้เตรียมเสบียงในวันอาคิเราะห์แต่พอถึงวันที่ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานมีไหนหมดไม่มีการงานอะไรมาช่วยเลยวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่เขานั้นโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดนะครับเป็นที่สุดแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาอีกอายะห์หนึ่งยาวมานุไซยิรุนจิบาลวะตะลอนอัรดะบาริซะตะวะฮะชัรนาฮุมฟะลัมนุกอดิรมินฮุมอะฮะดาพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของซีนะตุลฮะยาติดดุนยาทรัพย์สินดุนยานะครับเราจะทำยังไงให้เป็นทรัพย์สินอาคิเราะห์ให้มันเป็นบากิยาตุศอลิฮัตที่จะช่วยเหลือเราในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พรรณนาถึงสภาพของเราในวันอาคิเราะห์อีกครั้งนึงนะครับให้เราได้สำนึกหลังจากที่เราอ่านอายะห์นี้แล้วให้เราได้สำนึกว่าถ้าวันนั้นเป็นวันที่มันยากลำบากยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยแล้วมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยเราได้เตรียมตัวหรือยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยมาเล่าถึงสถานการณ์เหตุการณ์ของวันกิยามะห์นะครับในบางสถานการณ์ให้เราได้รู้ถึงความโกลาหลความปั่นป่วนความน่าสะพรึงกลัวแล้ววันนั้นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้เนี่ยคือความดีงามที่มันยังคงอยู่นะครับไม่ใช่ความดีงามแบบกระเป๋ารั่วความดีงามที่เอาความเอาทรัพย์สินเสบียงใส่ไว้ในกระเป๋าที่มันขาดที่มันเป็นรูแล้วสุดท้ายแล้วพอแบกไปมันก็หลุดเหมือนกันนะครับคนที่ริยาโอ้อวดคนที่ไปติฉินนินทาผู้อื่นคือการทำลายความดีของตัวเองเอาความดีของตัวเองไปให้กับคนอื่นโดยที่ตัวเองนะครับไม่รู้ตัวหามาแทบตายสุดท้ายเอาไปให้คนอื่นหมดนะครับ
การริยะก็คือการทำลายตัวเองความดีของตัวเองในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะเอาความดีมาตั้งแล้วก็นะครับความดีเหล่านั้นก็จะถูกยึดคืนไปหมดเพราะเขาได้รับคำชมเชยในดุนยานี้ไปแล้วนั่นคือความดีที่คงอยู่ก็คือความดีที่เราจะต้องรักษาความดีงามที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยรักษามันได้แค่ไหนนะครับรักษามันได้แค่ไหนในแต่ละวันของเราเนี่ยเราไปแจกคนอื่นหมดแล้วหรือยังนะครับในการดินทาว่าร้ายป้ายสีผู้อื่นวะยามานุไซรุนจิบาลและในวันที่และจงล้ำลึกถึงในวันที่เราจะให้ภูเขาเนี่ยนะครับมันปลิวกระจัดกระจายมันถูกเคลื่อนที่ไปวะตะลอนอัรดอบาริซะตันและเจ้าจะได้เห็นว่าพื้นแผ่นดินมันราบเรียบวะฮะชัรนาฮุมและเราจะต้อนพวกบรรดามนุษย์ฟื้นคืนชีพบรรดามนุษย์แล้วก็ต้อนมาอยู่รวมกันฟะลัมนูกอดิรมินฮุมอะฮะดาและเราจะไม่ให้คนหนึ่งคนใดเล็ดลอดออกจากการชุมนุมนั้นไปได้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้นะครับในอายะนี้ว่าวะยามานุไซ

ุดขึ้นมาเยามาก็คืออุสกุดเยามาจงรำลึกถึงวันที่เราได้ให้ภูเขานั้นมันปิวกระจัดกระจายมันได้เคลื่อนที่ไปนะแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆภูเขาที่เราเห็นเนี่ยภูเขาที่มันตั้งตระหง่านที่มันมั่นคงที่มันแข็งแกร่งนะครับภูเขาดินภูเขาหินภูเขาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราไม่สามารถจะจินตนาการได้วันนี้ว่าถ้าลมพัดมาแรงๆขนาดไหนถึงจะปิวนะครับวันนี้เราเห็นลมพายุมากมายมันไม่สามารถที่จะพัดให้ภูเขาปิวกระจัดกระจายได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ภูเขามันปิวกระจัดกระจายมันปิวกระจัดกระจายเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในอายะอื่นๆอีกนะครับว่าวาซุยยิรอตินจิบาลุฟะกานัสซะรอบาและในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ภูเขานั้นมันถูกโยกย้ายถูกกระจัดกระจายออกไปฟะกานัสซะรอบาแล้วผู้คนที่มองมันอยู่เหมือนกับเป็นภาพลวงตาเหมือนกับเขานั้นกำลังตกตะลึงอยู่กับภาพที่เขาได้เห็นภูเขาที่มันยิ่งใหญ่ทำไมมันปิวกระจัดกระจายต่อหน้าเขานะครับนี่คือสภาพในวันกิยามะห์แล้วในบางอายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอีกว่าวะตะกูนุนจิบาลุกัลอิฮนินมันฟูชวันนั้นน่ะวันกิยามะห์อ่ะภูเขาจะเหมือนกับขนสัตว์ที่โดนลมพัดแล้วมันปลิวขึ้นไปบนอากาศเราคิดไม่ออกวันนี้เราคิดไม่ออกเราจินตนาการยังไงก็ไม่ออกแล้วถึงแม้ว่าเราจินตนาการได้นะครับอาจจะจินตนาการว่าภูเขากันบินอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เกิดความสะพรึงกลัวในหัวใจของเราเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะวันนั้นเนี่ยทั้งสถานการณ์จริงและความโกลาหลน่ะมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยหวีดร้องออกมานะครับเป็นความกลัวชนิดที่ว่าไม่เคยพบเห็นและไม่เคยเจอมาก่อนแต่วันนั้นนะครับไม่มีอะไรช่วยเหลือเขาได้นอกจากนับซีตัวใครตัวมันแล้วก็การงานของเขาเท่านั้นแล้วการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภูเขามันปิวน่ะเพราะในวันนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์มุซซัมมิลอีกว่าเยามาตัรจุฟุลอัรฎุวัญจิบาลุวะกานะตินจิบาลุกะซีบัมมะฮีลาและในวันนั้นจงรำลึกถึงในวันนั้นวันที่อัลลอฮฺจะให้ผืนแผ่นดินและภูเขาเนี่ยมันปิวกระจัดกระจายวะกานะตินจิบาลุและภูเขาเนี่ยมันจะกะซีบัมมะฮีลามันจะเป็นเหมือนกับภูเขาทรายที่มันไหลลงมาแล้วถูกลมพัดปิวคือภูเขาใหญ่ๆเนี่ยมันจะพังทลายลงมาแล้วมันจะถูกลมพัดปิวว่อนนะครับอยู่บนชั้นบูอยู่ในอากาศอยู่ในอากาศนะครับแล้วอายะอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวะตะลันจิบาลาตะฮซะบูฮาจามิดะตอวะฮิยะตะมุรรุมัรรัสซะฮาบซุนอัลลอฮิลละซีอัตกอนะกุลละชัยและเจ้าจะได้เห็นว่าภูเขาเนี่ยที่เจ้าคิดว่ามันนั้นมั่นคงตั้งตระหง่านอยู่แต่ในวันกิยามะห์นั้นมันจะปิวเหมือนกับเมฆและการกระทำของอัลลอฮ์นั้นมันมีความปราณีตมีความสมบูรณ์แบบนี่ครับคือความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นภาพนะครับให้เราได้จินตนาการแต่ถึงแม้ว่าจินตนาการของเราจะไปไม่ถึงแต่เราก็ได้รับรู้ในบางสถานการณ์บางเหตุการณ์ที่มันน่าสะพรึงกลัวหลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงว่าวันนี้เราได้เตรียมการงานอะไรให้กับวันนั้นหรือยังเราได้เตรียมการงานเตรียมเสบียงของเราเป็นอัลบากิยาตุสซอลิฮาตเป็นการงานที่มั่นคงและไปช่วยเหลือเราในวันนั้นแล้วหรือยังแล้วหรือยังนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องมานั่งถามตัวเองถามใครไม่มีใครตอบได้ว่าวันนี้เราได้ทำความดีจริงๆแล้วหรือยังทำความดีตรงนี้หมายถึงความดีนั้นถูกตอบรับแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้คนดีๆผมยกตัวอย่างคนดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผู้พูดก็ไม่ใช่คนที่ดีนะครับไม่ใช่คนที่ดีที่เพอร์เฟกต์ที่มีอามันการงานมากมายเราล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่จะต้องพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองทั้งสิ้นแม้แต่ผมในฐานะที่เป็นผู้พูดในวันนี้ก็ตามผมจะย้อนกลับไปนะครับถึงประวัติศาสตร์หรืออาซา

0: ล่องลอยของบรรดาซะลัฟซอเลห์บางคนนะครับเขาพูดบอกว่าถ้าวันนี้ฉันได้รู้ว่าการละหมาดของฉันสักหนึ่งรอกอัตหรือสักหนึ่งเวลาเนี่ยเป็นที่ถูกตอบรับฉันพร้อมที่จะตายถ้าวันนี้ฉันได้ร่วงรู้อัลลอฮ์ให้ฉันได้รู้ว่าละหมาดของฉันที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยมันถูกรับแล้วสักหนึ่งเวลาเนี่ยฉันพร้อมตายละนั่นหมายความว่าเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เป็นความดีที่เขาได้ทำไปเนี่ยมันถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์แล้วหรือยังแล้ววันนี้นะครับเราชะล่าใจมากการงานของเรานะครับการละหมาดของเราก็บกพร่องการอ่านกุรอานของเราการถือศีลอดของเราก็บกพร่องแต่เราใช้ชีวิตเหมือนกับชะล่าใจว่าเรายังไงก็เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์เมตตายังไงฉันก็ได้เข้าสวรรค์นะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาแต่เราลืมไปนะครับว่าอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เมตตาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังตรัสเอาไว้ในอายะอื่นๆว่าอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบแต่การลงโทษของอัลลอฮ์ก็หนักหน่วงรุนแรงเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เมตตากับใครล่ะอัลลอฮ์เมตตากับคนดีและอัลลอฮ์ไม่ได้เมตตากับคนที่ชั่วและฝ่าฝืนพระองค์ดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าหากว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีลมหายใจการใคร่ครวญการทบทวนตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าความดีของเราที่เราทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเรามีความดีอะไรบ้างที่ทำแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยหวังว่าจะเอาการงานของฉันตรงนั้นไปอวดกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พอพระทัยหลับตาลองคิดดูดีละหมาดผ่านไหมถือศีลอดผ่านไหมซะดะเกาะห์ผ่านไหมความดีอะไรบ้างที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เราคิดว่าอัลฮัมดุลิลละห์คิดกับตัวเองนะไม่ต้องไปพูดให้กับใครฟังการงานนี้แหละน่าจะช่วยฉันได้แต่ถ้านับดูแล้วนะครับโอ้โหรู้กลอีมานรู้กลอิสลามทั้ง5ประการความดีต่างๆไม่ผ่านสักข้อเปลี่ยนแปลงครับกลับมาทบทวนแล้วก็ทำความดีให้ดีให้เป็นความดีที่ดีจริงๆความดีที่ถูกนับว่าเป็นความดีไม่ใช่ความดีที่คิดว่าเป็นความดีนะครับเพราะความดีที่คิดว่าเป็นความดีเนี่ยบางทีคนเราชอบเข้าข้างตัวเองฝันลมๆแรงๆยัดเยียดความดีว่านี่เป็นความดีอัลลอฮ์รับไปเถอะเพราะมันเป็นความดีแต่ความดีเหล่านี้เขาเรียกว่าความดีที่คิดไปเองแต่ความดีที่ถูกนับว่าเป็นความดีก็คือจะต้องอยู่ในกรอบของอันอิสลามเป็นความดีที่ดีจริงๆความดีที่ปราศจากความชั่วร้ายความดีที่ปราศจากชิริกความดีที่ปราศจากการนินทาการว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นความดีที่อิคลาสความดีที่ตามนบีเหล่านี้แหละเรียกว่าความดีที่เป็นความดีจริงๆไม่ใช่ความดีที่คิดไปเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับวะตะรอนอัรดบาริซะตันและพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ท้องฟ้าทั้งหลายนะครับมันแตกแยกออกไปพื้นแผ่นดินโลกใบนี้มันสูญสลายเนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะฟื้นคืนชีพมนุษย์ขึ้นมาวะฮะชัรนามินฮุมนะครับวะฮะชัรนามินฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้มนุษย์ได้เห็นก่อนวะตะรอนอัรดบาริซะก่อนที่อัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะได้ไปอยู่ผืนแผ่นดินใหม่ที่เรียกว่ามะห์ชัรนะครับมะห์ชัรตรงเนี้ยไม่ใช่แปลว่าทุ่งหลายคนแปลว่าทุ่งซึ่งทุ่งมันแปลว่าทุ่งหญ้าทุ่งนาแต่มะห์ชัรตรงนี้แปลว่าสถานที่ที่ทุกคนจะถูกต้อนมารวมกันนะครับและผืนแผ่นดินตรงนั้นจะมีความขาวยิ่งกว่าแป้งนะครับมีความละเอียดสวยงามสุดลูกหูลูกตานะครับสุดลูกหูลูกตาวะตะรอนอัรดบาริซะบาริซะเนี่ยแปลว่ากออันซอฟซอฟาแปลว่าทุ่งโล่งนะครับไม่มีที่ลุ่มที่ดอนในวันนั้นในวันกิยามะห์วันที่มนุษย์จะถูกต้อนมารวมกันจะอยู่ในสถานที่ที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จะไม่มีที่ลุ่มที่ดอนไม่มีภูเขาไม่มีนะครับหุบเขาจะเป็นที่ราบเรียบแล้วขาวสะอาดบริสุทธิ์มากนะครับโลกตอนนี้เชคอุไซมินบอกว่าโลกเราตอนนี้มุกเกาวะรอกลมโลกนั้นกลม นะครับมีที่ลุ่มที่ดอนด้วยกับหุบเขาแล้วก็ภูเขาแต่ในวันนั้นนะครับวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีภูเขานะครับไม่มีหุบเขามันจะตะมุดดุนอัรดุมัดดันอดีมซึ่งมันจะแผ่กว้างเรียบนะครับเรียบสุดลูกหูลูกตาไม่เป็นทรงกลมแล้วในวันกิยามะห์นะครับในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอินชิกอกบอกว่าอิซัสซะมาอุนชักกอตเมื่อชั้นฟ้าท้องฟ้าถูกแยกออกวะอะซินัตลิร็อบบิฮาวะฮุกกอตและมันก็ได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันก็ได้ทำตามนั้นวะอิซันอัรดุมุดดัตและผืนแผ่นดินมันจะกว้างขยายออกไปราบเรียบออกไปผืนแผ่นดินมันจะกว้างแล้วก็ราบเรียบออกไปนี่แหละเชคอุซัยมินบอกว่าวันนี้โลกเป็นทรงกลมนะครับโลกเนี่ยเป็นทรงกลมโลกเนี่ยทรงกลมแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้โลกมันราบเรียบไม่ได้เป็นทรงกลมอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือวันกิยามะห์วะฮะชัรนาฮุมและอัลลอฮ์ก็จะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคำว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์เนี่ยร่างกายของมนุษย์แหลกสลายหมดยกเว้นกระดูกก้นกบนะครับอุจบุซัมกระดูกก้นกบและกระดูกก้นกบของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเมล็ดพืชในวันนั้นอัลลอฮ์จะให้ฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วฝนตรงเนี้ยบรรดานักวิชาการอธิบายว่ามันจะมีความขาวข้นเหมือนกับน้ำมณีน้ำมณีเนี่ยก็คือน้ำอสุจิที่มันจะหลั่งลงมาแล้วก็ไปชโลมกับผืนแผ่นดินแล้วกระดูกก้นกบของมนุษย์ก็จะแตกออกมาแยกออกมาร่างกายของเขาก็จะแตกออกมาแยกออกมาเหมือนกับต้นพืชที่มันแตกออกมาจากเมล็ดแล้วมนุษย์ก็จะออกมาแล้วก็ถูกเป่าวิญญาณลงไปพวกเขาจะออกมาเหมือนกับแมลงที่ออกมาจากรูของมันบรรดาแมลงนะครับเราลองดูนะครับหน้าฝนเนี่ยนะมันจะมีพวกปลวกพวกแมงเม่าที่มันออกมาจากรูจากรังของมันเนี่ยมนุษย์จะไหลออกมาจากหลุมฝังศพออกมาจากใต้พื้นแผ่นดินน่ะจำนวนมากออกมาแล้วออกมาในสภาพที่เปลือยกายในสภาพที่เปลือยกายแล้วเขาว่าวะฮะชัรนาฮุมเชคอุซัยมินบอกว่ามนุษย์และบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหมดจะถูกฟื้นคืนชีพจะถูกฟื้นคืนชีพมาทั้งหมดด้วยกับอายะอัตตักวีรซูเราะห์อัตตักวีรอายะที่5ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะอิซัลวุฮูชุฮูชิรัตและบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะถูกต้อนถูกฟื้นคืนชีพมาเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงทั้งมนุษย์ทั้งสิงสาราสัตว์จะถูกฟื้นคืนชีพมาเหมือนกันหมดว่ามามิงดาบะติงฟินอัรดิวะลาตออิริยะติรุบิจานาฮัยอิลลาอุมามุนอันซาลุกุมมาฟัรรัตนาฟินกิตาบิมินชัยซุมมาอิลาร็อบบิฮิมยุฮชะรูนซูเราะห์อันอามอายะห์ที่38อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีสัตว์คืบคานใดๆในหน้าผืนแผ่นดินนี้และไม่มีนกที่มันใช้ปีกทั้งสองบินเว้นแต่มันจะเป็นประชาชาติหนึ่งเยี่ยงพวกเจ้ามาฟัรรัตนาฟินกีตาบินใช้แล้วเราจะไม่ละเลยเพิกเฉยจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการบันทึกและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหลายทั้งหมดจะถูกต้อนถูกรวมถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับมนุษย์กับสัตว์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและมันมีอาซาร์ร่องรอยบางอย่างบางอาซาร์ร่องรอยนะครับที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไมฟื้นคืนชีพสัตว์ขึ้นมาเพราะแสดงถึงความยุติธรรมมันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับทุกสิ่งมีชีวิตได้เห็นพร้อมเพียงกันอัลลอฮ์ฟื้นชีพสัตว์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงตัดสินความยุติธรรมให้กับสัตว์เหล่านั้นด้วยนะมีอาซาร์ลองลอยบอกว่าสัตว์ที่มันเคยขวิดกันจนกระทั่งเขามันหักมันจะต้องมาคืนสิทธิ์ให้กับอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันคืนสิทธิ์ให้กับกันแล้วสิ่งที่มันเคยทำให้กับนะครับสิ่งที่มันเคยทำให้กับสัตว์ตัวนี้จนเขาหักอัลลอฮ์ก็จะคืนให้แล้วเขามันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะสั่งมันว่ากูนีตูรอบาและก็จำกลายเป็นดินไปซะ สัตว์ถ้ามันเคยฆ่ากันมันขวิดกันมันต่อสู้กันจนกระทั่งมันเสียชีวิตเสียเลือดเสียเนื้อวันกิยามะห์มันถูกฟื้นคืนชีพมาอัลลอฮ์จะให้มันคืนสิทธิ์แก่กันและกันแล้วพอมันคืนสิทธิ์แล้วกูนีตุรอบาอัลลอฮ์บอกว่าจงกลายเป็นดินซะจงกลายเป็นดินด้วยเหตุนี้แหละนะครับที่กาเฟรมันจะอุทานขึ้นมาบอกว่าในสุรอัลนบะอัลอัมมายะตะซาอารูนยาไลตานีกุนตุตุรอบาถ้าเรากลับไปเป็นดินเสียก็คงดีถ้าพวกเราจะต้องได้กลับไปเป็นดินเสียก็คงดีเพราะหลังจากที่มันได้เห็นสัตว์เหล่านี้นะครับพอคืนสิทธิ์แล้วก็กลายเป็นดินไม่ถูกชำระโทษใดๆจากอัลลอฮ์ไม่ต้องเข้าสวรรค์ไม่เข้านรกเพราะสัตว์เหล่านี้มันไม่มีสติปัญญามันไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้เข้ามาทำอิบาดะห์ในโลกใบนี้แต่มนุษย์กับยินทั้งหมดวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนเราไม่ได้ถูกสร้างข้าไม่ได้สร้างเจ้าข้าไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดยกเว้นมาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดังนั้นบรรดาสัตว์ที่มันถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยพอมันคืนสิทธิ์ให้แก่กันแล้วมันก็กลายเป็นดินไม่ถูกไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรกนะครับดังนั้นกาเฟตเวลาเห็นสัตว์มันลงนรกไปแล้วเนี่ยด้วยกับมันรู้ถึงบั้นปลายของมันว่ามันจะต้องโดนไฟนรกเนี่ยพอมันเห็นสัตว์กลายเป็นดินมันก็บอกว่าถ้าเรากลับไปเป็นดินเสียก็คงดีอยากจะกลับมาไหมอยากจะกลับมานะครับจนกระทั่งน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่สามารถกลับมาได้คนบางคนอยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะอ้อนวอนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าก็ลารับบิรจิอูนละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักตเขาจะตะโกนร้องบีบตะโกนอ้อนวอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์โอ้พระบานของข้าพระองค์ให้พวกเราได้กลับไปเถิดหวังว่าฉันจะไปทำความดีที่ฉันไม่ได้ทำฉันพลาดไปฉันไม่ได้ละหมาดฉันไม่ได้จ่ายซะกาตฉันไม่ได้ทำความดีฉันพลาดไปโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันได้กลับไปเถิดฉันได้ไปทำสิ่งเหล่านี้แต่วันนั้นน่ะสายไปแล้วครับวันนี้อัลเลาะห์ให้ละหมาดไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้จ่ายซะกาตไม่จ่ายอัลลอฮ์ให้มีเงินทรัพย์สินเงินทองมากมายให้ไปทำฮัจญ์ไม่ไปไม่ทำอะไรเลยแต่วันนั้นน่ะอยากจะกลับมากลับมาได้ไหมกลับมาไม่ได้ยะไลตานีกุนตุตุรอบานะครับถ้าฉันกลับไปเป็นดินเสียซะดีกว่านะครับวะชัรนามินฮุมนะครับวะชัรนาฮุมและเรานั้นได้ทำให้พวกเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับฟะลัมนุกอดิรมินฮุมอะฮาดาและมนุษย์ทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถมีใครหลุดเล็ดลอดออกไปจากสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้มารวมตัวกันเพราะในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีมาลาอิกะห์นะครับล้อมรอบนะครับและสูงตระหง่านแต่ละคนนะครับแต่ละท่านจะดึงขึงเชือกและแต่ละเชือกแต่ละเส้นจะมีมาลาอิกะห์อีก 70,000 ท่านในการดึงเชือกเหล่านั้นแล้วก็เป็นปิดล้อมเหมือนป้อมปราการที่ไม่อนุญาตให้ใครหลุดรอดออกจากสถานที่แห่งการตัดสินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นอันขาดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเราก็เรียนกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอ่านอัลกุรอานของเราในวันนี้การเรียนรู้ตัฟซีรของเราในวันนี้นั้นจะยังประโยชน์จะทำให้เราได้ข้อคิดข้อเตือนใจทำให้เราได้สำนึกในความผิดพลาดของเราในบางประการให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวให้เราได้ทำความดีที่เป็นความดีจริงๆไม่ใช่ความดีที่คิดว่ามันเป็นความดีขอให้ความดีที่เราได้ทำให้อัลลอฮฺตาได้ตอบรับการงานที่ดีของเราและหัวใจของเรามั่นคงอยู่ความดีงามให้เรารักความดีงามให้ยืนหยัดอยู่บนเตาฮีดของอัลลอฮฺให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้เรานั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพอพระทัยจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่อะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมลิซาอิลมุสลิมีนกุลิซัมบฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะห์หรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์วิธีก้าวข้ามความเศร้าและความกลัวเพราะชีวิตในดุนยาเต็มไปด้วยบททดสอบทั้งน้อยใหญ่มารับมือทุกความจิตตกและหวั่นไหวโดยการหันหัวใจเข้าหาหลักการอิสลามมาก้าวข้ามความเศร้าและกังวลใจโดยวิธีที่อิสลามแนะนำซึ่งสามารถทำได้จริงเห็นผลจริงและยังแสนดีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนบีลิมะตุฮัซซิมุมาอะฮัลลัลลอฮุละกะตับตะรีมัรฎาตอัซวาจิกوالله غفور رحيم قد فرض الله

song. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการความจริงแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่อยู่ในกรอบของอิสลามนะฮะเราได้เรียนรู้กันไปอย่างมากมายแล้วเกี่ยวกับอิสลามว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตของเรานั้นแบบใดบ้างในกรอบของอิสลามเพราะอิสลามของเรานั้นเป็นการดำเนินชีวิตเป็นระบอบแห่งการดำเนินชีวิตเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกอิริยาบถของเราทั้งหมดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนกระทั่งเรานั้นกลับเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตของเราแบบอิสลามตามแบบบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติมาและตามฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติมานั้นเป็นบทบัญญัติที่กว้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบัญญัติมาแบบกว้างๆแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่นำเอามาเจาะจงเฉพาะมาอธิบายในบทบัญญัติอันนั้นอย่างเช่นเรื่องของการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสไว้ได้ทรงบอกกับเราไว้ว่าให้เรานั้นละหมาดในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นบอกไว้ในหลายๆอายะหลายๆซูเราะห์ด้วยกันว่าให้เรานั้นละหมาดแต่ในอัลกุรอานนั้นไม่มีบอกถึงรักอะห์ของการละหมาดวิธีการของการละหมาดแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อมาสอนแบบอย่างให้แก่เราว่าจะต้องละหมาดแบบไหนวิธีใดมีกี่รอกะละหมาดอย่างไรอันนี้คือความสำคัญของอันอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีเมตตาที่พระองค์นั้นได้ทรงส่งรอซูลศาสนทูตมายังพวกเราหากว่าไม่มีศาสนทูตแล้วไซเนี่ยแน่นอนและเกินครับความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นและบานปลายมากกว่านี้อีกขนาดยุคเรานี้ปัจจุบันนี้เรามีกิตาบุลลอฮ์มีรอซูลมีแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความแตกแยกนะฮะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานี้ยังมีเยอะแต่หากว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเมตตาไม่ทรงโปรดปรานให้แก่เราโดยประทานรอซูลมาให้แก่เราเนี่ยแน่นอนและเกินครับความขัดแย้งเนี่ยจะต้องมีความบานปลายอย่างแน่นอนไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนนี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้แก่เราและในยุคก่อนๆนะฮะในประชาชาติก่อนๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงประทานทรงแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตบรรดานบีให้กับกลุ่มชนต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตเช่นเดียวกันก็เพื่อที่จะนำพาพวกเขาเหล่านั้นนะฮะนำพาอุมมะประชาชาติของกลุ่มชนนั้นๆไปสู่คุณธรรมสู่สัจธรรมแห่งชีวิตที่ถูกต้องเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินครับบทบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเป็นบทบัญญัติที่ดีที่สุดครอบคลุมที่สุดนะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงมีพระนามอันไพจิตมีศีฟาตมีคุณลักษณะที่ดีเลิศดีงามไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นพี่น้องลองคิดตามนะครับหากว่ามีคนหนึ่งคนใดไม่มีข้อบกพร่องใดๆในตัวของเขาเลยเนี่ยแน่นอนเหลือเกินครับสิ่งที่เขาบัญญัติสิ่งที่เขาบอกมานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดมันไม่เหมือนกับมนุษย์นะครับไม่เหมือนกับมนุษย์เนี่ยมีความผิดพลาดในลักษณะของมนุษย์ทุกคนนั้นมีข้อผิดพลาดทุกคนนะฮะอยู่ที่ว่าจะผิดเล็กผิดน้อยแต่ว่ามนุษย์นั้นย่อมมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องฉะนั้นแล้วกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์ร่างขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมานั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวของมนุษย์เองนะฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่สูงสุดพระองค์ทรงมีคุณลักษณะนามที่ดีเลิศพระองค์ทรงไม่มีคุณลักษณะนามที่บกพร่องฉะนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางบทบัญญัติที่ดีที่สุดนะบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติมานั้น
เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะยุคที่ท่านนบีอยู่จนมาถึงกระทั่งยุคที่เราอาศัยอยู่และตลอดไปจนถึงวันกิยามะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะยังคงดำเนินต่อไปอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะฮะเรามันจะไม่มีความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากความบกพร่องฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติทรงประทานทรงบอกกับเราให้เรานั้นปฏิบัติให้อย่างเต็มที่ให้อย่างสุดความสามารถของเราแต่หากว่าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงห้ามเราก็ให้เราออกห่างจากสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิงห้ามเข้าไปอยู่ใกล้กับมันเด็ดขาดนะอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการมากที่สุดจากมนุษย์นะหากแต่ว่ามนุษย์นั่นเองไม่รู้ถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของตัวเองว่าตัวเองนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพราะอะไรแล้วตัวเองนั้นจะไปที่ไหนหากมนุษย์ทุกคนนั้นสามารถที่จะหาคำตอบตรงนี้ให้กับชีวิตได้โดยเฉพาะมุสลิมเราเองเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะฮะที่ยังหาคำตอบให้กับชีวิตของตัวเองตรงนี้ไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมมาเพื่ออะไรแล้วจะไปไหนถ้ายังหาคำตอบให้กับชีวิตตรงนี้ไม่ได้นะแสดงว่าเรานั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากการที่เรานั้นจะต้องงมเข็มในมหาสมุทรว่าเรามาทำอะไรในโลกดุนยาใบนี้เราเกิดมาแบบเปล่าประโยชน์หรือเปล่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราหาคำตอบให้กับชีวิตของเราได้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในแนวทางในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและเรานั้นจะไม่ออกห่างจากบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงวางเอาไว้บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้กับบ่าวของพระองค์นะฮะเพื่อเป็นแนวทางที่พวกเขานั้นจะใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากีดะห์หลักการยึดมั่นหรือในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปมุอามะลาตนะฮะทุกอย่างนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชะรีอะห์เป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เช่นเดียวกับการที่มีการสิ่งต้องห้ามมีของฮาลาลมีของฮารอมนะฮะบทบัญญัติที่ฮาลาลบทบัญญัติที่ฮารอมอันไหนที่อัลเลาะห์ฮาลาลอันไหนที่อัลเลาะห์สั่งห้ามฮารอมอันนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ภายใต้บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีโต๊ะครูคนใดนะฮะไม่มีอุลามะท่านใดที่สามารถจะบัญญัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปได้นอกจากสิ่งนั้นจะต้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงเท่านั้นไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีคนใดที่จะบัญญัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้ที่เคร่งศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งที่จะยึดมั่นในศาสนาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเคร่งแล้วกันนะฮะเรียกว่ายึดมั่นในศาสนาเนี่ยพยายามที่จะอยู่ในกรอบของบทบัญญัติของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นพวกที่เคร่งเกินไปนะเยอะเกินไปนะอันนี้เป็นมุมมองของคนอื่นนะครับแต่สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติเช่นนั้นน่ะคือถูกต้องแล้วที่เขานั้นน่ะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่แน่นอนเหลือเกินคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีชัยฏอนเข้ามาแทรกแซงนะไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนที่มาในรูปร่างของมนุษย์หรือว่าชัยฏอนที่อยู่ในตัวหรือว่าชัยฏอนที่จะมาคอยกระซิบกระซาบอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันหนีไม่พ้นแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะมีความอดทนอดกลั้นมากแค่ไหนเราจะยืนหยัดอยู่ในศาสนาอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ได้มากสักเพียงใดถ้าฉะนั้นแล้วไม่มีใครไม่มีมนุษย์หน้าไหนนะที่จะสามารถห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติแล้วไม่มีมนุษย์หน้าไหนอนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามได้เป็นอันขาดนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาอย่างเช่นเรื่องดนตรีสมมุตินะเรื่องดนตรีถ้าเราไปบอกดนตรีเนี่ยมันไม่ได้นะในเรื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ได้ร้องเพลงเล่นกีตาร์ตีกลองเนี่ยมันไม่ได้ในเรื่องของดนตรีบางคนก็จะบอกว่าเยอะเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าที่จะต้องไปห้ามเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเราถามย้อนกลับไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยใครเป็นคนห้ามตัวผู้พูดเป็นคนห้ามหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนักวิชาการอุลามะไม่ได้มีเกี่ยวข้องในการห้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นหากแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น
มันเป็นข้อห้ามที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นข้อห้ามที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนักวิชาการหรือว่าผู้อย่างกับตัวกับผมเองผู้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยผมไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองว่านักวิชาการหรือว่าผู้รู้และการผมเรียกว่าตัวเองว่าผู้ถ่ายทอดความรู้จากอุลามะก็แล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ถึงระดับผู้รู้นะอย่างผมเองเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้น่ะก็ไม่มีความสามารถที่จะไปบอกว่าสิ่งนั้นฮาลาลหากว่าอัลเลาะห์บอกสิ่งนั้นฮารอมนะอันนี้เราไม่มีความสามารถมนุษย์คนใดก็ไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดว่าสิ่งใดฮาลาลสิ่งใดฮารอมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการยึดมั่นอยู่ในชะรีอะห์ในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดถ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดใครออกห่างจากชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขานั้นกำลังเอาตัวเองออกห่างจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหากสิ่งใดมีที่อัลเลาะห์ใช้นั่นน่ะพี่น้องจําไว้นะว่าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ใช้ในบทบัญญัติของพระองค์สิ่งนั้นย่อมมีประโยชน์กับมนุษย์นะฮะย่อมมีประโยชน์กับมนุษย์และสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนั้นน่ะสิ่งนั้นน่ะล้วนแล้วแต่มีโทษต่อมนุษย์ทั้งสิ้นดังนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้ว่าสิ่งใดก็ตามอันใดก็ตามที่เรานำมาที่เราสั่งใช้พวกท่านให้พวกท่านนั้นปฏิบัติตามจนสุดความสามารถของพวกท่านสิ่งใดก็ตามหรือว่าอันใดก็ตามที่เราห้ามพวกท่านให้พวกท่านนั้นออกห่างจากสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมข้อแตกต่างระหว่างข้อใช้กับข้อห้ามในศาสนาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้นบีใช้ให้เราปฏิบัติจนสุดความสามารถอย่างเต็มที่ของเราแต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามเราต้องออกห่างโดยไม่มีข้อแม้นั่นแสดงว่าการคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์และมาจากนบีนั้นยังมีข้อที่เอื้ออำนวยให้กับเราคือจนสุดความสามารถของพวกเราเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เต็มที่แล้วได้แค่นี้จริงๆอันนั้นคือจบแต่อันใดก็ตามที่อัลเลาะห์และนบีห้ามอันนี้อัลเลาะห์นบีบอกชัดเจนฟัชตะนีบูจงออกห่างจากมันซะออกห่างในที่นี้คือออกห่างอย่าได้เข้าใกล้อย่าได้อยู่กับมันนะอันนี้ชัดเจนในเรื่องของข้อห้ามนั้นจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้ที่นบีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทั้งหมดและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งห้ามสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีโทษทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วนะครับในการที่เรานั้นเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราแตกต่างจากสัตว์นั่นก็คือการที่เรานั้นมีสติปัญญานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานบทบัญญัติมาให้บรรดารอซูลมาให้นบีมาเพื่อที่จะชี้แจงบทบัญญัติของพระองค์แจกแจงแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านั้นแจกแจงแยกแยะความจริงออกจากความเท็จอันไหนจริงอันไหนปลอมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบัญญัติมาและให้นบีให้รอซูลนั้นมาบอกกับเรามาอธิบายกับเรามาแจกแจงแก่เราอันนี้เราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราในการใคร่ควรไตร่ตรองว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดหากเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทรงเพิ่มผลบุญนะเพิ่มผลบุญให้กับเขาผู้นั้นแต่หากผู้ใดก็ตามที่รู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นสิ่งที่นบีห้ามนบีแจกแจงแยกแยะบอกไว้ชัดเจนแล้วยังไปปฏิบัติในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้รับผลกรรมที่เขานั้นได้ทำเอาไว้แสดงว่าข้อแตกต่างของการทำดีและความชั่วนั้นมันมีข้อแตกต่างกันหากเรายึดมั่นและยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในชะรีอะห์ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺเรานั้นจะได้รับความรอดพ้นได้รับการรอดพ้นจากไฟนรกเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอัฟฮะซิบะตุมอันนามาขอละกอนากุมอับาซาพวกท่านทั้งหลายคิดหรือว่าเรานั้นได้สร้างพวกท่านมาอย่างไร้ประโยชน์อันนี้ชัดเจนนะครับคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราเนี่ยถามมวลมนุษย์เนี่ยถามว่า
أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا พวกท่านคิดหรือว่าเรานั้นได้สร้างพวกท่านมาอย่างไร้ประโยชน์อย่างเปล่าประโยชน์แน่นอนครับคำตอบคือไม่ใช่เราเกิดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานั้นมีประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ไม่ได้สร้างเรามาแบบเลื่อนลอยและปล่อยเราทิ้งไว้นะฮะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาแบบนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอายะฮ์ซะบุลอินซานุอัยยุตรกะซุดามนุษย์คิดหรือว่าเขานั้นนะฮะเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาและถูกทิ้งไว้อย่างไร้จุดหมายไม่ใช่ครับมนุษย์มีจุดหมายมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอิสลามของเราเนี่ยมุสลิมอย่างเราเนี่ยมีจุดหมายครับมีจุดหมายปลายทางเรามีจุดหมายแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดหมายของเรานั้นเราจะต้องทำอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้โดยผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาแจกแจงแยกแยะให้กับเราเพื่อที่จะให้สติปัญญาของเรานั้นได้ใคร่ควรได้พิจารณานะอัลลอฮฺถามว่าอัฟฮะซิบะตุมอันนามะอัฟฮะซิบะตุมอันนามะขอละกอนะกุมอะบะซาพวกท่านทั้งหลายคิดหรือว่าเราได้สร้างพวกท่านขึ้นมาอย่างเปล่าประโยชน์อย่างไร้ประโยชน์สร้างมาแล้วปล่อยไปใช่หรือเปล่าวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจูอูนและอัลเลาะห์ยังถามว่าและแท้จริงพวกท่านนั้นน่ะจะไม่กลับไปยังเรากันนั้นหรือพวกท่านคิดว่าพวกท่านจะไม่กลับไปหาเรากันนั้นหรืออันนี้เป็นคำถามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามให้เราคิดให้เราคิดว่าเรานั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อีกหรือไม่คำตอบมันก็คือเราเกิดมาก็ต้องมาทำอิบาดะห์มาพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเหลือเกินคำถามที่อัลลอฮ์ถามว่าวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจูนแท้จริงพวกท่านนั้นคิดหรือว่าพวกท่านนั้นจะไม่กลับไปหาเราแน่นอนเหลือเกินครับเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะด้วยกับเวลาจำกัดเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้พี่น้องนั้นขอดุอาให้กับตัวของผมนะให้ผมยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมนั้นก็เป็นมนุษย์คนนึงที่มีทั้งผิดและถูกหากสิ่งใดที่ผมผิดนะฮะก็ให้พี่น้องนั้นช่วยตักเตือนคอยบอกคอยเตือนผมนะฮะวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: าจีอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ดุอาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวว่าอัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอัยยัชฟียะกะความหมายฉันขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ให้รักษาท่านที่มาของดุอาบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายแล้วเขาได้กล่าวดุอาบทนี้7ครั้งเว้นแต่ว่าเขาผู้ป่วยนั้นจะหายจากอาการ

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وعد عباده خير الجزاء فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والصلاة والسلام على النبي محمدأصدق خلق الله قولا وعملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับสวรรค์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมกับอาจารย์มุสตาฟาจะได้พูดคุยต่อไปนี้นั้นเป็นสถานที่ที่อัลเลาะห์ได้ให้การตอบแทนและรวมทั้งเนี่ยมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้การตอบแทนแก่บุคคลที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งโดยเงื่อนไขสำคัญของบุคคลที่จะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นก็คือต้องเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และจะต้องเป็นบุคคลที่ทำอามัลที่ซอเลห์คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ถูกตราไว้ในอัลกุรอานในซูเราะตุลกะฮฟีที่ผมได้กล่าวในตอนแรกความหมายจากอัลกุรอานตรงนั้นก็อาจารย์มุสตาฟาครับเรามาทวนสัญญาที่อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าณตรงนั้นเป็นสัญญาที่มีข้อความว่าอย่างไรครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัลกุรอานจากซูเราะห์อัลกะฮฟอายะห์ที่107และอายะห์ที่108อัลลอฮ์ตรัสว่าอินนัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินุซุลาคอลิดีนฟีฮาลายะบะกูนอันฮาฮิวะลาซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายสำหรับเขาทั้งหลายคือสวนสวรรค์เรียกว่าฟิรดาวส์เป็นการต้อนรับคอลีดีนฟีฮาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นลายะบะกูนอันฮาฮิวะลาเขาทั้งหลายไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนจากมันคือย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่คือการตอบแทนนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์และสำหรับผู้ที่ประกอบแต่การงานที่ดีเรียกว่าอามัลที่ซอละสิ่งสองประการนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเขาอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับถ้าเขาต้องใจตั้งใจที่จะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์จริงๆแล้วนั้นการจะได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์นั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่ชีวิตบนโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แลกชีวิตและทรัพย์สินนะครับทรัพย์สมบัติของสูเจ้าด้วยการศรัทธาเนื่องจากการเสียสละของพวกเขาอัลลอฮฺก็มอบสวนสวรรค์ให้เพราะสวรรค์นั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้าต้องการสวรรค์แล้วไม่มีอีมานแล้วไม่มีอามัลที่ซอเลห์ท่านพี่น้องคิดหรือว่าจะได้สวรรค์ตอบแทนจากอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ายันนาตุลฟิรดาวส์สวรรค์อยู่ในชั้นที่พิเศษที่สุดเรียกว่าฟิรดาวส
0: ์ครับถ้าจะดูนามชื่อของสวรรค์นะครับก็เป็นสวรรค์ที่มีนามชื่อหลากหลายด้วยกันแล้วก็แต่ละนามชื่อก็มีความหมายที่ระบุอยู่ในตัวเองนะครับมีความหมายที่ระบุอยู่ในตัวเองนามชื่อต่างๆที่อัลกุรอานได้พูดถึงนะครับในอัลกุรอานหลายอายะห์ซึ่งบางครั้งจะพูดว่าดารุสสลามบางครั้งก็จะพูดว่าดารุลคุลดีนะครับบางครั้งก็จะพูดว่าญันนาตุอานดานินบางครั้งก็มีว่าดารุลมุกอมะบางครั้งก็พูดว่าดารุลฟิรดาวส์คำพูดหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานย่อมเป็นการบ่งบอกถึงนามชื่อของสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายสวนสวรรค์มีลักษณะประกอบหลายชื่อดังกล่าวข้างต้นเช่นญันนะตุนนะอีม มันก็คือสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานยันนาตุนอาเดนินยันนาตุอาเดนินก็คือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรยันนาตุนฟิรดาวส์ก็คือสวนสวรรค์หลากหลายนะครับที่เป็นฟิรดาวส์บางครั้งก็เป็นยันนาตุลมะวาก็คือสวนสวรรค์หลากหลายที่เป็นที่พำนักยันนาตุลคุลลีสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนักอยู่เสมอนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่ขยายความอีกที่เป็นการพูดถึงเราะห์มัตหรือความสุขในสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ก็คือเราดะตุลนะครับดารุลคุลลีดารุลมุกอมะดารุสสลามมะกอมุนอามีนดารุลอาคิเราะห์ซึ่งทั้งหมดหลากหลายดังกล่าวข้างต้นนั่นแหละครับเป็นนามชื่อนะครับต่างๆของสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ได้เตรียมสำรองไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายนั่นคือการรู้จักนามชื่อนะครับที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้งสิ้นจากความเป็นจริงและเนี่ยมัดตรงนี้เองนะครับจึงทำให้เราต้องทบทวนอยู่เสมอว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่ายันนาตุนนาอิมเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานว่าจะอยู่ตรงนี้ได้ก็คืออินนัลลอฮีนะอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตละฮุมยันนาตุนนาอิมอยู่ยันนาตุนนาอิมก็คือจะต้องอามานูอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็วะอามิลุศอลิฮาตต้องทำอามันที่ซอลิห์จะอยู่ในตำแหน่งสวรรค์ที่ว่าอัลมากอมุลอามีนก็จะต้องเป็นมุตตะกีนที่อัลลอฮ์บอกรวมความทั้งหมดแล้วบุคคลที่จะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็บุคคลที่จะต้องมีการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นเองทีนี้ถ้าเราดูอัลกุรอานครับอาจารย์มุสตะฟาครับอัลลอฮ์จะบอกว่าเมื่อมีสวรรค์แล้วเนี่ยมันก็จะมีประตูต่างๆที่จะเปิดเข้าสู่สวรรค์ที่คนจะเข้าสวรรค์ก็จะต้องเข้าทางประตูต่างๆที่อัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้แล้วก็หลากหลายสำหรับประตูต่างๆนั้นมันก็สุดแต่อามันของพวกเขาที่เขาได้ทำไว้ในโลกนี้

0: وقال لهم خزتها سلام عليكم นะครับในอายะห์ตรงนี้นะครับอัลลอฮ์เรียกให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์การเรียกตรงนี้นะครับเป็นการเรียกที่มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ครับจากอัลกุรอานซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่73อัลลอฮ์ตรัสว่าวะซีกัลลซีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมาระและบรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วต่อพระผู้อภิบาลของเขาทั้งหลายจะถูกนำสู่สวนสวรรค์เป็นหมู่หมู่อิลัลญันนะติซุมารอจะถูกนำสู่สวรรค์เป็นหมู่หมู่ฮัตตาอิซาจาฮูจาอูฮาวะฟุติฮัตอับวาบูฮาวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮาสะลามุนอะลัยกุมติบตุมฟัดคุลูฮาคอลิดีนจนกระทั่งเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้มาถึงประตูของสวนสวรรค์และประตูทั้งหลายของมันก็จะถูกเปิดออกและผู้ที่เฝ้าประตูสวรรค์ก็จะกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าสะลามุนอะลัยกุมสันติจงมีแด่พวกท่านพวกท่านได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ติบตุมพวกท่านได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วฟัดคูลูฮาคอลิดีนดังนั้นจงเข้าไปเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นเถิดอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องนิยายหรือนิทานเล่ากันสู่กันฟังแต่เป็นคำตรัสคำเชิญชวนคำเล่าจากอัลกุรอานอัลลอฮ์สัญญากับเราแล้วว่าเราจะถูกนำสู่สวนสวรรค์บุคคลที่อัลลอฮ์จะถูกนำสู่สวนสวรรค์ก็คือมีข้อแม้อยู่นิดถึงว่าอัตตะกาอัลลซีนัตตะกาคือผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วนะพี่น้องผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วนั้นไม่ใช่เตรียมกันเมื่อไปถึงกุโบแล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจออกห่างจากความชั่วตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ขณะที่ท่านกำลังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศขณะที่ท่านกำลังทำงานอยู่ในสวนในทุ่งในไร่หรือเป็นคนขับรถแท็กซี่ขับรถเมล์ก็ตามท่านทำงานอยู่ในกระทรวงกระบวงกรมต่างๆก็ตามท่านต้องเป็นผู้ที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจที่ดินท่านก็ต้องเป็นผู้ที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์ไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันไม่ตอแหลถ้าเราทำธุรกิจแบบธุรกิจที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ไม่ต้องการการโฆษณาชวนเชื่อจากใครทั้งนั้นแต่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเรียกว่ามุตตะกีนหรืออิตตะเกาถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้แล้วเราก็จะถูกนำไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนนะพี่น้องครับ
0: ครับความต่อเนื่องจากอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ยกกล่าวให้เราได้รับรู้และเป็นข้อเปรียบเทียบก็คือว่าสำหรับบุคคลที่อยู่ในสวรรค์เนี่ย จะเข้าสวรรค์เป็นหมู่ๆในอายะที่บอกว่าวะซอกัลละซีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะและสำหรับบุคคลที่เข้านรกนะครับอายะก่อนหน้านี้ก็คือวะซีกัลละซีนะกะฟะรูอิลายะฮันนัมซุมารอเรียกว่าเข้านรกก็เป็นหมู่หมู่ ที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานแต่สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งที่นักตัฟซีรได้คำอธิบายก็คือว่าบุคคลที่เข้านรกเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกว่าฟุติฮัตอับวาบูฮาประตูทั้งหลายก็ถูกเปิดออกบุคคลที่เข้าสวรรค์ใช้คำว่าวาฟุติฮัตอับวาบูฮาคำอธิบายตรงนี้มีข้อแยกแยะได้สองประการก็คือบุคคลที่เข้านรกนะครับได้เข้าไปประดังกันตรงประตูนรกแล้วเมื่อประดังกันแน่นตรงนั้นแล้วเนี่ยอัดกันแน่นตรงนั้นแล้วนะประตูก็จะต้องถูกเปิดโดยฉับพลันสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวนรกเป็นอย่างมากแต่สำหรับชาวสวรรค์อัลลอฮ์ใช้คำว่าวะฟุติฮัตอับวาบูฮาเป็นการบ่งบอกว่าประตูนั้นได้เปิดไว้ก่อนแล้วนะครับเพื่อให้ชาวสวรรค์นั้นได้เห็นนะครับหนทางที่จะเข้าเรียกว่าจะเดินเข้ามาก็เต็มไปด้วยความปลื้มอกปลื้มใจที่อัลลอฮ์ได้สำรองส่วนนี้ไว้สำหรับบุคคลที่ทำอามันในโลกดุนยาที่เรารู้กันอยู่ตลอดเวลาว่าอัดดุนยาดารุนอามัน ดุนยาเป็นโลกแห่ง

0: การปฏิบัติวัลอาคิเราะตุดารุญญะซาและอาคิเราะห์ก็เป็นโลกแห่งการตอบแทนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายในหะดีษบทนึงที่ท่านอิมามบุคอรีมุสลิมได้อธิบายว่าฟินญันนะติซะมานียะตุอบวาบในสวรรค์นั้นมีอยู่8ประตูด้วยกันฟีฮาใน8ประตูนั้นบาบุนมีอยู่ประตูหนึ่งอยู่ซัมมารอยยานที่มีชื่อว่ารอยยานลายะดะคูลูฮูอิลลัสซออิมูนที่ไม่มีใครสามารถจะเข้าได้เว้นแต่คนที่ถือศีลอดเท่านั้นในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับได้รายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือรายงานว่าจะมีเสียงเรียกนะครับบอกแก่ผู้คนที่จะเข้าสวรรค์ว่ายาอับดัลลอฮ์โอ้ผู้เป็นบ่าวแห่งอัลลอฮ์ฮาซาคอยรุนนี่คือความดีที่พวกเจ้าจะได้รับฟะมังกานะมินอะห์ลิศศอลาห์ดุอียามิมบาบิศศอลาห์ผู้คนใดก็ตามที่เขาคนนั้นได้ละหมาดก็จะถูกเรียกร้องให้เข้าสวรรค์ทางประตูของการละหมาดเค้าเรียกว่าบาบุศอลาห์ก็มีวะมันกานะมินอะห์ลิญิฮาดดุยามินบาบิญิฮาดถ้าคนเหล่านั้นได้ญิฮาดได้มีการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะต่อสู้ด้วยกับเลือดเนื้อชีวิตต่อสู้ด้วยการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ต่อสู้ด้วยการรักษาอิสลามต่อสู้ด้วยการศึกษาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอัลเลาะห์และรอซูลต่อสู้ด้วยการเสียสละนะครับดุยามินบาบิญิฮาดก็จะถูกเรียกเข้าสวรรค์ในประตูญิฮาดวะมันกานะมินอะฮ์ลิศศอดะกะฮ์ดูอียามินบาบิศศอดะกะฮ์ถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ทำการศอดะกะฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นศอดะกะฮ์ที่เป็นวาญิบที่เรียกว่าซะกาตหรือศอดะกะฮ์ที่เป็นตะตาวะที่เรียกว่าเป็นศอดะกะฮ์ซุนนะฮ์ก็ดูอียามินบาบิศศอดะกะฮ์จะต้องถูกเรียกเข้าสวรรค์จากประตูของศอดะกะฮ์วะมันกานะมินอะฮ์ลิศซิยามดูอียามินบาบิรอยานแต่ถ้าเขาเป็นบุคคลที่ถือศีลอดแล้วเขาจะต้องถูกเรียกร้องให้เข้าสวรรค์จากประตูบาบุรอยานซึ่งเป็นหะดีษที่สอดคล้องกันนะครับกับหะดีษบทแรกซึ่งรายงานโดยท่านชัยคอนที่เอามาจากซะอิบนิซาอัดนะครับนั่นคือจำนวนของประตูสวรรค์ที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
1: ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ท่านพี่น้องเห็นที่มักกะฮ์นะครับที่มัสยิดฮารอมเนี่ยมีประตูแล้วก็มีชื่อนะครับแตกต่างกันบางทีเราก็เข้าประตูนั้นออกประตูนี้นะครับเรามีความอบอุ่นนะพี่น้องที่ได้เห็นประตูกะบะฮ์บ้างเห็นประตูนั้นประตูนี้ในสวนสวรรค์ก็มีประตูนะครับแต่อย่าไปนึกภาพเป็นประตูบ้านเราก็แล้วกันว่ามันจะใหญ่ตัวแค่ไหนท่านพี่น้องครับผู้ที่จะเข้าไปสู่สวนสวรรค์นั้นจารย์ยินยาสนะครับได้เน้นให้ท่านพี่น้องฟังอยู่บ่อยๆว่าต้องเป็นผู้ที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอามันตั้งแต่บนโลกดุนยานี้ผมอยากจะเสนออามันที่ทำแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจในพี่น้องครับไม่ต้องไปคิดว่าอามันเข้าสวรรค์นี้มันลำบากแค่ไหนมาดูอีกหะดีษหนึ่งนะพี่น้องทั้งหลายนบีสอนว่าอย่างนี้นะครับมามิงกุมมินอะฮะดินยะตะวัดดอฟะยับลุกอาวยุสบิกุลวุดูซุมมายะกูลอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุอิลลาฟุติฮัตละฮูอับวาบุลญันนะติซะมานียะยะดคูลูมินอัยยูฮาชะคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านนะครับที่อาบน้ำนมาดนี่เป็นอามันนะพี่น้องแล้วก็อาบน้ำนมาดอย่างทั่วถึงไม่ใช่อาบน้ำนมาดแบบลวกๆนะครับค่อยๆถูให้สะอาดให้ทั่วถึงเมื่ออาบน้ำนมาดเสร็จแล้วอย่าลืมให้กล่าวดูอาว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุกล่าวเพียงแค่นี้อาบน้ำนมาดให้ถูกต้องตามที่ท่านนบีได้ให้รูปแบบเอาไว้พี่น้องครับอาบเสร็จแล้วก็อ่านดูอานบีสัญญาบอกว่าประตูสวรรค์จะถูกเปิดประตูตั้ง8บานนะพี่น้องจะถูกเปิดต้อนรับกับผู้ที่อาบน้ำนมาดเสร็จแล้วก็ไปอ่านดูอายัดคูลูมินอัยยูฮาชะจะเข้าประตูบานไหนก็ได้อั อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านพี่น้องครับนี่คืองานที่เราเตรียมตัวกันตั้งแต่บนโลกดุนยานี้ขอย้ำอีกนิดนึงว่าน้ำนมาดพี่น้องทั้งหลายเพราะน้ำนมาดนั้นกุรอนมุฮัจญาลีนจะเป็นจุดขาวเด่นที่ใบหน้าของผู้ที่เก็บน้ำนมาดไว้บนโลกดุนยานี้ที่เท้าก็จะมีจุดเด่นขาวมะลาอิกะห์ก็จะนำเราเข้าสู่สวนสวรรค์จะเป็นบานไหนก็ได้ส่วนอีกอามันอีกประการหนึ่งหลังจากที่เราอาบน้ำนมาเสร็จแล้วก็ต้องไปนมาด้วยท่านนบีได้กล่าวบอกว่ามามินมุสลิมนะครับมุสลิมคนใดก็ตามที่มีลูกนะครับ3คนนะครับที่มีลูกนะที่มีลูก3คนจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชายก็ได้นะครับเราก็เลี้ยงดูอุปการะเอาใจใส่นะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้บรรลุนิติภาวะคือสอนอิสลามให้เขานะครับสอนอ่านกุรอานสอนการเป็นชีวิตมีชีวิตที่ดีแบบอ่านอิสลามมารยาทอิสลามพูดคุยแบบอ่านอิสลามท่องดูอาบทต่างๆเนี่ยพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลอาจจะให้ครูสอนที่โรงเรียนเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อแม่ก็เอาใจใส่ติดตามผลงานดูแลลูกเอาใจใส่ให้ดีนบีบอกว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรนอกจากประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดทั้ง8บานเหมือนกันอายุฮาชะดะคอลาจะเลือกประตูบานไหนก็ตามฉะนั้นพี่น้องครับผลบุญของคนที่อาบน้ำนมาดแล้วอ่านดุอากับผลบุญของคนที่นมาดแล้วก็มีลูกดูแลลูกเอาใจใส่ลูกนะครับสอนอิสลามให้กับลูกๆจนกระทั่งลูกนี้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างดีผลบุญทั้งสองอย่างนี้อัลลอฮ์มอบให้กับบุคคลที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะครับ
0: ครับแล้วก็สำหรับสวรรค์นะครับก็มีกุญแจสำหรับที่จะไขสวรรค์นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่ามิฟตาฮุลญันนะห์ประตูกุญแจของสวรรค์ก็คือชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือการที่เรามีกะลิมะห์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือเป็นกุญแจที่จะไขสวรรค์แต่เมื่อพูดถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยกุญแจตัวนี้กุญแจดอกนี้ที่จะไขสวรรค์มันจะต้องเป็นกุญแจที่มีความเพียบพร้อม ในหลายสิ่งหลายประการ นั่นคือความดีที่เราได้ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์โดยตลอดครับ
1: ครับท่านพี่น้องครับ มาพูดถึงเรื่องสวรรค์นี่นะพี่น้องทั้งหลายสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี้นะถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากข้อแม้ก็คือว่าผมขอย้ำอีกนิดนึงว่าเราต้องมีอีมานต่ออัลเลาะห์เราต้องเชื่อฟังอัลเลาะห์ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรูปแบบของการปฏิบัตินั้นเอามาจากใครล่ะครับก็ต้องเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีได้สาธิตนะครับปฏิบัติงานให้เป็นแบบไว้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดนะครับที่ท่านนบีไม่ได้ให้รูปแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปสู่สวนสวรรค์นั้นก็ต้องนึกถึงแบบและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: ครับแบบของความดีต่างๆนะครับถ้าเราดูจากสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกนะครับก็คือแบบของความดีที่ได้รับการจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดแบบของมันก็คือว่าแปรงฟันก็ได้ผลบุญรักษาน้ำละหมาดนี่ก็ได้ผลบุญนะครับละหมาดสองรอกอัดหลังจากที่เราทำวุดุแล้วก็ได้ผลบุญถ้าจะพูดถึงเรื่องการละหมาดการอาซานก็ได้ผลบุญการรุกัวการสยูดการยืนนานๆในการละหมาดก็ได้ผลบุญถ้าจะพูดในหมวดอื่นนะครับซึ่งมีหลายหมวดก็คือถ้าเป็นการละหมาดตะตาวะการละหมาดตะตาวะสุนัตที่บ้านก็ได้ผลบุญสองรอกอัดการก่อนละหมาดฟะญัดนะครับแล้วก็การละหมาดวิเตสการละหมาดในยามค่ำคืนที่เรียกเป็นการละหมาดตะฮัจญุดในหมวดของการละหมาดหลากหลายแต่ถ้ามุในพูดถึงเรื่องของการจะนาอิสเรื่องของคนตายหรือการเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ที่เราต้องปฏิบัติเมื่อมีคนตายก็คือว่าปฏิบัติตามวะซียะห์ที่คนตายได้สั่งเสียไว้แล้วก็สอนให้คนตายได้ว่ากะลิมะห์ในตอนบั้นปลายชีวิตว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ไปร่วมที่จะเยี่ยมเยียนคนตายแล้วก็ไปนมาดแล้วก็ไปร่วมกันฝังก็เป็นหมวดของยานาอิสนะครับแล้วก็ถ้าจะดูในหมวดของซอดาเกาะห์ ก็เป็นการซอดากอของบุคคลที่ซอดากอแล้วต้องการที่จะเป็นแบบอย่างแก่คนจะเป็นซอดากอที่เป็นวาญิบแต่เป็นซอดากอที่เป็นสุนัตก็คือซอดากอโดยปกปิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นแล้วก็ถ้ามีซะกาตก็รีบที่จะออกซะกาตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สนใจกับคนที่มีความยากจนที่อยู่ใกล้กับเราหรือไกลเราก็ตามแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องการทำฮัจญ์นะครับก็จะต้องไปทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถไปทำอุมเราะห์นะครับแล้วก็มีการขว้างเสาหินก็ได้ผลบุญมีการโกนศีรษะก็ได้ผลบุญอุดฮียะห์ก็ได้ผลบุญเราจะดื่มน้ำดำๆก็ได้แบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะพูดในหมวดของการอ่านอัลกุรอานก็เป็นการอ่านอัลกุรอานทั้งหมดนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฟาติฮะห์ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์กุรซีหรือจะเป็นวรรคใดของอัลกุรอานก็เป็นผลบุญทั้งหมดที่อัลลอฮ์บอกถ้าจะเป็นพูดถึงเรื่องการซิกรุลลอฮ์ก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าการซิกรุลลอฮ์นั้นจะเป็นการซิกรุลลอฮ์โดยการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเป็นการซิกรุลลอฮ์โดยกลิ้นที่เราพูดที่เรากล่าวกันจะว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรหรือจะกล่าวศอลาวาตต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดก็พูดได้พูดถึงความดีต่างๆเป็นการติดต่อกับวงญาติก็เป็นเรื่องของสวรรค์ความมักน้อยนะครับการเสียสละก็เป็นเรื่องของสวรรค์แล้วก็ชีวิตครอบครัวนะครับที่มีการสมรสกันการอยู่ในครอบครัวมีการประสานมีความร่วมมือมีความรักมีความเมตตาก็ถือว่าเป็นแบบที่ท่านรอซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหมดนั่นคือข้อสรุปคร่าวๆหลากหลายที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องผู้ฟังว่านั่นก็คืออิบาดะห์ที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากการที่อัลลอฮ์ได้เตรียมสำรองไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายครับ
1: ท่านพี่น้องครับเรามาดูว่าเราจะได้พบอะไรบ้างในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดนี้เรามาจากอัลกุรอานทั้งนั้นนะครับในสวนสวรรค์นั้นมีน้ำพุในสวนสวรรค์นั้นจะได้ดื่มน้ำขิงน้ำที่อบด้วยกระบูนมีทานน้ำนมแล้วก็มีทานสุราแล้วก็มีน้ำผึ้งที่สะอาดบริสุทธิ์สำหรับที่เรียกว่าสุรานั้นลักษณะพิเศษก็คือว่าอร่อยดื่มแล้วไม่เมาไม่ปวดศีรษะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องนะครับที่เราจะต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานมีต้นกล้วยนะครับมีต้นพุทราที่ไม่มีน้ำมีชมดเชียงหมายถึงมีกลิ่นหอมมีเนื้ออาหารนะครับนี่เมนูอาหารมีเนื้อมีผลไม้เอามาดูที่ข้างล่างที่พื้นก็มีพรมมีแท่นให้พักมีจะได้สวมอภรณ์สีเขียวทำด้วยผ้าไหมละเอียดและที่ปักอย่างหนามาดูที่ข้อมือก็มีได้สวมกำไลมือที่ทำด้วยทองคำและก็ไข่มุกนอนเอกเนกอยู่บนฟูกนะครับอยู่ในวังมีที่ร่มอย่างสงบและก็ปลอดภัยมีจานมีจอกมีเด็กไร้เดียงสาและบริสุทธิ์รับใช้เป็นผู้บริการท่านในสวนสวรรค์กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเท่าชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีความว่าเหน็ดเหนื่อยและก็อ่อนเพลียไม่ต้องไปนั่งนัดยานัดไม่ต้องไปหาหมอในสวนสวรรค์ไม่ต้องหวาดกลัวหรือโศกเศร้าล้วนแต่เป็นคนที่มีเกียรติทั้งนั้นมีการกล่าวคำนับซึ่งกันและกันในสวนสวรรค์ว่าซาลามุนขอความสันติท่านพี่น้องครับนี่เราบางส่วนที่เรานำเอามาจากอัลกุรอานมาบอกว่าในสวนสวรรค์ผู้ที่จะเข้าไปอยู่นั้นจะได้พบจะมีคู่ใจเป็นหญิงรุ่นสาวดวงตาโตๆงามๆเป็นคู่ใจที่บริสุทธิ์อายุก็รุ่นเราคราวเดียวกันหมดไม่มีแก่ไม่มีอ่อนอายุรุ่นราวเขาเดียวกันในนั้นไม่มีการพูดจาหยาบคายอย่างที่เราเห็นบนโลกดุนยานี้มีแต่การสดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับข้อมูลจากอัลกุรอานว่าสวรรค์ถ้าเราเข้าไปแล้วจะไปพบกับสิ่งเหล่านี้เกือบทั้งหมดนะพี่น้อง
0: ครับเมื่อเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ได้เตรียมสำรองไว้สำหรับชาวสวรรค์นะครับท่านนบีก็บอกว่า อาวะลูซุมเราะตินยะดะคูลูนัลญันนะห์อะลาซูเราะติลกอมัรไลลาตุลบัดรกลุ่มแรกซุมเราะห์นะครับก็คือญะมาอะห์กลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยจะเข้าสวรรค์นะครับอะลาซูเราะติลกอมัรไลลาตุลบัดรในสภาพที่มีความผ่องใสนะครับเหมือนกับดวงจันทร์วันเพ็ญนั่นเป็นชนกลุ่มแรกที่จะได้เข้าสวรรค์แล้วก็อุมมะห์นะครับบุคคลแรกที่จะเคาะประตูสวรรค์นะครับมีหะดีษรายงานจากอันอานัสกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้บอกว่าบุคคลที่จะเคาะประตูสวรรค์นะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าผู้ที่ดูแลสวรรค์ได้มีเสียงโต้ตอบว่าเมื่อนบีเคาะประตูสวรรค์เนี่ยผู้ดูแลฟะยะกูลุลคอซินผู้ดูแลก็บอกว่ามันอันตะใครนบีก็บอกฟะอะกูลฉันก็พูดว่ามุฮัมมัดฉันก็คือมุฮัมมัดฟะยะกูลผู้ดูแลก็บอกว่าบิกะอุมิตตุลาอัฟตะห์ลิอะฮะดินกับละฉันจะเปิดประตูก็เฉพาะท่านเท่านั้นเพราะว่าจะไม่ยอมเปิดแก่คนใดก่อนจากท่านเป็นการแน่นอนและอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกให้กับพวกเราได้รับรู้ซึ่งเป็นหะดีษที่อัคริยะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษมารฟูอ์นะครับเอามาจากอานัสที่ท่านนบีบอกว่าอานะอักษรุนนาสตับะอันยามัลกิยามะวะอานะอาวะลูมันยักระอุบาบัลญันนะห์นบีเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่จะเคาะประตูสวรรค์แล้วก็เป็นบุคคลแรกที่ประชาชนที่จะติดตามมานะครับในการเข้าสวรรค์เป็นหมวดเป็นหมู่แต่สำหรับคนที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นก็มีหะดีษรายงานโดยท่านอบูดาวูดที่เอามาจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้บอกว่ายิบรีลเนี่ยได้พาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับมือท่านรอซูลไปพาท่านรอซูลไปแล้วก็ให้ท่านรอซูลได้เห็นประตูสวรรค์ซึ่งอุมมะห์ของท่านนบีได้เข้าสวรรค์แล้วก็ได้รับรู้ตรงนั้นว่าอาวะลูมันยะดะคุลุญันนะห์มินอุมมะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุวะอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนแรกที่ได้เข้าประตูสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ซึ่งเป็นอุมมะห์ของท่านนบีก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอเราได้ประทานความพอใจให้กับท่านอบูบักรซึ่งในครั้งที่ท่านอบูบักรได้อยู่นั้นนะครับอบูบักรได้เคยพูดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลฉันมีความต้องการฉันมีความปรารถนาที่จะอยู่กับท่านท่านรอซูลได้มองมายังท่านอบูบักรแล้วก็ท่านรอซูลก็พูดว่าอามาอินนะกะยาอาบาบักรินอาวะลูมันยะดะคูลุลญันนะห์มินอุมมะติได้โปรดทราบไว้เถิดอุบะอบูบักรเอ๋ยท่านนั้นก็คือบุคคลแรกที่จะได้เข้าสวรรค์นะครับซึ่งเป็นอุมมะห์ของฉันเรียกว่าเป็นอุมมะห์คนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราทั้งหลายในการที่ต้องรักษาสถานภาพของตัวเองไว้ก็คือว่ารักษาอะกีดะห์รักษาอีมานที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ให้แน่นแฟ้นหลังจากนั้นก็รักษาข้อต่อเนื่องซึ่งเป็นพันธกรณีเป็นสัญญาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสัญญาของการศรัทธาสัญญาของการละหมาดสัญญาของการบวชสัญญาของการสกาดสัญญาของฮัจญ์สัญญาของการกระทำความดีหลากหลายซึ่งความดีทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเราจึงต้องรักษาและก็อินชาอัลเลาะห์ในวันนั้นแหละครับเราก็จะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนคนที่เขาทำความชั่วเขาจะต้องตกนรกแต่ว่ามีกลุ่มชนสุดท้ายนะครับอาคิดอาลิงจันนะดูคู่ลันที่จะได้เข้าสวรรค์ก็มีอยู่นั่นก็คือพวกยะฮันนามียีนคนที่ทำความชั่วนะครับเอาดีไม่ได้ในโลกดุนยานี้แต่เขามีความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์คนเหล่านั้นได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์นะครับจนสิ้นสุดของบาปกรรมที่หมดไปแล้วเขาก็จะได้รับเชิญชวนเข้าสู่สวรรค์ที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มพวกนรกยะฮันนัมเราไม่ปรารถนาที่จะให้ตัวเราเองอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครที่เป็นพี่น้องของเราได้สังกัดอยู่ในกลุ่มของพวกยะฮันนัมียีนซึ่งเพียงแต่ชื่อก็สร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิตของเราเป็นอย่างมากแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสของเราทั้งหลายก็คือว่าทำความดีต่ออัลเลาะห์ แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะคนที่ปวดร้าวที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ใครนอกจากเราเองไม่ใช่ใครนอกจากลูกไม่ใช่ใครนอกจากภรรยาของเราเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ใครนอกจากพี่น้องของเราเท่านั้นที่เขาทำความชั่วแล้วเขาทรยศต่ออัลลอฮ์สำหรับอัลลอฮ์นะครับเป็นผู้ให้ความเมตตาอยู่ในสถานะที่ให้ความเมตตาต่อเราเสมอเราสิที่เป็นผู้จะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้พวกมุสลิมผู้ที่นมาศครบ5เวลาคนที่ยืนยันกะลิมาชะฮาดะห์คนที่อ่านอัลกุรอานผู้ที่ยิกิรต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาผู้ที่ทำงานสังคมงานศาสนางานการเมืองนักธุรกิจขอให้ทำงานด้วยใจอิคลาสบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์งานทั้งหมดที่ทำแม้แต่การไปทำฮัจญ์การทำฮัจญีการถือศีลอดก็ขอให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวนสวรรค์การงานของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นจะไม่สูญเปล่านะครับต้องได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนในสวนสวรรค์ในช่วงแรกเราบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าอัลลอฮ์จะให้มีคู่ครองนะครับซึ่งเป็นฮูรมีดวงตาโตงามไว้เป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่ชีวิตทำให้นางนั่นเป็นที่สนิทสนมนะครับเราแต่งงานกับฮูรผู้หญิงก็เข้าสวนสวรรค์ได้ด้วยถ้าภรรยานะครับและสตรีทั้งหลายนั้นเป็นคนซอเลห์ในฐานะที่นางเองก็เป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์นางก็จะได้รับความสุขในสวนสวรรค์นะครับร่วมกันกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องไปกังวลใจไม่มีคำว่าเศร้าโศกเสียใจเพราะในสวรรค์นั้นเรื่องเหล่านี้ไม่มีมีแต่ความสุขนะครับเรื่องที่เราเห็นกันอยู่บนโลกดุนยานี้แต่ในสวรรค์นั้นมันเกินกว่าที่เราจะคิดเกินกว่าที่สติปัญญาของเราจะยังถึงได้เป็นแต่ชื่อเท่านั้นแหละพี่น้องที่เหมือนกันกับโลกดุนยานี้แต่สภาพจริงๆแล้วนั้นมันดีกว่าโลกดุนยานี้ไม่รู้ว่ากี่พันเท่าในสวรรค์นั้นไม่มีผู้หญิงแก่ที่ตาแฉะที่หลงลืมที่ปัสสาวะบ่อยๆนะครับไม่มีจะถูกบังเกิดในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งได้มีหะดีษบทหนึ่งได้รายงานบอกว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งมาหาท่านนบีมุสลิมสลัมและได้ถามว่านางจะได้เข้าสวนสวรรค์ไหมนบีก็ตอบเป็นเชิงล้อว่าไม่มีผู้หญิงแก่ๆในสวนสวรรค์นางจึงหันกลับไปด้วยความเสียใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกนางกลับมาแล้วก็บอกว่านี่นะผู้หญิงจะถูกจะถือกำเนิดใหม่ในสวนสวรรค์จึงไม่มีคนแก่ฉะนั้นคนแก่ๆเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าจะเข้าสวรรค์แล้วก็ต้องเป็นคนสาวทั้งนั้นท่านนบีก็อ่านอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่าในสวนสวรรค์นั้นมีแต่คนรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านน้องทั้งหลายในสวนสวรรค์นั้นเป็นที่สงบเป็นที่ปลอดภัยเป็นสถานที่แห่งความโปรดปรานเป็นวิมานที่สูงแล้วก็สูงขึ้นนะครับมีเด็กคอยรับใช้นะครับแล้วก็มีลูกถึงเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันรับใช้ไม่มีการไม่มีอายุไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่แก่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้พี่น้องเตรียมไว้สำหรับผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติงานที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนไม่ทรยศเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสวรรค์จริงๆพี่น้องสวรรค์นี่มีไม่ใช่เรื่องนินทานไม่ใช่เรื่องโกหกฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามท่านนบีและเชื่อฟังอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับสวนสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนแต่ทั้งหมดนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ได้นั้น เข้าเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เข้าเพราะว่าเราทำอามันเราทำอามันเพื่อที่เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะพิจารณาแล้วก็มอบความเมตตาให้กับเราและเราถึงจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวนสวรรค์
0: ครับช่วงชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเราทั้งหลายบนโลกดุนยานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเท่าใดก็ตามนั่นคือโอกาสที่อัลลอฮ์ได้ให้เราสั่งสมความดีต่างๆที่จะเก็บไปอาคิเราะห์มีใครคนหลายคนนะครับที่มีความยากจนบนโลกนี้เคยตั้งคำถามว่าแม้จะอยู่บนโลกนี้บ้านก็เล็กเหลือเกินนะครับอยากจะมีบ้านอยากจะมีวิมานแต่มันก็ดิ้นรนไปไม่ได้ท่านนบีได้บอกว่ามองข้อเสนอแนะที่ท่านนบีบอกสิต้องการบ้านในสวรรค์นะครับจะเป็นการดีกว่าที่นี่จะเล็กจะน้อยแต่ว่าใช้ที่ตรงนั้นทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็จะได้รับผลบุญที่ยาวนานได้รับที่อยู่ที่ถาวรสำหรับอาคิเราะห์ท่านนบีได้บอกว่าถ้าต้องการบ้านในสวรรค์นะครับนบีให้แนะนำได้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติอย่างนี้มัมบานาลิลลาฮิมัสยิดันบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์บุคคลใดก็ตามที่ทำมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อีกหะดีษนึงท่านนบีได้บอกว่ามันซัลลัตดูฮาอิสนาไตอาชารอรอกาตันใครก็ตามที่ละหมาดดูฮา12รอกาตอัลลอฮ์ก็บานัลลอฮุละฮูกอสรอมฟิลญันนะห์มินซะฮับอัลลอฮ์ก็จะสร้างปราสาทหลังหนึ่งในสวรรค์ให้ซึ่งเป็นปราสาทที่ทำด้วยกับทองคำนะครับหะดีษนี้อัคเราะจะฮูอิบนุมาญะห์ฟีซานาดีฮีฟีซุนานีฮีในสุนันของอิบนุมาญะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกนะครับหรือนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีหะดีษอย่างอื่นที่นบีบอกว่ามันศอลลาใครละก็ตามที่ละหมาด12รอกาอัตซึ่งเป็นละหมาดสุนัตนะครับในคืน1วัน1กับคืน1 12รอกาอัตบานัลลอฮุละฮูบิฮินนะบัยตัมฟิลญันนะห์อัลลอฮ์ก็จะสร้างที่พักนะครับให้เราอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็ยังมีหะดีษอื่นอีกนะครับที่พูดว่าแม้แต่เราสูญเสียลูกที่เป็นที่รักของเรานั้นนะครับการสูญเสียครั้งนั้นนะครับเรามีคำพูดอย่างไรเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับสวรรค์ตรงนั้นมีท่านนบีบอกว่าเมื่อลูกของเบาของอัลลอฮ์ได้ถึงแก่กรรมคือลูกของพวกเราได้ตายไปเนี่ยอัลลอฮ์จะพูดกับมาลาอิกะฮ์บอกว่าท่านได้ไปเก็บวิญญาณลูกของบ่าวของฉันไปมาลาอิกะฮ์ก็บอกใช่ฉันได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ถามว่ามาซาอกอละอับดีบ่าวของฉันก็พูดว่าอย่างไรคนที่ดีก็จะพูดบ่าวที่ดีก็จะพูดฟะยะกูลูนฮามิดะกัลลอฮ์เขากล่าวสรรเสริญพระองค์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์วัสตารจาแล้วก็อิสติรจาก็คือกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบ่าวของอัลลอฮ์ได้กล่าวตรงนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าเขากล่าวอย่างนี้เขาสรรเสริญฉันแล้วเขากล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตรงนี้เป็นความดีถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปสร้างให้กับบ่าวของฉันใบตามฟินจันนะบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์คือที่พักที่หนึ่งในสวรรค์วะซัมมูฮูบัยตัลฮัมดีแล้วก็ตั้งชื่อบ้านนั้นว่าบัยตัลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่คือเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่พวกเราทั้งหลายในความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้สำคัญว่าณจุดนั้นณเวลานั้นเราวางตัวให้ตรงกับแบบที่ท่านนบีได้ปฏิบัติและก็สอนไว้อย่างไรมีกลุ่มชนนะครับที่เราได้รับรู้มาในตอนแรกว่ากลุ่มชนที่เข้านรกก็เป็นกลุ่มชนที่เข้าสวรรค์ก็เป็นกลุ่มสำหรับบุคคลที่เข้าสวรรค์เขาเรียกว่าอัสฮาบุลยามีนคือบุคคลที่อยู่ทางขวานะครับคนเหล่านี้อยู่ท่ามกลางต้นพุทราที่ไม่มีหนามที่โน้มต่ำลงมาที่จะให้เราได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องยืนนานมีต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือซ้อนกันเป็นหวีและเงาร่มอันแผ่กว้างมีแม่น้ำไหลรินนะครับที่ไม่นิ่งแล้วก็ไม่เน่ามีผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีหมดสิ้นตามฤดูการแล้วก็ไม่มีจำนวนที่ถูกจำกัดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยเรียกว่าลัซซะตันลิชาริบีนนำมีน้ำดื่มก็ให้ความอร่อยวะลัซซะตันลิลอากีลินดื่มกินรับประทานก็มีความอร่อยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยมีฟูกที่ถูกยกสูงไว้นะครับแล้วก็ได้สร้างนางทั้งหลายไว้เพื่อเป็นเพื่อนใจสำหรับพวกเราทั้งหลาย แล้วนางเหล่านั้นก็เป็นพรหมจรรย์น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็สำหรับพวกทางขวานี้ก็เป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาอย่างสมบูรณ์แต่อีกกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งก็เรียกอัฏฐบุชิมานนะครับพวกที่อยู่ทางซ้ายคนเหล่านี้จะถูกทรมานอยู่ในลมร้อนแล้วก็น้ำเดือดและใต้เงาของควันอันดำทึบนะครับไม่ร่มเย็นแล้วก็ไม่ชื่นใจพวกเขาแต่ก่อนนั้นเป็นบุคคลที่สำราญเจ้าสำราญและฟุ่มเฟือยในการใช้เนื้อหมัดของอัลลอฮ์ฟุ่มเฟือยที่ใช้ชีวิตในการทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่ดื้อรั้นทำบาปหนักๆอยู่เป็นเนืองๆเช่นการกุฟรต่ออัลลอฮ์การชิริกการกระทำการซินานะครับการดื่มเหล้านะครับการลักขโมยการดูถูกพี่น้องมุสลิมนะครับการช่อฉนทรัพย์สมบัติของบุคคลที่เป็นเด็กยะตีมแล้วก็บาปใหญ่ๆอีกมากมายพวกเขาได้กล่าวว่าอะไรกันนี่ที่เขาต้องประสบอย่างนี้เมื่อเราตายและเราเป็นผุยผงและกระดูกป่นเราจะเป็นผู้ให้ถูกฟื้นขึ้นอีกกันนั้นหรือนี่คือการตั้งข้อสงสัยของบุคคลที่ทรยศต่ออัลลอฮ์แต่ในที่สุดเขาก็ได้รับการตอบแทนการลงโทษอย่างที่อัลลอฮ์ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มที่อัลกุรอานพูดว่าอัศฮาบุลยามีนนะครับอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่ว่าอัชฮาบุชัยมานซึ่งแน่นอนนะครับการควบคุมตัวเองที่จะให้อยู่ในกลุ่มดีนั้นน่ะจะต้องใช้ความสามารถใช้ความเข้มแข็งอย่างหนักหน่วงตรงนี้แหละที่ท่านนบีบอกว่าต้องมีความอดทนอดทนที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อดทนต่อการทดสอบของอัลลอฮ์และอดทนต่อการที่จะหันหลังให้กับความชั่วที่เป็นความชั่วรอบด้านที่เราเห็นที่เราพบกันอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายครับ
1: มีผู้ที่จะเข้าสวรรค์ถามว่าในสวรรค์นี่นะครับผู้หญิงมากหรือว่าผู้ชายมากกว่ากันหะดีษของท่านนบีมีกล่าวไว้ว่านบีถามนบีถูกถามบอกว่ามีผู้หญิงมากหรือว่าผู้ชายมากนบีก็ตอบว่าอะลัมยะกุลมีชายคนหนึ่งเอ่ยบอกว่าไม่ได้เคยอ่านคำสอนของนบีที่บอกว่ามาฟิลจันนะรอจุลุนอิลลาวะละฮูซาวญะตานี่ไม่เคยอ่านหรือว่าในสวนสวรรค์เนี่ยผู้ชายคนหนึ่งสามารถมีภรรยาได้ถึง2คนแล้วก็ภรรยาแต่ละคนนั้นมองที่หน้าแข้งของนางนะก็ยังสวยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ชายเข้าไปในสวรรค์แล้วมีภรรยาถึง2คนเป็นคู่ใจคู่ชีวิตเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมีหลายคนบอกว่าอยู่บนดุนยานี้มีตั้ง4ทำไมให้แค่นั้นเองนบีก็สอนต่อไปว่าเป็นหะดีษของอิหม่ามอบูดาวูดวะติรมีซีอิบนุมาญะห์ท่านมุอาซบินอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ามันกะซะมาไรซอนวะฮุวะยักดิรุคนที่มีความโกรธพี่น้องมีความแค้นมีความโกรธที่จะลงมือทำร้ายใครก็ได้เพราะมีอำนาจเหนือกว่ามีพวกมากกว่ามีเงินมากกว่าสามารถที่จะขจัดใครให้ทำลายให้วุ่นวายให้พินาศไปก็ได้แต่เขาก็ยับยั้งหัวใจของเขาได้ให้อภัยนะครับคนอย่างนี้ที่ทำงานที่อดทนสบัดบนโลกดุนยานี้นะครับคนที่โกรธแล้วก็ให้อภัยบนโลกดุนยานี้เขาเหล่านั้นจะมีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกนะครับภรรยากี่คนก็ได้ในสวนสวรรค์ถ้าท่านพี่น้องอยากเข้าสวรรค์เพราะความดีอื่นๆเพราะนมาเพราะจ่ายซะกาตเพราะอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์ก็คือว่ามีได้2คนแต่ถ้าหากจะให้มีมากกว่านี้อยู่บนดุนยานี้ต้องทำตัวอย่างนี้นะเวลาโกรธต้องสบัดต้องอดทนพยายามข่มอารมณ์ไว้อย่าแสดงอารมณ์นะครับอย่าตบอย่าตีเพราะความโกรธของเรายิ่งเราสบัดอดทนมากเท่าไหร่ที่เรามีความโกรธนั้นผลก็คือว่าในสวนสวรรค์เราเลือกภรรยาที่เป็นฮูดนี่นะครับกี่คนก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่ฟังเพลงอยู่บนดุนยานี้ติดนะครับก็ต่อมาก็ไม่อยากจะฟังแล้วเพราะว่าเพลงนั้นมันเป็น ทำให้การนิฟากนั่นงอกงามขึ้นในหัวใจพออ่านหะดีษแล้วก็ไม่อยากฟังเพลงก็เอาเวลาเนี่ยมาช่วยงานสังคมมาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์มานมาตะฮัจญุดมาทำความดีก็ไม่ยอมฟังเพลงละถามว่าเมื่อเข้าไปสู่ในสวนสวรรค์จะมีเพลงให้ฟังไหมคำตอบก็คือว่าในสวนสวรรค์นั้นมีเพลงครับฟีเราตตินยุฮบิรูนอัสซิมาฟิลญันนะมีการฟังเพลงกันในสวนสวรรค์คนที่จะร้องเพลงนั้นไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่พี่เบิร์ดพี่แจ้ไม่ใช่พี่น้องครับท่านอนัสได้กล่าวงานว่าอินนัลฮูรุลไอนฟิลญันนะคนที่ร้องเพลงในสวนสวรรค์เป็นผู้หญิงเป็นฮูรุลไอที่ร้องเพลงเพราะฉะนั้นอยู่บนดุนยานี้เราเห็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงร้องเพลงแต่นักร้องจริงๆในสวนสวรรค์นั้นเป็นผู้หญิงแต่คนที่ร้องฟังเพลงจนกระทั่งตายแล้วหวังจะได้ฟังเพลงในสวนสวรรค์ก็คงจะหมดสิทธิ์แน่นอนพี่น้องครับ
0: ครับแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราได้รับที่อัลเลาะห์ได้ให้ก็คือว่าจะมีผู้ที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็เป็นเพื่อนก็คือบรรดาเด็กๆทั้งหลายที่อัลเลาะห์จะให้เด็กเหล่านั้นมาเป็นผู้บริการแก่พวกเราทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้บริการที่แสนดีนะครับเต็มไปด้วยความงดงามแม้แต่ฮูรุลไอน์นะครับที่เราแปลกันว่านางสาวสวรรค์ที่อัลเลาะห์ได้จัดสำรองไว้นั้นนางจะพูดว่ายะกุลนะนางจะพูดว่านะห์นุลฮูดฮะดายนาลิอัซวาญิลกิรอมเราเป็นฮูดนางสาวสวรรค์ที่เป็นฮะดียะเป็นอภินันทนาการที่อัลลอฮ์ให้ไว้กับผู้ชายที่มีเกียรติผู้ชายที่เป็นคนดีในโลกนี้ที่เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหลากหลายตรงนี้นะครับเป็นความหลากหลายที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายแต่ว่าการทำตัวในวันนี้ต่างหากนะครับที่จะทำให้อยู่ในสถานภาพที่จะได้รับการตอบแทนที่เป็นความพร้อมของอัลลอฮ์หรือไม่มันอยู่ในวันนี้ท่านนบีได้บอกว่านะครับในสวรรค์นั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เป็นความสุขนะครับมีต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นแต่ว่าต้นไม้ที่จะได้ให้ความร่มเย็นแก่เราในวันนู้นก็เนื่องจากเราทำความดีในวันนี้ที่ท่านนบีบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอละซุบฮานัลลอฮ์บุคคลใดก็ตามได้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอัลลอฮ์จะให้มีต้นไม้นะครับต้นหนึ่งให้ความร่มเย็นในสวรรค์เพียงแต่เราพูดว่าซุบฮานัลลอฮิลอะซีมเท่านั้นนะครับเราก็ได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายแล้วและอีกหะดีษอีกบทหนึ่งก็คือนบีก็บอกว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นอีกก็คือให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรตรงนี้นะครับเราพูดตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้ต้นไม้แก่พวกเราต้นหนึ่งในสวรรค์ซึ่งเป็นความร่มเย็นที่เราจะได้รับในวันนั้นนั่นคือเนี่ยหมัดที่เราจะได้รับเนื่องจากเราทำความดีในวันนี้ซึ่งจากตรงนี้เองนะครับเราก็เมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนเราก็รู้ว่าโอกาสที่เราจะผิดโอกาสที่เราพลาดนั้นมีอยู่เราก็ต้องมีการเตาบะนะครับมีการขออภัยโทษหนทางตรงนี้แหละครับเป็นทางหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เราได้รับเนี่ยหมัดในสวรรค์อย่างสมบูรณ์อัลลอฮ์บอกยังไงตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ใช่พี่น้องครับเตาบะนะพี่น้องนะเมื่อเรากล่าวว่าเตาบะเนี่ยลิลละเราต้องสำนึกผิดแล้วขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ที่หันกลับยังอัลลอฮ์เสมอนะครับผู้ที่กระทำผิดแล้วก็สำนึกผิดเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักถ้าท่านพี่น้องต้องการสวรรค์ต้องการให้อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาความปราโมทย์แล้วอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์มีลักษณะสิฟัตที่สำคัญก็คือว่าอัตตาวาผู้ทรงหันยังเบาของพระองค์เสมอด้วยความปราณีเพราะฉะนั้นผู้ที่สะอาดที่สุดนั้นคือมลาอิกะมนุษย์นั้นนะครับมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำนึกผิดเมื่อเราทำผิดต้องสำนึกผิดแล้วก็กลับตัวไปหาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเรายังอิสรอดดังดันทุรังยังฝืนที่จะปฏิบัติความชั่วต่อไปอีกแล้วก็หวังลมๆแรงๆว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้เราละมึงโดยที่เราไม่ได้ทำการเตาบ้าต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะถูกรถชนตายที่ไหนก็ได้ ขณะที่ใจเราก็ยังไม่เคยที่จะกลับตัวไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่ารออายุถึง60อย่ารอว่าให้ปลดเกษียณเสียก่อนอย่ารอว่าเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ถึงจะกลับตัวไปหาอัลลอฮ์อย่ารอในขณะที่คนหนุ่มคนสาวก็มีโอกาสตายได้เหมือนกัน
0: ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายไว้ว่าเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ได้บอกให้เราได้รับรู้ในอัลกุรอานนั้นจะพูดถึงต้นไม้จะพูดถึงพืชผลต่างๆจะพูดถึงแม่น้ำลำธารจะพูดถึงเครื่องดื่มต่างๆอย่างไรก็ตามนั้นนะเป็นการบอกให้เราได้รับรู้นะครับแต่ว่าเนื้อแท้ของสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้นั้นนะจะเป็นเครื่องดื่มชนิดไหนรสชาติอย่างไรนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะประมาณการได้ในวันนี้เพราะสิ่งนี้ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าอาดัตตุลอิบาดีอัสซอลิฮีนอิบาดียัสซอลิฮีนมาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรุนอะลากัลบิลบัชัรนะครับได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าฉันได้เตรียมไว้สำหรับบ่าวของฉันที่ซอลแล้วคือเป็นการเตรียมการที่อัลลอฮ์บอกกับนบีไว้ว่าเป็นเนี่ยมัดเนี่ยมาลาไอนุนระอัดสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเวลาอุซุนุนซะมิอัตแล้วก็หูก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตาก็ไม่เคยเห็นแม้แต่หัวใจก็ไม่เคยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่เพียงแต่เรารู้ชื่อจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานรู้ว่าเป็นแม่น้ำรู้ว่าเป็นผลไม้เพียงแต่รู้ตรงนี้เองแต่ว่ารสชาติความเป็นไปความดื่มด่ำจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นวันที่เราต้องพบกันในวันนู้นแต่สำหรับวันนี้เป็นการรับรู้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานเพราะว่าสวรรค์หรือนรกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเร้นลับที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่ายูมินูนบิลกอยบความศรัทธาต่อความเร้นลับที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้สร้างไว้เตรียมไว้นั้นเราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยกับความคิดด้วยกับสติปัญญาด้วยกับเพดานของความคิดที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะมันเป็นสิ่งลึกลับแต่อัลลอฮ์ได้บอกทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับพวกเราได้รับรู้สำหรับการเตรียมการในวันนี้นะครับทุกชีวิตต้องเตรียมการอย่าประมาทเพราะว่าหลายชีวิตอาจจะพบกับจุดจบของชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เตรียมการนั่นคือความเศร้าหมองที่สุดของชีวิตเพราะฉะนั้นเราอยู่ในวันนี้นะครับเราเตรียมการแล้วก็เราก็หวังว่าในการเตรียมการของเรานั้นเราหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความดีนะครับเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนเนี่ยมาต่างๆในสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้บอกกล่าวแก่พวกเราทั้งหมดนั้นนะครับเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าในสวรรค์นั้นเราดะตุนยุจบารูนเป็นสวนสวรรค์ที่ทุกคนจะได้รับการตอบแทนแล้วก็ตอบแทนจริงๆตามที่อัลลอฮ์ได้สอนได้กำหนดไว้ครับ
1: ครับการได้เข้าสวรรค์นั้นถือว่าเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์และถือว่าเป็นความปราโมทย์จากอัลลอฮ์การได้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยความปราโมทย์จากอัลลอฮ์เป็นรางวัลอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าการได้รับบำเหน็จบำนาญยิ่งกว่าได้รับรางวัลใดๆอะไรทั้งสิ้นบนโลกดุนยานี้จึงได้มีคำเชิญชวนแก่ผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดมีจิตใจที่สงบแล้วบอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้คนที่มีจิตใจสะอาดทั้งหลายคำว่ามุตมะอินนะเนี่ยก็คือหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์หัวใจที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีและหัวใจที่ยึดที่จะปฏิบัติเฉพาะที่อัลลอฮ์สั่งเท่านั้นกลับมาสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์มาอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซึ่งในสวนสวรรค์นั้นก็คือข้างล่างของมันมีลำน้ำไหลสายไหลผ่านเป็นผู้พำนักอยู่และนั้นกาลนานอยู่ไปตลอดไม่มีคำว่าจะออกจากสวนสวรรค์และคำว่าไม่ตายแล้วในสวนสวรรค์อยู่ไปตลอดเลยฉะนั้นอยู่บนดุนยานี้เราตายต้องไปถูกฝังแล้วก็ถูกฟื้นขึ้นมาต้องไปพบกับอัลลอฮ์แล้วก็เข้าสู่สวนสวรรค์ถ้าทำไม่ดีก็เข้าสู่นรกท่านพี่น้องครับสวนสวรรค์นั้นต้อนรับสำหรับผู้ที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์สวนสวรรค์มีไว้สำหรับคนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์สวนสวรรค์มีไว้สำหรับคนที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สวนสวรรค์มีไว้สำหรับคนที่ทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: เราได้บอกในอัลกุรอานนะครับในวรรคสุดท้ายนะครับที่จะพูดคุยกับพี่น้องในช่วงนี้ก็คื วะกานะซาลิกะอินดัลลอฮิฟาวซันอะซีมาและนั่นในทัศนะของอัลลอฮ์คือความสำเร็จอันใหญ่หลวงสำหรับชีวิตทุกชีวิตนะครับที่เขาได้อามานูบิลละอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็วะอามิลุศอลิฮาตที่ทำอามันที่ซอลิฮะแบบอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้สาธิตโดยตลอดนั้นเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์สุดแล้วสำหรับการที่จะทำความดีต่ออัลลอฮ์และจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้โปรดรับอิบาดะห์ของเราและให้เราเป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา 8:00 นณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยยาญานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาก่อนกล่าวปราศัยร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิลลีอัมลีวะฮลุลอุคดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีความว่าพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดหัวใจของข้าพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดและทรงโปรดทำให้การงานของข้าพระองค์ง่ายดายแก่ข้าพระองค์ด้วยและทรงโปรดแก้ปมจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ซูเราะห์ตอฮาอายะที่26-28พี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้า
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: العادل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่ติดตามรับฟังและรับชมทุกท่านนะครับรายการเสียงอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไปนะหลายสัปดาห์นะครับบอกกับพี่น้องอย่างนี้เรื่องราวของการทำงานศาสนานะครับก็มีหลายๆอย่างนะที่ได้ปฏิบัตินะครับก็มีใน5วันของผมเนี่ยนะครับก็วันธรรมดาเนี่ยก็เป็นครูสอนที่ศาสนูปถัมภ์ด้วยนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นำเสนอเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทารกนะครับทารกว่าจะต้องดูแลอย่างไรอิสลามเนี่ยสอนอย่างไรนะครับก็อยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าขั้นตอนในการดูแลทารกเนี่ยนะครับอิสลามได้สอนของสอนเราอะนะได้สอนเรานะครับให้ปฏิบัตินะตั้งแต่ความจริงเนี่ยถ้าพูดเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือตั้งแต่หาคู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับก็อยากที่

ในอายะห์กุรอานที่บอกว่าวัลวาลิดาตุยุรดิอนะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามิไลลิมันอารอดะอัยยุติมมะรอดออะห์นะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้บรรดามารดาทั้งหลายเนี่ยนะครับให้นมลูกนะให้นมแก่ลูกๆเป็นระยะเวลานะครับเป็นระยะเวลาเนี่ย2ปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะให้การให้นมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอายะห์กุรอานที่เอาว่าเอาไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่233นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับในเรื่องของการดูแลในทารกเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนะครับพี่น้องต้องให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามซุนนะห์เริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือการแจ้งข่าวดีทำไมต้องแจ้งข่าวดีล่ะครับเพราะอิสลามของเราเนี่ยสอนนะครับให้มีการว่าดุอานะครับดุอาตรงเนี้ยนะนบีได้สอนเราอย่างนี้ครับอาอูซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะนะตามมะก็คือฉันขอความคุ้มครองแด่เธอนะฉันขอคุ้มครองนะต่ออัลเลาะห์นะครับแด่เธอนะครับด้วยถ้อยคำดำรัสของอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่นะขอต่ออัลเลาะห์นะครับขอเรื่องอะไรพี่น้องมินกุลลิชัยฏอนินนะขอให้พ้นจากอะไรจ๊ะขอให้พ้นจากชัยฏอนนะครับวะฮามะตินให้พ้นจากสัตว์ที่มีพิษนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวะมินกุลลิไอนินลามะตินนะก็ให้พ้นจากสายตาที่อิจฉานะครับอันนี้ก็เป็นดุอานะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับ3371นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาเราแจ้งข่าวดีเนี่ยนะครับก็เป็นการที่จะมีการแสดงความยินดีกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องของดุอานะเรื่องของดุอาที่จะขอให้กับเด็กนะครับให้พ้น3เรื่องหนึ่งจากชัยฏอนให้รอดพ้นจากชัยฏอนจากสัตว์มีพิษแล้วก็รวมถึงสายตาที่อิจฉานะครับที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับต้องให้ความสำคัญในเรื่องของตะฮนีกนะคือการเปิดปากเด็กทารกนะครับรวมถึงการอาซานที่หูขวาอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีทั้งหมดเลยพี่น้องครับเมื่อครบ7วันแล้วก็ให้ทำอากีกอห์นะในวันที่7เนี่ยทำอากีกอห์นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วพี่น้องครับเวลาที่ก่อนที่จะบรรลุนะวัยเขาเรียกบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับก็ต้องมีการขีตานนะผมบอกคีตานเนี่ยบางทียังไม่รู้จักนะถ้าบอกว่าตัดสุนัตเนี่ยโอ้เด็กผู้ชายทุกคนนี่รู้เลยนะว่าตัดสุนัตนี่คืออะไรก็คือการคลิปหนังที่หุ้มปลายอวัยวะเพศนะครับการคลิปหนังที่หุ้มที่ปลายอวัยวะเพศนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญรวมถึงในวัยทารกเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของนมแม่นะอย่าหันไปใช้นมกระป๋องยกเว้นว่าจะมีความจำเป็นจริงๆหาสิ่งใดแทนไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปในเรื่องของความจำเป็นนะครับเพราะว่านมแม่นั้นประกอบไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่เราจะหาสิ่งอื่นเนี่ยทดแทนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็นมแม่เนี่ยถึงมีความสำคัญรวมถึงคุณภาพนะจากก็คืออะไรครับในเรื่องของการเลือกเฟ้นคนที่เป็นแม่ให้กับลูกด้วยเพราะว่าน้ำนมนั้นนะที่จะได้ผลส่งผลก็คือผมได้พูดไปแล้วก็คืออุปนิสัยใจคอพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะท่านนะครับบรรดาอุลามะก็บอกว่าต้องให้นมนะคนที่เป็นแม่เนี่ยก็คือมีนิสัยดีเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะว่าเรื่องของนิสัยเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปทางการให้นมด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะพูดในเรื่องของวัยรุ่นสักนิดนึงนะครับเวลาเนี่ยมันก็เหลือไม่มากนะครับวัยรุ่นพี่น้องครับอิสลามเนี่ยเมื่อเป็นเด็กแล้วแน่นอนครับก็จะผ่านมาสู่ในเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่กำลังที่จะเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กวัยเด็กเนี่ยเรามีอีกวัยหนึ่งเรียกว่าวัยมูมายิสมูมายิสแปลว่าเด็กที่พูดจารู้เรื่องแล้วแต่ถามว่าบรรลุนิติภาวะยังนะเด็กที่พูดจารู้เรื่องแล้วถ้าพูดกับอธิบายให้กับพี่น้องฟังเนี่ยแปลว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยสามารถที่จะจัดการในเรื่องของธุระของตัวเองได้นะล้างก้นได้นะ
ไม่ต้องมีคนมาล้างให้เนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะ

0: แยกในเรื่องของที่สกปรกของที่สะอาดได้นะเด็กโตแล้วนะแต่ถามว่าบรรลุยังยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเด็กในวัยมูมายิสเนี่ยเป็นวัยที่กำลังจดจำเลยพี่น้องสังเกตนะวัยอนุบาลเนี่ยบางทีเนี่ยส่งไปเรียนอนุบาลที่เขาสอนในเรื่องของดูอาเนี่ยบางทีดูอาเนี่ยเยอะกว่าผู้ใหญ่ของพวกเราบางคนอีกนะได้เป็น10ต้นเลย20ต้น30ต้นเพราะวัยที่กำลังจำฝึกสมองนะครับก็เป็นวัยที่นะสามารถนำละหมาดได้อาซานได้ทำพาไปทำฮัจญ์ได้ไหมได้แต่ศาสนาเนี่ยยังไม่อะไรเขาเรียกอะไรไม่บังคับเพราะเนื่องจากยังไม่เข้าสู่ในวัยบรรลุนิติภาวะแต่ท่านนบีก็บอกเอาไว้ว่าเมื่อครบนะครับ7ขวบเนี่ยก็ให้เริ่มที่จะฝึกฝนแล้วนะฝึกฝนในเรื่องของละหมาดแล้วถ้า7ขวบนี่ก็คือป.1พี่น้องป.1นะป.2บางคนนี่อยู่ป.2เนี่ยป.1ป.2เนี่ยจะต้องเริ่มหัดละหมาดแล้วพี่น้องละหมาดนะอาจจะมีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยๆฝึกกันไปเมื่ออายุครบ10ขวบเนี่ยก็ให้มีการลงโทษได้นะจะตีหรือจะเป็นเรื่องของการตัดขนมอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านนบีเนี่ยบอกว่าให้มีการได้ลงโทษได้ก็คือการตีพี่น้องการตีเนี่ยผมไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องอย่าได้ง้างจนกระทั่งรักแร้เปิดนะรักแร้เปิดก็คือตีสุดแรงเลยไอ้ตีแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นตีเพื่อการสั่งสอนการอบรมนะหรือว่าตีเพื่อดัดนิสัยแต่บางทีเนี่ยมันตีเนื่องจากความโมโหนะโมโหไม่ได้ดังใจเนี่ยถ้าตีแบบนี้มันจะรุนแรงแล้วมันก็อาจจะเกิดในเรื่องของเป็นบาดแผลทางเรื่องของจิตใจเรื่องถึงเป็นแผลที่เป็นร่างกายได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการลงโทษเนี่ยคอยอยากจะให้ลงโทษให้มีความเหมาะสมนะครับวิธีการพูดคุยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อมีการเตือนกันแล้วยังมีการฝ่าฝืนก็ต้องมีการมาตรการในการตรีในการลงโทษนะครับแต่การตีผมเน้นนะว่าอย่าตีจนกระทั่งเรียกว่าให้ถึงกับเลือดตกยางออกแต่การตีเนี่ยเพื่อเป็นการดัดนิสัยเพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนนะครับตีด้วยกับมารยาทนะแล้วก็มีการบอกในสิ่งที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าตี10ทียังไม่รู้เลยข้อหาอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ตรงกับสุนนะของท่านนบีพี่น้องครับในวัยรุ่นเนี่ยนะในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินนะหะดีษที่บอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับจะถูกฟื้นคืนชีพมาเนี่ยนะแล้วก็มันไม่มีร่มเงาอะไรเลยซาบาตุนยูซิลูฮุมุลลอฮุฟีซิลลีฮีนะยาวมาลาซิลละอิลลาซิลลูฮูในวันกิยามะห์จะมีอยู่7กลุ่มพี่น้องครับที่อัลลอฮ์จะทรงให้ร่มเงาของพระองค์แก่พวกเขาซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆเลยนอกจากร่มเงาของพระองค์นะหนึ่งในนั้นเนี่ย7ใน1ทำพวกเนี่ยนะครับก็มีวาวาชาบุนนาชาฟีอิบาดะติลละคนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมากับการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษนี้บันทึกทั้งอิหม่ามบุคอรีแล้วก็ทั้งอิหม่ามมุสลิมดังนั้นเนี่ยความสำคัญนะที่พวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะปล่อยปะละเลยไม่ได้จะต้องให้เขาเนี่ยเติบโตมาด้วยกับสิ่งแวดล้อมสภาพไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะครับรวมถึงโรงเรียนเนี่ยก็ให้เขาหรือเพื่อนฝูงด้วยนะให้เขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเติบโตขึ้นมาด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพี่น้องครับง่ายๆนะเรื่องของละหมาดเรื่องของบวชเรื่องของการพูดจามารยาทต่างๆเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ซึมซับในเรื่องนี้โดยเฉพาะตัวอย่างดีๆจากคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่พี่น้องครับวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อันตรายอยู่2เรื่อง1เรื่องของเพศพี่น้องครับเพราะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองนะอยากศึกษาเพราะร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไงร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนโฮอร์โมนเนี่ยมันเปลี่ยนนะเพราะมันกำลังจะปรับจากอะไรครับจากวัยโมมายิสไปสู่วัยที่บรรลุนิติภาวะนั้นเนี่ยในเรื่องของเพศเนี่ยนะครับอิสลามได้วางกฎเอาไว้วางกฎว่ายังไงพี่น้องวางกฎว่าจะต้องอุดช่องว่างนะครับระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะต้องอุดช่องว่างระหว่างชายหญิงนะครับโดยหะดีษบทหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเลยพี่น้องครับก็คือหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าลายะคลุวันนะรอจูลุนบิอิมรออตินอิลลาวะมะฮาซูมะห์รอมพี่น้องชายหญิงเนี่ยนะครับจะไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ย2ต่อ2 จะไปอยู่ในที่ลับตาคนจะไปแอบกันอยู่ในห้องเนี่ย2ต่อ2เนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะอิลลามาฮาดูมะห์รอมเว้นแต่การอยู่ของเขาเนี่ยนะการอยู่ของชายหญิงเนี่ยจะเป็นการอยู่ฮาเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยมีใครอยู่ด้วยยกเว้นผู้หญิงเนี่ยมีคนที่เป็นมะห์รอมก็คือคนที่เป็นพ่อก็ดีคนที่เป็นพี่ชายก็ดีนะครับอยู่ด้วยคนที่เป็นน้าชายก็ดีนะก็คือเป็นคนที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานตลอดกาลนะมะห์รอมตรงนี้ก็คือมะห์รอมทางด้านสายเลือดเนี่ยนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าลายะคุลวันนะรอจุลบิอิมรออะตินฟะอินนัชชัยฏอนะซะลาซะฮูมาชายหญิง2คนที่อยู่ด้วยกันเพียงลำพังเนี่ยนะอย่าคิดว่าอยู่2คนนะฟะอินนัชชัยฏอนะแท้จริงชัยฏอนเนี่ยอยู่ด้วยกลายเป็นคนที่3แล้วอ้าวชัยฏอนมาอยู่ได้ไงอ่ะก็ชัยฏอนเนี่ยนะครับก็จะมายุมาแยงให้มีการผิดในเรื่องของทางเพศมาอะไรจ๊ะมายั่วยุมายั่วยุนะในเรื่องของทางเพศพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางทีเราอาจจะมีโอกาสนะไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีมุซอลลามุซอลลาคืออะไรมุซอลลาก็คือสถานที่เป็นห้องนะครับที่เขาจัดไว้ละหมาดอนุญาตไหมให้ชายหญิงเนี่ยละหมาดด้วยกันไม่ใช่สามีภรรยานะไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้บูชาเนี่ยนำละหมาดผู้หญิงคนนี้เราก็ไม่รู้จักหรอกเป็นคนอื่นสามารถแต่งงานกับเราได้ไปอยู่ในห้อง2ต่อ2ได้ไหมตามหะดีษนี้ไม่ได้พี่น้องครับทำไมไม่ได้อะไปทำละหมาดนะแค่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็บาปแล้วเพราะปิดช่องเลยการไปอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้บอกในหะดีษเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าทำเรื่องอะไรแม้ว่าจะเป็นทำเรื่องดีเนี่ยถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมซ้อละหมาดซ้อแต่บาปในเรื่องอะไรอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะเห็นไหมพี่น้องดังนั้นอิสลามเนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมเลยวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยหมดอนาคตทำไมอ่ะท้องพี่น้องลูกซีนาทำซีนาแล้วก็ท้องต้องออกจากโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเตรียมงานเอาไว้ว่าจะเชือดวัว2ตัวจะแจกการ์ดจะจัดงานที่เขาเรียกอะไรนะวาลีมะอ๋อเชิญแขกเนี่ยวันนั้นก็ได้ดีใจกันนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองปรากฏว่าหน้าแห้งเลยพี่น้องทำไมอ่ะเวลาคนเนี่ยจะขอที่จะเจอเจ้าสาวปรากฏว่าเจ้าสาวออกมาไม่ได้ถามว่าทำไมออกไม่ได้แพ้ท้องเจ้าสาวแพ้ท้องแล้วมันจะแพ้ท้องได้ไงบึ้งแต่งยังนะแต่งปุ๊บแพ้ท้องเลยเหรอปรากฏว่าเป็นไงครับท้องมาก่อนแต่งแล้วนะท้องมาก่อนแต่งแล้วแบบเนี้ยอันตรายไหมถามว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าไม่รู้เลยเนี่ยผมว่าก็งงนะคือยังไงอ่ะปล่อยจนกระทั่งลูกท้องโตเนี่ยนะครับแต่ตัวเองไม่เคยสังเกตเลยเวลากลางคืนเนี่ยนะครับลูกเนี่ยตาเป็นหมีแพนด้าเลยคำถามว่าละหมาดตะฮัจญุดเหรอท่องกุรอานเหรอเปล่าคุยโทรศัพท์แชทไลน์คุยเฟซอ๋อคุยกับเพื่อนผู้หญิงเหรอคุยเรื่องศาสนาเหรอเปล่าคุยกับหนุ่มพี่น้องพอคุยกับหนุ่มไม่พอพี่น้องทำไงต่อคราวนี้ก็เปิดแล้วเปิดกล้องโชว์นู่นโชว์นี่กันพอไหมไอ้นี่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้คราวนี้ก็ไปนัดเจอกันมั่งโรงหนังมั่งสถานที่ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งแอบมั่งสุดท้ายแล้วชัยฏอนเนี่ยนะครับอยู่กัน2คนชัยฏอนก็มาเป็นผู้ที่อยู่คนเป็นอยู่3คนมันก็ยุแย่จนกระทั่งเป็นไงแพ้จิตใจตัวเองฉันน่ะไม่ทำอะไรหรอกฉันไม่ทำอะไรหรอกแต่ชัยฏอนมันยุทุกวันเป็นไงครับสุดท้ายไปถูกขั้นซีนาแล้วก็เป็นไงฮะท้องนะละมะก็บอกว่ายังไงอ่ะลูกมันไม่รักดีคำถามว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเคยบอกเคยเตือนไหมเคยสอนไหมหรือว่าเห็นออกไปกับหนุ่มไปกับสาวเนี่ยออกไปเป็นคู่ๆเราก็ปล่อยปะละเลยดีบางทีเป็นไงครับส่งเสริมไปด้วยให้เงินไปด้วยดูสิแทนที่จะอะไรครับตักเตือนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของศาสนาเนี่ยนะอันวีก็ยาค่อยรุมินันอีลาชนะอันนี้เป็นคำคมนะเขาบอกว่าการป้องกันเนี่ยดีกว่าไปแก้ไขไปรักษาพี่น้องครับพี่น้องป่วยเนี่ยวิธีแก้ไขคืออะไรกินยาแต่ถ้าเกิดไม่ป่วยเนี่ยมันดีกว่าคืออะไรอ่ะออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยอันนี้มันดีกว่าปล่อยให้ตัวเองป่วยเพราะไอ้รักษาเนี่ยบางทีมันก็ไม่หายแต่ถ้าไม่ป่วยเลยเนี่ยสบายพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าไหมดีกว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในอิหม่ามนะวาวีบอกว่ายังไง ถ้าเกิดไอ้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยนะเป็นมหรอมก็จริงเอาน้องชายไปอ่ะพี่น้องผู้หญิงคนนี้เอาน้องชายไปอายุเพิ่ง2ขวบอัลเลาะห์แล้วก็ให้อยู่กับผู้ชายคนอื่นเนี่ยนะอิหม่ามนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่ายังไงพี่น้องฮารอมต้องห้ามเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะว่าเด็กที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่มีผลไม่มีผลมันไม่ทำให้คนคนนั้นอายหรอกจะทำอะไรเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยนะถ้าเราเอามาปฏิบัติตามขั้นตามตอนที่สอนเอาไว้เนี่ยยากพี่น้องยากต่อมาเนี่ยนะครับอุลามะได้บอกว่าต้องสอนพี่น้องเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะต้องสอนเรื่องของเครื่องอาภรณ์เครื่องแต่งกายและเครื่องอาภรณ์ของคนมุสลิมมุสลิมผู้ชายพี่น้องครับต้องปิดเอาเราะตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าไอ้กางเกงเดฟสะดุ้งเนี่ยอย่าเอามาใส่ทำไมอ่ะก็เพราะมันรัดจนกระทั่งเป็นไงมดเข้าไปในกางเกงเนี่ยหาทางออกไม่ได้รัดจนกระทั่งบางทีเนี่ยจะเข้าห้องน้ำจะไปฉี่นี่พี่น้องฉี่ราดอ่ะถอดไม่ได้ต้องใช้คนช่วยถอดไอ้แบบเนี้ยฮารอมนะพี่น้องเพราะมันไปรัดรูปไปรัดขาแล้วมันก็ทำให้เห็นอะไรครับสวดส่งแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยนะตรงไหนอ่ะสะดือถึงหัวเข่าผู้หญิงพี่น้องครับจะต้องสอนลูกของเราเนี่ยตั้งแต่วัยมุมัยยิซะแล้วนะคืออะไรเริ่มเป็นสาวๆเนี่ยนะเริ่มเป็นสาวเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยต้องสอนในเรื่องของให้ติดในเรื่องของฮิญาบฮิญาบเวลาใส่แล้วต้องเป็นการปกปิดไม่ใช่ใส่แล้วยิ่งโชว์ยิ่งเด่นแปลกไหมการใส่ฮิญาบของคนเราเนี่ยนะครับใส่แล้วมันต้องปกปิดสิใช่ไหมความหมายของฮิญาบเนี่ยแต่ไม่ใช่ใส่แล้วเอใส่แล้วสวยกว่าเดิมอีกเด่นกว่าเดิมอีกยังไงอ่ะนบีบอกว่าห้ามคุมฮิญาบแบบตโนกอูดนะจะไม่ได้กินสวรรค์นะพี่น้องผู้หญิงคุมฮิญาบนะไม่ใช่เป็นคุมแต่คุมแบบตโนกอูดต่อขึ้นไปอย่างกับต้นมะพร้าวเอาผมเนี่ยต่อขึ้นไปจนกระทั่งเป็นต้นมะพร้าวอยู่บนผ้าคุมฮิญาบคุมฮิญาบแทนจะปิดมาที่หน้าอกไม่เอาฮะรัดขึ้นมาแล้วก็ใส่เสื้อรัดไอ้แบบนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการคุมฮิญาบที่ถูกต้องเพราะการคุมฮิญาบที่ถูกต้อง1ต้องปิดเอาเราะ2ต้องไม่บ้าง3ต้องไม่รัดรูปและอันที่4พี่น้องพยายามหาสีที่กอมิกแปลว่าสีที่มันทึบๆอย่าเอาไปสีที่ฉูดฉาดนะนี่คือเป้าหมายในการแต่งตัวเป้าหมายของการอะไรฮะรักษาปกปิดเอาเราะเพื่อที่จะไม่เป็นไปการยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามผู้ชายเนี่ยพี่น้องทำไมมองอ่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่พอใจเวลาขึ้นสะพานลอยเนี่ยต้องเอามือปิดเพราะตัวเองใส่มาสั้นปรากฏว่าไปว่าคนที่มองถามว่าคนมองมันก็บาปแล้วครับแต่ถ้าเกิดท่านแต่งมาเนี่ยเธอแต่งมาสุเรียบร้อยเนี่ยคนมองมันก็มองไปสิมองมันก็ไม่เห็นอะไรแต่ประเด็นว่าไอ้แต่งมาเนี่ยมันก็เป็นการยั่วยวนเพราะคนเราเนี่ยมันจะไปบังคับใครเนี่ยไม่ให้มองเนี่ยมันลำบากแต่ถ้าเราเริ่มที่ตัวเราก่อนมันดีกว่าไหมมันง่ายกว่าไหมอิบซาบินับสิกเริ่มที่ตัวเราก่อนสิพี่น้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าล่ะก่อนที่จะไปตีคนนู้นคนนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมมามองฉันล่ะเราก็เริ่มที่ตัวเราก่อนนะนี่คือเรื่องของอัลลิบาสุตตักวาอาพรนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยชอบสายตาเนี่ยชอบมองไปที่อะไรสิ่งที่สวยๆงามๆพี่น้องครับคนที่มานั่งอยู่ริมทางพี่น้องนะมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านอาบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอียากุมวะยูลูซะอะลาตุรุกาตท่านทั้งหลายนั้นจงระวังการนั่งอยู่ริมทางต่างๆเวลานั่งอยู่ริมทางเนี่ยนะครับร้านน้ำชาก็ดีร้านอาหารร้านนู้นร้านนี้หรือว่าจะเป็นคอสะพานอะไรก็แล้วแต่นี่นะการมานั่งอยู่ที่ทางผ่านมีคนเดินผ่านคนสัญจรเนี่ยจะต้องระวังพี่น้องฟาโกลูบรรดาซอฮาบะฮ์ที่นั่งอยู่ริมทางเนี่ยก็บอกว่ามาและนะบุดดุนอินนามาฮิยามาญาลิซุนานะตะฮัดดะซุฟีฮาโอท่านรอซูลจะเป็นอะไรไปจะเป็นอะไรกันนั้นหรือหากพวกเราเนี่ยมานั่งในที่ที่นั่งของเรามาญาลิซุนาก็คือเป็นที่ที่เรามานั่งพบปะกันปกติเนี่ยนะตุฮัดดะซุฟีฮาเรามานั่งเนี่ยเพื่อที่จะมาพูดจาพูดคุยกันนะก็แหละท่านนบีก็ตอบไว้อีซาอะตัยตุมอิลัลมะญาลิสเมื่อท่านเนี่ยนะครับมานั่งอยู่ที่ ที่นั่งเนี่ยฟาตุตตอรี่ก็ฮักก็หูเมื่อมานั่งแล้วเนี่ยก็จะต้องรักษาสิทธิของคนที่ผ่านทางด้วยนะรักษาให้สิทธิ จะต้องให้สิทธิ์กับคนที่ผ่านทางตูไปว่าอะไรฮะเอาต่อไปว่าจะต้องให้สิทธิ์กับคนที่ผ่านทางด้วยก็ลูบรรดาซอพาก็ถามว่ามาฮักกุตตอรีกและอะไรล่ะครับที่เป็นสิทธิ์ของคนที่ผ่านทางนบีบอกข้อที่1ก็แหละกอดุลบาซารให้ลดสายตานะเวลาคนเดินผ่านเนี่ยอย่าไปมองสิกระโปรงสั้นทีก็มองคนแต่งตัวมาโป๊ก็มองคนนั้นสวยก็หันไปมองมองทำไมอ่ะมองแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้บางทีก็ทนไม่ได้เป็นไงเซลเข้าไปอีกนะจะต้องลดสายตาเห็นอะไรที่มันอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่เปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยแต่งตัวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องเขาต้องเงะต้องมองต้องลดสายตาไม่ใช่มองต้องลดสายตาลดสายตาตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องก็คือมองต่ำมาที่ดินนะบางคนนี่มองต่ำเหมือนกันแต่ไปต่ำไม่ถึงที่ไม่ถึงดินนะอันนี้ไม่ใช่นะต้องต่ำมาที่ดินเลยนะครับวะกัฟุลอาซาประการที่2นี่อย่าไปสร้างความรำคาญให้กับเขานะคนที่เขาเดินผ่านเนี่ยแซวไปเรื่อยอยู่บนคอสะพานนะกิ๊กกิ้วสาวกิ๊กกิ้วสาวไอ้แบบนี้เนี่ยคนชอบมันก็มีไอ้คนไม่ชอบก็มีไอ้คนชอบคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ต่อขอเบอร์ต่อไอ้แบบเนี้ยเห็นไหมแต่ท่านนบีเนี่ยบอกว่าอย่าไปสร้างความรำคาญความลำบากความเดือดร้อนให้กับคนเดินผ่านนะพี่น้องครับจอดรถขวางทางเนี่ยได้ไหมขวางทางเนี่ยเรามาหาร้านอาหารกินเนี่ยจอดปิดซะหนึ่งเลนเลยรถสวนกันไม่ได้ไอ้แบบนี้ก็ตรงกับฮะดีษนี้เหมือนกันเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเห็นไหมดังนั้นเนี่ยระวังเหมือนกันนะที่จอดรถไปปิดทางเนี่ยนะครับทั้งๆที่มันเป็นทางผ่านเนี่ยเราเอาอะไรฮะเอากลวยไปตั้งมั่งเอานู่นเอานี่ไปขวางทางเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะไปสร้างความเดือดร้อนนะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะให้กับคนที่เขาผ่านทางวะรดุสสลามนะก็ให้รับสลามด้วยเวลาคนที่เขาให้สลามมาเนี่ยให้รับสลามนะครับข้อต่อมาว่าอัมรุนบินมาอารูฟไปนั่งคุยกันเนี่ยนะต้องคุยกันต้องเป็นคำพูดที่ใช้กันเรื่องคำความดีนะไม่ใช่ไปนินทาคนอื่นเขาเวลาเจอคนที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดในเรื่องดีๆยังไงอ่ะบอกว่าวันจันทร์นี้นะวันจันทร์นี้เนี่ยร้านโรงรถเนี่ยอาจารย์อับดุลลาตีฟจะไปบรรยายนะเรื่องครอบครัวของผู้ศรัทธาไอ้นี่ของดีต้องบอกของดีเนี่ยต้องชวนกันบอกกันนะวันจันทร์นี้นะติดตามทาง Facebook ได้นะครับในเรื่องของ2ทางธรรมเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะวันจันทร์นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์หลัง 20:00 นนะเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการบรรยายศาสนาที่ร้านโรงรถอยู่ที่ซาเลห์น้อยนะซอยซาเลห์น้อยเดี๋ยวต้องติดต่อถามกันมานะครับวันนะยุนอานินมุงกัดแล้วก็ต้องห้ามปามกันนะเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเต็มที่เลยเอาเลยครับท่านปรากฏมันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยต้องปามกันนะเพราะบางคนเนี่ยนะไปใช้ตรงนี้แหละริมทางเนี่ยไปเป็นสิ่งที่ยั่วยุไปยุยงต่างๆทำให้เกิดอะไรฮะการเกลียดกันไม่ชอบกันในสังคมไอ้แบบนี้นะครับจะต้องห้ามปามกันนะนี่ก็คือ1 2 3 4 5ประการที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามานั่งอยู่ริมทางนั้นจะต้องรักษาสิทธิ์ทั้งหมดนะครับทั้ง5ข้อแต่ที่สำคัญในหะดีษนี้ก็คือในเรื่องของการลดสายตานะก็มันเข้ากับเรื่องนะความจริงก็สำคัญทั้งหมดแหละแต่ว่าเรื่องของลดสายตาเนี่ยมันก็จะตรงกับที่ผมได้นำเสนอพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผู้หญิงเนี่ยนะต้องระวังในเรื่องของสิ่งยั่วยวนอีกเรื่องก็คือน้ำหอมจากท่านอบีมูซารอดิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอิซาตะตอรอติลมะรอะตุเมื่อผู้หญิงเนี่ยนะครับใส่น้ำหอมนะผู้หญิงเนี่ยใส่น้ำหอมมีคนถามว่าอาจารย์แล้วก็พวกน้ำยาปรับผ้านุ่งล่ะพี่น้องน้ำยาปรับผ้านุ่งเนี่ยมันทำให้เสื้อผ้าหอมก็จริงนะแต่มันคนละเรื่องกับน้ำหอมเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นมันรุนแรงกว่าคนใส่น้ำหอมเนี่ยดูรู้เลยนะพี่น้องหมายความว่าอะไรเวลาเดินผ่านเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยกลิ่นน้ำหอมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องครับกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันก็มีบ้างอะนะแต่ก็ใส่ให้มันน้อยๆหน่อยแล้วกันถ้าจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยนะแต่ผมว่ามันไม่ฉุนมันไม่ออกมาเหมือนกับน้ำหอมนะไม่เหมือนกับน้ำหอมนะดังนั้นนบีเนี่ยบอกว่าอุตูรอุตูรตรงนี้แปลว่าน้ำหอมพี่น้อง นะเรื่องของวิธีถนอมผ้านั้นอีกเรื่องนึงเพราะมันก็มีต้องมีสบู่เนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมน้ำยาปรับผ้านุ่งผงซักฟอกมีกลิ่นอยู่แล้วแต่ตรงนี้ในฮะดีษนบีบอกในเรื่องของโอตูรแปลว่าน้ำหอมน้ำหอมที่มีกลิ่นอะไรนะฮะที่มันที่เรารู้ว่าน้ำหอมเนี่ยมันต้องมีกลิ่นนะฟามารัชอาลาเกามินะผู้หญิงคนเนี้ย ใส่น้ำหอมแล้วก็เดินผ่านไปยังกลุ่มชนเดินผ่านไปยังผู้คนลิลลี่ยาจีดูรีฮาฮานะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้กลิ่นของนางกลิ่นน้ำหอมที่นางใส่มานะก็หมายความว่าถ้าเราใส่น้ำหอมผู้หญิงเนี่ยใส่น้ำหอมให้ภรรยาให้สามีได้กลิ่นเนี่ยบาปไหมไม่บาปใส่ก่อนนอนนอนคนเดียวนะก็ไม่ได้เป็นไรไม่บาปใส่อยู่ในบ้านก็ไม่ได้บาปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ใส่แล้วก็ออกมานอกบ้านแล้วก็กลิ่นเนี่ยนะครับมันไปผ่านคนอื่นมันไปเป็นสิ่งที่ทำอะไรฮะนางใส่ไปเพื่อที่จะอะไรให้คนอื่นเนี่ยยะยีดูได้พบกับกลิ่นของน้ำหอมของนางฟาฮียะกะซาวะกะซาไอ้น้ำหอมกลิ่นมันหอมมาแล้วเนี่ยแน่นอนคนที่ไม่ได้อยู่ในความอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็จะใช้น้ำหอมเนี่ยเป็นไงฮะเป็นสื่อยังไงอ่ะก็พูดถึงผู้หญิงคนนั้นสิฟาก้อละเก้าลันชาดีดาท่านนบูนบีได้พูดเอาไว้อย่างเป็นคำพูดเอาไว้เนี่ยที่มีความรุนแรงนั่นก็คือซานียะตันนะผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงที่ทำซินานะอาจารย์หะดีษนี้หะดีษซอฮีหะไหมหะดีษซอฮีพี่น้องครับหะดีษรอว่าฮุนอบูดาวูดเลขที่4173ติรมีซี2786และเชคุลอิสลามเชคุลอัลบานีท่านเชคอัลบานีบอกว่าเป็นในรายงานของท่านติรมีซีนั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับเรื่องของวัยรุ่นนะข้อแรกเนี่ยผมบอกนะว่าจะต้องระวังในเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละตักรอบุซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตวะซาอซาบีลาท่านทั้งหลายนั้นอย่าเข้าใกล้การทำซินาหรือการผิดประเวณีเพราะแท้จริงนั้นมันเป็นความลามกและก็เป็นหนทางที่ชั่วช้าพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะเป็นโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกหน้าตาดีๆหล่อๆจมูกโด่งๆขาวๆเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมาติดพันบ้านไหนมีผู้หญิงสวยๆมีลูกสาวน่ารักสวยๆพี่น้องจะต้องเป็นไงครับให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษแน่นอนเมื่อของสวยแล้วเนี่ยผู้หญิงมีความสวยงามแล้วก็จะมีหนุ่มนะครับชายหนุ่มเนี่ยมาติดพันนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมีนะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยบางคนเนี่ยขอให้ลูกสาวไม่สวยทำไมอ่ะก็อยากจะให้พ้นจากฟิตนะแต่เรื่องนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับ เราถ้าเราเอาอิสลามมาใช้นั่นแต่ที่ผมบอกนี่นะพยายามตั้งแต่เรื่องของการคุกคีกันนะในเรื่องของการลดสายตาเรื่องของการปกปิดเอาเหรอแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยมีอีมานกลัวอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นในที่เปิดเผยแล้วก็ที่ลับตามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รอดพ้นนะครับจากความเลวทรามนะจากเรื่องของการผิดประเวณีได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยหมดอนาคตนั่นก็คือยาเสพติดนะสองประการนะต้องระวังให้ดีเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ถามว่าพี่น้องเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยมีดูดบุหรี่แล้วนะอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงตอนนี้พี่น้องครับนะผมไปซื้อกาแฟนี่งงเลยพี่น้องผู้หญิงหน้าตาดีนะจุดบุหรี่สูบเลยไม่อายด้วยนะผู้หญิงพี่น้องดูดบุหรี่เลยนะก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันติดง่ายทำไมอ่ะเพราะมันหาซื้อได้แต่ถ้าเป็นยาเสพติดที่จะต้องไปขนขวายนะยาบ้ายาอียาไออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันของผิดกฎหมายนะบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพยายามนะถึงจะไปเจอไอ้กล่องแหล่งเนี่ยแต่ว่าบุหรี่เนี่ยพี่น้องครับบางบ้านเนี่ยพกเอาไว้ติดบ้านเลยอย่างกับยาสามัญประจำบ้านนะหรือบางทีเนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อนี่ก็เล่นในบ้านเลยนะถามว่าลูกมันจะไปไหนอ่ะลูกมันก็ติดบุหรี่ตามป๋ามันนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเลียนแบบคือยังไงอ่ะบางทีตัวเองเนี่ยผมเชื่อนะมันไม่ใช่เชื่อนะคือเรื่องจริงอ่ะคือพวกเราเนี่ยดูดกันไม่เป็นหรอก แต่ประเด็นคือว่าไปลองไงไปลองนี่ลองตามใครอ่ะก็ลองตามเพื่อนถูกไหมเห็นเพื่อนมันดูดเราก็อยากดูดด้วยเพื่อนไปในเรื่องของกัญชาเราก็เอาด้วยกัญชาพูนไปเรื่องของยาบ้าเราก็ตามไปด้วยกลัวไม่ทันนะตามไปหมดสุดท้ายแล้วเพื่อนเลิกเราก็ไม่ตามเพื่อนเราก็ยังต่ออันนี้ไอ้นี่แม่แหกคอกพอเรื่องชั่วนี่ตามพอเขาเลิกตบบัดตัวไม่ตามพี่น้องแม่อันนี้ก็เหลือเกินนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยจะต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนแบบแต่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แฟชั่นเนี่ยมันมาเยอะพี่น้องครับเด็กของเราเนี่ยเอานะจะไปร่วมจะร้องนะชีตนะหรือจะไปทดสอบในเรื่องของอ่านอัลกุรอานดีทั้งหมดนะก็แต่ว่าถ้าเกิดไปในเรื่องของอะไรพี่น้องไปเรื่องของประกวดร้องเพลงเดี๋ยวนี้เยอะทุกช่องอ่ะพี่น้องใส่หน้ากากมั่งไม่ใส่หน้ากากมั่งร้องเพลงนะมันเยอะดังนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีพฤติการเรียนแบบนี้บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งเลยฮะอยากให้ลูกเป็นนักร้องอยากให้ลูกเป็นนักดนตรีพี่น้องคำถามว่าถ้าวันหนึ่งเราตายไปแล้วเนี่ยไอ้นักร้องที่เป็นลูกเราเนี่ยนะนักร้องที่เป็นลูกเราเนี่ยมันจะละหมาดญะนาซะห์เป็นไหมเพราะอะไรพี่น้องเพราะในละหมาดญะนาซะห์เนี่ยอ่านฟาติฮะห์ไม่มีนะใส่คอร์ดเพลงเนี่ยไม่มีการละหมาดนี่มีอัลกุรอานมีดูอาตรงเนี้ยเราฝึกหรือเปล่านะครับก็บอกกับพี่น้องเอาไว้นะในเรื่องของพฤติกรรมพี่น้องครับวัยรุ่นเนี่ยนะชอบอะไรฮะชอบติเตียนนะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะบางทีเนี่ยผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยจะมีการต่อต้านเลยคือทำไมอ่ะก็คิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นไงล้าสมัยล้าหลังไม่ฟังแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับหลายๆอย่างเนี่ยที่คนโบราณได้สอนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของมารยาทต่างๆแม้กระทั่งการเดินเนี่ยพี่น้องคนโบราณเนี่ยผมบอกเลยนะโต๊ะเนี่ยโต๊ะเราเนี่ยนะครับเวลาเดินเนี่ยไม่รู้ว่ามาหมายความว่าไงเขาเดินแบบเท้าเบาอ่ะพี่น้องเวลานั่งอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยนะนั่งอยู่บนบ้านเนี่ยโต๊ะขึ้นมาบันไดเนี่ยไม่รู้เลยทำไมอ่ะพอโต๊ะเนี่ยจะวางเท้าเบาเขาเรียกเท้าเบานะใช้ปลายเท้าเดินปรากฏว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยขึ้นบันไดโคมโคมโคมโคมเป็นไง นึกว่าบันไดปูนใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องบันไดไม้คราวนี้ก็เสียงโคมโคมโคมนะคือหลายๆอย่างพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปวัยรุ่นนะครับทำกับข้าวไม่เป็นแต่รุ่นมะรุ่นป๋าเรานี่นะโดยเฉพาะมะเราเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเอาแล้วขอกผู้ชายเนี่ยต้องปอกมะพร้าวเป็นนะต้องกระเทาะมะพร้าวได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยบุญเนี่ยจะไม่มีเนี่ยที่ศูนย์กลางเนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่วันพฤหัสนะปอกมะพร้าวพอวันศุกร์ก็ทำอะไรกระเทาะมะพร้าวพอวันงานจริงก็ต้องเอาเครื่องนะขูดมะพร้าวแต่ก็ไม่ได้ใช้ตะกร้านะใช้เครื่องขูดปรากฏว่าไม่ในสมัยนี้เนี่ยกินแบบบุฟเฟ่ถามว่าลูกหลานเราปอกมะพร้าวไม่เป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี่ยแต่ว่าจะปอกมะพร้าวแล้วมะพร้าวสำเร็จเนี่ยมันมาหมดแล้วนะมะพร้าวเป็นลูกเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอ่ะถ้าไม่อยู่บ้านนอกนะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาค่าอะไรเต็มที่ก็มาคั้นอย่างเดียวนะแต่สมัยนี้ยิ่งสบายใหญ่นี่เป็นอะไรฮะคล้ายๆกล่องนมอย่าไปดูดผิดนะอันนั้นไม่ใช่นมนะนั่นน้ำมะพร้าวมะพร้าวกะทินะพี่น้องมูมีมาทั้งหลายครับพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปปรากฏว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของศาสนาเรียนกีตาร์เรียนหนังสือเนี่ยนะนะไม่ค่อยสนใจฟอโตอินบางทีก็โดดไม่เรียนแต่ชอบสไลด์แล้วก็อะไรฮะทางแล้วก็ปัดอะไรอ่ะสมาร์ทโฟนอยู่กับสมาร์ทโฟนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้แต่อยู่กุรอานนี่พี่น้อง10นาทีนี่ร้อนแล้วพอฟังเสียงกุรอานนี่10นาทีร้อนแต่อยู่กับสมาร์ทโฟนนี่2ชั่วโมงนี่เพลินคำถามว่าอยู่กับสมาร์ทโฟนเนี่ยทำอะไรพี่น้องถามว่าผมนี่ก็เล่นนะสมาร์ทโฟนเนี่ยผมก็ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยตอนนี้ก็เล่นกับพี่น้องอยู่ทำอะไรอ่ะกำลังไลฟ์สดกับพี่น้องอยู่แต่ใช้เป็นในเรื่องดีไหมผมตอบปัญหาของใต้ร่มเงาอิสลามทางวิทยุเนี่ยพี่น้องผมก็หาบางมัสอาลาเนี่ยนะบางประเด็นก็หาทางวิทยุทางโทรศัพท์นี่แหละครับไม่ได้หาทางอื่นนี่หรอกนะดังนั้นเนี่ยใช้ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องดีนะของเนี่ยพี่น้องอย่าไปต่อต้าน อย่าไปต่อต้านทำไมอ่ะแต่ต้องสอนให้ใช้ให้เป็นอัลลอฮ์ลูกฉันเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์เลยอัลลอฮ์แล้วจะเกิดมันฉุกเฉินทำไงอ่ะพี่น้องเข้าไปในตู้โทรศัพท์นี่อย่าไปโทรนะเพราะเผลอนี่ไฟช็อตเพราะตู้โทรศัพท์สมัยนี้ไม่มีคนเข้าแล้วเพราะเผลอไม่มีโทรศัพท์เรามีแต่ตู้เพราะเดี๋ยวนี้กันอะไรฮะมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปต่อต้านแต่ทำยังไงพี่น้องให้เราเนี่ยสอนลูกหลานเนี่ยให้ใช้ให้เป็นแอปพลิเคชันที่บอกเวลาละหมาดมีไหมไม่ใช่มีแต่เพลงหนังโป้แต่ถามว่าไอ้โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีกุรอานอยู่ไหมมีเชคซูไดซี่มีเชคชูเรมอ่านกุรอานไหมมีในเรื่องของหนังสือศาสนาบ้างไหมเข้าเว็บไซต์อิสลามเฮาส์อิสลามมอบ้างไหมไม่ใช่เข้าแต่กระปุกดูแต่ข่าวดาราพี่น้องครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสังคมเนี่ยอันตรายพ่อแม่ต้องพัฒนาให้ทันนะตามลูกให้ทันพี่น้องบางคนนี่ยังไงอ่ะปล่อยให้ลูกอยู่ข้างบนส่วนตัวเองนี่นอนข้างล่างโอเคนะแรกแยกห้องนอนมันถูกต้องแต่ไม่เคยเข้าไปดูในห้องลูกเลยมีอะไรบ้างเป็นชั้นนะพี่น้องอะไรอ่ะหนังสือโป้หนังสือดาราวิดีโอกับหลายแผ่นเพลงกับหนังทั้งนั้นเลยเรื่องศาสนาไม่มีในห้องของลูกเลยพี่น้องวะอียาซุบิลละพี่น้องครับวันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องมาเรื่อยๆนะก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะถ้าบ้านไหนเกิดแบบนี้ก็ขอให้มีการปรับปรุงถ้าบ้านไหนไม่มีอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับลูกของเราอ่านกุรอานได้อัลฮัมดุลิลละลูกของเราเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละลูกของเราเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่วันนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันนะครับพี่น้องครับรายการเสียงของอิสลามนะครับหมดเวลาลงแล้วครับก็ในคราวหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามหาเวลานะแต่ผมอาจจะบอกกับพี่น้องก่อนนะว่าอาจจะเป็นทุกวันพุธแล้วนะครับทวงนี้ก็ใกล้สอบแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นครูอยู่นะก็อยากจะมีเวลาแบบนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์หมดหวังจากใครก็ได้แต่อย่าหมดหวังจากอัลลอฮ์หวังในอัลลอฮ์แล้วจะไม่ผิดหวังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาร
4: ายการดูอาสอนน้องดูฮียานยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาขอความคุ้มครองให้แก่ทารกถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอความคุ้มครองให้แก่ท่านอัลอะห์ซานและอัลอุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุวาอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาตีมินชัรริมาคอลักความว่าฉันขอความคุ้มครองแก่เจ้าทั้งสองด้วยพระดำรัสอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์จากชัยฏอนที่คอยรบกวนและจากแมลงหรือสัตว์พิษและตาที่อิจฉาม
5: าอัชฮัด

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับจังครับคำถามแรกครับเขาบอกว่ามีพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเป็นชายแต่แปลงเพศแล้วผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเขาอยากจะเข้ารับอิสลามด้วยใจจริงครับอาจารย์
1: ครับ
0: อย่างนี้นะครับอาจารย์ครับเขาสามารถเข้ารับอิสลามได้หรือไม่ครับอาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดการเข้ารับอิสลามนี่อิสลามยินดีต้อนรับนะครับด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจอิสลามไม่เคยกีดกันนะครับผู้ที่ใฝ่หานะครับผู้ที่ถวิลหาอัลอิสลามอิสลามเปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนนะครับที่พร้อมและศรัทธาและเลื่อมใสต่ออัลอิสลามนะครับให้เข้ารับอิสลามนะครับโดยการประกาศแสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะสวามิภักดิ์ต่อพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่อิสลามไม่ได้ขืนใจนะครับไม่ได้บังคับแต่ในเมื่อท่านเลือกที่จะเข้ารับอิสลามแล้วอิสลามก็ขอกับท่านว่าขออย่าให้ท่านออกจากอิสลามขออย่าให้ท่านกบฏกับศาสนาอิสลามเพราะในเมื่อท่านมาด้วยความสมัครใจเราก็เชื่อในความตั้งใจจริงของท่านฉะนั้นอิสลามจึงสมนาคุณให้กับคนที่ตั้งใจจะเข้ารับอิสลามนะครับว่าอัลอิสลามมุยะยุบบูมากับละหูอิสลามยินดีที่จะอโหสิยินดีที่จะอภัยให้ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ได้เคยละเมิดได้เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่า ท่านจะเป็นคนไม่ดีมาขนาดไหนแล้วก็ตามนะครับท่านจะเคยทำความผิดมาร้ายแรงแค่ไหนก็ตามแต่ในเมื่อท่านเลือกที่จะกล่าวสัตย์ปฏิญาณนะครับขอสวามิภักดิ์จงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าของศาสนาก็พร้อมและยินดีที่จะยกโทษอโหสิให้ทั้งหมดเลยก็ให้ท่านเริ่มต้นใหม่นะครับท่านเปิดบัญชีพระองค์จะทรงเปิดบัญชีให้กับท่านใหม่หนึ่งเล่มเลยงั้นบัญชีเก่าถือว่าโละนะครับโละทิ้งไปแล้วนะครับไม่นับมาไม่เอามาคิดมาพิจารณาอะไรต่อไปก็ให้โอกาสท่านเริ่มต้นใหม่นะครับเขาเรียกอะไรล่ะเซตซีโร่ให้ท่านเลยนะครับเซตซีโร่ให้ท่านเลยเริ่มนับต้นเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับซึ่งบัญชีของท่านเนี่ยผมบอกด้วยความยินดีนะว่าบัญชีของท่านใสสะอาดขาวบริสุทธิ์มากกว่าของพวกเราซะอีกวันที่ท่านเข้ารับอิสลามฉะนั้นท่านจะแปลงเพศท่านจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่ในเบื้องต้นในเมื่อท่านเกิดความเลื่อมใสนะครับพร้อมที่จะศรัทธาอิสลามนะครับกางแขนต้อนรับด้วยความยินดีส่วนสิ่งที่เป็นความประพฤติอะไรบางอย่างที่ท่านยังไม่มั่นใจนะว่าท่านจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาค่อยปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันอิสลามพร้อมที่จะให้ทางออกนะครับอิสลามมีทางออกให้กับทุกปัญหานะครับแล้วก็ส่วนความเหมาะสมนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวการวางตัวเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับเราสร้างบุคลิกใหม่ได้เราสร้างพฤติกรรมใหม่ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อเราพร้อมที่จะเป็นมุสลิมก็เท่ากับว่าเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับจากที่เราเคยทำตามใจของเรานะครับหรือทำตามความต้องการทางอารมณ์ของเราแต่ตอนนี้ในเมื่อเราบอกเราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์จะเชื่อฟังศาสนาทูตของพระองค์เราก็พร้อมนะครับที่จะให้โอกาสกับท่านนะครับเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ปัญหาที่พี่น้องสงสัยก็คือเนี่ยเราเนี่ยเคยพลาดไปถึงขั้นไปแปลงเพศแล้วนะครับถึงไปแปลงเพศแล้วเนี่ยนะครับทางศาสนาของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับศาสนาของส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ถือตามเขาเรียกว่าตามชาติพันธุ์เดิมของเรานะครับหรือธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาตั้งแต่แรกนะครับถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยความรู้สึกอารมณ์หรือฮอร์โมนทางเพศเนี่ยมันอาจจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันส่วนทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นโรคหรืออะไรกับว่าล้อตาละอารามอันนั้นเรื่องของทางการแพทย์เขาแต่ละการศาสนาถือว่าให้เรายึดในส่วนที่เป็นขึ้นก็เป็นสรีระร่างกายและธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมาให้กับเราตั้งแต่แรกอาจจะมีทัศนะของนักวิชาการบางสำนักหรือบางท่านนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาว่าในเมื่อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งไปถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะเอากลับมาสู่สภาพเดิมได้แล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยผ่าตัดถึงขั้นตัดมดลูกถึงขั้นตัดนวลตัดนี่ออกจนกระทั่งหมดเพศสภาพของความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปแล้วนะครับอันนี้ก็เขาก็บอกให้ถือในสภาพที่มีความเป็นจริงขณะนั้นแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพศที่เราเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันยังไม่ใช่เพศที่แท้จริงของเราเพราะว่าโดยเขาเรียกว่าโดยสัญชาตญาณของเรานะครับ ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่กระเดียดไปทางผู้หญิงหรือกระเดียดมาทางผู้ชายก็แล้วแต่ด้วยอารมณ์ในขณะนั้นนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้ชายตัวเองอยากเป็นผู้หญิงแต่พอมาถึงวันหนึ่งจริงๆนะครับเมื่อฮอร์โมนทางเพศนะครับมันกลับสู่สถานการณ์ปกติสุขกลับสู่ความเป็นปกติของมันอย่างเช่นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอาจมันอาจจะระห่ำไปบ้างนะอยากจะเป็นผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายมันก็เลยกลายเป็นทอมนะพอมาถึงช่วงนึงนะครับเป็นผู้ชายอยู่ดีๆนะครับแต่ว่าแต่ละแต่เป็นอะไรเป็นจะเป็นผู้หญิงแต่นี่พออีกช่วงนึงที่มันหมดไฟแล้วนะครับเรียกหมดอะไรหมดฮอร์โมนแล้วนะอาจารย
0: ์
1: มันก็จะกลับมาสู่เขาเรียกว่าจิตสำนึกของความเป็นเพศเดิมอยู่เราเห็นคนผู้ใหญ่หลายๆคนที่ตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะดูตุ้งติ้งบ้างแล้วแต่เวลาโตมาถึงวัยที่เป็นผู้ใหญ่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะแต่งงานอยากจะมีสามีนะครับอยากจะมีภรรยาผู้หญิงที่เคยไปติดผู้หญิงด้วยกันพอมาถึงวันหนึ่งตัวเองอยากมีลูกเป็นของตัวเองนะครับก็ปรับพฤติกรรมจากที่เคยเป็นทอมเป็นดี้กลับมาสู่เพศสภาพของความเป็นหญิงคนที่เคยเป็นตุ๊ดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอถึงช่วงหนึ่งนะครับพอถึงวัยที่เป็นผู้ใหญ่เห็นคนอื่นเขามีลูกเห็นคนอื่นเขาอุ้มลูกอุ้มหลานกันก็อยากจะกลับมาสู่สภาพเดิมอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงฉะนั้นช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับให้มันกลับมาสู่เพศสภาพเดิมได้ฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะเขาก็ยังไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพตรงนี้ฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนก็แล้วก็ตามนะครับเวลาปฏิบัติยังต้องปฏิบัติในส่วนที่เป็นเพศสภาพเดิมของเราฉะนั้นผู้ชายทำแบบไหนผู้หญิงทำแบบไหนถึงแม้เราจะเปลี่ยนแปลงและผ่าตัดไปบ้างแล้วก็ตามให้กลับมาสู่นะครับภาวะปกติก็คือเหมือนกับเรายังเป็นชายอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับเรายังเป็นหญิงอยู่เหมือนเดิมนะครับยกเว้นในบางกรณีที่มันอาจจะดูแล้วมันอะไรมันผิดปกติมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ว่าไปตามที่แล้วแต่คือว่าอาจจะมีนักวิชาการเขาวินิจฉัยเฉพาะเรื่องไปก็แล้วแต่นะครับวันเราตาละอะไรแต่ในเบื้องต้นอยากให้ท่านนะเรียกว่ายอมรับศรัทธาเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์นะครับอินชาอัลลอฮ
0: ์ครับก็คำพูดของท่านอาจารย์น่าจะสื่อไปถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยนะไปเจอเคสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก
1: ็
0: ตั้งข้อรังเกียจเขานะครับแล้วก็เลยการทำให้เตลิดเปิดเปิงไปเลยนะครับแทนที่จะให้กำลังใจเขาแล้วก็เขาต้องการเปลี่ยนแปลงนี่เขาบอกด้วยใจจริงนี่แสดงว่าเขาตั้งใจจริงๆนะครับยังไงก็
1: เขาก็แนะนำให้หาที่ปรึกษาที่เข้าใจปัญหาม
0: ันมี
1: คนที่ปรึกษาได้และคนที่ปรึกษาไม่ได
0: ้
1: ผมก็แนะนำให้ลองปรึกษาดูว่าคนกลุ่มไหนคนไหนที่เขาเข้าใจปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาหาทางออกให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะพร้อมที่จะเยียวยาแก้ไขให้กับเราก็ถ้าคนไหนที่เขาซ้ำเติมเราก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขานะครับนะตอนนี้เราเลือกเรามีโอกาสเยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เรามีครูบาอาจารย์ที่จะปรึกษาได้เพียงแค่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้คนที่ดูแลมัวอัลลับที่เขาชำนาญเฉพาะด้านแบบนี้มีเยอะนะครับ
0: เยอะเลย
1: นะครับ
0: ก็นะขอบคุณนะครับจากอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์อัน
1: นี้ก็โทรมาถามงั้นน่ะเหรอ
0: โทรมาถามนะมาสักครู่นี
1: ้เดี๋ยว
0: ให้ได้เข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็ให้อัลลอฮ์ให้ทางนำที่ถูกต้องนะครับนะคำถามต่อมาครับอาจารย์เขาบอกว่าเรื่องของอังคารที่ผ่านมานะเอาคำถามนี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าพี่น้องคงจะติดใจนะอาจารย์นะเพราะว่าติดตามรายการแล้วก็บอกว่าอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สอนว่าต้องไปร่วมพิธีศพของพี่น้องมุสลิมเมื่อเขาเสียชีวิตนะเพราะว่าเราพูดถึงฮุกุกนะฮักกุลมุสลิมนะครับอะลัลมุสลิมที่เราบอกมี6ข้อมี7ข้อเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ามี6ข้อนะสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะต้องอีดะเมื่อเสียชีวิตจะต้องตามมายิดนะหมายถึงละหมาดเสร็จแล้วก็พาเขาไปฝังเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องถามบอกว่าอาจารย์สอนว่าต้องไปร่วมพิธีศพของพี่น้องมุสลิมเมื่อเขาเสียชีวิตอยากทราบว่าถ้าพิธีที่เป็นบิดอะห์เราต้องร่วมไหมอะไรเป็น
1: ลาลามัสลิม
0: อะไรเป็น
1: นบีนะ
0: เป็นสิ่งที่บอกเป็นบิดอะห์
1: มันก็ชัดอยู่แล้วนะถ้าพิธีศพที่เราจะไปร่วมเนี่ยมันเป็นพิธีศพที่เป็นลักษณะที่เป็นอุตริกรรมแล้วก็ร่วมไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ว่าในเบื้องต้นในกรอบของหลักการเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ในหะดีษให้อาจารย์รอมฎอนได้อ่านให้พี่น้องฟังไปในเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมิซิตตุนสิทธิอันพึงมีพึงได้พึงปฏิบัติระหว่างกันและกันมี6ประการในประการสุดท้ายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาตะฟัตตะบิอูฮุ ในเมื่อเขาเสียชีวิตหน้าที่ของท่านที่จะต้องปฏิบัติกับเขาถึงแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วก็ตามเนี่ยท่านต้องไปร่วมพิธีศพของเขาท่านนี่ไปร่วมพิธีศพเนี่ยเริ่มตั้งแต่ละหมาดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยจัดแจงพิธีศพตอนนี้ในบรรดาชุรอห์หะดีษนะครับอธิบายอันนี้คำว่าร่วมพิธีศพเนี่ยไม่ได้แปลว่าตามไปที่หลุมศพเพื่อจะไปกบฝังอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนไหนที่เราลดภาระให้กับเขาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้เขาได้ให้ทำนะครับไปตลอดเลยก็ถือเป็นการร่วมมือในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เป็นความดีที่เราสามารถปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าในหะดีษในรอซูลจะโฟกัสไปที่2หลักใหญ่ๆก็คือไปร่วมพิธีละหมาดเพราะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันได้ทุกคนปฏิบัติกันได้เหมือนกันนะครับก็ไปละหมาดการไปละหมาดรอซูลุลลอฮ์ก็บอกอัลเลาะห์จะทรงสมนาคุณให้1กีรอตแล้วถ้าเราอิติบะก็คือร่วมขบวนตามขบวนของศพไปนะครับไปส่งศพหรือในภาษาหะดีษอีกภาษานึงก็เรียกว่าตัชยีอุลญะนาซะห์ก็คือตามไปส่งญะนาซะห์จนกระทั่งกบหลุมนะครับฝังศพให้เรียบร้อยแล้วถึงจะตัสบีทแล้วก็กลับบ้านนะอันนี้ก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งกีรอตตอนนี้เราไปละหมาดถ้าละหมาดเราก็ละหมาดให้มันตรงตามซุนนะนะครับส่วนเขาจะมีพิธีอะไรในเรื่องของเขาเขาจะมีดูอาเขาจะมีพิธีอิซีกูโบพิธีอะไรหลังจากนั้นอันนั้นเรื่องของเขาเราก็ไปละหมาดขอดูอานะครับในละหมาดของเราด้วยความสุจริตใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งใจขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อัลลอฮ์เมตตาพอละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จนะครับเราก็ลองหาช่องทางที่จะออกมาโดยที่เราไม่ได้นั่งรวมไปกิจกรรมของเขานะครับเสร็จแล้วเขามีสถานที่ให้เรานั่งรอด้านนอกเราก็มานั่งรออยู่ด้านนอกถ้ามีโอกาสมีเวลาเหลือพอที่จะตามไปส่งศพที่หลุมกูโบสได้แล้วก็ตามไปเราไปถึงที่หลุมกูโบสนะครับเราก็ไปช่วยฝังให้มันเป็นไปตามซุนนะคนอื่นเขาไม่อ่านกันเราก็ว่าเวลาอามัญญัตลงหลุมบิสมิลลาฮ์วะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาฮ์วะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์เราก็ว่าอย่างที่มันเป็นซุนนะซะมันก็จบเราก็ไม่ต้องไปว่าตามเขาไม่ต้องไปอ่านอินนาไม่ต้องไปทำอะไรเราก็ว่าที่เป็นซุนนะพอเสร็จแล้วนะครับคนอื่นเขาจะอ่านตะละเกนต่อเราไม่อ่านสิครับเราก็อ่านอะไรอ่านดูอาตัสบีเสร็จแล้วเราก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาเสร็จแล้วเราก็ทยอยกันกลับอันนี้ก็เป็นวิธีซุนนะที่เราก็ทำแบบของเราไปไม่จำเป็นจะต้องพอเขามีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากเราเป็นบิดอะห์เนี่ยเราล้มกระดานทิ้งเลยไม่ไปร่วมกับเขาอีกต่อไปมันจะกลายเป็นที่เพ่งเล็งแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมงานเป็นงานตายเนี่ยนะครับทำอย่างซุนนะก็ทำได้แต่ไม่ทำนะครับคือโละทิ้งหมดเลยไม่ไปร่วมไม่ไปยุ่งแล้วมันเป็นความผิดอะไรของคนตายใช่ไหมครับคนตายถ้าเป็นทรัพย์ของสิทธิ์นี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับโต๊ะอิหม่ามโต๊ะละแบร์ทั้งสิ้นโต๊ะละแบร์ก็ทำหนึ่งโต๊ะละแบร์ไปแต่คนตายอ่ะ
0: ก็มีสิทธิ์ที่จะรับ
1: ถ้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับดุอาจากเราได้รับการละมาจากเราเช่นเดียวกันสมมติว่าถ้าเป็นเรามั่งนะครับและคนอื่นไม่มีใครมาละหมาดให้เราไม่มีใครมาดูอาให้เราไม่มีใครมากบฝังให้เรานะครับแทนที่เราเนี่ยเข้าไปทำซุนนะเพื่อให้คนตายคนเนี้ยเขาได้สิ่งที่เป็นแบบซุนนะจากเราไปบ้างไม่ใช่ให้เขาได้จากคนที่เป็นบิดอะห์ไปซะหมดเลยนะครับก็ปรับความคิดใหม่นะวัลลอฮุตะอาลาอัลลัม
0: ครับนะผมดูคำถามจากทางบ้านอยู่นะที่มีน้องส่งมานะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงครับที่โดนสามีหย่าครบ3ครั้งแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่า3ตะเลาะเนี่ยนะบ้านเราเรียกอย่างนั้นนะครั้งสุดท้ายจะต้องอยู่อิดดะห์เท่าใด1เดือนหรือ3เดือนนะอยู่เดือนเดียวได้ไหมคืออยากจะแต่งใหม
1: ่คงจะ
0: นะมีแต่ละวาที
1: คงแปลนไว้แล้ว
0: คงแปลนไว้แล้วนะก่อนนะ
1: นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดคือในกรณีที่ผู้หญิงที่เป็นมุตลักก็คือโดนสามีหย่ามานะครับแล้วก็ต้องหย่าให้มันตรงตามซุนนะห์ก่อนละกันมันจะได้จบๆไม่มีปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่ครับมาต้องถามให้เกิดเป็นประเด็นอีกตอนนี้พอครบ3ครั้งเนี่ยอัตตอลากุมัรรอตานการตอลากที่สามารถ

0: แยกทางกันไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้พี่น้องอาจจะเคยเห็นบางคนเนี่ยเขาแค่เดือนเดียวเขาก็ถือว่าเขาบริสุทธิ์เดือนเดียวเขาก็รู้แล้วเขาไม่ได้ท้องอะไรเงี้ยบางคนเขาอ้างแค่ตรงนั้นแต่ว่าไอ้การพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ท้องเนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์ที่หลักการศาสนาต้องการแต่อิสลามแต่ศาสนาต้องการมากกว่านั้นก็คือต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของมดลูกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะมีกับบุคคลอื่นซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เดือนเดียวที่จะพิสูจน์ได้เพราะการบางทีการตั้งครรภ์เหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยบางทีไปเขาใช้อะไรนะไอ้ที่ตรวจปัสสาวะนะครับไปตรวจครั้งแรกดูเหมือนไม่ท้องแต่ไปตรวจอีกทีเฮ้ยมันท้องมาตั้งเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับบางทีขนาดคุณหมอเองยังสันนิษฐานหรือการตรวจบางทียังไม่ตรงสัปดาห์ยังมีเลย
1: เจาะเลือด
0: ครับฉะนั้น
1: นิ้วเจาะเลือด
0: ฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยผมก็ให้เอาตามที่หลักการศาสนาแล้วแต่ใช่แหละครับอย่าไปเอาเดือน2เดือนให้เอา3เดือนเต็มนะครับส่วนจะเอาเรื่องตู้หรือเอาเรื่องเฮดว่าหมดประจำเดือนหรือเริ่มมีประจำเดือนอันนี้มันคือผลลัพธ์มันออกมาเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าให้ครบ3รอบแล้วกัน3เดือนเพราะโดยปกติ1เดือนก็จะมีเฮดหรือหมดเฮด1ครั้งนั้น3รอบก็คือ3เดือนในอัลกุรอานสั่งวัลมุตัลลากาตุยะตรับบัสนะบิอัมฟุซิฮินอะซะลาตะกูรูหญิงที่ถูกสามีหย่าครบ3ครั้งแล้วนะครับต้องอยู่ครองความบริสุทธิ์พิสูจน์ความสะอาดของมดลูกว่าไม่ได้ตั้งท้องมาจากชายอื่นเพื่อที่สามารถจะไปแต่งงานกับอีกชายอีกคนหนึ่งได้แล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้ทำให้ไม่ให้สายเลือดเนี่ยมันมาปะปนกันฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าซาลาซาตกุรุอยู่ให้ครบ3กุรุนะ3สะอาดหรือ3เปื้อนก็แล้วแต่จะหมดประจำเดือนก็เป็นตู้แต่ถ้าหากว่าเอารอนับพอเห็นมีประจำเดือนมาเอานับเป็นเฮดไปก็3รอบก็แล้วกันนะครับใช้ได้ทั้งคู่แหละ
1: ทีนี้อาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะบางคนบอกว่าในเมื่อฮิกมะห์ของการที่ให้มีอิดดะห์นี่ก็คือเพื่อที่จะให้ดูว่ามดลูกสะอาดไหมเพื่อที่จะผู้หญิงคนนี้จะไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่มีการสับสนกันในเรื่องของทายาทเรื่องของลูกอะไรนะการตั้งครรภ์เนี่ยฉะนั้นสมัยนี้เขามีการตรวจเลือดก็เจออาจารย์มันชัดเจนยิ่งกว่าตรวจปัสสาวะอย่างเงี้ย
0: แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของตามบุตรก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักการศาสนา
1: คร
0: ับบางอย่างมันอาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ในการตรวจพิสูจน์ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการตามบุตรเป็นการแสดงถึงความจงรักความเชื่อฝังของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ให้ใช้ตามหลักการของศาสนา
1: ครับ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับเนื้อสุนัขเห็นเนื้อสุกรอัลลอฮ์ห้ามกินเมื่อก่อนเราก็อธิบายมันมีไขมัน
1: มี
0: พยาธิตอนนี้ถ้าวิทยาการสมัยใหม่เขาบอกเขาสามารถที่จะกำจัดพยาธิสามารถที่จะล้างจนสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรสักอย่างนึงกินได้มันก็ยังกินไม่ได้อย่างเ
1: ดียวกับตัวของมันเองด้วยข้อห้ามตรงนี้นะครับก็เป็นอันเข้าใจกันนะครับ คำถามต่อมาครับอาจารย์มีญาติบอกว่าถ้าไปมักกะนะไปมักกะแล้วเนี่ยแซะพาไปกินนมอูดให้ดื่มนมอูดแล้วดุอาด้วยอยากถามว่าจริงไหมต้องอ่านอะไรอย่างไรครับอาจารย์พอจะไปมักกะกันนะ
0: ตอนนี้ส่วนมากผู้ประกอบการเขาก็จะมีจุดขายเขาจะพาไปบาดัดบ้างพาไปตอเอฟบ้างพาไปอะไรล่ะฮุดายบียะอย่างช่วงหลังๆนี่จะพาไปฮุดายบียะถ้าเป็นอุมเราะห์หน้าร้อนก็จะพาไปตอเอฟให้มันหนาวๆอากาศดีๆอะไรเงี้ย
1: อาจารย์มีที่อื่นมั้ย
0: เสริม
1: มีอาจารย์มีที่อื่นมั้ยที่ว่าแบบเขาไม่เคยไปได
0: ้ผมไม่เคยได้พาเที่ยวนะเราพาไปทำอิบาดะห์นะครับบางทีขึ้นหนึ่งวัตถุที่ฮารอมเนี่ยหนึ่งแสนแต่เวลาเราออกไปละหมาดที่โน่นกลับมาไม่ทันบางทีกลับมาทันแหละแต่ได้เวลากินข้าวที่โรงแรมก็ลงไปได
1: ้
0: นะมันทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าฉะนั้นเวลาเราให้เหตุผลว่าเอาถ้าจะให้จัดเราก็สามารถจัดได้แต่ว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับผลบุญเนี่ยมันจะไม่คุ้มกัน
1: พอเราไปตั้งใจจะไปทำ
0: เราจะไปซื้อนาฬิกาสักสองเรือนต้องไปซื้อหนุนเจ็ดด้า
1: ตั้งแท็กซี่ไป
0: เสียค่ารถ
1: ค่ารถ
0: ไป60กับอีก60 120แล้วอาจจะเอารถบัสไป50เหรียญไป
1: โอ้กี่คน
0: ได้นาฬิกามา2เหรียญแต่เราขาดวักตูซูฮรีขาดวักตูอัสรีกลับมานี่มักเร็บกับอีชาบางทีไม่ได้เลยมักเร็บระหว่างทางเพราะบางทีเข้ามาพี่น้องของทราบฤดูอมร้อที่คนหนาแน่นฤดูเขาปิดเส้นทางไม่ให้รถเข้า
1: เดินมือน่ะ
0: ใช่ไหมครับบางทีเราก็นั่งจนกระทั่งเบื่อแอร์กันไปเย็นบนรถโอ้โหเดินก็ได้ลองเดิน
1: ก็เหนื่อย
0: ที่สุดก็เราสูญเสียผลบุญที่มันไม่คุ้มกันเลยนั้นหลายคนเวลาฟังเหตุผลแบบนี้ก็ยอมไม่ไปนะเอาใครไปฝากซื้อฝากคนอื่นซื้อต

0: เอง
1: ฟังซื้อเนี่ย
0: อยู่ลำมาแต่นี้ช่วงหลังๆเนี่ยก็ดีนะเราได้มีโอกาสไปดูวัฒนธรรมดูวิถีชีวิตของคนอาหรับครับไปดูเนี่ยทะเลทรายมันเป็นยังไงไปดูฝูงอูฐนะไปดูกระท่อมไปดูกระโจมที่เขาอยู่กันเนี่ยวิถีไปดูสวนอินทผลัมไปดูวิถีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของเขาไปกินนมไปดูคนเขาดื่มไอ้ปัสสาวะอูฐอะไรแบบเนี้ยไปเรียนรู้ธรรมชาติวิถีธรรมชาติแบบเนี้ยถ้าเราไปแล้วก็มันไม่กระทบกระเทือนกับการปฏิบัติศาสนกิจมันก็ดีไปแล้วได้เรียนรู้การละหมาดย่อการละหมาดระหว่างเดินทางไปเรียนรู้วิธีทำตะยามมุมอ่ะมันก็ชดเชยทดแทนได้ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปถึงนั้นเขาจะซื้อนมแพะไอ้นมอูฐกันนมอูฐนะครับบางคนเนี่ยซื้อปัสสาวะอูฐมาพอจะเอากลับมาบ้านเอากลับไม่ได้นะมันเป็นอะไรของเหลวอ่ะนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: และอย่างหนึ่งกลัวจะมาแตกมาอะไรก็บางคนก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งบางคนกินบางคนดื่มปัสสาวะที่เขาขายเป็นแก้วนะตอนนี้ในกรณีที่พี่น้องสอบถามว่าจะต้องเวลาเอาไปที่นู่นเวลาจะไปกินนมอูฐนะต้องอ่านดูอาหรือเปล่าจริงๆแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านดื่มนมอูฐท่านดื่มนมแพะนมแกะนะครับแล้วนมอะไรที่ท่านสามารถดื่มได้เช่นงัวที่ท่านมีท่านรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็ดื่มเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่หลักการศาสนาส่งเสริมและถือเป็นอาหารด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มในเวลาเดียวกันด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่มีอะไรที่จะชดเชยหรือทดแทนทั้งที่เป็นทั้งเครื่องดื่มได้แล้วก็เป็นอาหารในเวลาเดียวกันนอกจากน้ำนมงั้นเวลาเราดื่มน้ำนมนะครับคุณค่าทางอาหารเนี่ยเยอะมากทีเดียวโภชนาการสูงมากโดยเฉพาะนมอูฐหรือนมแกะนมแพะที่มันอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติของมันแล้วนะมันก็จะเดินเลือกกินสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของมันให้ได้มากที่สุดมันไม่มีน้ำนะครับมันไม่มีอาหารอะไรสมบูรณ์มันก็เลือกกินที่จะช่วยอะไรช่วยรักษาชีวิตช่วยรักษาร่างกายของมันเอาไว้ได้ฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับซอฮาบะห์ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับมาแล้วมาแพ้อากาศที่มาดีนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไปดูอูฐตัวแก่ๆหน่อยที่มันมีลูกอ่ะนั่นแหละเอาปัสสาวะของมันมาดื่มเป็นยาพร้อมกับน้ำนมเนี่ยนั้นก็เลยเป็นโอสถนะฉะนั้นคนเขาก็เลยถือโอกาสไปกินนมอูฐไปกินปัสสาวะอูฐอะไรกันเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยเพื่อเป็นซุนนะห์อยากทำให้เหมือนรอซูลสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรหลักไปกินนมบ้านเราไม่มีนมอูฐนะถ้าจะมีนมแพะนมงัวนมอะไรก็แล้วแต่ว่านมอูฐเนี่ยหายากนะนอกจากคนที่เขาเราไปซื้อดื่มซื้อกินตามอะไรตามห้างสรรพสินค้ากันอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าตาม
1: เคยเจอไหมยังไม่เคยเจอนะ
0: ไม่เคยมีแต่ว่ามันก็พอมีนะอย่างอะไรล่ะฟูดแลนด์นะ
1: มี
0: ฟูดแลนด์เคยมีนะมีคนเขาเคยแนะนำให้ผมไปซื้อมาให้คนป่วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปซื้อนะเขาแนะนำว่าที่ฟูดแลนด์มีตอนนี้เรื่องของการดื่มนมเนี่ยอันเนี้ยมันมีหลักฐานกว้างๆแต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องไปอ่านเฉพาะตอนดื่มนมอูฐนมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรารีดมานะครับดื่มไปเลยถ้าโดยเฉพาะใครที่ดื่มนมสดๆนะอันนี้สุนนะห์ให้อ่านเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหมือนกับที่เราไปฟังเด็กมันอ่านกันตามค่ายตามโรงเรียนนะอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีฮิวะอิฏวะอัฏอิมนาค็อยรอมมินฮูอันนี้ดุอาหลังจากตอนที่เราทานอาหารตอนนี้เวลาดื่มนมเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ซอฮาบะห์อ่านอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีฮิวะซิดนามินฮูสลับกันนิดนึงจากถ้าเป็นกินข้าวนะอัฏอิมนาค็อยรอมมินฮูแต่ถ้าเป็นดื่มนมอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีฮิวะซิดนามินฮูตอนนี้เราไม่ค่อยได้ดื่มนมผมเนี่ยนานๆจะดื่มสักทีนะครับลูกกินเหลืออะไรเงี้ยอาจได้กินแต่ถ้าว่าตั้งใจจะไปซื้อมากินมาอะไรเงี้ย
1: ไม
0: ่เพื่อนมีผู้ปกครองนักเรียนจากเขาเยอะเที่ยงก็ลงมาสองสามสัปดาห์เขาจะลงมาเยี่ยมเรือนหนึ่งเลี้ยวลงมาเยี่ยมลูกเขาทีนะขนมาให้ทีละห้าโลหกโลผมก็ใส่ถุงแช่แข็งพอมันเต็มตู้อ้าวเต็มตู้ถึงเรียนเอาให้คนนั้นให้คนนี้ไปมันเราไม่มีโอกาสที่จะมาทำกินอะไรแบบนมพร้อมดื่มก็เลยไม่ค่อยได้กินนานจะได้กินพอจะมานึกดูลืมไปแล้วตอนที่เคยไม่เคยได้ใช้ตัวในพี่น้องอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปรอกินที่มักกะนะครับกินตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นซุนนะห์อันอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีฮิวะซิดนามินฮูนะกี่คำเองอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีฮิวะซิดลานามินฮูแค่นั้นเอง7คําสั้นกว่าตะฮียาอีกนะครับจํานะเอาไปได้เอาไปใช
1: ้ครับไม่ว่าจะแพะหรืออูฐแล้วก็
0: นมอะไรก็แล้วแต่รอซูล ความละเอียดของนักวิชาการบรรดาซอฮาบะห์จับทุกรายละเอียดของรอซูลเคี้ยวอ่ะนะรอซูลพอเวลาดื่มนมรอซูลก็ทำปากเนี้ยเอาลิ้นดุลไปมาเหมือนกับจะเคี้ยวอย่างนะครับซอฮาบะห์ดูรอซูลบอกเออต้องทำนะเพราะว่านมบางทีมันข้นมากนะอย่างบางทีหน้าแรงๆนมจะข้นนะครับมันน้ำมันไม่ค่อยได้กินมันก็จะมีไขมันเยอะงั้นเวลากินไปสดๆมันจะติดที่กระพุ้งแก้มบ้างที่ปากบ้างรอซูลก็จะทำแบบเนี้ยนะสุนัตให้ทำ
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของการไปส่งนะมายิดนะครับแล้วก็มีดุอานะที่ตอนที่เอาลงในหลุมเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าดุอาวางมายิดอัลลอฮุมมะวะอะลาสุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถูกมั้ยครับอาจารย
0: ์บิสมิลลาห์อันบิสมิลลาห์มะยะอัลลอฮุมะบิสมิลลาห์
1: บิสมิลลาห
0: ์วะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาห์วะอะลาสุนนะติรอซูลิลลาห
1: ์
0: ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอัลลอฮุมมะครับ
1: ครับนะ
0: อัลลอฮุตะอาลาอะลัมที่เคยเจอมาคือ2บทนี้ครับ
1: ครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์ครับคนลิ้นไก่สั้นเนี่ยนะพูดไม่ชัดจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้ไหม
0: ก็เป็นอิหม่ามหรือเปล่าล่ะก็เป็นอิหม่ามก็ต้องให้ก็เป็นก็เป็นอิหม่ามโดยตำแหน่งเขาหรือเปล่าแต่คงไม่มีสุราไหนเลือกอาจารย์ลองทำนะอาจารย์ดัน
1: โอ้โหผมนี่เป็นคนแบบว่าจริงๆนะเราเป็นคนที่ขำง่ายอ
0: ่
1: ะบางทีเราไม่ตั้งใจแต่บางทีที่อ่านไปฟังนี่เราก็บางทีฟังไม่ค่อยได
0: ้ไม่ต้องแค่ลิ้นไก่สั้นนะแค่ฟันหลอเนี่ยนะครับ
1: เสียง
0: มันออกตัวไม่ถูกเนี่ยคนเขาก็ไม่อยากให้เป็นอิหม่ามอยู่แล้วแล้วนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นมีความผิดปกติคือคนที่มีความผิดปกติเนี่ยนะครับแล้วไม่เกิดความไม่สมบูรณ์แล้วมีผลทำให้ละหมาดใช้ได้ใช้ไม่ได้นะอุลามะเขาบอกทางเดียวก็คือจะซ้อก็ต่อเมื่อนำคนที่เป็นเหมือนกันลิ้นไก่ก็ท่านก็ลิ้นไก่ทั้งจะมาเลย
1: ไม่ไก่ไม่มี
0: แอร์อ้อแอร์อ้อแอร
1: ์ตั้งดูเลยอันนี้ดีกว่าเพื่อนอันนี้ดีกว่าเพื่อน
0: อย่างเงี้ยซ้อเพราะของเขาได้กันแค่นั้นแต่ถ้าเอาลิ้นไก่สั้นมาหรือว่าคนที่อ่านไม่ชัดมาเนี่ยมานำคนที่ลิ้นปกติลิ้นไก่ปกติหรือว่าออกเสียงออกอะไรปกติเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าตั้งใจเอาคนแบบนี้มาเลยแต่ถ้าสมมติไอ้เราไม่รู้นี่เขาเห็นเขายืนละหมาดอยู่คนเดียวไอ้การยืนละหมาดของเขาคนเดียวเนี่ยมันใช้ได้แหละใช่ไหมครับตอนนี้พอเราไปตามปุ๊บพอเขาเริ่มอันเนี่ยแล้วก็ไอ้มันไม่ครับสาวจะไม่ใช่แล้วในกรณีแบบเนี้ยถ้าพี่น้องไปตั้งใจตามทั้งที่พี่น้องรู้ว่าละหมาดของเขากับละหมาดของเราเนี่ยมันคนละมาตรฐานกันเลยเนี่ยนะครับของพี่น้องก็คือต้องมูฟาเราก็แยกออกมาถึงแม้จะมีทัศนะของวิชาการที่อ้างหลักของฟิกเนี่ยมันซอฮัดซอลาตูซอฮัดอิมามะตูคนที่ละหมาดเองคนเดียวใช้ได้ละหมาดเป็นอิมามไม่คืออื่นก็ใช้ได้อันนี้ให้หมายถึงเฉพาะกรณีของคนที่มีความเป็นปกติไม่จะผิดปกตินะครับแต่ถ้าคนที่ผิดปกตินะครับอันออกเสียงไม่ถูกอันได้ไม่ครบหรืออะไรแบบนี้นะครับสมมติว่าอย่างคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆนะเขาว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแค่นี้เขาใช้ได้อยู่แล้วนะแล้วบอกอ่านละหมาดเขาใช้ได้ไหมถ้าเขาอ่านแค่นั้นใช้ได้เพราะเขาได้แค่นั้นแต่ถ้าเขาเอามาเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้คนที่อ่านฟาติฮะห์ได้คนอ่านฟาติฮะห์ได้จะละหมาดใช้ไม่ได้เพราะถือว่ามาตรฐานของเขาได้แค่นั้นฉะนั้นพี่น้องต้องคัดกรองสักนิดนึงนะครับว่าคนที่จะให้มาเป็นอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแล้วก็อันลุยอันช่วยนะต้องอันให้ดีนะไม่ใช่เอาคนที่ผิดปกติมาแต่ถ้าเขาละหมาดของเขาคนเดียวใช้ได้หรือละหมาดเป็นอิหม่ามให้เบียร์มันมิสลีก็คือคนที่มีความผิดปกติเท่ากับเขาหรือเหมือนกับเขาเราไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่พิการซ้ำซ้อนลิ้นไก่สั้นพูดไม่รู้เรื่องอะไรแบบเดียวกันหมดเลยเอาอย่างนี้เขาก็นำของพวกเขากันได้นะแต่ถ้าคนที่เป็นคนผิดปกติแต่มานำคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนมีความรู้ความอะไรความสามารถแบบนี้อันนี้ไม่ถูกนะครับไม่อนุญาต
1: ครับนะพูดถึงคนลิ้นไก่สั้นนะนะอาจารย์บอกคนที่มีฟันนี่ก็
0: ทำมีฟันกับไม่มีฟันมันก็ออกตัวไม่เหมือนกันแล้วนะครับซีฟาร์ของแต่ละฮูรูฟมาฟอริชของแต่ละซุปอย่างบางตัวลาซานิยาของที่ต้องใช้ลิ้นใช้ฟันใช่ไหมครับมันมี
1: ท่านมีน้องถามบอกว่าอ่านอะอูซุบิลลาห์เนี่ยครับอาจารย์จำเป็นต้องใช้หลักตัจวีดหรือไม
0: ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรา
1: ะฮีมของกุรอานมั้ยอะอูซุบิลลาห์นะ
0: ครับอะอูซุบิลลาห์ไม่ได้มีอยู่ในอัลกุรอาน นะครับเอทีมีก็คือบิสมิลลาห์อินนะฮูมินซุไลมานวะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้บิสมิลลาห์เนี่ยมีอยู่ในวรรคหนึ่งของอายะห์กุรอานจึงเป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอานแต่อูซุบิลลาห์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ซุนนะห์นะพี่น้องไม่อ่านพี่น้องก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้ในกรณีที่พี่น้องอ่านและพี่น้องถามมาว่าจะต้องใช้ตะจวีดด้วยหรือเปล่าก็คือในเบื้องต้นเวลาเราอ่านกุรอานฟีซาเราะตันกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมคราใดตอนไหนก็แล้วแต่ที่ท่านประสงค์จะอ่านกุรอานอย่าเพิ่งอ่านเลยให้ว่าอะอูซุบิลลาฮ์ไปก่อนดังนั้นหุกกลมของการอ่านอะอูซุบิลลาฮ์นะครับทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ทัศนะของนักวิชาการในส่วนของหะดีษในส่วนของอะลุลฮะซัรเช่นท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับหรือในส่วนหนึ่งของมัซฮับชาฟิอีเองเนี่ยก็ถือเป็นวาญิบจะต้องอ่านนะครับเพราะว่าถือเป็นการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเจตนาก็คือเริ่มต้นเนี่ยเพื่อโดยการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนนั้นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกเป็นซุนนะห์แต่นี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็ไปดูต่อว่าแล้วอะอูซุบิลลาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอานหรือเปล่าปรากฏว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอัลกุรอานแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกุรอานเพียงแต่ว่าเขาสุนนะห์ให้เอามาอ่านก่อนอ่านอัลกุรอานโดยเป็นมารยาทดังนั้นพี่น้องจะว่าอะอูซุบิลลาห์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นตอบีอีเป็นปกติที่ธรรมชาติของเราที่จะมีตะจวีดหรือไม่มีตะจวีดเขาก็ต้องอ่านแบบนี้อยู่แล้วแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยให้เราปฏิบัติโดยเคร่งครัดแต่ถ้าไอ้ของไหนที่มันเกินไปจากหลักตะจวีดนะเช่นไปเจออะไรเดี๋ยวลองพี่น้องลองดูนะอะอูซุบิลลาห์มีตะจวีดอะไรบ้างأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ همزة ใช่ไหมครับฐานเกิดของ همزة กับ عين ก็จะแยกให้ชัดเจนมัตตบีสองรากาศพี่น้องจะไปอ่านซึ่งมันไม่มีสาเหตุของมัดมันเกินตบีอีเกินไปจากปกติวิสัยที่คนทั่วไปถึงแม้จะเป็นคนเรียนจะยุทธหรือไม่จะวิเขาไม่อ่านแบบนี
1: ้
0: ไปอ่านก็ไม่ได้มันผิดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรักษาของเขามันเป็นตัวจวิตส่วนหนึ่งก็คือมัตตบีอูบิลลาฮิมินะบิลลาเนี่ยนะพี่น้องก็อ่านให้มันเป็นธรรมชาติจะบิลโวไปอ่านเสียงมูฟาคอมมาไม่ได้เพราะลับซุนยาลาละนะครับถูกสะกดก่อนตัวนี้ด้วยตัวก่อนลับซุนยาลาด้วยสระกัสรอนะครับพี่น้องก็อ่านบิลลาฮิมินะชัยวอตัวตอมูฟาคอมมานะครับรูปมุตบะกออ่านเสียงห่อเสียงหนาชัยตอนนิรตัวรอจีมนะตัวจีมนะแล้วก็มีมนะครับมีมสุกูลมีมนะมีมมุตฮัรริกะมีสระกัสรอแต่เวลาเราวะกอฟต้องวะกอฟให้เป็นสุกูลฉะนั้นไปสะท้อนเสียงเหมือนบางคนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญี
1: ม
0: แบบนี้ผิดอย่างเงี้ยมันเป็นหลักตะจวีดเบื้องต้นที่คนเรียนหรือไม่เรียนเขาก็ทำกันถูกนะครับ
1: คร
0: ับ
1: นะ
0: แต่ว่าถ้าพี่น้องอันสั้นเป็นยาวๆเป็นสั้นที่ไม่เสียหายอันนี้ไม่ผิดอะไรแต่อย่าไปผิดตัวก่อนแล้วกันนะครับ
1: นะอ
0: ย่างบางคนเนี่ยเขาสอนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอน
1: เพื
0: ่ออัลลอฮ์ต้องยิ่งใหญ่ชัยฏอนให้เรียกว่าเล็ก
1: ๆอ
0: ะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนจะไปชัยฏอนก็ดูมันตัฟกีมันใหญ่
1: โอ้เขาจะคิดนะโอ้คิดกันได้นะโอ้นะอาจารย์ครับพี่น้องถามมาจากทางบ้านนะครับบอกว่าคุณสมพงษ์โกมลนะครับบอกว่ามีทอง4บาทจานครับมีเงิน 50,000 จะต้องออกสกาดหรือไม่ครับ
0: นะไม่ต้องออกนะของใครของมันไป
1: แยก
0: นะครับสกาดเงินก็เงินสกาดทองก็ทอง
1: ครับ
0: ถ้าพี่น้องอยากไม่สบายใจไม่ได้ทำอะไรเลยออกเป็นซะดอกก็ไป
1: นะทองถ้าหากว่าทอง4บาทมันยังไม่ครบนะ
0: ยัง
1: เงิน 50,000 ก็ยังไม่ครบนะ
0: เงิน 50,000 ครบแล้วนะครับพระบาทละ 20,000 ไอ้นั่นมันเงินมันเท่าไหร่นะ
1: เงิน 50,000 บาท
0: อ๋อไม่ครบสิ
1: เงิน 50,000 ไม่ครบ
0: มันต้องให้ได้ 102,000 คร
1: ับ อ่ะ 102,000 นะ
0: 50,000 กับเท่าไหร่นะก
1: ับ 50,000 กับ
0: ก็แค่ 100,000
1: 100,000
0: ยังไม่ครบ
1: 4บาทกับ
0: สมมติถึงจะรวมกันก็ยังไม่ครบงั้นพี่น้องทำซะดอกก็ไปก็แล้วกัน
1: ครับนะเท่าที่จะทำได้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคำถามนี้คงจะเอาไว้ตอนหลังแล้วกันนะครับหลังนะเขาบอกว่าอาบน้ำละหมาดครับอาจารย์แล้วก็ใช้เช็ดใบหูนะต้องเอามือจุ่มน้ำใหม่อีกครั้งหรือเช็ดพร้อมกับศีรษะได้เลยทีเดียวอยากให้อาจารย์ช่วยทำให้ดูอีกครั้งครับนะฮะ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเวลาเช็ดศีรษะตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็ดศีรษะเช็ดใบหูไปพร้อมกับศีรษะทีเดียวเลยโดยการจุ่มน้ำครั้งแรกให้มือเปียกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนรายงานที่บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็ดศีรษะด้วยกับน้ำครั้งใหม่เนี่ยนักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษเขาวิจารณ์ว่าฮะดีษบทนี้ค้านกับฮะดีษบทที่ซอฮีฮ์กว่านะครับเขาบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นชาร์ตบ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าที่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รับรู้ว่าในบรรดาซอฮาบะห์ที่รายงานลักษณะวิธีการเช็ดศีรษะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลจะเช็ดเพียงแค่1ครั้งแล้วก็ลงมาที่ใบหูเลยโดยไม่ได้จุ่มน้ำใหม่หรือว่าทำให้มือเปียกอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเราถอดหมวกก็แล้วกันง่ายดีนะครับสมมติมารำมือรองที่ก๊อกนะรองให้มันเปียกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอามือตั้งเนี่ยมันชนกันแล้วก็ไอ้ตรงนี้ให้อยู่ที่ตรงบริเวณคำหมับนะครับมันจะได้เช็ดทั่วทั้งหมดเลยลูบจากข้างหน้านะครับอักบาลาวะอัดบารอนเนี่ยนะครับลากไปข้างหลังแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานิ้วชี้เนี่ยเช็ดไปในซอกใบหูเช็ดไปนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งนะครับตั้งข้างหลังตั้งแต่ติ่งหูนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนแค่นี้เสร็จแล้วนะพี่น้องลองทำที่บ้านดูกันแล้วกันคนที่ถามมานะครับทำตามดูนะไม่ต้องไปชุบใหม่อย่างบ้านเรานี่คือที่เราเห็นกันเลยก็คือเช็ดข้างหน้า3ครั้ง3ครั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอามือไปจุ่มน้ำเช็ดหู3ครั้งอีกเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอูรูนานี่มีนัรอสหูทั้งสองข้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตศีรษะดังนั้นเวลาเช็ดศีรษะก็หุกกลมก็คืออัตตาบิโอตาบิโอนของไหนที่ให้ทำตามหุกกลมคือทำตามไปพร้อมกันนะครับ
1: ครับแล้วก็อย่างถ้าหากว่าอย่างบ้านเรานะก็สามครั้งนะ
0: สามครั้งแล้วก็เช็ดหูก็จุ่มน้ำอีกสามครั้งอันนี้ไม่ใช่ใช่สุนนะที่อะไรที่ชัดเจนจากท่านรอซูลุลลอฮ์มันมีในบางรายงานกันในฟิกมัซฮับเนี่ยก็มีแต่ว่าเวลาเอาไปตรวจตามมาตรฐานทางฮะดีษและฮะดีษบทที่รายงานบรรซูลเช็ดครั้งเดียวซอฮีฮ์นะครับและอัฟบัตกว่า
1: อุมรอนเมาลาอุสมานเนี่ยนะที่คนที่รายงานฮะดีษนะครับพี่ต้องถามมาครับอาจารย์ก็บอกว่ามีวัวกับแพะเราควรจะใช้อะไรทำกุรบานครับอาจารย์
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดก็เอาที่พี่น้องเห็นว่าทำแล้วมันเกิดประโยชน์มากที่สุดก็แล้วกัน
1: ครับ
0: มันจะได้ผลบุญกับพี่น้องมากกว่าแต่ถ้าว่ามีให้เลือกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมแนะนำให้เลือกงัวก่อนนะเพราะถือว่างัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อัฟดอลกว่าแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่างัวตัวเนี้ยดูมันรีบๆแกลบๆเงี้ยไม่รู้แต่เราเลี้ยงแกะไว้ตัวนึงโอ้ยอ้วนตึบเลย
1: ครับ
0: หรือว่าเราทำงัวมาหลายปีแล้วยังไม่เคยทำแกะเลยก็ทำแกะซะจะได้พิเศษไปคือในเบื้องต้นนะครับมันเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่พอสมควรแต่ผมเคยไล่พี่น้องฟังไปแล้วนะครับทัศนะของนักวิชาการเช่นมาลิกเนี่ยก็เชียร์ให้เอาแกะอย่างเดียวเลยนะครับก็ถือว่าแกะดีกว่าอย่างอื่นก็ไปอาศัยฮะดีษหรือว่าอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าฟะดัยนาฮูบิซิบฮินอาซีมแล้วอัลลอฮ์ให้เอาแกะนะครับจากสวรรค์ลงมาไถ่ชีวิตของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามแกก็บอกว่าแล้วจะมีอะไรมีค่าไปมากกว่าสิ่งที่สามารถไถ่ชีวิตของนบีได
1: ้
0: นะครับแกก็เลยยึดเอาจากตัวนี้นะครับว่าแกตัฟดีนแกให้น้ำหนักกับตัวแกะมากกว่าแต่ว่าทัศนะของการยุมฮุดเลือกงัวก่อนแกะนะไล่มาตั้งแต่อูฐเลยใครมีอูฐทำอูฐดีกว่ารองลงมางัวรองลงไปแกะแล้วก็ถึงจะไปแพะนะครับโดยอาศัยฮะดีษซีรอซุนบอกว่าใครอาบน้ำในเช้าวันศุกร์นะแต่งเนื้อแต่งตัวใส่น้ำหอมไปเรียบร้อยแล้วก็ไปมัสยิดที่ว่ารอฮาฟิซาติลูละไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับเชิดกุรบันด้วยกับอูฐหนึ่งตัวไปชั่วโมงที่สองฟิรอมัตมันรอฮาฟิซาติซานียะไปชั่วโมงที่สองได้ทำเท่ากับทำกุรบันด้วยกับงัวไปชั่วโมงที่สามได้เท่ากับกีบาสไปชั่วโมงที่สี่นะครับได้กับเท่ากับไก่เงี้ยรอซูลก็บอกลดหลั่นลงมาอันไหนดีกว่าเพื่อนแล้วก็ต้องอูฐรองลงมาก็เป็นงัวรองลงไปก็เป็นแกะเป็นแพะอะไรไปแบบนี้ก็ให้พี่น้องเลือกก็แล้วกันแต่ถ้าพี่น้องเนี่ยเราเชือดแกะเป็นเนี่ยไม่มีคนกินเลยผู้หญิงก็เหม็นสาบคนนั้นก็เหม็นสาบมีแต่คนไม่อยากกินงั้นเราอย่าไปเชือดเอาเชือดงัวให้ที่คนเขากินกันได้แจกได้อะไรกระดูกมันเยอะข้างในมันเยอะอะไรก็ว่าไปอันนี้เอาที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากที่สุดพี่น้องจะได้ผลบุญแต่ถ้าเชือดไปแล้วมีแต่คนไม่เอาไม่กินกินไม่เป็นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าของพี่น้องก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครนะครับบนโลกตะลาอาลัม
1: เอาที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการจับอัลกุ
0: ร
1: อานที่น่าคิดเหมือนกันนะอาจารย์นะสำหรับคนที่บางครั้งเนี่ยมือขวาเราใช้จับในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ชอบในเรื่องของการที่จะเริ่มด้วยกับมือขวานะครับพี่น้องเลยถามมาบอกว่าใช้มือข้างซ้ายนะครับถือหรือจับมุสฮัฟเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยได้ไหมจะบาปไหมมีคนเคยตีมือผมเลยนะว่างั้นนะเคยมือตีมือผมแล้วบอกว่าบาปห้ามจับด้วยมือซ้ายอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
0: เป็นครับอัลลอฮุมะซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเท่าที่เรียนมาแล้วก็ฟังจากคำฟัตวามาอะไรมานะครับยังไม่เคยเจอตัวบทหลักฐานที่ฮารามไม่ให้จับกุรอานด้วยกับมือซ้ายเพียงแต่ว่ามันไม่ดีเท่านั้นแหละนะครับเพราะโดยปกติแล้วสิ่งที่เป็นกิจกรรมดีๆรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ใช้มือขวาเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนได้บอกกับพี่น้องแล้วเราจะกินก็มือขวาจะดื่มก็มือขวาจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มือขวามือซ้ายเนี่ยนะครับใช้สำหรับในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันสกปรกนะครับเราจะใช้ล้างก้นล้างทวารของเรานะครับโดนอวัยวะเพศของเราเนี่ยรอซูลสั่งว่าของพวกนี้ให้ใช้มือซ้ายฉะนั้นอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์นะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมกัลามุลลอฮ์นะครับรวบรวมคำสอนธรรมนูญชีวิตนะครับอากีดะห์ของเราอยู่ในนั้นอิบาดะห์ของเราก็รวบรวมอยู่ในนั้นฉะนั้นก็ต้องให้เกียรตินะครับอย่างสมเกียรติงั้นที่ผมเคยตอบในหลายๆครั้งบางคนมีน้องถามนั่งอัลกุรอานอัลกุรอานตั้งที่หน้าตักนะครับตั้งกันหนักแข็งอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าตั้งกับเขาอ่อนได้หรือเปล่าก
1: ็
0: คือมันไม่มีตัวบทห้ามเท่านั้นแหละแต่เราก็เลยไม่สามารถที่จะไปบอกว่าฮารามท่านนบีห้ามบอกมักกะเราะห์บอกฮารอมแล้วก็พูดได้เต็มที่แต่นี้พอมันไม่มีนะก็ต้องเอาใช้ในสิ่งที่เป็นโอฟเป็นวิธีที่ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่ามันเหมาะสมสมควรอย่างไรแค่ไหนนะบางคนถามเนี่ยเอาหนังสือตั้งนะครับเอาอะไรตั้งแล้วเอากุรอานตั้งข้างบนแล้วก็มีอะไรตั้งบนกุรอานอีกแบบเนี้ยหรือบางทีเอากุรอานไปตั้งหน้าทีวีอะไรเงี้ยนะไอ้ข้างล่างก็เปิดเป็นเพลงข้างบนก็เป็นกุรอานงั้นผมคุยกับพี่น้องหลายครั้งว่าบางทีสิ่งที่เราพูดเราทำเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอ่านนะเราอ่านอย่างแต่ทำอีกอย่างนึงนะไอ้กุรอานอ่านเสร็จแล้วกุรอานบอกอย่ายุ่งกับของที่เป็นมาลาฮีนะของที่อะไรล่ะมันทำให้ลืมอัลลอฮ์เอากุรอานตั้งบนหลังทีวีนั่นแหละแล้วก็ดูรายการดูเกมต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็มันย้อนแย้งกันกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราอ่านนั้นเวลาถามพี่น้องเอามือกุรอานจับมือขวาจะมือซ้ายจับกุรอานได้ไหมจับได้แต่ไม่ดีดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นว่าจะต้องใช้มือซ้ายให้เอามือขวาช่วยมันจะได้มือขวามีส่วนร่วมนะขนาดแค่เราว่าซุบฮานัลลอฮ์เราซุบบอกอย่าว่าซุบฮานัลลอฮ์ด้วยมือซ้ายนะอย่าไปนับนะให้มือขวาเนี่ยว่าสมาร์ทส่วนอัลฮัมดุลิลลอฮ์วะกบัดมีโอกาสใช้สองมือนั้นอุลามะบอกให้งั้นพยายามให้ใช้สองมือจะใช้มือซ้ายล้วนๆเพราะมือซ้ายเนี่ยเป็นของที่ไม่ดีอาจารย์รอมฎอนบอกกับพี่น้องไปบอกว่ารอซูลโดยปกติโดยลักษณะนิสัยที่ท่านถือปฏิบัติจนเป็นซุนนะห์ที่ใครแต่ใครก็เห็นชัดเจนเลยก็คือทำอะไรที่เป็นเรื่องดีจะต้องใช้มือขวาเป็นประจำข่าวบ้านออกบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ผิดหลักการศาสนาและเป็นเรื่องที่ดีเป็นบารอกะห์เนี่ยทำมือขวาทั้งหมดเลยแม้กระทั่งจะสวมรองเท้าแม้กระทั่งจะหวีผมเราซุนก็ทำข้างขวาการนรดท่านหญิงไอชารายงานในบันทึกบุคอรีมุสลิมนะครับการนรดซุนลอยซันนลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอญิบุตตะยัมมุนฟีตะนาอุลิฮิวะตะรัจญุลิฮิวะตะฮูรีวะฟีชะนีกุลลิฮิรอซุนลอฮ์ท่านโปรดท่านชอบพิศวาที่จะทำข้างขวาทั้งหมดเลยสวมรองเท้าหวีผมในการอาบน้ำละหมาดอะไรก็แล้วแต่รอซุนทำข้างขวาทั้งหมดเลยนะครับเวลาอาบน้ำยานาซาเราซุนยังสั่งเลยให้ทำข้างขวาอิบดะมีมายามีนีฮานะครับมาวาดิอุลวุดุข้างขวาก่อนแล้วก็ข้างขวาหมดเลยฉะนั้นจะถือกุรอานอยากจับกุรอานให้เราจับข้างขวาซะนะครับวันเราตะละอาลัม
1: ครับนะ
0: ถ้าใครไปจับนะมันคงไม่บาปนะเพราะมันมีตัวบทบอกว่าบาป
1: ครับ
0: นะแต่ไม่ดี
1: อาจารย์ครับเงินที่ถูกยืมไปเนี่ยนะครับต้องนำมาออกซะกาตหรือไม่ครับอาจารย์
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนะมุฮัมมัดเงินที่เขายืมไปแล้วมารวมกับเงินที่มีอยู่ที่ตัวเราครบนิสอบต้องออกซะกาตแต่ถ้าไม่ครบนิสอบเช่นคนเขายืมไปสัก400บาทเงี้ย500บาทรวมที่บ้านของเราอีก500บาทมีทั้งตัวมีแค่พันเดียวเงี้ยไม่ต้องออกนะครับออกเฉพาะในส่วนที่ครบนิสอบครบรอบปี
1: ต้องออก
0: นะครับถึงแม้จะเป็นเงินที่อยู่ที่คนอื่นก็ตามเพราะว่าเป็นเงินของเราเป็นเงินของเราม
1: ันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้อาจารย์ใช้ก็ยังไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่ทำท่าเฉยถามกันไปบอก
0: ก็ศาสนาก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะก็บอกว่าในกรณีของลายุนวาจิตหรือมัตรุลกรณีก็คือเราดูว่าเขาเหนียวหนี้หรือเปล่าเขา เขาหมดความสามารถจริงหรือเปล่าเช่นสมมติว่าในกรณีที่เขายืมไปเนี่ยเราก็รู้แล้วคนเนี้ยเขาล้มละลายเขาสิ้นเนื้อประดาตัวเขาไม่มีโอกาสมาคืนเราแน่นอนเลยละเพราะของเขาเองก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์อยู่แบบเนี้ยจะเอาไปทำอะไรต้องไปขายทอดตลาดต้องผ่านศาลผ่านอะไรโอ้ไม่ได้คืนแน่เลยในกรณีแบบนี้ศาสนาก็ถือว่ายังจะไม่ต้องคิดเอามาเป็นซะกาตรอจนกระทั่งปีสุดท้ายที่เราได้คืนมาเช่นศาลบอกว่ารอไปอีก5ปีนะแล้วก็ศาลจะไปขายทอดตลาดจะไปประกาศแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่จะคืนให้ปรากฏว่าปีสุดท้ายศาลมีคำสั่งขายเสร็จแล้วได้เงินคืนมาครบตามจำนวนออกสกาดเฉพาะปีสุดท้ายปีเดียวนะครับ
1: นะเพราะว่าไอ้ไปคิดตรงนั้นไอ้เราตรงนี้มันก็ไม่ได้ครบนิสอ
0: บ
1: แต่ถ้าคิดตรงนั้นด้วยครบนิสอบเราก็ต้องออกแต่อัลลอฮ์ว่าจะได้เนี่ยนะถามเท่าไหร่ก็บอกว่ายังไม่มี
0: ก็คนไม่มีจะเอาที่ไหนมา
1: ไม่มีบางทีไปเที่ยวว่าอย่างนั้นอีกไปนู่นไปนี่ก็ว่ากัน
0: รอตาลาลำ
1: รอตาลาลำนะในเฟซก็พูดกันเยอะว่าทวงนี่ไม่มีแต่ว่ามันเช็คอินทุกที่เลยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อ่ะ
0: ใช่บางคนบริหารทรัพย์สินไม่ดีนะก็กลายเป็นภาระ
1: คุณยะฮยาครับอาจารย์ถามบอกว่าอยากถามว่าละหมาดฟัรดูเนี่ยนะครับมีซุนนะอันนี้คงจะเป็นซุนนะราวาติบนะซุนนะกับเรียบะดียะเนี่ยนะครับมีละหมาดซุนนะ10หรือ12ครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องถูกทั้งคู่ทั้ง10และ12นะครับมีรายงานทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับใครละหมาด10หรือใครละหมาด12ใครละหมาด12เราก็อ่านเราจะสร้างบ้านในสวรรค์ให้คือทำได้ทั้งคู่เลยเพียงแต่มันต่างกันตรงซุฮรีที่มี4กับ2เท่านั้นแหละครับนอกนั้นตามเหมือนกันหมดเลยก่อนซุบฮ์2ก่อนซูรีก่อนอัสรีนะครับแล้วก็ไอ้หลังอัสรีเอละหลังซู
1: ร
0: ีนะครับแล้วก็ไปหลังมักริบแล้วก็ไปหลังอิชาอย่างละสองนะครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับอาจารย์เขาบอกว่าชาวสวนเนี่ยอาจารย์ปล่อยวัวหรือแพะเข้าไปกินหญ้าในกูโบนี่จะได้ไหมอาจารย
0: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนามุฮัมมัดก็ต้องดูนะบริเวณกูโบเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะเพราะบางทีเข้าไปแล้วไปเดินลัดไปเดินย่ำกูโบสบ้างอะไรบ้างหรือไปกัดกินสิ่งที่มันเป็นต้นไม้อะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในกูโบสผมแนะนำว่าดีกว่านะให้พี่น้องดูก่อนหรือปรึกษาหารือกับคณะกรรมการมัสยิดนะว่าจะทำยังไงสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้กูโบเตียนเนี่ยบางคนเอางัวไปล่ำแม้ในกูโบสเราบอกจะได้ช่วยกินหญ้าจะได้เตียน
1: ครับ
0: แต่เวลามันไปย่ำกูโบสนะครับลูกหลานเขาไม่เห็นย่ำกูโบปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาก็ไม่ยินดีนะใครที่มาทำแบบนี้ขนาดคนไปนั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามไม่ให้นั่ง
1: อ
0: ย่าไปนั่งทับอย่าไปเดินทับอย่าเดินย่ำเดินเหยียบไปนั่งทับกูโบสรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครนั่งบนกูโบสเนี่ยนั่งบนไฟจนกระทั่งไฟมันลุกทะลุผ้าขึ้นมาไหม้ก้นเรายังสบายดีกว่ายังจะดีกว่าไปนั่งบนกูโบสไปทับอะไรบนกูโบสแบบเนี้ยแล้วนี่ปล่อยงัวปล่อยควายไปแพะไปแกะไปเดินไปล่ำบางทีอย่างที่เคยเห็นนะบางทีอะไรล่ะไอ้อะไรไม้ตะน
1: อไม้ยีสัง
0: ไม้ยีสังนะครับงัวเดินไปทำให้มันล้มทำให้มันอะไรก็ในที่สุดก็ทะเลาะกันคนลูกหลานเจ้าของกูโบสก็ทะเลาะเอาเรื่องเอาราวกับคนที่ปล่อยงัวปล่อยแพะครับไปนะถ้าพี่น้องบอกมีเหตุผลจะให้มันกินหญ้าให้เกลี้ยงให้เตียนพี่น้องใช้วิธีนี้นิ่มๆเข้าไปในกูโบสแล้วบอกกับกรรมการครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเกี่ยวหญ้าในกูโบสกูโบสมันจะได้เตียนไปตัดหญ้าในกูโบสแล้วก็ขนหญ้าเนี่ยออกมาทิ้งข้างนอกให้แพะให้แกะให้งัวเราได้กินกูโบสก็สะอาดนะครับเป็นการพัฒนากูโบสด้วยนะครับไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่มีน้ำท่ามาขังมาร่นท่วมอะไรนะครับแล้วก็ทำให้มันดูกระทัศนียภาพดูดีนะนะตัดออกมาขออนุญาตครับดีไม่ดีทำมาสิทธิ์เขาช่วยกันน้ำมันเอ้ยกูโบจะได้เกี่ยงจะได้เตียนเอาไปสตังไว้ไปตัดไม่ต้องจ้างใครแล้วก็ประตาเสร็จก็ขนหญ้าเอามาให้งัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อหญ้ามันต้องไปหาหญ้าที่ไหน
1: ไม่ใช่ว่าขี้เกียจเอาวัว
0: ปล่อยงัวไปเลยปิดประตูล็อกอย่างดีไม่งัวออก
1: มันกินได้แย่อยู่นะ
0: อย่างนี้ไม่ได้
1: นะสองวันนะนี่อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับติดกล้องวงจรปิดนะอาจารย์นะแล้วก็จอทีวีเนี่ยเอาไว้ด้านล่างเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยได้ดูขณะละหมาดตามอิหม่ามด้านบนนะอันนี้จะเหมาะสมหรือไม่ครับอาจารย์
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนามุฮัมมัดจริงๆแล้วก็ ต้องปรึกษาหารือให้รอบคอบสักนิดนึงก่อนที่จะติดใจอะไรนะถ้ามันมีสถานที่ที่ละหมาดกันได้นะแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปละหมาดตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ต้องมีทีวีมีอะไรดูแบบเนี้ยนะครับเช่นสมมติอย่างข้างบนเนี่ยผู้หญิงขึ้นไปน่ะก็ได้
1: ครับ
0: มีที่มีทางกว้างขวางอ่ะอย่างเงี้ยให้ไปละหมาดตามกันไปจะได้เห็นอิหม่ามนะครับเพราะว่าทัศนะของอาการจำนวนหนึ่งเนี่ยในกรณีเนี่ยเวลาจะตามเนี่ยเขาให้ตามคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วเห็นคนที่ละหมาดอยู่ข้างหน้างั้นคนที่แถวต่อๆไปเนี่ยทัศนะของอาการจำนวนหนึ่งจะซ้อก็ต่อเมื่อเห็นคนที่ละหมาดเห็นคนที่เห็นคนเห็นกันเรื่อยไปแบบนี้นึกจะตามซ้อไปอยู่ตรงนั้นซอกนึงไปอยู่ตรงนี้ซอกนึงถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นถึงแม้จะไม่มีกล้องถึงแม้จะไม่มีทีวีอะไรให้ดูให้เห็นเลยก็ซ้ออย่างฮารอมนะครับแล้วไปละหมาดข้างนอกเนี่ยเห็นอิหม่ามตรงไหน
1: ไม่เห็น
0: แต่แถวมันยาวมันบังคับให้ต้องละหมาดยาวไปแบบนี
1: ้
0: งั้นฮารอมก็ไม่เห็นต้องมาติดกล้องเพื่อจะได้เห็นอิหม่ามละหมาดอยู่ข้างในงั้นไม่ต้องนะทัศนะของการจำนวนหนึ่งถือเป็นมักกะเราะห์ด้วยที่ก็บอกบางทีแทนที่จะละหมาดที่สุดแงนดูหนุนข้างบนกล้องนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได
1: ้
0: นะไม่มีปัญหาแล้วครับเพียงแต่ว่าลองพิจารณาดูให้ดีว่าเรามีเหตุผลมีความจำเป็นถึงขั้นจะต้องไปติดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเช่นสมมติว่าข้างบนมันเต็มแล้วสงวนไว้เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวก็ล้นแล้วนะทำไงล่ะผู้หญิงต้องไปละหมาดอีกที่นึงอย่างเงี้ยเขาก็อันนี้มันมีเหตุมีผลแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติปกติทั่วไปแหละครับ
1: เอาตังไปติดลำโพงดีๆ
0: ไมโครโฟนดีๆลำโพงดีๆให้เขาได้ยินเสียงตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะตอนนี้ฟาติฮะจบแล้วนะตอนนี้เงยแล้วนะนะครับบางทีเงยขึ้นมาแล้วข้างหลังยังไม่ได้ยินไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะลำโพงไม่ดี
1: ลำโพงไม่ดีนะติดลำโพงอย่างเดียวไม่เสียไม่เท่าไหร่นะดีกว่าเอาตังค์ไปซื้อโทรทัศน์ทีวีติดข้างล่างนะครับบางทีดูโทรทัศน์จ้อง
0: ส่วนมากจะติดสูงด้วยนะครับติดสูง
1: ก็เงีย
0: น
1: ก็
0: เงียนดู
1: ครับอาจารย์ครับเดือนซุลกาอดะห์เนี่ยนะครับอาจารย์มีความสำคัญอย่างไรบ้างต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์มีซุนนะห์หรือมีแบบอย่างไรครับอาจารย์
0: นบีนะมุฮัมมัดเดือนซุลกาอดะห์นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องความสำคัญแล้วก็เป็นเดือนแรกนะครับของกลุ่มเดือนที่จะเป็นอัชรุลฮุรุมคือตั้งแต่เนี่ยชะวานซุลกาอดะห์ซุลฮิจญะห์เนี่ยอันนี้เขาเรียกอัชรุลฮัจญ์ในอายะห์กุรอานอัลฮัจญ์อัชรุมมะอลูมาตุมฟะมันฟะรอดะเรื่อยไปจนจบอายะห์นะที่ท่านอับดุลลาห์บินอับบาสท่านก็อธิบายไว้ว่าอัชรุมมะอลูมาตก็คือซุลกอดะห์ชะวาลซุลกอดะห์แล้วก็10วันจากเดือนซุลฮิจญะห์ที่อาจารย์นับไป2เดือน10วันนั่นแล้วก็อันนี้เค้าเรียกอัชรุลฮัจญ์พอพ้นชะวาลเข้าซุลกอดะห์ปุ๊บอันเนี้ยนะครับเป็นอัชรุลฮุรุมละนะครับซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมอัชรุลฮุรุมเนี่ยครบ2ปีนะครับปลายปีแล้วก็ไปขึ้นต้นปีที่เป็นเดือนอัลมุฮัรรอมแล้วก็กระโดดไปทีก็ระยับนั่นเลยนะครับดังนั้นในช่วงของเดือนอัชรุลฮุรุมที่เป็นเดือนดุลกออดะห์นี่ไอ้ที่เคยรุกรานกันคุกคามกันประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลิกให้หมดเลยนะครับไอ้เรื่องวิพากษ์วิจารณ์นะโพสต์อะไรต่ออะไรให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนศักดิ์ศรีเกียรติของคนอื่นเขาอันนี้ห้ามนะเลิกเลยนะครับจะคลิปของเราเองจะคลิปของคนอื่นจะตัดจะต่อเลิกให้หมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำไปแล้วเกิดเป็นผลเสียเป็นการประทุษร้ายต่อคนอื่นเขาทำให้เขาเสียเกียรติทำให้เขาเสียอะไรล่ะเสียศักดิ์ศรีก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าอิหม่ามก้มลงรุกวะหรือก้มสุญูดเนี่ยนะครับเงยจากสุญูดก่อนแล้วก็ตักบีรก็คือเงยจากสุญูดก่อนนะแล้วก็ตักบีรเตือนแล้วแต่ยังทำแบบนี้อยู่ละหมาดใช้ได้ไหมจ๊ะนะ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะครับก็จะหมายถึงตักบีรอินติกอลาตนะครับคือมันหลายคนบางคน
1: คือขึ้นก่อนแล้วคงจะตักบีรใช่ไหมนะ
0: บางคนอัลลอฮฺอักบัรไปแล้วยืนอยู่กับที่ไม่ได้ก้มไม่ได้เงยอะไรเลยคือปากไวกับท่า
1: ครับ
0: บางคนท่าไปแล้วหัวลงไปถึงพื้นเลยยังไม่บัตเลยนะครับมันไม่พอดีทั้งคู่อะไรที่พอดีก็คือที่เราเคยบอกกันเป็นประจำว่าขณะอินติกอลาตย้ายเคลื่อนสู่ท่าต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วตอนรุกวะเขามีตัสบีฮ์ตอนสยุดมีตัสบีฮ์ตอนนั้นมีไอ้นั่นอันมีไอ้นี่อันนั้นตักบีรอตอินติกอลเนี่ยนะครับหรือตักบีรอินติกอลาตเนี่ยเป็นบทรำลึกที่ใช้ให้กล่าวในระหว่างเคลื่อนไหวในขณะเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไปแล้วไม่ได้ว่าอะไรเลยนะละหมาดนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องทัศนะของนักการส่วนใหญ่ก็ถือเป็นซุนนะ
1: ครับ
0: นะอย่างในมัซฮับชาฟีอะไรเนี่ยก็ถือเป็นแค่ซุนนะเท่านั้น นะครับแต่ว่าอิหม่ามอะห์มัดในทัศนะการอีกจำนวนนึงก็ถือเป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ฟัรดูนะไม่ใช่รุกนเป็นแค่วาญิบงั้นถ้าใครไม่ทำเนี่ยถือว่าละหมาดเสียหายต้องสิวซะฮวีแต่ว่าทัศนะการส่วนใหญ่นะครับมีฮุกมเป็นซุนนะนะครับเพราะว่าอย่างคนที่เขามองเป็นวาญิบรอซูลสั่งซอลลูกะมารออัยตุมูนิอุซอลลีมันหลายต้องละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดรอซูลเวลาละหมาดเวลาท่านเคลื่อนย้ายอริยบทระหว่างขั้นตอนต่างๆรอซูลจะว่าตักเบททุกครั้งเลยเขาก็เลยถือเป็นวาญิบนะผมเองผมถือทัศนะนี้เป็นวาญิบดังนั้นถ้าพี่น้องไม่ทำหรือทำไม่ถูกเนี่ยมันบกพร่องนะบกพร่องนะผมเคยเยอะบางทีอัลลอฮฺอักบัรไปแล้วนะครับยืนโดอยู่เลยนะนั้นไต่ตอนลงมันจึงเป็นท่าว่างท่าที่ไม่มีบทรำลึกงั้นต้องว่าไปพร้อมกันอัลลอฮฺอักบัร
1: พร้อมกัน
0: บัตมันก็สุดพอดีเวลาเงยซามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดามันก็พอดีพอมายืนตรงรอบบานาแล้วกันครับอัลลอฮฺอักบัรพอบัตมันก็หัวถึงพื้นพอดีตอนนี
1: ้
0: เราบัตต้องอยู่ข้างบนนั่นแหละยังไม่ทันขยับไปไหนบัตไปแล้ว
1: ครับจริงๆคนที่เป็นมะมูมก็เช่นเดียวกันเราจะดูบางครั้งเนี่ยอิหม่ามลงไปแล้วแกเพิ่งจะ
0: คนไม่รู้ก็เอาอิหม่ามตักเบียดแล้วก็ลงเลย
1: ลง
0: ตามเสียง
1: ลงเสียง
0: จริงๆเรื่องละหมาดมันต้องจัดครอสอบรมคนที่เป็นอิหม่ามทั้งหลายด้วยบางทีไปละหมาดอ๋อนั่นอิหม่ามที่เขาทำได้แค่เนี่ยบางทีเราเห็นนะโอ้เป็นระดับอิหม่ามทำได้แค่เนี่ยแต่ทำซุนนะห์ยังไม่ครบบางทีนั่งอัติยายังไม่ถูกเลยเยอะแยะงั้นต้องจัดครอสอบรมจนกระทั่งเก่งเลยแล้วออกหนังสือรับรองให้คนนี้ซอด
1: ี
0: ผ่านอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นท่านจะนำละหมาดได
1: ้บางทีเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไงอาจารย
0: ์
1: ละหมาดมาตั้งแต่เด็กละหมาดมาก็รู้อยู่แล้วเป็นของพื้นๆไงมันก็ต้องนั่นได้แต่บางทีมีข้อบกพร่องการนั่งที่อาจารย์บอกนั้นหลายคนก็บางทีนั่งก็ยังไม่ถูก
0: มือกอดอกอันบางทีเนี่ยลองอันคุณว่าลองให้ฟังสักต้นยิ่งอันไม่ถูกอ่ะก็อันนั้นอันได้แต่อันไม่ถูกอันฟาติฮะไหนลองอันเนี่ยผิดตั้งเยอะผิดตั้งหลายตัว
1: ไก่สั้นหรือเปล่า
0: ไม่เขาไม่ลิ้นไก่สั้นนะ
1: ฟันก็ว่า
0: ไม่ฝึกให้ดี
1: อ
0: ิหม่ามชาฟีอิหม่ามนาวีบอกคนที่มีความสามารถเรียนและพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ถ้ายังอันอยู่แบบเดิมนะครับไม่ให้เป็นอิหม่ามเลยถือว่าไม่ซอฟพอสามารถซาเซียสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้แต่ไม่ยอมทำจะละหมาดทั้งอย่างนั้นอิหม่ามนาวีไม่ให้เป็นอิหม่าม
1: ครับนะอันนี้นะครับเป็นคำตอบจากคำถามที่พี่น้องถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดนะวันนี้คำถามหลากหลายเหลือเกินครับนะเรื่องต่างๆมากมายนะครับอาจารย์ครับมีคำถามหนึ่งเป็นคำถามหนักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงที่โดนข่มขืนแล้วก็ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับถ้าจะให้หมอเอาเด็กออกได้ไหมมีบางคนบอกว่าทำได้ถ้ายังไม่ได้หมายถึงว่ายังอายุครรภ์ไม่ถึง4เดือนครับอาจารย
0: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดตอบยากเรื่องพวกนี้ต้องไปให้หมอให้ศาลต้องมีคำสั่งศาลจะทำยังไงตอนนี้ไอ้เราถ้าจะให้ผมตอบไม่ให้ทำ
1: ครับ
0: แต่ส่วนพี่น้องผมเข้าใจหัวอกพี่น้องแล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้จะมีอะไรสักทีไม่ได้จะมีผัวมีลูกอะไรสักทีแต่ว่า
1: ต้องมาดังเรื่องลูกนะ
0: มาข่มขืนเรามาทำร้ายเราแล้วเรามาต้องมาท้องเพราะมันอะไรเงี้ยเอาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่จะทำยังไงหลายคนก็คิดที่จะยุติการตั้งครรภ์ก่อน
1: คร
0: ับไม่รู้จะทำยังไงนะผมแนะนำให้ไปปรึกษาเด็กมาบอกผมบอกได้อ๋อครูเล่าบอกได้ทีนี้ทำกันใหญ่เลยไม่ได้
1: มันต้องพิจารณา
0: สำหรับผมเอาทัศนะไม่ได้ผมเอาทัศนะไม่ได้เพราะถือว่ามีชีวิตเพียงแต่ยังไม่มีวิญญาณเท่านั้นแหละ
1: ไม่ว่าจะน้อยจะมากถ้าหากอายุคันสูงไม่ได้เลย
0: ทั้งคู่นั่นแหละบาปที่จะบางคนคืออีกคนเนี้ยทัศนะเนี่ยเราเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมเรื่องยินายาตเวลากรณีโอ้เด็กยังไม่ครบอายุที่อะไรที่อัลลอฮฺจะเป่าวิญญาณให้แสดงว่ายังไม่มีชีวิตงั้นก็ทำลายครรภ์แค่อะไรยุติการตั้งครรภ์เอาลูกออกได้บาปทั้งหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเอาตอนที่มันมีวิญญาณบาปเยอะกว่าบาป
1: ทั้งคู่ชีวิตเน
0: ี่ยสังหารชีวิต
1: ครับเรื่องหนักมือนะ
0: เรื่องนี้ต้องไปหนุ่มต้องปกสารหมดเลยเขาพูดกันมันจะมาทำเราในรายการแบบนี้
1: ไม่ได้นะ
0: พอบอกว่าทำไม่ได้ใจดำไม่โดนกระมันมั่งมันไม่รู้หรอกนั่นแหละ
1: ทำได
0: ้พอทำได้ก็ไม่ได้อีก
1: นะครับลำบากที
0: ่เพราะเหมือนกับเราชี้พงให้กระรอกก็แล้วนะครับ
1: นะ
0: แต่ทำยังไงที่จะไม่ให้เสี่ยงต่อการที่จะไปถูก ถูกข่มขืนถูกรังแกแบบนี
1: ้มันต้องแต่งกะทีแรกนะ
0: แต่งกะทีแรกแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยให้มิดชิดนะครับ
1: กับบ้านกับช่อง
0: กับบ้านกับช่องดูเส้นทางสัญจรอะไรดูคนที่ไว้ใจดูเวลาให้มันเหมาะส
1: ม
0: อย่างการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับอย่างสมมติคนที่เขาแต่งตัวในลักษณะที่เป็นเพศนะครับเป็นอะไรเป็นชีเป็นพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่หรือเป็นซิสเตอร์เนี่ยเราเห็นซิสเตอร์ที่เขาเดินสวนมาเราความเกรงใจน่ะเดินหลบให้เขาเดินใช่ไหมครับเราเห็นผู้หญิงที่เขาบวชชีบวชพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นลงเห็นนักศึกษาเป็นนิสิตเป็นอะไรพนักงานธนาคารผิวปากแล้วใช่ไหมอาจารย์ผิวปากมั้ยวีดเลยเ
1: นี่
0: ยแต่เวลาเห็นคนที่เขาเคร่งคัดคนมีศาสนาธรรมะธรรมโมร้องให้เกียรติเราจะไม่ยุ่งงั้นคนที่แต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยภูมิญาดีเนี่ยเขาไม่มาทะลึ่งมาอะไรกับเราหรอกงั้นพอเราไปแต่งตัวที่มันไม่เหมาะนุ่งสั้นปิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็ไปแค่อะไรไปเค่นะครับ
1: พร้อมอยู่แล้ว
0: พร้อมนะครับ
1: อาจารย์ครับจะไปทำฮัจญ์อาจารย์แนะนำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปทำฮัจญ์ครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ต้องให้แซ่แนะนำกับแซ่ก็จะบอกพี่น้องเองเตรียมยาเตรียมอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะ
1: นี่ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของ
0: อิบาดะห์
1: จะแนะนำในฐานะที
0: ่ก็ต้องไปเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เบื้องต้นเลยเตรียมสุขภาพเตรียมพาสปอร์ตเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็เตรียมความรู้เตรียมความพร้อม
1: ครับ
0: เวลาไปถึงโน่นจะได้ไม่มีปัญหานะครับไปถึงโน่นแล้วก็มันจะมืด8ด้านนั่นแหละนะครับไอ้นั่นก็ไม่เคยทําไอ้นี่ก็ไม่เคยทําจะไปทําตามครับพอลงไปที่ฮารอมปุ๊บเอ้ยคนนั้นทําอย่างงี้คนนี้ทําอย่างงั้นแค่ไปวันแรกนะยังกลับมาเล่ากลับมาคุยกันไอ้คนนั้นกอดอกไอ้คนนี้ไม่กอดอกคนนั้นยกมือแค่นี้แค่ไปเห็นเรื่องละหมาดเนี่ยเรายังสารวนไม่รู้จะเอาอะไรถูกเลยคนนั้นทำอย่างคนนี้ทำอย่างแล้วถ้าไปฮัจญ์ล่ะครับซึ่งมันเป็นรูกลเป็นหลักการเป็นอิบาดะห์ที่ต้องเสียทั้งเงินทั้งทองเสียทั้ง ใช้แรงกายด้วยนะถ้าทำแล้วมันฟาวขึ้นมาทำแล้วมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยสตังก็เสียเหนื่อยก็เหนื่อยฉะนั้นต้องเตรียมตัวเรื่องพวกนี้อย่างน้อยๆปรึกษาหารือหรือเบื้องต้นเลยตัดสินใจไปกับผู้ประกอบการที่เราเห็นว่าน่าไว้ใจที่สุดมีครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคนแล้วก็เป็น ก็เลยยึดมั่นในแนวทางซุนนะห์นะแล้วก็มีความมีอามานะห์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูแบบนี้ไปด้วยแล้วก็ช่วงที่เราอยู่เนี่ยลองไปปรึกษาถามพี่ถามน้องของเราดูติดไปมาอยู่ตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะได้ระวังเรื่องพวกนี้นะเอาไปแค่ว่าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนั้นอย่างนั้นนะแล้วก็ระวังไปนะครับ
1: ครับมีอะไรฝากถึงหรือว่าอยากจะบอกกล่าวกับผู้ประกอบการมั้ยอาจารย์
0: คงไม่มีอะไรบอกมั้ง
1: ไม่มีอะไรนะครับอาจารย์
0: ก็คือให้รักษาอามานะเหมือนกับที่รับปากแล้วประชาสัมพันธ์โฆษณาไว้ที่อยู่เมืองไทยเราจะบริการท่านอย่างนั้นเราจะดูแลท่านแบบนี้ท่านจะโอ้เห็นความต่างระหว่างเรากับแซ่อื่นนะครับ
1: ที่ถามพ่อในฐานะที่อาจารย์ร้อนเนี่ยเป็นนักวิชาการหนึ่งอันที่สองคือว่าได้เห็นเนี่ยนะครับอยู่มาดีน่าเนี่ยคงจะได้เห็นแจ้ๆต่างๆที่เขาให้บริการ
0: ผมไม่เคยได้ออกมายุ่งกับพวกกุญยัตเท่าไหร่นะ
1: ฮาบิบบ่อยฮาบิบออกบ่อยไ
0: หมฮาบิบอะไร
1: ออกบ่อยไหมฮาบิบ
0: อันนี้ต้องถามบรรยฟัดจะไปด้วยกัน
1: นะไม่รู้นอนอย่างสองวันเลยนะดูรายการหรือเปล่านะครับชวนมาก็ไม่มาบรรยฟัดเนี่ยยุ่งช่วงนี้ยุ่งนะครับบีบด้วยอาจารย์ครับมีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะเดี๋ยวประมาณสัก4นาทีนะแต่3 4นาทีนั้น
0: ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมือนกับที่ผมบอกมาสักครู่เข้าสู่ช่วงของอัชรุลฮุรุมละ
1: ครับ
0: ไอ้ที่เราละเมิดละล่วงเกินกันแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับกับสังคมมุสลิมเราโดยเฉพาะยิ่งกับบุคคลอะไรหลายๆบุคคลที่เป็นปัญหากันทุกวันเนี่ยอย่าใครละเลิกให้หยุดทำแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการอะไรครอบครองตัวเราให้อยู่ในกรอบให้ได้มากที่สุดเราจะได้ฟาลาตุลิมูฟีฮินอัมฟุสกุมมันจะได้ไม่ถือว่าเป็นการหาเรื่องใส่ตัวนะบางทีโพสต์รูปภาพเรื่องราวอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีนะครับอันเนี้ยเลิกซะนะครับ
1: เมื่อก่อนก็คือก็อาจจะเป็นการนินทาก็อาจจะใช่นะว่าร้ายกันอะไรกันแต่ตอนนี้ก็ใช้สื่อโซเชียลนะทำให้เกิดเรื่องทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับก็
0: ระวังนะระวังก็แล้วกันนะครับ
1: มันเป็น
0: การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ระวังในเรื่องที่เป็นหลักการศาสนามันจะทำใ ปริสตาประอาลีรุดีฮิวาลีดีนีฮิทั้งศาสนาของเราและศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ก็สนใจเรื่องของศาสนาเรียนรู้เรื่องของศาสนา
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะฮ์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์กฎหมายปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีผลบังคับใช้แล้วพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้ดำเนินการดังนี้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับธุรกรรมชั่วคราวแจ้งความกับตำรวจท้องที่ใดก็ได้หรือทางออนไลน์ภายใน72ชั่วโมงโทษของบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรืออีวอลเล็ตเป็นบัญชีม้าให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการทุจริตหรือทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อหรือขายบัญชีม้าหรือซิมโทรศัพท์มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันธนาคารตำรวจ DSI ปปง.กระทรวงดีกสทช.ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคม
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซะอะลาซาอิลุนบิอะซาบิวาฆิอ์ลิลกาฟิรีนไลซะละฮูดาฟิอ์من الله ذي المعارج

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัดดุรุสุมมะฮิมมะลิอามะติลอุมมะห์กลับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับแล้วก็นำเรื่องราวของบทเรียนอันทรงคุณค่าที่อยู่ในหัวข้อของการอีมานเนี่ยมาอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจถึงรากฐานที่มั่นคงของมันเนี่ยเราจะต้องมีความศรัทธามีความยึดมั่นจากตัวบทหลักฐานที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าการอีมานของเราที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วผมได้บอกกับพี่น้องไปแล้วว่า

อันที่เราทำให้ต้นไม้นั้นตายลงไปเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็ตัดการตัดต้นไม้เนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายเหมือนกันอีมานของเราที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราเรียนรู้แล้ววันนี้ว่าอีมานมีอะไรบ้างและปรากฏว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งเราปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดของการอีมานอีมานของเรานั้นก็จะตายลงอีมานของเราก็จะถูกตัดและมันก็จะตายไปในที่สุดนั่นหมายถึงว่าการที่เราตัดต้นไม้เป็นสาเหตุให้ต้นไม้ตายการที่เราปฏิเสธต่อการอีมานอีมานก็จะไม่หลงเหลือเมื่ออีมานไม่หลงเหลือสิ่งใดครับที่มันจะมาแทนที่ก็คือความปฏิเสธทั้งหมดกุฟรุนเราปฏิเสธข้อหนึ่งแต่มันทำให้อีมานทั้งหมดที่ผ่านมาของเราเสียหายหรือว่าตายไปเลยทั้งหมดนั่นคือกุฟรุนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกุฟรุนเนี่ยบาตอละอีมานุอีมานเสียหายหมดเลยนะวะฮาบีตออามาลุการงานของเขาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะก่อนอีมานหลังอีมานเสียหายหมดเลยฮาบิตออามาลุวะกานาฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนและในวันอาคิเราะห์เขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอันนี้ชัดเจนเมื่อไม่มีอีมานเมื่อการงานไม่ถูกตอบรับการงานเป็นโมฆะวันละอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนแล้วจะเอาอะไรไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอะไรไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พิจารณานี่คือสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอีหม่านของเราถ้าหากว่าเราไม่ปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดอีหม่านของเราสมบูรณ์ทั้งหมดการงานก็ไม่ร้ายผลในวันอาคิเราะห์ถามว่าจะขาดทุนไหมไม่ขาดทุนยังไงก็ได้สวรรค์ยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นรากฐานของอีมานเราไปดูที่ไหนไปดูที่กิตาบุลลอฮ์ไปดูที่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มันสำคัญภาคผลที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ยิ่งใหญ่มันก็สำคัญเหมือนกันมันไม่ได้ยิ่งหย่อนมันไม่ได้ลดน้อยไปกว่ากันเลยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันสำคัญการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาใครที่ทิ้งการละหมาดเท่ากับว่าเขาทิ้งศาสนามันบาลานซ์กันไหมล่ะพี่น้องคนที่ละหมาดคือคนที่ยืนหยัดคนที่ทิ้งละหมาดคือคนที่ไม่ได้ยืนหยัดแล้วละหมาดของเขาไม่ได้ให้ความสำคัญศาสนาของเขาจะเหลืออยู่กับเขาไหมล่ะก็ไม่เหลือเพราะการละหมาดคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมุสลิมกับกาเฟรคนกาเฟรไม่ละหมาดคนกาเฟรไม่ละหมาดนะเราไม่เคยเห็นคนที่เป็นกาเฟรละหมาดถึงว่าเขาจะทำท่าทางการละหมาดการละหมาดเขาก็ไม่เป็นที่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการละหมาดคือสิ่งที่จะแยกแยะระหว่างมุสลิมกับกาเฟรคนที่ละหมาดคือคนที่ได้รับชัยชนะคนที่ไม่ละหมาดคือคนที่ประสบกับความล้มเหลวเพราะฉะนั้น
ผลของ

0: มันถ้าหากว่าการละหมาดผลของมันยิ่งใหญ่คนที่ทิ้งละหมาดโทษของมันก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นการอีหม่านมีนะซีบมีสิ่งที่เราจะได้รับนั้นยิ่งใหญ่เราก็ไปดูสิในอัลกุรอานว่าอย่างไรในซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการอีหม่านเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนผู้ที่อีหม่านเกี่ยวกับเรื่องของการคนที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่กับการอีหม่านและเราก็จะได้เห็นว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันมีเพิ่มมีลดอีหม่านเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการตออะห์การเชื่อฟังอัลลอฮ์การปฏิบัติตามรอซูลอีหม่านลดเมื่อเขาไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ฝ่าฝืนไม่ได้ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์อีหม่านลดอีหม่านมีขึ้นมีลงนะครับมีลดมีเพิ่มอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราถึงความเพิ่มความลดของอีหม่านของเราเนี่ยให้เราพิจารณาไปที่การกระทำของเขาที่เขามีต่ออัลกุรอานซูเราะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในคัมภีร์เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีว่าอีหม่านของเขาเพิ่มหรืออีหม่านของเขาลดเพราะว่าเขาจะทำตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานหรือไม่ทำตามในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานซุนนะห์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำตามซุนนะห์อีหม่านเราก็เพิ่มถ้าเราไม่ทำตามซุนนะห์อีหม่านเราก็ลดมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะอิซามาอุนซิลัตซูเราะตุนฟะมินฮุมมัยยะกูลอัยยุกุมซาดัตฮูฮาซิฮิอีมานันเมื่อซูเราะห์หนึ่งในกุรอานถูกประทานลงมาจะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าอีมานของเขานั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยกับซูเราะห์นี้ที่ถูกประทานลงมานี่คือคนที่อีหม่านต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านต่อคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านด้วยกับกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับกะลามุลลอฮ์ของพระองค์ประทานลงมาทำให้การศรัทธาของเขานั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นฟะอัมมัลละซีนาอามานูฟะซาดะตฮุมอีมานันวะฮุมยัสตะบชิรูนและคนที่เขาอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเขานั่นก็คืออายะห์กุรอานอายะห์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาอีหม่านของเขานั้นเพิ่มขึ้นคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่เขาได้รับสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามันคือข่าวดีมันคือสิ่งที่เป็นทางนำมันคือสิ่งที่เขานั้นได้รับมันประเสริฐกว่าสิ่งใดที่เขาได้รับอันเนื่องมาจากการอีหม่านของเขาต่อซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาจากอัลกุรอานวะอัมมัลละซีนาฟีกุลูบิฮิมมะรอดุนแต่ส่วนบุคคลที่หัวใจของเขานั้นมีมะรอดมีโรคมีความเจ็บป่วยคนที่หัวใจ เจ็บป่วยเนี่ยขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอให้จิตใจของเขากลับมาเป็นหัวใจที่อีมานที่มีความศรัทธาเพราะว่าคนที่หัวใจของเขาเจ็บป่วยเนี่ยฟะซาดัตฮุมริจซันสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือความชั่วร้ายความสกปรกที่มันจะมาเกาะอยู่กับหัวใจของเขาเพราะหัวใจของเขามีโรคไงฟะซาดัตฮุมริจซันอีลาริจซิฮิมอันเนื่องมาจากความสกปรกความไม่อีมานของเขากับซูเราะห์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่ปฏิบัติตามเขาฝ่าฝืนเขาปฏิเสธคนกลุ่มนี้หัวใจของเขามีโรคคนกลุ่มนี้หัวใจของเขาไม่ศรัทธาไม่อีมานวะมาตูคนที่เขาไม่เชื่อคนที่เขาไม่อีมานคนที่หัวใจของเขาสกปรกพอเขาตายลงไปวะฮุมกาฟิรูนพวกเขาจะตายเป็นผู้ที่ปฏิเสธทันทีไม่มีโอกาสเตาบะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยตูบูอิลัลลอฮ์เตาบะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอายัดต่างๆในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยเราอีมานเราเชื่อเราศรัทธาแล้วไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเราจะต้องปฏิบัติตามด้วยจะทำให้อีมานของเราเพิ่มและเราจะเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเราตายลงแต่ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เรานั้นได้ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรเป็นคนที่มีหัวใจป่วยมีโรคนี่คือกุรอานที่ได้อธิบายถึงอุซูลุลอีมานรากฐานของอีมานที่ชัดเจนว่าอีมานของเรานั้นเพิ่มด้วยได้ด้วยกับการตออาตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันลดลงจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยเนี่ยเป็นโรคเนี่ยหัวใจเป็นโรคเนี่ยด้วยกับการที่เราปฏิเสธต่อกุรอานปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อรอซูลปฏิเสธมะลาอิกะห์ปฏิเสธทั้งหมดหัวใจเป็นโรคไม่เชื่อพวกเขาไม่เชื่อต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขานั้นได้ศรัทธาเช่นเดียวกันเมื่อเรายกตัวอย่างในกุรอานแล้วเนี่ยในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บ่งบอกถึงการอีมานเนี่ยที่มันจะต้องถูกหลอมรวมกันเราจะปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องประกอบกันทั้งหมดจะศรัทธาข้อหนึ่งและปฏิเสธข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีเยอะมากที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้ต่อมาวะอาวัลซาลิกะมาญาอะฟีอาวัลซูเราะตุลบะเกาะเราะห์หลักฐานที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เริ่มต้นของซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าฮุดัลลิลมุตตะกีนฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลละซีนะยูมินูนบิลกอยบวะยุกีมุศศอลาวะยุกีมูนัศศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนวัลละซีนะยูมินูนบิมาอุนซิละอิลัยกะวะมาอุนซิละมินกับลิกوَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ อายะห์อัลกุรอานในต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของอีมานอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมา เพื่อที่จะให้กุรอานนี้เป็นทางนำกับบรรดาผู้ที่มุตตะกีนผู้ที่ยำเกรงผู้ที่กลัวอัลลอฮ์อัลละซีคนที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยคุณลักษณะของเขาเป็นแบบนี้อัลละซีนะยุมินูนะบิลกอยพวกเขานั้นศรัทธาต่ออิลมุลเกบต่อสิ่งเร้นลับอะไรคือสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อยุมินูนะบิลกอยเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เห็นแต่ว่าเชื่อทำไมถึงเชื่อเพราะรอซูลนำข่าวนี้มาบอกรอซูลนำสารนี้มาบอกมีอยู่ในอัลกุรอานอิลมุลเกบอะไรบ้างมาลาอิกะห์เคยเห็นไหมมาลาอิกะห์เคยเห็นญิบรีลไหมเคยเห็นมาลาอิกะห์รอกีบอาติบอิสรอฟีลมาลาอิกะห์มีเยอะมากจำนวนของมาลาอิกะห์เยอะมากเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ทำไมศรัทธาเพราะเราอีมานอีมานต่อสิ่งเร้นลับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อทำไมถึงเชื่อเพราะในกุรอานบอกไว้เพราะนบีเอามาบอกเราจึงเชื่อนี่คือคุณลักษณะของมุตตะกีนของคนที่กลัวอัลลอฮ์คนไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่เชื่อหรอกในต้นของอายะเนี่ยอายะซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยบอกกับเราชัดเจนว่าการอีหม่านนั้นจะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วมันคือทั้งหมดที่มีอยู่ใน6ประการของรุกนอีมานอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับอายะห์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอีมานนี้อีกในบทเรียนอันทรงคุณค่าอัดดุรุสุลมะฮิมะลิอัมมะติลอุมมะห์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้เพิ่มพูนความดีและทำให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามากยิ่งขึ้นวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: ยาอัยยูฮันนาสอ์บุดูร็อบบะกุมุลลซีคอลักกุมวัลลซีนมินกับลิกุมลัลละกุมตัต
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยานเยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาเข้ามัสยิดอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกาความว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาแก่ฉันด้วยเถิดจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

أرى فلم يزدهم دعائي إلا فرارا

0: إدبارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับพี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านในช่วงนี้ก็มีการนำเรื่องราวของบนูอิสราเอลมาเสนอกันเราก็จะได้รับทราบรับฟังกันโดยรวมอยู่สม่ำเสมอแต่ละรายการแต่ละช่องของภาคศาสนาก็จะกล่าวถึงนะครับเพราะกระแสมันร้อนแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ก็จะนำข้อความของกุรอานมาบอกให้พี่น้องทราบนะครับเพื่อกันความสับสนนะครับซึ่งคนนั้นก็มีทั้งที่ดีและที่ชั่วแม้กระทั่งในหมู่มุสลิมนะครับก็มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นที่ดีก็มีลักษณะยกย่องเชิดชูเอาไว้นะครับที่ไม่ดีก็ถูกประณามแล้วก็ถูกตราบาปเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของบนูอิสราเอลหรือยะฮูดีนะครับเรื่อยมาถึงคริสต์หรืออัลมาซีฮีมาซีฮ์ในวันนี้ก็นำข้อความจากซูเราะห์อัลญุมอะห์นะครับซูเราะห์อัลญุมอะห์ก็เป็นที่รู้จักกันจากซูเราะห์อัลกุรอานนะครับในยุคปลายๆนะครับ ซึ่งก็เป็นซูเราะห์ที่62นะครับมีอยู่11อายะห์ก็ท่องให้จำแล้วก็อ่านให้เข้าใจก็จะเป็นการดีนะครับนะครับข้อความตอนหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอโดยเฉพาะตรงนี้ก็คือจากอายะห์ที่5แล้วก็ที่6ที่7นะครับเกี่ยวข้องกันกับบนูอิสราเอลนะครับซึ่งอัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ในตรงนี้บอกว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมะซะลุลละซีนะฮุมมิลุตเตารอตะซุมมะลัมยะฮ์มิลูฮากะมะซะลิลฮิมาริยะฮ์มิลุอัสฟารออัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าอุปมาอุปไมยก็พูดเป็นคำเปรียบเทียบในภาษาไทยนะครับมะซะลุลละซีนะฮุมมิลุตเตารอตะตัวอย่างของกลุ่มพวกที่ได้รับคัมภีร์เตารอคัมภีร์เตารอนี่ก็เป็นคัมภีร์ฟากฟ้าที่ลงมาหนึ่งในคัมภีร์ทั้ง4นั่นนะครับมีซะบูรฟุตกรเตารออินจีลเตารอนี่ก็ถูกระบุโดยตลอดซึ่งก็ได้เคยบอกพี่น้องไปแล้วผู้ที่นำมาก็คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีทั้งสนธิสัญญาเก่าแล้วก็สนธิสัญญาใหม่นะครับที่มีอยู่ได้บอกเอาไว้นะครับในกุรอานบอกว่าคนที่ได้รับพวกที่ได้รับฮุมมิลุตเตารอคัมภีร์เหล่านั้นก็คือมูซานำมาประกาศให้อุมมัตของท่านได้รับทราบซุมมะลัมยะฮ์มิลูฮาแต่ว่าพวกเหล่านั้นนะครับก็มีที่เชื่อก็ไม่ได้พูดถึงลัมยะฮ์มิลูฮากลุ่มที่ไม่เชื่อนะครับไม่รับผิดชอบตามคำสอนของคัมภีร์นั้นนะครับลัมยะฮ์มิลูฮากะมาซาลิลฮิมาดพวกเหล่านี้ก็อุปมาดังลานะครับลาพี่น้องก็คงจะเคยเห็นนะครับเป็นรูปร่างคล้ายๆม้าแต่หูมันจะยาวกว่ามีเสียงร้องที่น่าเกียดมากนะครับอัลกุรอานก็กล่าวถึงตรงนี้นะครับก็เหมือนกับลาที่มันขนของนะครับกะมัสลิลฮิมาริยะฮ์มิลุอัสฟารอที่มันแบกสัมภาระเดินทางนะครับสัมภาระเดินทางนี่คนเดินทางก็มักจะเอาสัมภาระต่างๆมาบรรทุกเต็มบนหลังลานะครับมัดเอาไว้นะครับบิสมัสลุลกอมิลลดีนะกัซซะบูก็เป็นตัวอย่างหรือแบบที่เลวร้ายที่สุดนะครับสำหรับพวกที่ปฏิเสธไม่ตามหรือไม่เชื่อฟัง คำสอนไม่เชื่อฟังนบีที่นำหลักฐานมานั้นนะครับกัตตบูบิอายาติลลาห์อายาติลลาห์นี่ก็คือหลักฐานที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นอายัดต่างๆหรือเป็นสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุอย่างกับเช่นมูซาก็มีวัตถุมาก็คือไม่ตพดให้เป็นงูนะครับนั่นก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งก็ยังไม่ยอมจำนนว่าเป็นของจริงของแท้ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้ากลับไปเชื่อสิ่งจอมปลอมที่เป็นผู้นำไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นวัลลอฮุลายฮะดิลกอูมัดลอลีมีนอัลลอฮ์จะไม่ส่งให้ทางนำถูกต้องกับคนที่อธรรมคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่เชื่อฟังดังที่เกิดขึ้นกับอุมมัตของมูซาหรือพลพรรคของมูซาที่แตกแถวนะครับที่เป็นบนูอิสราเอลนะครับที่ไม่ดีว่างั้นเถอะที่ไม่เชื่อไม่ฟังคำสอนจากคัมภีร์เตารอตนั่นนะครับอันนี้ก็ตอนหนึ่งนะครับอีกตอนหนึ่งบอกว่ากุลยาอัยยุฮัลลดีนะฮาดูอันนี้ก็เจาะจงไปที่คนเลวคนไม่ดีนะครับบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประกาศโอ้พวกที่เป็นยะฮูดีทั้งหลายเป็นบนูอิสราเอลทั้งหลายนะครับซึ่งเรื่องราวมันก็ผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วหลายยุคหลายศตวรรษนะครับพอมาสอนก็ต้องบอกกล่าวสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบนะครับผู้ที่เป็นบนูอิสราเอลที่เป็นยะฮูดนับถือศาสนายิวทั้งหลายนะครับอินดะอัมตุมหากพวกเจ้าทั้งหลายอ้างว่าอันนะกุมเอาลียาอูลิลละเป็นพวกที่เป็นคนรักคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์แล้วเราก็มินดูนินนาที่เหนือกว่าคนอื่นมักจะถูกอ้างประจำว่าประชากรยิวนั้นเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกเป็นประชากรที่มีเกียรติมากเหนือคนอื่นทำอะไรไม่ผิดนะครับสามารถจะไปทำอะไรใครก็ได้นะครับเพราะเป็นประชากรที่เป็นเอาลียะของอัลลอฮ์ก็เอามาอ้างไม่ใช่ว่าเฉพาะบนูอิสราเอลหรือยิวอย่างเดียวหรอกครับคนที่จะเป็นเอาลียะของอัลลอฮ์ผู้ใกล้ชิดที่อัลลอฮ์ทรงรักปกป้องคุ้มครองทั้งหมดได้รับหมดไม่ว่าเป็นยิวเป็นยิวเป็นคริสต์เป็นมุสลิมเป็นต่างชาติอะไรถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานี้เป็นผู้ใกล้ชิดพระเจ้าทั้งหมดนะครับแต่นี่ยิวมาอ้างและเนื่องจากได้รับคำชมยกย่องอัลลอฮ์คัดเลือกแต่หารู้ไหมว่าที่ยกย่องคัดเลือกและชมอยู่นั้นฝ่ายที่ตามศาสนทูตของพวกเขาเท่านั้นฝ่ายที่ปฏิบัติตามคัมภีร์ของพวกเขาเท่านั้นไม่ใช่พวกที่ฝ่าฝืนแล้วก็มาอ้างรวมนะครับมินดูนินนาสวาเหนือกว่าคนอื่นนะฟาตามันนบุลเมาติงกุตุมซอดีกินถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนดีจริงๆเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆได้ดีจริงๆนั้นก็ลองให้มันตายไปเลยสิครับมุ่งที่จะตายจบชีวิตเพื่อที่จะไปสู่ของดีที่ว่าจะได้รับนั้นน่ะแต่ปรากฏว่าแต่ละคนก็กลัวตายครับเบี่ยงเบนครับไม่เหมือนกับกลุ่มซอฮาบะที่ศรัทธามั่นที่ปฏิบัติตนถูกต้องเขาไม่ขั้นคร้ามต่อความตายเช่นในกรณีสู้รบตายกันอยู่ตรงหน้าคนหนึ่งอีกคนนึงก็โดดเข้ามาแทนที่เพื่อที่จะตายแทนกันนะครับเห็นไหมครับเพราะรู้ว่าตายแล้วมันไปสู่ภพที่ยอดเยี่ยมไปสู่สวงสวรรค์นะครับแต่ยะฮูดก็รู้ดีอยู่ว่าตนทำผิดก็ท้าตรงนี้ว่าเอ้าถ้าผิดก็ตายลงสิจะได้ไปสู่สิ่งที่ดีที่บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดพระเจ้าแต่นั่นแหละครับไม่กล้าอิงกุนตุมซอดีกินถ้าพูดจริงกันแล้วก็ร้องดูสินะพูดอย่างนั้นเลยเวลาจะตามันเอาหน้าหูอับดัมบีมากดดมัดไอดีหิมแต่ว่าพวกเกกาเกเรเหล่านี้ก็จะไม่อยากตายเป็นอันขาดกลัวกันมากนะครับเพราะรู้ว่ามือของตนทั้งสองประกอบอะไรไว้ทำความชั่วอะไรไว้พอตายแล้วก็จะต้องไปเจอกับสิ่งที่ชั่วนั้นนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกบริสุทธิ์พวกบริสุทธิ์นั้นไม่กลัวครับเพราะเมื่อจากตรงนี้ไปก็ไปพบสิ่งที่ดีที่รออยู่ตรงหน้า ตรงนี้อัลกุรอานจึงบอกว่าวะลายะตะมันนาวนะฮูอบาดันกลุ่มคนชั่วที่เป็นยะฮูดทั้งหลายเนี่ยเป็นบรรดาอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยไม่อยากตายหรอกกลัวตายหนีตายกันตลอดนะครับด้วยผลงานที่เป็นความชั่วที่เขาทั้งหลายได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับวัลลอฮุอาลีมุมบิซซอลิมีนและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ดีถึงใครที่คดโกงใครที่ชั่วใครที่อาธรรมใครที่ไปล่วงละเมิดเอาไว้นะครับอัลลอฮ์รู้ดีนะครับกุลอินนัลเมาตัลลาซีตัฟิรูนมินให้นบีประกาศบอกนะครับว่าความตายที่พวกเจ้าหนีกันนักกันหนาน่ะฟะอินนะฮูมูลาเกกุมแน่นอนจะต้องถึงจุดจบกับพวกท่านแน่นอนต้องเจอแน่นอนหนียังไงก็ไม่พ้นหรอกครับซุมมาตุรดูนอิลาอาลิมิลกอยบิวัชชะฮาดะแล้วก็จะต้องไปปรากฏอยู่ต่อหน้าผู้ที่ทรงรอบรู้เที่ยงธรรมที่สุดทั้งที่มันปกปิดลับเอาไว้ก็จะต้องเปิดเผยออกมาแล้วก็ที่มันโจ่งแจ้งรู้หมดนะครับฟะยุนับบิกุมบิมากุนตุมตะมะลูนแล้วก็พระองค์ก็จะได้ทรงบอกแถลงไขที่มันถูกปกปิดนั้นกับพวกเจ้าทั้งหลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้ประกอบกิจเอาไว้อันนี้ชัดเจนนะครับประกาศถึงความไม่ดีของคนบางกลุ่มหรือบางพวกคือไม่ศรัทธาต่อคำสอนไม่ศรัทธาต่อผู้นำของพวกเขาที่เป็นศาสนทูตนะครับแล้วก็ยังมีการประกาศเชิดชูตัวเองนะครับโดยถือสิทธิ์ที่ได้มาโดยรวมและโดยเฉพาะจากสิ่งที่ดีที่พวกเขาได้ทำบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มนะครับก็เอามาอ้างรวมเพื่อที่จะข่มขู่ประชาคมโลกมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เหมือนที่อ้างมันไม่ใช่ที่มีความมีน้ำหนักในเรื่องของส่วนตนที่ทำหรือปฏิบัติอยู่นั้นมันไม่ใช่เลยนะครับฝ่าฝืนออกไปนอกเส้นทางก็หลุดจากสนธิสัญญานั้นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นซอลิมหรือผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษซึ่งตอนต้นของอายะห์ก็ได้อ่านไปแล้วว่าถ้าดีจริงถ้าแน่จริงเอาลองตายสิแต่ตายมันก็ลงไม่ได้นะครับให้ตายลงไปเดี๋ยวนี้จะได้ไปเจอของดีที่พวกเจ้าทั้งหลายได้อ้างนักอ้างหนาเพราะนบีก็รู้จากการถูกบอกมาต่อจากพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าคนที่อาธรรมนั้นก็จะโดนลงโทษจะต้องโดนชำระในสิ่งที่ฝ่าฝืนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะพระองค์นั้นทรงรอบรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใครดีใครชั่วนะครับแต่คนโดยการนั้นอาจจะถูกสร้างภาพนะครับป้อนสิ่งที่ผิดให้เห็นเป็นถูกนะครับก็คือสร้างภาพได้เหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับมหาอำนาจก็คุมสื่อทั้งหมดคุมอิทธิพลทั้งหมดด้วยกับความได้เปรียบทางอำนาจหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่หลายที่หลายพลเมืองหลายราษฎรกลัวตรงนั้นก็ทำให้ขั้นคามความจริงมันไม่ใช่นะครับยังมีผู้ที่อยู่เบื้องบนแล้วก็มหาอำนาจเหนือสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ได้นะครับเมื่อพระองค์จะทรงลงโทษเมื่อไรก็ราบพนาศูนย์ให้อยู่ในตึกให้อยู่ในหอกำแพงมั่นคง7ชั้นด้วยก็คุ้มครองอะไรไม่ได้นะครับไปหมดวันนี้ก็คงจะจบลงตรงเพียงนี้ก่อนนะครับเพียงตรงนี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ดูไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์การประกอบคุณงามความดีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถเพราะความดีนั้นจะเป็นเสมือนเกราะกำบังทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการโจมตีหรือการเข้ามาทะลุทะลวงของอาดับมีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหลังจากที่มีการสอบสวนกันแล้วเนี่ยอาดับในกุโบตก็จะมาทางด้านศีรษะมาทางศีรษะซึ่งถ้าบุคคลได้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ส่วนที่เป็นยอดเป็นศีรษะของอามันทั้งหลายก็คือเรื่องการละหมาด5เวลาละหมาดฟัรดูรวมถึงละหมาดซุนัตทางด้านขวาคือการถือศีลอดจะเป็นการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูการถือศีลอดที่เป็นซุนัตให้กระทำไว้มากๆ มันจะอยู่ทางด้านขวาร
4: ายการดูอาสอนน้องโดยฮายานเยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาขอริสกีวัลลอฮุคอยรุรอซิกีนความว่าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพซูเราะห์อัลจุมอะฮ์อายะห์ที่11พี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยาโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมติดตามรายการทุกท่านนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับที่ทำให้เราได้พบเจอกันในวาระของการศึกษาอันอิสลามการเรียนรู้กระบวนการของที่มาที่ไปของคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสอนที่เราต้องใช้นะครับในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราตลอดระยะเวลาของการอยู่บนดุนยานะครับพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเราพูดคุยกันในความเข้าใจของที่มาที่ไปของหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราคุยกันทุกครั้งที่เรานำข้อมูลมาบอกกล่าวกันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราของนักวิชาการที่ได้พูดคุยที่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของที่มาที่ไปของการบันทึกหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะพูดถึงบทต้นกำเนิดหรือปฐมบทของการบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นช่วงที่3ของประวัติศาสตร์เป็นช่วงที่3ที่เราได้ผ่านเลยถึงบรรพชนของเราก็คือซอฮาบะห์ที่ได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนตาบีอีนซึ่งก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ได้ท่องจำได้ศึกษาได้ทบทวนนะครับเพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เองนะครับเราจึงอยากจะคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในยุคของการได้มาซึ่งหะดีษของท่านนบีและก็เป็นหะดีษที่เราจะต้องทำความเข้าใจฉะนั้นในช่วงที่3ของรายการนะครับหรือในช่วงที่3ของการดำเนินชีวิตของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เดินทางมาถึงปฐมบทของการรวบรวมหะดีษของท่านนบีปฐมบทของการเริ่มที่จะนำมาเป็นตำรับตำรานำมาเขียนนำมาใส่ไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นรูปเป็นเล่มให้เป็นเรือนร่างเพื่อทำให้ผู้คนได้สามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างถ่องแท้ด้วยกันนะครับฉะนั้นเหตุของการเริ่มเอาหะดีษมาเขียนในตำรับตำรามันมีมูลเหตุที่น่าจะทำให้พี่น้องได้เห็นภาพทำให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเหตุไฉนเลยนักวิชาการจึงมีบทสรุปในการที่จะเอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบันทึกเป็นเล่มบันทึกเป็นเรื่องราวบันทึกเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้อ่านนะครับนอกเหนือจากการท่องจำของบรรดาซอฮาบะห์นะครับวันนี้เองเราจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันมาทำความเข้าใจกันนะครับหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามยังเป็นหะดีษที่ซอฟียันแปลว่ายังหมดจดยังบริสุทธิ์ยังไม่มีเรื่องราวของการกุการแต่งการเติมการตัดการทอนอยู่ในตัวบทของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่ามันจะเป็นการท่องจำก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นการท่องจำจากปากสู่ปากของซอฮาบะห์หยิบยื่นมาให้กับตาบีอีนจากตาบีอีนผ่านยุคของตาบีอีนทั้งหมดยังเป็นความเป็นบริสุทธิ์ของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อย่างชัดเจนนะครับยังไม่มีการแต่งเติมยังไม่มีการโกหกแล้วก็ยังถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวัตตันซิกแล้วก็ยังไม่มีการหมกเม็ดนะครับในการรวบรวมหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะผ่านยุคใครครับยุคของอบูบักรซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านแรกผ่านยุคของอุมัรซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่2ผ่านยุคของอุสมานนะครับซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่3ผ่านยุคของท่านอาลีซึ่งเราเรียกว่า4ยุคนี้เป็นเรียกว่ายุคของคุลาฟะห์อัรรอชิดีนก็คือคุลาฟะห์ที่ได้รับการการันตีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นยุคที่อิสลามยังหมดจดอิสลามยังสดใสอยู่นะครับก่อนที่พอหมดยุคท่านคอลีฟะห์อุมัรนะครับแล้วก็อุสมานแล้วก็อาลีก็กลายเป็นยุคที่ผู้คนเริ่มมีครอบมีกลุ่มมีก้อนมากขึ้นนะครับจนนักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นชิยะห์แปลว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกเป็นเหล่านะครับคนเริ่มที่จะแบ่งอารยธรรมของตัวเองนะครับจากอิสลามกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้กระจัดกระจายออกไปยังชื่อนู้นชื่อนี้นะครับมีอรรถรสในการเสริมแต่งอันอิสลามเนี่ยอยู่หลายบทหลายตอนด้วยกันนะครับว่าด้วยเหตุนี้นะครับซอฮาบะห์จึงมีความคิดที่จะกลับมาหันมามองหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันน่าจะต้องใช้การรวบรวมหะดีษของท่านนบีให้กลับไปสู่กระบวนการของการเรียนรู้ที่อะไรที่จะสามารถทำให้อิสลามนะครับหรือกระบวนการของการเรียนการสอนนั้นได้เป็นหนังสือวางเป็นตำรับตำรามากขึ้นนะครับจนทำให้บรรดาซอฮาบะห์นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ามันน่าจะรวบรวมหะดีษเนี่ยมันอยู่ในยุคไหนครับอยู่ในยุคของฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอุสมานซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่3นะครับต่อจากท่านอบูบักรนะครับได้เกิดฟิตนะห์อย่างมากมายจนกระทั่งท่านอุสมานเองก็ถูกฆ่าที่เรียกว่าตายชะฮีดนะครับในขณะนั้นทำให้โลกมุสลิมเกิดความวิตกกังวลเกิดเป็นความตระหนักที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ทุกคนหวาดผวากับการตายของท่านอุสมานนะครับซึ่งถูกลอบฆ่าด้วยกันนะครับจึงทำให้ผู้คนนั้นเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราเองไม่อาจที่จะปล่อยให้หะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรนะครับอยู่ในรูปแบบของการบันทึกไว้แค่เพียงการท่องจำหรือให้มันอยู่ในรูปแบบของการท่องจำอย่างเดียวนะครับจนที่ไม่สามารถที่จะผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ไปสู่การบันทึกการได้มาซึ่งตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องมากไปกว่าการท่องจำที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในยุคของท่านอุสมานซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ความระส่ำระสายความปั่นป่วนของฟิตนะห์มันเกิดขึ้นจนทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักในการตายของท่านอุสมานนะครับในยุคของท่านทำให้โลกเกิดความสะพรึงกลัวนะครับเกิดความหวั่นไหวเกิดความสะพรึงตัวในภาษาของประวัติศาสตร์บอกว่าฮัซซัดแปลว่าสั่นคลอนทีเดียวนะครับทำให้มีความสั่นคลอนในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องการบันทึกเรื่องราวของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ได้จากดุนยาไปก็ทำให้ท่านอาลีได้ทำหน้าที่ในการเป็นคอลิฟะในระบบของอันอิสลามนะครับท่านอามิรุลมุมินีนหรืออาลีนั้นได้มีความตระหนักนะครับว่าถ้าจะปล่อยให้ฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่ในรูปแบบของการท่องจำอยู่ในรูปแบบของการเล่าสู่ปากต่อปากนั้นถ้ามีฟิตนะเกิดขึ้นมีการทำสงครามเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามจะทำให้ผู้คนเกิดล้มหายตายจากไปและนั้นการหายการตายจากของบรรดาซอบะก็จะเป็นผลที่ทำให้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับจนทำให้ท่านมีความคิดในการที่จะรวบรวมแล้วก็เริ่มที่จะ อะไรครับเริ่มที่จะบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นรูปเป็นเล่มมากขึ้นนะครับให้เหมาะแก่การที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นจนทำให้ผู้คนทั้งหลายนะครับเริ่มที่จะหันห่างหรือสนใจในเรื่องของการที่จะเอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัติในรูปแบบของการบันทึกเป็นรูปเป็นเล่มเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านอาลีซึ่งเป็นอามิรุลมุอ์มินีนหรือเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4นั้นได้มีความตระหนักนะครับในการที่จะทำให้รูปแบบของการรวบรวมหะดีษมันสามารถเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า1มันเกิดสงคราม สงครามที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างหนาตามากกว่าในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสงครามเป็นฉนวนเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนล้มตายส่วนหนึ่งจากสงครามที่ล้มตายนะครับหรือบุคคลที่เป็นทหารก็เป็นบุคคลที่ท่องจำหะดีษในเวลาเดียวกันนะครับทหารของท่านอาลีนะครับก็เป็นบุคคลที่ท่องจำหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเมื่อทหารออกไปสู่สงครามทำให้สงครามเกิดความสูญเสียอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจึงมีคนล้มตายคนที่ล้มตายเป็นใครครับก็เป็นคนที่เป็นตาบีตาบีอีนซึ่งเขาก็ท่องจำหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำให้การอะไรครับการล้มตายของบรรดาซอฮาบะห์การล้มตายของตาบีอีนนั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งจากสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล้มหายตายจากไปด้วยประการที่สองเนื่องจากสังคมการเมืองในยุคนั้นมีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายเนื่องจากอะไรครับผู้คนเริ่มที่จะแบ่งพวกนะครับในเป็นเหตุเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากการตายของท่านอุสมานนะครับจนทำให้ผู้คนได้แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายบางฝ่ายก็กลายเป็นพวกของมุอาวิยะบางฝ่ายก็จะกลายเป็นพวกของท่านอาลีนะครับจนทำให้การเมืองในยุคนั้นเริ่มมีความปั่นป่วนมีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายคือถึงก็ทำให้ผู้คนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากการท่องจำหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำให้นักวิชาการส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันช่วยเดียวกันจึงทำให้ผู้คนนะครับเริ่มแบ่งฝ่ายนะครับในภาษาของประวัติศาสตร์บอกว่ามีมัซฮับเกิดขึ้นนะครับมัซฮับที่จะแบ่งฝ่ายของเรื่องของการเมืองมีฟิรอกเกิดขึ้นในศาสนาก็หมายถึงมีลัทธิเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีอะห์ไม่เป็นว่าจะเป็นเรื่องของคอวาริชมุตะซิละห์หรือกลุ่มชนนะครับจึงทำให้ท่านหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลายเป็นเมาดูอ์แปลว่าอะไรแปลว่ามีคนพยายามกุหะดีษท่านนบีนะครับในยุคไหนในยุคของท่านอุสมานในยุคของท่านอาลีจากการที่ท่องจำหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเพียงอย่างเดียวจนทำให้ผู้คนพอเวลาแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันก็ย่อมที่จะเรียกร้องคนให้ไปสู่ฝ่ายของตัวเองให้ผู้คนได้ไปสู่พรรคของตัวเองผู้คนได้ไปสู่ลัทธิของตัวเองทำยังไงที่จะให้ผู้คนได้เข้าไปสู่กลุ่มของตัวเองได้เข้าไปสู่ลัทธิของตัวเองได้เข้าไปสู่ความเชื่อของตัวเองเข้าไปสู่ฝ่ายของตัวเองก็ต้องทำการ
กูฮะดีษที่เราเรียกว่าเมาดุอะขึ้น

0: แต่งฮะดีษขึ้นมานะครับฉะนั้นเมื่อมีการแต่งฮะดีษขึ้นมาปัจจุบันซึ่งหรือก่อนหน้านี้ฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮะดีษที่ใสบริสุทธิ์ไม่มีการเจือปนเพราะไม่ได้ยุ่งอยู่กับเรื่องของการเมืองปลอดจากการเมืองปลอดจากกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครับแต่พอเวลามีกลุ่มเข้ามาก็มีคนพยายามที่จะเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่พรรคของตัวเองให้ไปสู่ความคิดของตัวเองให้ไปสู่ผู้นำของตัวเองก็ทำให้ฮะดีษเกิดเป็นเมาดัวแปลว่าอะไรแปลว่าแต่งขึ้นมากุขึ้นมานะครับนี่แหละครับคือต้นเหตุที่เราเรียกว่าฮะดีษนั้นเมาดัวฮะดีษนี้เมาดัวนะครับเหตุมันมาจากเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของการเรียกร้องให้ไปสู่ลัทธิความเชื่อของตนเองนะครับจนทำให้พรรคการเมืองมันเกิดขึ้นทำให้ฝ่ายของศาสนามันเกิดขึ้นจึงมีการแต่งหะดีษขึ้นมาฟะยัมบารีมายะดะฮะดีษนะครับมันจึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนได้กุหะดีษขึ้นมานะครับจากเคยอ้างว่าท่านนบีทำนะครับจากเคยกล่าวว่าท่านนบีทำวันนี้เขาก็กล่าวเหมือนกันแต่กล่าวเนื่องจากให้ผู้คนได้เข้ามาสู่กลุ่มชนของตัวเองนะครับกามายากิฟุลวาดูนามินัลคุซูมนิดดิฟะอันฮานะครับจนทำให้คู่อริต่างคนต่างกุหะดีษขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้เข้ามาสู่พรรคของตัวเองได้เข้ามาสู่พลพรรคของตัวเองเข้ามาสู่กลุ่มของตัวเองฮัตตาตะกาวานัตมัจมูอะมินัลฮะดีษอัมวะก็มีคนเริ่มที่จะขยายฐานของตัวเองเมื่อขยายฐานมากขึ้นฮะดีษก็ถูกกุมากขึ้นฮะดีษก็ถูกแต่งมากขึ้นนะครับในยุคนั้นนะครับจนทำให้ผู้คนในยุคของท่านอาลีไม่สามารถแยกแยะว่าฮะดีษบทไหนเป็นฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษบทไหนเป็นฮะดีษที่ถูกกุขึ้นมานะครับมันจึงเห็นภาพว่าในยุคของท่านอาลีนะครับเป็นยุคที่ทำให้ฮะดีษได้ถูกการผสมผสานจากคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นฮะดีษของท่านนบีได้เริ่มแต่งฮะดีษขึ้นมาจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น6จนกระทั่งในบทสุดท้ายคนในยุคนั้นไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นฮะดีษที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆอันไหนเป็นฮะดีษที่ถูกแต่งขึ้นมาเหมือนกับว่าวันนี้ในวันนั้นนะครับของปลอมกับของจริงนั้นไม่มีคนแยกสามารถแยกออกไม่มีคนสามารถที่จะคัดออกได้ว่าอันนี้คือเกรดที่มันปลอมขึ้นมาอันนี้คือมันเกรดที่มันเป็นของแท้ของเดิมจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงทำให้ผู้คนสับสนในการปฏิบัติคุณงามความดีมันทำให้ผู้คนสับสนจากการแยกระหว่างหะดีษที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือหะดีษบทนั้นมาจากใครนะครับเป็นเหตุทำให้ความโกลาหลเกิดขึ้นในชุดท้ายของท่านอาลีนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในยุคนั้นหรือนักวิชาการในยุคนั้นมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เมื่อไหร่ความวุ่นวายของอิสลามความบริสุทธิ์ของอิสลามมันไม่น่าจะอยู่มาถึงยุคนะครับที่จะทำให้มาดำเนินสู่ยุคของพวกเราจึงทำให้ผู้คนได้เห็นทำให้นักวิชาการได้เห็นแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากภาพของการท่องจำฮะดีษจากภาพของการฟังฮะดีษจากปากต่อปากวันนี้มันคงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการท่องจำมาไปสู่การบันทึกไปสู่การจดจำในรูปแบบที่เป็นตำรับตำราเพื่อทำให้ผู้คนได้เข้าใจได้คัดลอกฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันไหนเป็นฮะดีษแท้อันไหนเป็นฮะดีษเทียมอันไหนเป็นฮะดีษที่ถูกกุขึ้นมาและอันไหนเป็นฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นแค่เพียงความคิดเฉยมันแค่เป็นแนวทางที่คนในยุคนั้นพยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะกลั่นกรองฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันเป็นฮะดีษที่บริสุทธิ์สดใสและเป็นฮะดีษที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะทำยังไงนะครับจะหารูปแบบการยังไงเพื่อให้วันนี้มันได้มีมากกว่าการท่องจำมันได้มีมากกว่าการที่จะให้ผู้คนได้จดจำหะดีษเพราะคนส่วนหนึ่งก็ได้ล้มหายตายจากไป คนส่วนหนึ่งก็ได้เริ่มที่จะแต่งหะดีษขึ้นมาเพื่อพรรคพ้องพรรคพวกเพื่อศาสนาเพื่อลัทธิเพื่ออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้คนต้องการที่จะไม่สนใจศาสนาแต่สนใจแค่เพียงกลุ่มชนของตัวเองฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ก็เป็นจุดประกายที่จะทำให้สิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้มาพบคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้เขาสรุปกันมาว่าจะทำยังไงวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: วะมาอัดัลลานาอิลลัลมุจริมูน
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด

0: سرينا بها بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺท่านถามอิสลามตอบในวันนี้นะครับมาด้วยกับคำถามของพี่น้องที่ถามนะครับว่าออกเงินเดือนช้าให้กับพนักงานหรือลูกจ้างได้หรือไม่นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งการว่าจ้างหรือการใช้แรงงานเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้อนุญาตนะครับให้สามารถที่จะกระทำได้และเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าเวลาที่เราใช้แรงงานเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้แรงงานกับลูกจ้างจนเกินความสามารถของเขานะครับเพราะนั้นการใช้แรงงานหรือการว่าจ้างจะต้องเป็นสัญญานะครับที่ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่ว่าจ้างและเกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกว่าจ้างด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการว่าจ้างตรงนี้นั้นนะครับจะต้องไม่เป็นการว่าจ้างที่เกินความสามารถนะครับของผู้ที่ได้รับการว่าจ้างนะครับในประเด็นของเรื่องของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนนะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างรายวันหรือไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างด้วยกับงานที่ทำเป็นชิ้นหรือไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างรายเดือนซึ่งตรงนี้นั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุตูอัลอาจีรออัจรอฮูพวกท่านทั้งหลายจงให้ค่าจ้างนะครับแก่ผู้ที่เป็นลูกจ้างกอบละอันยายีฟะอารกูฮูก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้งซึ่งเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับความหมายตรงนี้ก็คือว่าจำเป็นที่จะให้ต้องให้ค่าจ้างหลังจากที่เสร็จการงานนะครับที่มีการว่าจ้างแล้วด้วยกับเวลาที่มีการตกลงกันไว้เพราะนั้นถ้าเราตกลงกันด้วยกับเวลาหลังจากการเสร็จงานพอเสร็จงานเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมอบค่าจ้างให้กับลูกจ้างแต่ถ้าเป็นเงินเดือนพอถึงกำหนดเนี่ยผู้ที่เป็นนายจ้างจำเป็นนะครับที่จะต้องให้เงินเดือนให้กับลูกจ้างการออกเงินเดือนช้าเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการออกเงินเดือนช้าด้วยกับการมีสาเหตุนะครับหรือมีอุปสรรคอย่างเช่นผู้ที่เป็นนายจ้างยังไม่ได้รับเงินนะครับจากสิ่งที่เขาได้ซื้อขายหรือสิ่งที่เขาได้ค้าขายหรือผู้ที่เป็นนายจ้างประสบกับความขาดทุนนะครับก็จะต้องมีการพูดคุยมีการตกลงกับผู้ที่เป็นลูกจ้างอาจจะจ่ายช้านิดนึงจนกว่าจะได้รับเงินที่เตรียมไว้สำหรับการเป็นค่าจ้างนะครับหรืออะไรก็ตามแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ตกลงแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีสาเหตุถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับเพราะท่านอิหม่ามอันมุนนาวีนะครับได้กล่าวไว้ในการอธิบายหะดีษนะครับว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับที่จะล่าช้าหรือเพิกเฉยขณะที่มีความสามารถนะครับในการที่จะจ่ายค่าจ้างฟัลอัมรุบิเอตออีฮิกอบลันยิฟาอิอิรกิฮีนะครับเพราะคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สั่งให้ค่าจ้างก่อนที่เหงื่อจะแห้งเนี่ยอินนามะฮุวะกินายะตุนอันวูจูบินมุบาดะเราะติอักบีฟิรอกิลอามันนะครับเป็นการเปรียบเปรยนะครับถึงความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งในการจ่ายค่าจ้างหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าถ้าออกเงินเดือนช้านะครับด้วยกับการมีสาเหตุก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยและทำความเข้าใจให้กับผู้ที่เป็นลูกจ้างแต่ถ้าไม่มีสาเหตุแต่ออกเงินเดือนช้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามนะครับหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นนายจ้างนะครับนี่คือคำตอบของคำถามนี้นะครับอัลลอฮุตะอาลาอัลลัมอีกประเด็นคำถามหนึ่งนะครับได้มีพี่น้องถามนะครับว่าเมื่อคืนฝันร้ายจะแก้ไขยังไงดีคะนะครับความฝันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับความฝันสำหรับท่านนบีมุฮัมมัด สำหรับเหล่าบรรดาอัมบียะนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวะฮีเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบัญญัติในเรื่องราวของศาสนาเหล่าบรรดานบีนะครับจะไม่มีฝันร้ายเพราะอะไรครับเพราะฝันดีมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝันร้ายมาจากชัยฏอนเหล่าบรรดาชัยฏอนไม่สามารถนะครับที่จะมา เกี่ยวข้องหรือเข้ามายุแย่กับเหล่าบรรดาเราซูลบรรดานบีขณะที่บุกพวกท่านเหล่านั้นนะครับนอนหลับแต่เราในฐานะที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราสามารถที่จะฝันได้ทั้งฝันดีแล้วก็ฝันร้ายอย่างที่บอกนะครับว่าฝันดีมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝันร้ายมาจากชัยฏอนดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราฝันดีเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์และเราสามารถที่จะนำความฝันของเราเนี่ยไปเล่าไปบอกให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบอย่างเช่นฝันว่าได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ได้มีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะครับเป็นฝันดีนะครับเราตื่นขึ้นมาเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่ฉันฝันอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปบอกกับเพื่อนของเรานะครับว่าฉันฝันเมื่อคืนว่าฉันได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์หรือได้มีโอกาสละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะฮ์นะครับแต่ถ้าฝันร้ายล่ะทำอย่างไรถ้าฝันร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าประการที่1ห้ามที่จะเล่าให้กับบุคคลอื่นฟังถ้าฝันร้ายห้ามนะครับที่จะเล่าให้กับบุคคลอื่นฟังถ้าตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาหรือตื่นในตอนเช้าเนี่ยแล้วเราฝันร้ายนบีสอนอย่างนี้ครับให้หันหน้าไปทางด้านซ้ายนะครับและก็ถมน้ำลาย3ครั้งถมนะครับไม่ใช่ถุยเพราะบางครั้งคนที่นอนข้างเราเนี่ยอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาเราถุยไปก็โดนหน้าสามีภรรยาไม่ได้นะครับถมก็คือเหมือนกับเป่านะครับให้มีสิทธิ์ไปทางด้านซ้าย3ครั้งนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับพวกเราและเราสามารถที่จะกล่าวนะครับขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยกับคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่พวกเราก็คือการซิกิรการดูอานะครับก่อนที่เราจะนอนหลับนะครับเพราะนั้นถ้าก่อนที่เราจะนอนหลับเราปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีได้สอนการอ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับการอ่านมุอาวิซะตีนนะครับกุลอูซุบิร็อบบินฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสนะครับหรือการอ่านดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนก่อนที่จะนอนเนี่ยมันก็จะทำให้การนอนหลับของเรานั้นได้รับการดูแลคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดามารดาชัยฏอนก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้เราฝันในสิ่งที่เป็นฝันร้ายได้เพราะนั้นประเด็นคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าถ้าฝันดีเราก็กล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสามารถที่จะเล่าความฝันให้กับคนอื่นฟังได้แต่ถ้าฝันร้ายนะครับไม่ต้องไปเล่าความฝันให้กับใครฟังนะครับให้ถมน้ำลายไปทางซ้ายเนี่ย3ครั้งและรวมถึงเราสามารถที่จะขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนได้นะครับนี่คือคำตอบสำหรับคำถามของพี่น้องวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงทางโมบายแอปพลิเคชันมุสลิมไทย
3: แอปมุสลิมไทย1ในแอปสามัญประจำบ้านของมุสลิมที่มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 100,000 ครั้งเพียงเข้าไป App Store หรือ Google Play แล้วพิมพ์คำว่ามุสลิมไทยโหลดมาแล้วไปหน้าแรกนะครับแล้วก็จะเจอรายการวิทยุคลื่นมุสลิมแบบชัดๆไม่ต้องหมุนเสาไม่มีโฆษณานอกจากนี้ยังได้ดูช่องทีวีของมุสลิมกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวแม้ว่าหน้าตาแอปจะดูเรียบง่ายๆนะครับแต่ก็ครองใจผู้ฟังจนเป็นสถานีออนไลน์ลำดับต้นๆของประเทศกันเลยทีเดียวครับใครยังไม่ได้โหลดสแกนเลย
1: สามอาหารเช้าทานบ่อยเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันสุดๆเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมอง
4: 1. ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวเนื้อทอด 2. เบเกอรี่ต่างๆปาท่องโก 3. น้ำหวานต่างๆน้ำชงเย็นต่างๆวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด

عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم

طين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำรา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการที่ผู้หญิงออกจากบ้านออกนอกบ้านนะซึ่งบอกกับพี่น้องนะครับว่าณปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงออกนอกบ้านไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 ปีเนี่ยการที่ผู้หญิงออกนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าผู้ชายจะออกนอกบ้านไปทำงานส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เนาะเขาเรียกแม่บ้านเนาะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนกุลสตรีเขาก็จะไม่ได้ออกถ้าไม่มีออกจากนอกบ้านไปเมื่อไม่มีเหตุจำเป็นใครที่ได้ภรรยาอยู่ติดบ้านนั่นคือเนี่ยมัดอย่างหนึ่งไม่ใช่ อะไรแต่วันนี้ถ้าอยู่บ้านแล้วมันร้อนมันต้องออกนอกบ้านอย่างนี้น่าปวดหัวหาเรื่องได้ทุกวันที่จะออกนะและเวลาจะออกเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังสามีซะด้วยฉันอยากจะออกใครจะว่าทำไมฉันจะออกนะเที่ยวเก่งต้องระวังนะซึ่งไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นค่านิยมของยุคสมัยนี้บางเรื่องก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเธอก็ไปทำบางเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเธอเธอกลับไม่ใส่ใจอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วพอสามีที่เขาอยากจะให้ภรรยาเคร่งครัดศาสนาก็กลายเป็นสามีที่ดูล้าหลังไปอะไรล่ะลูกมันยุคสมัยไหนเลวนะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีเตือนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยหรือเปล่านะนั้นนำเนียนกับพี่น้องเนาะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงที่จะออกนอกบ้านเนี่ยพี่น้องนะวันอีดเนี่ยออกวันอีดนบีต้องบอกให้ออกกันมาละหมาดฟัดดูนี่ผู้หญิงก็ไม่ได้ออกนะครับก็ไม่ได้ออกนะเพราะเราหญิงละหมาดที่บ้านฮัจญ์ก็มีไปบ้างนะฮัจญ์ก็มีไปแต่มีเงื่อนไขเนาะต้องมีมะห์รอมไปแต่ฮัจญ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายกับคือผู้หญิงจะไปมีเงื่อนไขมากกว่าความปลอดภัยเลยความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่ผู้หญิงออกกันเยอะที่สุดก็คือการออกไปทำธุระส่วนตัวก็คือไปเข้าห้องน้ำเพราะเมื่อก่อนห้องน้ำมันไม่มีที่บ้านห้องน้ำที่มีที่บ้านก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นเกี่ยวกับปัสสาวะนะฮะเขาจะใส่ภาชนะของเขาไว้แล้วก็ไปทิ้งแต่ถ้าเป็นหนักอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกพี่น้องในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องไปที่อื่นนะไปที่ที่สถานที่ของเขาที่เป็นที่โล่งทีนี้แล้วถ้าเกิดจะออกไปเรียนหนังสือล่ะเอออาจารย์เดี๋ยวนี้ฟังแปลใช่ไหมผู้หญิงก็มาฟังแปลกันเยอะจะผิดไหมเนี่ยสามีฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ศาสนาไม่พอเขายังห้ามฉันไม่ให้ไปเรียนศาสนาด้วยนะตรงนี้เนี่ยมัสอาลัตนี้เขาบอกว่าถ้าหากความรู้ของนางที่ไปแสวงหานั้นเป็นเรื่องจำเป็นเช่นนางยังอ่านกุรอานไม่ได้ยังละหมาดไม่ค่อยถูกยังไม่รู้จักเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าอิสลามพื้นฐานของนางเนี่ยยังขาดเยอะ และผู้ที่เป็นสามีและผู้ที่เป็นสามีเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่สอนแก่ภรรยาด้วยอันนี้ดับเบิลเลยนะหนึ่งแต่งงานกับคนไม่มีความรู้หรือมีก็ได้นะแต่ไม่สอนอันที่สองแทนที่จะใฝ่รู้กับปล่อยปะละเลยเพราะถ้านางไม่รู้เป็นหน้าที่โดยตรงของสามีในการสอนแต่ถ้าเกิดสามีไม่มีความสามารถนะปรากฏว่าสามีเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะสอนอันนี้เองก็น่าจะรวมถึงความรู้นะครับหรือรวมถึงเรื่องของเวลาด้วยเนาะแต่บางคนก็ทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาเลยที่จะให้ความรู้กับภรรยาก็จำเป็นแก่นางจะต้องออกไปศึกษาในเรื่องศาสนาเพื่อให้นางได้รับความเข้าใจเรื่องศาสนาแม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุญาตจากสามีก็ตามในกรณีที่ภรรยารู้เรื่องต่างๆที่จำเป็นหมดแล้วและปรากฏว่าสามีก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ก็ให้ดำเนินการสอนนางในกรณีเช่นนี้นางไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปเรียนศาสนานอกบ้านนอกจากจะไปเมื่อต้องขออนุญาตสามีก่อนไปได้ไหมไปได้แต่ต้องขออนุญาตสามีและถ้ามีไม่อนุญาตล่ะไปไม่ได้เพราะว่านางมีความรู้ความเข้าใจศาสนาเบื้องต้นแล้วแล้วก็สามีก็ทำหน้าที่สอนได้นะประเด็นต่อมาคือการอบรมภรรยาที่ดื้อดึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهنفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ความว่าและบรรดาหญิงก็คือภรรยานี่แหละใช้คำว่าบรรดาแสดงภรรยาจะ1คนก็หรือมากกว่า1ก็ได้ใช่ไหมไม่เกิน4ที่พวกนางหวั่นเกรงที่พวกเจ้าขอโทษไม่ใช่พวกนางที่พวกเจ้าในหวั่นเกรงในความดื้อของพวกนางเขาเรียกดื้อลงหัวนะระหว่างลูกดื้อกับเมียดื้อเนี่ยในปวดหัวกว่าเครียดทั้งคู่นะแต่ผมว่าน่าจะมีปัญหากับภรรยาที่ดื้อนะก็จงกล่าวตักเตือนนางนะถ้านางดื้อก็สอนนี่บอกเตือนไม่ถูกนะและถ้าเกิดยังไม่ฟังอีกยังดื้ออีกเนี่ยก็ให้ทิ้งนางไว้ลำพังที่ที่นอนก็เป็นการลงโทษเนาะแยกที่นอนซะเราก็ต้องมานอนโซฟาซะแล้วยุ่งเหมือนกันนะวะดรีบูฮุนน่ะนะแล้วก็มีการตีนางนะครับและถ้าหากนางเชื่อฟังเจ้าปรากฏนางยอมละก็อย่าได้หาเรื่องนางอีกนะประเด็นก็คือไอ้ตีนี่แหละคือปัญหานะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยตีน่ะไม่รุนแรงแต่ซ้อมน่ะรุนแรงเตะเนี่ยรุนแรงตบนี่รุนแรงตีก็คือเป็นการใช้นะครับไม้ซีวากในงานบอกเป็นไม้ซีวากไม้ซีวากกับไม้ถูฟันน่ะคล้ายไม้ถูฟันคล้ายแปรงสีฟันน่ะตีในที่ที่ไม่เกิดบาดแผลและไม่เป็นบาดแผลพี่น้องลองคิดดูดิตีเหมือนแตะหรือไม่ใช้เสื้อใช้เสื้อตีเสื้อก็มันไม่ได้มัดนี่เสื้อก็ตีไปมันก็ไม่เจ็บอยู่แล้วตีเป็นการแสดงว่าไม่พอใจและหน้าตาก็ขึงขังหน่อยนะไม่ใช่ตีไปยิ้มไปนะมันหยอก ีแค่นี้เลยครับไม่ได้ฟาดเหมือนดูหนังเรื่องนางทาสเย็นเนาะมัดไว้กลางบ้านก็คือบ้านหวายแช่เยี่ยวฟาดป้าบป้าบนั่นไม่ใช่ไอ้นี่คือภาพที่คนเขาจินตนาการว่าโอ้ที่กุรอานบอกว่าตีนางนี่สงสัยเหมือนนางทาสจำได้ไหมพี่น้องสมัยก่อนเรื่องนางทาสเย็นน่ะนางเย็นชื่อเขาดีนะนางเย็นไม่ร้อนจับมัดไว้กับคือบ้านเลยมัดใช่ไหมเปิดหลังโอ้สมัยก่อนก็นุ่งกระโจมอกใช่ไหมแล้วก็หวายแช่เยี่ยวฉันก็ไม่รู้ไปแช่ทำไมแสบมึงหรือเหนียวแล้วก็ฟาดเข้าไปฝับฝับฝับฝับสักพักหนึ่งเอาเกลือทาหรอนึกว่าปลา

นี่อะไรมันก็ตอนนี้นุ่นซีนานุ่นที่บอกให้ตี100 ทีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ตีในร่มผ้านะตีในเสื้อนะครับไม่ได้ตีถอดเสื้อแล้วตีไม่ใช่แต่นั้นลงโทษจริงนะไอ้ที่ว่ากรณีซีนาแล้วไปโดนเคี่ยน100 ทีแต่ตีภรรยาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยเป็นตีแบบสัญลักษณ์เพราะการใช้กำลังกับภรรยาเนี่ยไม่เป็นสุภาพบุรุษนะแต่เวลาคนมันโมโหนะพี่น้องมันไม่ตีแบบนั้นหรอกถูกปะตบไปดิหลังแหวนมักกะเตะไว้ทีนึงนะฉันเคยเจอเนาะคนที่ซ้อมผู้หญิงเนี่ยฉันตกใจมากเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ยภาพรับไม่ได้เลยจำได้สมัยก่อนไปตลาดบางกะปิก็ไปเก็บพวกเศษผักนะพอดีบ้านนั้นเขาทำอะไรเขาเลี้ยงปลาสวายแกก็ไปเอาพวกเศษผักบ้างเอาพวกเศษไก่พวกคอไก่ที่ทิ้งนะเอามาบดเลี้ยงปลาสวายกินปรากฏว่ามันก็มีห้องแถวเก่าๆเนาะโอ้ผัวมันเมาหรือไงนี่แหละนะมันซ้อมภรรยามันตบปั๊บมันเตะปักไอ้ผู้หญิงก็เดินเมาทั้งคู่ไม่รู้เมานั่นก็เดินผู้หญิงก็มาเลือดไหลอาบมาคนไม่ว่าอะไรทุกคนก็เฉยเขาบอกมันทำอย่างนี้ทุกวันอีตัวเมียก็ตัวภรรยาตัวเมียตัวภรรยาก็ไม่อะไรร้องอย่างเดียวฉันก็งงบอกเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเออนะแล้วมันมีจริงนะไอ้กรณีซ้อมเมียแบบเนี้ยนะครับเออแล้วก็เกี่ยวกับพวกพฤติกรรมยาเสพติดด้วยอะไรด้วยเนาะเมาด้วยอะไรด้วยในอิสลามเราเนี่ยห้ามหมดแล้วนะใครทำแบบนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะฮะภรรยาที่ดื้อดึงเนี่ยเขาเรียกว่านูชูสนูชูสนี่คือภรรยาที่ฝ่าฝืนต่อสามีไม่เชื่อฟังขัดขวางไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยที่ทะเลาะกันแล้วถามว่าใครมันจะมีอารมณ์อ่ะมันก็ไปมีใช่ไหมก็กลายเป็นดับเบิลอีกทะเลาะกันไม่พอเรื่องแบบนั้นก็ไม่ให้สามีนะสามีก็เหลือเกินนะแทนที่จะไปง้ออย่างอื่นก่อนหรือ หนักกว่านั้น โทรหาเพื่อนโทรหากิ๊กให้มารับไปนอกบ้านหน่อยเบื่อหน้าผัวเบื่อหน้าสามีมีไหมทะเลาะออกนอกทะเลาะปั๊บอีผู้หญิงไปเลยขับรถออกเลยมีนะนี่คือผู้หญิงที่ดื้อไม่เชื่อไม่ฟังเถียงคำไม่ตกฟากขัดขวางต่างๆหลับนอนไม่ให้ออกนอกบ้านไม่บอกนะวะอียาซุบิลลาห์ชีวิตท่านจะหาความสุขไม่ได้เลยเธอผู้หญิงแบบนี้และการที่ได้ตักเตือนนางนั้นเป็นการทำให้นางเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเตือนนี่เตือนเรื่องศาสนาน่ะไม่ใช่เตือนว่าคุณจะต้องอยู่ในอานัตของผมไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาเพราะอัลลอฮ์ใช้อะไรจบและให้นางเนี่ยเกิดความหวาดกลัวต่ออัลลอฮ์ว่าการที่เธอทำอยู่นี้มันจะมีผลในโลกหน้าเละเตือนนางให้รู้ว่าไอ้ที่เธอต้องเชื่อฟังฉันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกนะไม่ใช่เพราะฉันกับเธอเนี่ยเดิมทีก็คนอื่นใช่ไหมล่ะแต่พอเราแต่งงานกันเนี่ยเราก็กลายเป็นสามีภรรยาแล้วก็ไอ้การเป็นสามีภรรยามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดกาลนี่วันดีคืนดีใครจะไปรู้ว่าอนาคตก็อาจจะแยกย้ายกันก็ได้แต่เมื่อเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ต่ออัตต่อสามีก็ต้องทำแล้วเวลาพูดเนี่ยพูดด้วยกับความจริงใจอย่าไปพูดประชดประชันนะที่ต้องรู้ถึงหน้าที่ที่มีต่อสามีให้นางได้เห็นความรับผิดชอบที่ต้องได้จะต้องปฏิบัติอันเนื่องจากขอโทษดิให้รู้ถึงหน้าที่ที่มีต่อสามีและให้นางได้เห็นถึงความผิดที่จะได้รับอันเนื่องมาจากไม่ยอมเชื่อฟังและฝ่าฝืนต่อสามีเป็นสิทธิของนางที่จะได้รับ
แล้วก็จะหลุดไปเช่นค่าเลี้ยงดูค่า

0: ผมก็ต้องพูดถึงเรื่องของค่าเลี้ยงดูด้วยเดี๋ยวประเด็นอีกแล้วพอพูดถึงเรื่องตังค์ปั๊บใช่สิอีกแล้วจริงๆนะให้นี่ขอบคุณไม่ใช่ทวงบุญคุณนะคนละเรื่องนะให้เธอเนี่ยรู้จักขอบคุณสามีไม่ใช่ถูกสามีไปทวงบุญคุณไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ต้องให้ถูกไหมเหมือนกับเวลาลูกดื้อนี่มากบอกกับลูกไปเลยบอกย่อเหนื่อยที่ทำงานจ่ายค่าเทอมหนูเนี่ยแล้วถือหนูเรียนแบบนี้ล่ะเรียนทีโดดทีนึงตกเป็นแผงแล้วย่อก็หาเงินมาเนี่ยไม่เห็นใจย่อบ้างหรอจ่ายค่าเทอมไปเนี่ยแล้วหนูเรียนแบบเนี้ยมันได้ไหมถ้าหนูหาเงินเรียนเองก็จะไม่ว่าทีนี่หนูก็ยังอาศัยย่ออยู่ไอ้หนูก็บอกว่าเอาเป็นหน้าที่ของย่อก็ถูกหน้าที่ก็หน้าที่หนูก็ต้องเรียนก็ต้องเรียนไงต่างคนต่างทำหน้าที่ก็ย่อก็ทำหน้าที่แล้วถูกก็ทำหน้าที่เรียนน่ะสิอันนี้พูดถึงกรณีลูกเช่นเดียวกันน่ะเมื่อสามีทำหน้าที่แล้วเธอก็ทำหน้าที่เหมือนกันสิต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไงเห็นไหมแต่เรื่องตังค์เนี่ยไว้พูดทีหลังนะพี่น้องเพราะว่าถ้าพูดเรื่องตังค์ปั๊บมันจะกลายเป็นเหมือนทวงบุญคุณพูดเรื่องอื่นไปก่อนเนี่ยเรื่องรำลึกถึงอัลเลาะห์ก่อนแล้วก็แจ้งให้เธอทราบว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องมีมาตรการเรื่องของตัดสินบางอย่างถ้านางไม่เชื่อฟังและหนีออกจากที่นอนส่วนการหนีแล้วไม่ยอมพูดกับนางเนี่ยอนุญาตให้ไม่เกิน3วันสามีจะงอนสะภรรยานี่นะไม่รู้ใครงอนใครเนาะไม่รู้งงคือจริงเนี่ยถ้าเกิดภรรยาทำผิดภรรยาต้องรู้ตัวนะใช่ไหมเหมือนท่านนบีกับท่านหญิงไอชาเนาะพอท่านหญิงไอชาเกิดทำอะไรไม่ถูกไม่ควรขึ้นมาเนี่ยท่านนบีก็จะนิ่งและแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ถูกแต่ไม่ใช่ไปพูดตอนนั้นมาพูดตอนนั้นนะคนเรามันจะเถียงแล้วมันก็จะมีปัญหาพอเย็นแล้วก็เตือนพอเย็นปั๊บพูดตอนนั้นเลยเตือนตอนนั้นเพราะมีหะดีษที่รายงานโดยบูฮารีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายะฮิลลุลิลมุสลิมอันยะฮจุรออะคออะคอฮูฟาวกอซะลาซะตินอัยยามินไม่อนุญาตนะให้กับมุสลิมที่จะไม่พูดกันเนี่ยกับพี่น้องเขาเกิน3วันจะมีปัญหาทะเลาะอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยจะงอนๆกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน3วันครบ3วันแล้วต้องยุติตรงนี้มีนะพี่น้องมีสามีคนนึงคนญี่ปุ่นเนาะแกงอนภรรยาแกไม่พูดกับภรรยาเลยพูดกับทุกคนเลยยกเว้นภรรยาแกกี่ปีไม่รู้เป็นปีภรรยาได้ยินเสียงสามีนะดีใจเวลาได้ยินพูดก็พูดกับลูกได้แต่พอเวลากับสามีเนี่ยเธอจะไม่พูดอะไรเลยไอ้ผู้ชายคนที่ไม่พูดเลยจนกระทั่งมีรายการนึงเขาก็มาเจาะลึกเป็นอะไรวะไม่พูดกับภรรยาเป็นปีๆภรรยาก็อดทนให้อยู่จนกระทั่งความในใจของเธอคนนี้ก็พูดออกไปก็บอกว่าไอ้ที่เขาไม่เป็นแบบนี้เขางอนเมียเขาเพราะเมียเขาเนี่ยพอตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยเขาก็ดูแลดีกันนะพอภรรยามีลูกเนี่ยไม่สนใจเขาเลยสนใจแต่ลูกเขาเนี่ยเป็นที่หลังสุดทุกอย่างต้องให้ลูกก่อนเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่สำคัญไม่ได้อะไรกับลูกนะแต่เห็นหัวเขาบ้างเขาบอกประมาณนี้ก็เลยไม่คุยกับเมียเลยเป็นกี่ปีผมจำไม่ได้ละหลายปีด้วยน่าจะเป็น10ปีนะพี่น้องโอ้โหฉันว่านบีบอก3วันไอ้นี่ล่อไป10ปีสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็พูดออกไปก็ขอโทษขอโทษขอโพยกันแล้วก็วันนั้นตื่นเช้ามาก็บอกกับภรรยาบอกว่าจะออกจากนอกบ้านจะออกไปทำงานแล้วนะคำนั้นนะทำให้ภรรยาถึงกับร้องไห้เพราะว่าสามีไม่เคยพูดเลยเป็นสิบปีแล้ววันนั้นก็บอกว่าวันนี้จะออกไปทำงานนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เดินออกไป เรื่องไม่เป็นเรื่องนะนี่ไงนบีบอกไม่เกิน3วันนะงั้นเวลาจะงอนอะไรกันในครอบครัวเนี่ยอย่าให้เกิน3วันนะฉันว่าชั่วโมงนึงถึงก็เดือดร้อนแล้ว อันนี้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับซึ่งอิสลามบอกว่าคนละเรื่องกับการตีนะทำร้ายร่างกายนี่คือการใช้กำลังนะครับใช้การตบไปที่ใบหน้านะเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันเนาะพี่น้องนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ติดเอาไว้กับพี่น้องก็คือเรื่องของการที่ภรรยารักสวยรักงามต่อสามีรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่จะเป็นเสน่ห์มัดใจไม่ใช่เป็นเหมือนยายสายตลอดเลยจะยายสายไหมเรื่องกระสือนะโอ้โหเห็นแล้วก็นึกว่าหล่อนี่มันใครวะเนี่ยนะเอาแหละวันในครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์เราค่อยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะฮ์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
6: บางครั้งผู้คนมองไม่เห็นความผิดของการกระทำของตนเองเพราะพวกเขาถูกรายล้อมไปด้วยคนที่ทำให้การกระทำเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติ เมื่อสภาพแวดล้อมบิดเบี้ยวความผิดพลาดจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้การละเมิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและการเบี่ยงเบนกลับถูกตีตราใหม่นั่นคือเหตุผลที่การเป็นคนบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องอยู่ท่ามกลางคนที่คอยเตือนคุณถึงสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คนที่คอยย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่ผิด
7: ซูเราะห์อัลอินฟิตอรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิดัสซะมาอุนฟัตรตวะอิดัลกะวากิบุนตะซะรตวะอิดัลบิฮาลฟุดจิรตวะอิดัลกุบูรบุซิรตعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

ินยะลามูนมาตัฟอาลูนอินนันอับรอลฟีนอีมวอินนัลฟุจารลฟีจะฮีม

0: ินยามาลาตัมลิกุนับซุลลินับซินชัยอาวัลอัมรุยามาอิดิลลิลลา
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คำถามต่อมาครับอาจารย์เขาถามว่าการละหมาดญะนาซะห์ในมัสยิดเนี่ยมีฮุกมว่าอย่างไร
3: ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีแนวปฏิบัติอยู่2อย่างมีแนวปฏิบัติอยู่2อย่าง
2: ครับ
3: อย่างที่1แล้วก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของการปฏิบัติ
2: ครับ
3: ก็คือการละหมาดที่เตรียมไว้สำหรับการละหมาดญะนาซะห์ที่อยู่นอกมัสยิด
2: คือเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้เฉพาะใช่ไหม
3: เตรียมไว
2: ้ในความหมายของอาจารย์นี่คือเตรียมไว้เฉพาะใช่ไหม
3: เตรียมไว้เขาเรียกว่ามีที่ที่เตรียมสำหรับการละหมาดญะนาซะห
2: ์ครับ
3: หะดีษในบุคอรีจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอะอันนัจญาชียะฟิลยามิลลซีมาตะฟีฮินบีได้ประกาศการเสียชีวิตของกษัตริย์นัจญาชีในวันที่เขาตาย
2: ครับ
3: ฮอรยะอิลามุซัลลานบีก็ออกไปที่มุซัลลา
2: ครับ
3: นะฟาซอฟฟาบิฮิมนบีก็ไปยืนละหมาดแปลว่าไปจัดแถวจัดซอฟวะกับบะรออัรบะอันและนบีก็กล่าวตักบีร์4ครั้ง
2: ครับ
3: อันเนี้ยในหะดีษบอกคอรยาอิลามุซัลลาเห็นมั้ยออกไปในคำว่ามุซัลลาเนี่ยแปลว่าไม่ใช่มัสยิดอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: ก็ว่าเป็นที่ที่จัดเอาไว้ให้มีการละหมาดอาจจะไม่ได้เป็นที่เฉพาะ 100% ก็อาจจะเป็นที่ที่รู้ว่าถ้าจะมีการละหมาดญะนาซะห์แล้วก็มาละหมาดที่โรงนี้มาละหมาดที่ส่วนนี
2: ้ครับ
3: นั่นคือประการที่1ประการที่2คือในบันทึกของอิหม่ามมุสลิ
2: ม
3: ปรากฏว่านบีเคยละหมาดให้กับซอฮาบะห์ในมัสยิด
2: ครับ
3: เอาตัวบทก่อนหะดีษอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนี้ในอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่าอามารอตไอยามุรบีญะนาซะติซะอ์ดิบนอบีวะกอสฟิลมัสยิดยินอาอิชะฮ์สั่งให้เอาศพของซะอ์ดอบีวะกอสมาที่มัสยิดฟาตูซัลลีอะลัยเพื่ออะไรเพื่อนางจะได้ละหมาดจะได้ละหมาดญะนาซะห
2: ์ครับ
3: อันนี้บอกให้รู้ว่าผู้หญิงละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นไรนะ
2: ครับ
3: บางคนกลัวว่าผู้หญิงบ้านเราเนี่ยแปลกนะเวลาไปละหมาด
2: ไปนั่งร
3: อไปนั่งที่ศาลา
2: คือจะเตรียมกระโปรงขึ้นไปละหมาด
3: ไม่ขึ้นละหมาดไปนั่งที่ศาลาแล้วก็ไปนั่งรอบางทีเครือญาติลูกหลานผู้หญิงไปอยู่ไปถึงมัสยิดแล้วนะแทนที่จะไปร่วมละหมาดขอดุอานะ
2: ครับ
3: ไปเสร็จแล้วไปนั่งรอที่ศาลาเขาละหมาดกันผู้ชายละหมาดผู้หญิงนั่งที่ศาลาเหมือนจะเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยไม่อนุญาตให้ละหมาดญะนาซะห์หะดีษบทนี้บอกว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยบอกว่าให้เอาม
2: ัยยะฮ
3: ์ของซะอ์ดบิวะกอสมาที่มัสยิดฟาตูซัลลิยะอะลัยฮิเพื่อที่นางจะได้ละหมาดด้วย
2: ครับ
3: จะได้ละหมาดฟาอังการันนอสซาลิกะอะลัยฮาผู้คนต่างก็ไม่พอใจอังกัดตัวนี้ก็คือเหมือนกับจะปฏิเสธการที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าให้เอาศพซะมาไว้ที่มัสยิดนะเพื่อฉันจะละหมาด
2: ครับ
3: ต่อก็หลัดวลานางรู้ข่าวว่ามีผู้คนพูดคุยกันในทางที่ไม่ดีลักษณะนี้นะบอกว่ามาอัสระอามานาซียันนาสทำไมผู้คนเนี่ยช่างลืมเร็วเหลือเกินทำไมช่างลืมเร็วเหลือเกินลืมอะไรมาซัลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาซุฮัลอิบนุบัยฎออิลลาฟิลมัสยิดว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยละหมาดให้กับซุฮัลอิบนุบัยฎอเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่ไหนนะนบีละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดที่มัสยิดครอบครัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิบนุบัยฎอบางรายงานเนี่ยมีซะฮลุนวะซุฮัลในบางรายงานบอกทั้งซะฮลุนวะซุฮัลนบีละหมาดที่มัสยิด
2: ครับ
3: นั่นแปลว่าอาอิชะฮ์บอกว่าไอ้ทำไมผู้คนลืมเร็วเหลือเกินลืมซุนนะห์นบีมาโจทย์ขานกันในทางที่มันไม่ควรไอ้สิ่งที่อาอิชะฮ์บอกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขัดกับซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรเพราะรอซูลุลลอฮ์เคยละหมาดให้กับซุฮัลอิบนุบัยฎอฟิลมัสยิดละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเขาถึงบอกว่าอาอิชะฮ์เป็นหนึ่งในปาฏิ
2: ปาฏิผู้หญิง
3: ปาฏิที่เป็นหนึ่งในฟุกะฮะ
2: ครับ
3: หนึ่งในปาฏิ ที่เก่งเรื่องฟิกกะห์ พราะนางใกล้ชิดรอซูลุลลอฮ์เนี่ย
2: คือบางอย่างท่านหญิงอาชาอาจจะถามนบีโดยตรงนบ
3: ี
2: อาจจะอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นหนึ่งประเด็นใดซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น
3: คนที่ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะรู้ในบางเรื่องบางประการเพราะซาฮาบะก็อยู่ด้านนอกซาฮาบะก็ไม่ได้ใกล้ชิดนบีเหมือนอย่างไอชาเหม
2: ือ
3: นพยานรอซูลุลลอฮ์นั้นไอชาจึงได้รายงานหะดีษนะครับได้รายงานหะดีษได้บอกเรื่องราวซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ในหลายๆเรื่องที่เราได้รับสิ่งที่เป็นซุนนะรอซูลุลลอฮ์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ของรอซูลุลลอฮ์จากที่ไอชา
2: ครับ
3: ฉะนั้นคนที่เป็นศัตรูอิสลามเนี่ยก็พยายามโจมตีอบูฮุเรย์รอโจมตีไอชาโจมตีทำไมอ่ะเพราะคนเหล่านี้รายงานหะดีษแล้วถ้าเกิดบอกว่าคนเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบอกว่าอบูฮุเรย์รอไม่น่าเชื่อถือนี่ไอชาไม่น่าเชื่อถือเนี่ยถามว่าหะดีษหายไปเท่าไหร่ซุนนะห์นบีหายไปเท่าไหร่
2: ตอนนี้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคนรับใช้ท่านนบีก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
3: อิริยาบถคือเนี่ยแหละคือหลักเมื่ออยู่ใกล้ชิดรอซูลุลลอฮ์แล้วสถานะของไอชาคืออะไรเป็นมารดาเป็นอุมุลมุมินีนเป็นมารดาของบรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย
2: ครับ
3: ฉะนั้นสรุปความก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปดูแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมี2ทางละหมาดข้างนอกกับละหมาดในมัสยิด
2: ครับ
3: แล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ละหมาดไอชาบอกว่ามาซัลลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาซุฮัยลิบนิบัยดออิลลาฟิลมัสยิดนบีไม่ได้ละหมาดให้กับซุฮัยลบินบัยดอนอกจากที่ไหนที่มัสยิดอิบนุกุดามะห์ได้กล่าวในหนังสือมุกนีวัลลาบะซะบิศอลาติอะลัลมัยยิตฟิลมัสยิดอิซาลัมยุคอตตัลวีซุเขาบอกว่าการละหมาดญะนาซะห์ละหมาดศพในมัสยิดนั้นถือว่าไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่กลัวว่ามันจะเลอะมันจะเปื้อนมัสยิดนะครับแล้วทัศนะดังกล่าวนี้ใครเห็นด้วยอัชชาฟีอียูวะอิสฮากวะอบูซาดวะดาวูดคนเหล่านี้ระดับหัวกะทิเองนั้นอ่ะเห็นว่าการละหมาดญะนาซะห์ในมัสยิดนั้นเป็นที่อนุญาตนะเป็นที่อนุญาตเชคซอลาห์อุซัยมีนตอบคำถามนี้อัสซะฮีอันนะฮูลาบะซะบิศอลาห์อะลัลมัยยิตฟิลมัสยิดลิอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาอะลาซะฮลินอิบนุบัยดอฟิลมัสยิดท่านบอกว่าอะไรท่านบอกว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่อนุญาตแปลว่าลาบะซาบิสซอละไม่เป็นไรแปลว่าอนุญาตในการที่จะละหมาดญะนาซะห์ที่มัสยิดเพราะนบีละหมาดให้กับซะฮ์อิบนุบัยดอฟิลมัสยิดเห็นไหมในรายงานพูดถึงซะฮลุนวะอาคีหรือซุฮัยลุนวะอาคีแปลว่าละหมาดให้กับพี่น้องของเขาซึ่งทั้งสองเป็นลูกของบัยดอนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่อะไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัตินะครับก็ให้เราเข้าใจ
2: สิ่งที่อาจารย์มินได้อธิบายเนี่ยก็ที่ละหมาดที่มุซัลลาเนี่ยหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีส่วนวันอาทิตย์ที่บอกว่าท่านนบีละหมาดในมัสยิดเนี่ยก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิม
3: ซึ่งทั้งสองส่วนซอเฮียหมด
2: ซอเฮียทั้งคู่นะครับส่วนจะเลือกปฏิบัติในลักษณะแบบไหน
3: เชิญครับ
2: ไม่ได้บอกว่าอันไหนอัฟดอนดีกว่า
3: ก็เชิญนะเพราะมีแนวปฏิบัติทั้งคู
2: ่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์
4: รู้ไหมแค่เดินช้าๆภายใต้แดดอ่อนๆก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กระดูกและหัวใจแล้วสำหรับการเดินวันละ10นาทีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดความเครียดและเสริมมวลกระดูกลดเสี่ยงกระดูกพรุนได้ถึง 30% และถ้าได้แสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือเย็นก็เหมือนได้เติมวิตามินดีแบบธรรมชาติช่วยให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อดีและภูมิคุ้มกันดีขึ้นอีกด้วยสุขภาพดีเริ่มง่ายๆแค่เดินเบาๆรับแดดอ่อนๆแค่วันละนิดยิ่งเดินช้าๆตอนเช้ายิ่งสุขภาพดีสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: แล้วถ้าว่าเรามีจุดยืนที่มั่นคงกระแสจะทำอะไรกับเราไม่ได้ลาตออัตลิมัคลูกินฟีมาอัสยาติลคอลิไม่มีการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างใดๆหากเป็นการฝ่าฝืนต่อพระผู้สร้างวันนี้แรงกดดันเนี่ยที่มาถึงพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสงครามมันไม่ได้มาจากฝ่ายปกครองมันไม่ได้มาจากกองทัพแต่มันมาในรูปของอะไรครับมันมาในรูปของกระแสสังคมนะครับเราถูกกดดันจากกระแสสังคมท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นเมื่อฮิจเราะห์ศักราชที่5ถูกกดดันจากกองทัพถูกกดดันจากข้างหลังบ้านเพื่อนบ้านถูกกดดันจากภายในจากมุนาฟิกีนบรรดาซอฮาบะห์สั่นคลอนนะบางคนใช้ให้ไปรบแม่ไม่สบายโอ้ข้าวของเสียหายขอไปดูข้าวของก่อน น้ำมือนาฟิกินหมดเลยนะครับสิ่งที่พวกเราถูกกดดันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่เราถูกกดดันจากกระแสนั้นถ้าหากว่าเรามีจุดยืนที่มั่นคงกระแสจะทำอะไรกับเราไม่ได้เราถูกกดดันจากความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับสังเกตไหมฮะบางทีเรามีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนต่างศาสนาโน่นนี่กันเราก็โอนอ่อนผ่อนตามบางทีเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบด้วยหลักการเราก็บอกว่าเฉยๆไปเถอะอย่าพูดไปเดี๋ยวเขาก็เกลียดเปล่าๆก็แค่นี้คือแค่นี้มันทำให้จุดยืนเราหายไปละพูดไปเดี๋ยวเขาก็เกลียดเปล่าๆยิ่งเราเห็นอะไรในโซเชียลเยอะแยะหมดเลยเยอะแยะไปหมดนะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีนะมันมีมานานแล้วแต่เราไม่เคยเห็นพอเราถูกกระแสบางอย่างกบเราก็จะสั่นคลอนจากจุดยืนต่างๆของเรานะครับความกลัวที่จะถูกโจมตีถูกกล่าวหาความกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์เสียตำแหน่งดังนั้นอายะห์นี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าให้ความกลัวมนุษย์มาแทนการยำเกรงอัลลอฮ์อย่าให้ความกลัวมนุษย์มาทดแทนการยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตออะตลิมะคลูกินฟีมะอซียะติลคอลิกไม่มีการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างใดๆหากเป็นการฝ่าฝืนต่อพระผู้สร้าง
0: ความดีนำพาสู่สวรรค์อัลกุรอานคือผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลกุรอานจะนำทางเขาสู่สวนสวรรค์และผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งอัลกุรอานอัลกุรอานจะลากเขาเข้าสู่ขุมนรกบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุฮิบบาน
6: ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าความอ่อนโยนริฟเวลาไปอยู่ในสิ่งใดก็จะทำให้สิ่งนั้นสวยงามและเมื่อถูกถอดออกจากสิ่งใดนอกจากว่ามันจะทำให้สิ่งนั้นเสียหายบันทึกโดยมุสลิมคำสอนจากหะดีษนี้ข้อแรกความอ่อนโยนเพิ่มความงดงามให้กับทุกการกระทำขณะที่การขาดความอ่อนโยนนำไปสู่ความเสียหายข้อต่อมาท่ามกลางความเร่งรีบและความกดดันของโลกปัจจุบันเราควรเลือกตอบสนองต่อผู้อื่นและสถานการณ์ต่างๆด้วยความสุภาพและเมตตาแม้ในยามที่เราถูกท้าทายข้อสุดท้ายขอให้วันนี้เป็นวันที่เราฝึกฝนความอ่อนโยนในทุกปฏิสัมพันธ์ทั้งกับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและแม้แต่กับคนแปลกหน้า
7: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
8: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะห์ละอิลลามาจะอัลตะฮูซะห์ลาวะอันตะตะจาลุลฮัซนะอิซาชิตะซะห์ลาاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วิชาหะดีษนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เรานั้นจะได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เพื่อที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้นำเอาคำสอนของท่านนบีเนี่ยมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราธรรมนูญของอิสลามพี่น้องก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานถือว่าเป็นธรรมนูญสูงสุดของพวกเราที่เรานั้นจะต้อง ่านที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ความหมายและที่พวกเรานั้นจะต้องนำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตการอ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งอักษรเราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง10ผลบุญด้วยกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับที่ท่านนบีบอกอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้กระตุ้นพวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญต่อการอ่านอัลกุรอานอ่านหนึ่งอักษรได้ถึง10พี่น้องขนาดนบีบอกอย่างนี้เนี่ยพี่น้องหลายๆคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ค่อยจะหยิบจะจับอัลกุรอานมาอ่านกันทั้งที่หนึ่งตัวอักษรเนี่ยเราได้รับผลบุญถึง10ผลบุญและถ้าเราอ่านหนึ่งซูเราะห์นะครับแน่นอนเหลือเกินว่ามีหลายตัวอักษรและสิ่งที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มากมายมหาศาลฉะนั้นการศึกษาอัลกุรอานและการอ่านอัลกุรอานเนี่ยถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องมุสลิมทุกคนรองจากอัลกุรอานก็คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการกระทำของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการยอมรับของท่านนบีเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านนะครับก็จะต้องเรียนรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนอะไรไว้นะครับในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้สอนซอฮาบะห์นะครับในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในร่องในรอยของอัลอิสลามฉะนั้นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นธรรมนูญอันดับที่2ที่รองจากอัลกุรอานนะครับที่มีความจำเป็นนะครับสำหรับผู้ศรัทธาทุกท่านที่ถือว่าเป็นประชาชาติสุดท้ายจะต้องเรียนรู้ว่าท่านนบีสอนอะไรว่าท่านนบีนั้นนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างไรท่านเป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องใดบ้างเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าหากว่าเรามีชีวิตขึ้นมาบางคนอายุก็เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนอายุมากนะครับทำงานประสบความสำเร็จในดุนยามีเงินมีทองมากมายแต่ก็น่าเสียดายแล้วก็เสียเวลาอย่างมากทีเดียวกับชีวิตในดุนยาที่ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นนะครับการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเราเองนะครับทั้งที่เราก็มีชีวิตมีลมหายใจอัลเลาะห์ก็ให้โอกาสกับชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างมากทีเดียวแต่ปรากฏว่าเราไม่ค่อยจะสนใจนะครับในการที่จะอ่านฉะนั้นผมเชียร์พี่น้องนะครับว่าต่อปีนี้นะครับขอให้พวกเราทั้งหลายได้หันมาศึกษานะครับเอาจริงเอาจังเอาใจใส่นะครับต่อสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันเกี่ยวพันกับอัลลอฮ์เกี่ยวพันกับรอซูลทุกวันนะครับเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ของเราในยามเช้าก็ด้วยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีชีวิตอยู่ของเราในยามเย็นก็ด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีชีวิตหรือการตายของเราเนี่ยก็เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการฟื้นคืนชีพของเรานะครับในวันกิยามะฮ์ก็กลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยนะครับขอต่อพระองค์ทุกเช้านะครับพี่น้องครับเช้าขึ้นมาเรากับกาเฟรจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเรากับผู้ปฏิเสธจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเพราะท่านนบีสอนเรานะครับว่าให้เรานั้นรู้จักที่จะชุกโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังเช่นดุอาตอนเช้าเนี่ยที่เราได้อ่านกันเนี่ยนะครับมันเป็นการรำลึกถึงพระองค์มันเป็นการทำให้ตัวของเราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนา วะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลฮินนุชูดโออัลลอฮ์พวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยกับพระองค์ในช่วงเช้าพี่น้องเราใช้ชีวิตด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะประกอบธุรกรรมใดๆเราจะทำงานนะครับหรือเราจะใช้ชีวิตในช่วงเช้าของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของดุนยาเรื่องดุนยานั้นๆจะต้องผูกด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราค้าขายเราก็ค้าขายด้วยกับอัลลอฮ์มอบหมายงานการนะครับการทำธุรกิจของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการค้าขายของเราก็จะมีบารักัตเราเป็นช่างนะครับจะเป็นช่างแอร์จะเป็นช่างไฟจะเป็นช่างนะซ่อมรถยนต์นะครับเราผูกหัวใจของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ให้ความสะดวกในการทำงานของเราในฐานะที่เราเป็นช่างต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับในยามเช้าตรงนั้นจะมีบารักัตมากทีเดียวพี่น้องถ้าเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช้านั้นเราก็เป็นเช้าที่มีบารักัตวะบิกะอัมไซนาแล้วก็ในยามเย็นที่เรามีชีวิตอยู่นะครับในช่วงเย็นหลังจากที่เราเลิกงานแล้วเราใช้ชีวิตนะครับกับครอบครัวใช้ชีวิตกับด้วยการออกกำลังกายนะครับอาจจะพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยการอยู่กับครอบครัวหรือการมีกิจกรรมกับครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องมอบหมายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราก็จะอยู่ในยามเย็นนั้นด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะทำให้ตัวเราครอบครัวของเราเนี่ยมีบารักัตนะครับวะบิกะนะฮยาพวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยพระองค์การมีชีวิตของเราเนี่ยเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะครับอย่ามีชีวิตเพื่ออื่นอย่ามีชีวิตเพื่อดุนยานะครับอย่ามีชีวิตเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมุ่งมั่นนะครับเจาะจงไปยังพระผู้อภิบาลของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าชีวิตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วก็วะบิกะนะมูตุและตายด้วยกับพระองค์ให้เราตายอยู่บนอิสลามให้เราตายบนการใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิลัยฮินุชูดและอย่างพระองค์นั้นเราจะฟื้นคืนชีพกลับคืนสู่พระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปอยู่ในวันกิยามะฮ์นะครับอยู่ในวันแห่งการสอบสวนที่พระองค์นั้นจะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้สอบสวนถึงทำดีทำชั่วความดีความชั่วที่เราได้เคยปฏิบัติเอาไว้ตอนมีชีวิตในดุนยาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรานั้นควรจะให้ความสำคัญนะครับสุนนะของท่านนบีถ้าเราตั้งใจเราปฏิบัติเราเนียดว่าชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนะครับปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะได้รับผลบุญได้รับพลานิสงส์ตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะคุยกันด้วยกับหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับการกลับเนื้อกลับตัวการสำนึกผิดนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยอะเกนบะเล็กแล้วเราอยู่ในเกณฑ์ที่อัลลอฮฺจะเอาผิดเราแล้วผู้ชายก็ฝันแล้วผู้หญิงก็มีเหตุแล้วนะครับการที่เราใช้ชีวิตหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่มันเป็นความผิดและความผิดนะครับที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นบาปเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานี่ก็ถือว่าเป็นบาปนะครับเช่นตาของเราเนี่ยนะครับตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ดูในสิ่งที่มันเป็นของฮารามนะครับดูในสิ่งที่เป็นของฮาราม แล้วก็เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับผู้ชายมองผู้หญิงแล้วก็มองอย่างเจาะจงนะครับมองแล้วก็จินตนาการอะไรอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้เคยทำมาตอนสมัยเราวัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่นั่งฟังอยู่นี้นะครับก็ขอให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่อิสลามห้ามเนี่ยนะครับเราก็ควรจะออกห่างนบีอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราลดสายตาเมื่อเจอสุภาพสตรีนะครับการไปจ้องมองการไปขุดคุ้ยด้วยสายตาของเราเนี่ยมันนำไปสู่ความเป็นบาปนี่ก็ถือว่าเป็นบาปหูของเรานะครับฟังในสิ่งที่มันเป็นสิ่งฮารามไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับตานะครับนอกจากดูสุภาพสตรีแล้วก็ยังดูหนังฟังเพลงดูเรื่องสิ่งที่ร้ายสาระนะครับไม่มีนักวิชาการคนไหนเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อนุญาตนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามโดยสังเคราะห์จากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับออกมาแล้วเนี่ยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องไร้สาระเหล่านี้เนี่ยนะครับนำเราไปสู่การเป็นบาปทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหูตาอวัยวะมือนะครับหัวใจของเราอะไรก็ตามแต่ที่เราได้เคยไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับสิ่งที่มันเป็นมะซียัตสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามสิ่งที่มันเป็นความชั่วนะครับทำแล้วผิดต่อหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่สามารถที่จะไปลบล้างนะครับสิ่งที่จะไปลบล้างความผิดเหล่านั้นความชั่วเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากตัวเราได้ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราได้เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาความผิดออกไปจากตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีไม่มีความผิดท่านนบีเป็นมะซูมเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นให้ห่างไกลจากในเรื่องที่มันเป็นความผิดทั้งหลายอัลลอฮ์มีเอาผิดท่านนบีแต่ในขณะที่อัลลอฮ์มีเอาผิดท่านนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษท่านนบีนะครับเพราะท่านนบีเป็นมะซูมแล้วเนี่ยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังแสดงออกเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับประชากรของท่านเป็นแบบอย่างให้กับประชาชาติของท่านว่าท่านนั้นยังเป็นผู้ที่สำนึกนะครับในการทำให้อิบาดัตในการเป็นบ่าวของท่านเนี่ยมีความสมบูรณ์อย่างมากท่านยังนำตัวของท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มีความผิดและพี่น้องครับสัมหาอะไรกับเราในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอีมานนะครับของแต่ละบุคคลว่าใครที่มีอีมานมากก็จะระมัดระวังตัวเองนะครับไม่ไปกระทำไปปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนานะครับใครที่อีมานน้อยก็อาจจะเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับแต่แน่ๆก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปดูตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านไม่ได้มีบาปที่ท่านได้ทำเอาไว้นะครับแต่ว่าในความสมบูรณ์ของการเป็นบ่าวที่ดีเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้ประชากรของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของท่านเนี่ยมีสัมพันธภาพใกล้ชิดนะครับเกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของท่านนะครับที่ให้ความยิ่งใหญ่กับสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นการแสดงออกในการขอบคุณถึงเนียมัตของท่านที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทำให้ท่านกลายเป็นมนุษย์ที่มีความมะซูมได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้อง แต่ท่านก็ยังทำแบบอย่างที่ดีเอาไว้ในแต่ละวันวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับได้รายงานจากท่านอัลวารอิบนียาซาดอัลมุซนีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพรพระทัยท่านด้วยกอละท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮิตูบูอิลัลลอฮิพวกท่านทั้งหลายจงสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตัฆฟิรูฮูจงขออภัยโทษต่อพระองค์ฟะอินนีอะตูบุฟิลยาวมมิอะตะมารเตนอันที่จริงแล้วหรือแท้จริงข้าพเจ้าเนี่ยสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละวันเนี่ยมิอะตะมารหนึ่งร้อยครั้งพี่น้องครับนี่คือฮะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านรอวาฮูมุสลิมุนบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิวะมาตะอักคอรในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องท่านนบีได้รับการอภัยโทษในบาปต่างๆที่ผ่านมาแล้วและบาปที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์มีเอาผิดท่านนบีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าการที่อัลลอฮ์มีเอาผิดทั้งในอดีตแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากความพลาดพังท่านนบีเนี่ยเพราะท่านนบีนั้นเป็นมะซูมได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยะมุรุนนาสบิตเตาบะติวัลอิสติกฟารท่านนบีได้ใช้ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับทำการเตาบะตัวสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวหาอัลลอฮฺสุวรรณตาลาวันอิสติกฟารแล้วก็ให้ขออภัยโทษต่อพระองค์วายุคเบรุอันนับซีฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนหูยัสตักฟิรุลลอฮะวายตูบุอีไลฮีฟิลยามีมีอัตมาระและท่านนบีก็ได้เล่าถึงตัวของท่านว่าท่านนั้นเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดอย่างอัลลอฮ์ในหนึ่งวันเนี่ยถึงหนึ่งร้อยครั้งด้วยกันพี่น้องครับคนคนหนึ่งนะครับที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอาผิดนะครับในบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่เอาผิดท่านเป็นมะซูมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านก็ใช้ให้ผู้คนทั้งหลายคือบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในยุคเดียวกับท่านเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยถูกใช้ให้ทำการเตาบัตตัวสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีใช้ให้อิสติกฟารขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เล่าถึงตัวของท่านนบีให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังว่าเพราะเรื่องการสำนึกผิดเนี่ยถ้าไม่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่รู้บรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของแต่ละคนถ้าท่านนบีไม่มาเปิดเผยให้เราฟังท่านนบีไม่มาบอกให้เราฟังเราก็จะไม่รู้ว่าท่านนบีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยท่านมีกิจจะวัดท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นเบากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในภารกิจที่ท่านนบีทำในแต่ละวันเลยก็คืออะไรครับนั่นก็คือการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺในหนึ่งวันเนี่ยถึงหนึ่งร้อยครั้งมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างการกระทำของท่านนบีตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการกระตุ้นให้กับประชากรของท่านอุมมะห์ของท่านเห็นนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอิสติกฟาร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราลองย้อนมาดูตัวเราซิเรามีอะไรบ้างที่มันมีข้อผิดพลาดทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันที่กำลังทำอยู่แล้วยังไม่เลิกนะมีไหมพี่น้องครับถ้าปัจจุบันแล้วยังทำอยู่เนี่ยยังไม่เลิกเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยผมเรียกร้องพี่น้องนะครับว่าถ้าได้ยินได้ฟัง บทความนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องเลิกเถอะถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่จำเป็นที่จะต้องเลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเลิกเถอะไม่ว่าจะเป็นการทำบิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาอัลลอฮฺไม่รักไม่พอใจหรอกเลิกเถอะพี่น้องทำในเรื่องที่เป็นบาปใหญ่อื่นๆเช่นการกินเหล้านะครับการกินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่ทั้งนั้นพี่น้องเลิกเถอะนะครับการทำซีนาใครที่ยังหมกมุ่นยังเกี่ยวข้องอยู่กับการใกล้ชิดกับสุภาพสตรีทั้งหลายแล้วมันจะเป็นสื่อนำไปสู่การทำซีนาพี่น้องครับเปลี่ยนงานได้ออกห่างได้เลิกเถอะเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเราจะกลับคืนสู่พระองค์เมื่อไหร่ถ้าหากว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังกินเหล้าเมายาอยู่ยังเรื่องติดยาเสพติดอยู่นะครับยังเนรคุณต่อพ่อแม่อยู่พี่น้องแล้วเราก็ใช้ชีวิตเฉยๆโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วจากโลกดุนยานี้เราไม่ได้มีความรู้สึกยีรันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เลยเนี่ยพี่น้องครับถ้ามันยังไม่โดนเนี่ยมันยังไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะมันคือของจริงนะครับไม่ใช่เป็นแค่เนื้อหามาเล่าให้ฟังเหมือนกับนิทานปรัมปราไม่ใช่แต่มันเป็นการเกิดขึ้นจริงการให้บุญให้บาปการลงโทษในหลุมกุโบสมันเป็นเรื่องฮักกุลมันเป็นเรื่องจริงการตอบแทนสวงสวรรค์ให้กับคนดีมันเป็นเรื่องฮักกุลมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรายังมีบาปถ้าเรายังทำผิดจะเป็นบาปสกอเอสบาปเล็กๆหรือเป็นกบาเอสหรือบาปใหญ่ๆก็ตามแต่พี่น้องจำเป็นที่เรานั้นต้องมันนะครับในการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺให้เป็นประจำนะครับพยายามขยันหมั่นเพียรในการทำอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตัวใครตัวมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ต้องนั่งเป็นวงแล้วก็มานั่งอิสติกฟาร์พร้อมกันไม่จำเป็นเราละหมาดแล้วในแต่ละเวลาเราก็อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นะสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะละหมาดสุญูดขอต่ออัลลอฮ์ว่าอะไรที่เราเคยทำมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่ฉันรู้สึกเสียใจเหลือเกินกับเรื่องนั้นๆฉันในอดีตเนี่ยฉันเคยกินเบียร์ฉันเคยกินเหล้าต่อไปนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ย้อนกลับไปทำอย่างนั้นอีกฉันถอนตัวออกมาจากเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดฉันรู้สึกเสียใจเหลือเกินอัลลอฮ์ที่ฉันเนี่ยได้เคยกินเหล้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่ต่อไปนี้ฉันจะไม่กินอีกแล้วฉันสำนึกแล้วฉันเสียใจกับการกระทำในอดีตที่ผ่านมาแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกฉันเคยเนรคุณต่อพ่อแม่เคยยกเสียงเคยเสียงดังต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปนี้ฉันสำนึกแล้วฉันจะไม่ทำอีกเพราะคนที่มีบุญคุณแก่ฉันรองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็คือเมาะฉันคือย่อของฉันนะครับฉันไม่เคยรักพี่รักน้องเลยฉันทำดีกับคนนอกบ้านมาตลอดแต่คนในบ้านในฉันเนี่ยเสียงแข็งคนในบ้านฉันไม่เคยทำดีด้วยไม่เคยให้ความรักต่อคนที่เป็นพี่น้องเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่จะบอกว่ารักเนี่ยก็รักแหละแต่ว่าการกระทำที่แสดงออกมันไม่ได้บ่งชี้ว่าฉันน่ะรักพี่น้องของฉันอย่างแท้จริงต่อไปนี้ฉันจะปรับปรุงฉันจะเปลี่ยนแปลงนะครับนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติให้อยู่ในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่มันเป็นความสำนึกมันเป็นความสำนึกผิดที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้เราพอเวลาเราว่างเราก็สามารถที่จะกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะเรากล่าวได้ไหมครับให้ปากเราเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลเนี่ยวันนึงเนี่ยท่านขอวันละ100 ครั้งพี่น้อง ทั้งที่เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยความผิดที่มันเป็นสะเก็ดแห่งความชั่วทั้งหลายที่มันกระเด็นกระดอนเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมากมายเหลือเกินพี่น้องเราต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันมันมากมายเหลือเกินที่มันมีอะไรที่นำตัวเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาฉะนั้นวันนี้เนี่ยปากเราเปียกชุ่มขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์หรือยังเรากล่าวบ่อยๆหรือยังเราละหมาดเสร็จนะครับเราให้เวลากับอัลลอฮ์อิสติกฟาร์ต่อพระองค์มากๆหรือยังบางคนละหมาดเสร็จนะครับมีธุระรีบนะครับรีบร้อนที่จะไปทำภารกิจอื่นไม่ให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับน่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราหมดชีวิตไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสย้อนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าตูบูอิลัลลอฮ์ตูบูอิลัลลอฮ์ก็คืออิรจิอูอิลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงกลับไปหาอัลลอฮ์นะกลับไปหาแบบไหนล่ะพี่น้องทุกคนเนี่ยพอเวลาไปถามทุกคนก็บอกฉันก็กลับไปหาอัลลอฮ์นี่กลับไปหาแบบไหนวัตุรุกูอัลมาซีกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสัมพันธภาพเรากับอัลลอฮ์ให้มากนะครับนึกถึงอัลลอฮ์ในทุกกิจการไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่นั่นคือกลับไปหาอัลลอฮ์ท่านทำงานราชการท่านทำงานบริษัทท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับท่านทำภารกิจใดๆก็ตามแต่ภารกิจนั้นๆต้องมีอัลลอฮ์อยู่ด้วยพี่น้องครับเน้นย้ำนะครับต้องมีอัลลอฮ์อยู่ด้วยเพราะถ้าไม่มีอัลลอฮ์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับภารกิจนั้นๆอาจจะเป็นภารกิจที่อาจจะมีการโกงอาจจะมีการหลอกลวงอาจจะมีการทุจริตเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอัลลอฮ์นะครับมาเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราทำชั่วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจงกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีนะครับกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนักหะดีษก็อธิบายว่าวัตุรุกุลมาซีกลับไปในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไม่มีความชั่วพี่น้องทั้งหลายเคยมีก็จริงแต่ว่าทิ้งนะครับไม่ใช่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปละหมาดเสร็จพอละหมาดออกมาก็ยังชั่วต่อนะครับเข้าไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการละหมาดด้วยการถือศีลอดในแต่ละวันแต่ก็ยังมีพฤติกรรมแห่งการทำชั่วต่ออย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตามหะดีษบทนี้นั่นก็คือจงละทิ้งสิ่งที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เป็นมะซียัตทั้งหลายวันดะมูอินดะมูนะวันอินดะมูอะลามาวะกออะมินฮาและจงเสียใจนะครับพวกท่านทั้งหลายจงเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เป็นความชั่วต่างๆที่เราได้เคยทำเอาไว้พี่น้องครับขอให้เราได้เสียใจนะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นบาปใหญ่ที่เราเคยทำแล้วมันเป็นตราบาปที่ติดอยู่ในใจของเราเราเคยทำตราบาปใดไว้บ้างกับตัวเราเองนะครับที่อาธรรมต่ออัลลอฮ์ถ้ามันเป็นเรื่องชีริกให้เราเสียใจว่าสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยเราไม่น่าทำเลยถ้ามันเป็นเรื่อง

ธรรมถ้ามันเป็นเรื่องการเนรคุณต่อพ่อแม่ให้เรานึกให้เราเสียใจร้องไห้มากๆเราไม่น่าทำเลยนะครับกับแม่ของเราเราไม่น่าทำร้ายท่านเราไม่น่าขี้เหนียวต่อท่านเราไม่น่าที่จะปลดเอาท่านเนี่ยไปไว้บ้านพักคนชรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันอยู่ในการเนรคุณต่อคนที่เป็นบิดามารดากับญาติพี่น้องนะครับแทนที่เราจะเชื่อมความสัมพันธ์เราดันไปตัดความสัมพันธ์เราไม่น่าทำเลยถามว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยมันเป็นตราบาปที่มันตึงอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราเสียใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไหมพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเสียใจนะครับกับสิ่งที่เราได้เคยกระทำมานะครับแล้วในหะดีษบทวัสตัฆฟิรูฮูอุตุลูบูมินฮุลมักฟิรอให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับพวกท่านทั้งหลายจงอิสติกฟาต่ออัลลอฮ์นี่ก็คือจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับเพราะว่าเรื่องการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนอัลลอฮ์พูดกับคนทุกคนทั้งหมดพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ยกเว้นคนหนึ่งคนใดนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ยกเว้นไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นมุสลิมที่ร่ำรวยก็ต้องตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์นะครับก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะครับก็ต้องตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นคนจนแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นทุกคนนั้นก็จะต้องจำเป็นจะต้องเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในแต่ละวันอันเนื่องมาจากความกระทำผิดและหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทำให้การเตาบัตของเราเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คืออะไรครับก็คืออัลอิคลาสุฟิตเตาบัติเรานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์อย่าเป็นคนที่หน้าวายหลังหลอกนะครับแกล้งทำเป็นเตาบัตตัวแกล้งทำเป็นเสียใจนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องรู้ว่าเราเนี่ยเสียใจแต่ในใจลึกๆเราเนี่ยเรายังเป็นคนที่นะครับยังอยากจะกระทำความชั่วอันนั้นอยู่เรายังไม่เลิกนะครับเรายังไม่เลิกในเรื่องยาเสพติดแกล้งทำเป็นบอกฉันเลิกแล้วนะครับลูกบางคนเนี่ยพ่อแม่บอกว่าให้เลิกนะครับพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องบอกเลิกเธอนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับมันทุกคนเนี่ยหวังดีกันทั้งหมดเลยแต่เราเนี่ยนะครับเพื่อสนองความหวังดีเหล่านั้นแต่ไม่จริงใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็แกล้งทำเป็นเลิกนะครับไอการแกล้งทำเป็นเลิกการแกล้งทำเป็นเตาบัตตัวอย่างนี้อัลลอฮฺไม่รับนะพี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮฺไม่รับนะเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยการบริสุทธิ์ใจว่าเรานั้นจะไม่ยุ่งไม่เข้าไปทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอีกนะครับอัลอิกซาร์มินัลอิสติกฟาริวัลมุซาราติอิลัตเตาบะติและสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะทำให้มากก็คืออิสติกฟาร์มากๆบ่อยๆนะครับรีบเร่งการไปสู่การตะวัดตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้อิสติกฟาร์เลยนะครับทำงานอย่างเดียวหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องดุนยาอย่างเดียวจนกระทั่งลืมอิสติกฟาร์ปากนี่พูดเรื่องอื่นทั้งวันเลยพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะครับแต่ปากเราไม่เคยพูดเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของปากเลยนะครับไม่ได้พูดเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของปากเลยของผู้ที่เป็นเจ้าของปากก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพูดอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเจ้าของปากนั่นก็คือเรื่องที่ดีหรือขออภัยโทษหรือขอตอบัตตัวต่อพระองค์นะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่หะดีษบทนี้เนี่ยเรียกร้องที่จะให้เรานั้นนำตัวเองไปสู่การปฏิบัตินะครับฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายนะครับก็อยากจะย้อนทวนให้พี่น้องได้แต่ต้นจนกระทั่งจบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวน

0: ให้เรานั้นนะครับได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้จดจำแล้วนำไปสู่การปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นพอท่านนบีท่านเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับว่าท่านเนี่ยตะวัดตัวอย่างมากในแต่ละวันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่ายาอีวันนัสโอมนุษย์เอ๋ยโอมนุษย์ทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตัฆฟิรูฮูขออภัยโทษต่อพระองค์นะครับฟะอินนีอะตูบูฟิลยอมมีอะตะมัรออะแท้จริงฉันนะครับได้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวยังอัลลอฮฺตาอาลาในหนึ่งวันเนี่ยถึง100ครั้งด้วยกันฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานสิ่งที่มันเป็นซุนนะของท่านนบีสิ่งที่เป็นแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์เลยพี่น้องถ้าฟังไปแล้วแล้วเราก็ไม่ใส่ใจเราก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติถ้าฟังไปแล้วก็ให้เรามานั่งวิเคราะห์ตัวเราเองสอบสวนตัวเราเองมากๆนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรที่มันเป็นตราบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ก็ตามนะครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆนบีเนี่ยทำวันละ100ครั้งวันนี้เราเนี่ยนะครับให้ได้สักวันละ10ครั้งให้ได้วันละมากกว่า10ครั้งขึ้นไปหรือทำให้ได้กับท่านเท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะได้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยเหมือนกับเป็นการตั้งใจที่จะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมซิมูนอัลลอฮฺบอกอย่าตายนะจนกว่าเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนฉะนั้นหนึ่งในส่วนประกอบในการที่จะทำให้เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และดีที่สุดได้เนี่ยมีหลายประการด้วยกันแต่หนึ่งในหลายๆประการนั้นก็คือการที่เราเนี่ยพยายามลบความผิดของเราด้วยการอิสติกฟาร์ต่อพระองค์เป็นประจำขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับจากหะดีษบทนี้ถ้าพี่น้องทำแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องหวังใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางนงเยาดามินนางนงเยาดามินหรือคุณฮาลิมะหรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะฮ์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหิน มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
6: และจงรำลึกขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้วและอย่างอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: فلهم أجر ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัด
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงโปรดประสบแก่ท่านพี่น้องที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นประจำที่อัลอะกีดะห์จะได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในช่วงเวลานะครับนี้เป็นประจำสำหรับช่วงนี้เราได้เดินทางมาถึงนะครับเรื่องที่หรือว่าบทที่20บทที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทำที่เลยเถิดหรือเกินความพอดีที่เกี่ยวข้องกับหลุมฝังศพนะครับกูโบสของคนซอลและทั้งหลายซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งบางครั้งบางคราวไม่ได้บอกว่าทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะทำใหความเลยเถิดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านำไปสู่การปูยอการเคารพสักการะหรือว่าการยึดมั่นถือมั่นในหลุมฝังศพอันนั้นซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่การทำเป็นการทำอิบาดะห์ที่นอกเหนือไปจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเรียกว่าการชิริกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นั้นผมเองนั้นได้นำหะดีษหลายๆบทนะครับได้นำเอาอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้หลายๆอายะห์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอายะห์ที่อยู่ในซูเราะตุนนัจม์นะครับหรือว่าอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์ต่างๆอีกมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ทรงกล่าวย้ำเตือนกับพวกเราเอาไว้นอกจากนี้ก็ยังมีหะดีษแล้วก็เรื่องราวของตาบีอีนนะครับที่ได้สืบทอดได้เล่าสู่ต่อกันมาถึงความเป็นไปในสิ่งดังกล่าวเพราะฉะนั้นการที่ท่านเชคมุฮัมมัดนี้ได้นำเอาประเด็นนี้นะครับดูหัวข้อนี้นั้นมาพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เลื่อนลอยนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทรงมีความประหวั่นพันพึงมีความกลัวนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับในอุมมะห์นี้ของท่านซึ่งครั้งนี้นะครับท่านเชคมุฮัมมัดก็ได้นำอะฮะดีษของท่านอิบนุอับบาสนะครับกอลัลมุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะอานิบนิอับบาสหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าท่านอับบาสเนี่ยมีฐานะเป็นอาหรือเป็นลุงของท่านนบีเพราะฉะนั้นลูกของอาลูกของลุงก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่ามีอายุน้อยกว่านะครับว่ากันว่าตอนที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยน่าจะเป็นสงครามอุฮุดนะครับสงครามบะดัรสงครามบะดัรนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศรวมพลที่จะเรียกร้องให้มีคนออกไปทำสงครามออกไปทำการต่อสู้ออกไปทำการจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ในสงครามบะดัรแต่ปรากฏว่าครั้งนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาขออนุญาตท่านรอซูลก็ยังไม่อนุญาตแต่พอปีต่อมาก็คือปีที่2นะปีที่3นะฮะปีที่3ก็คือสงครามอุฮุดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุญาตให้ท่านอิบนุอับบาสก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยสามารถที่จะออกไปร่วมสงครามได้เพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในช่วงที่มีชีวิตอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ถือได้ว่าท่านเป็นซอฮาบะห์ชั้นเยาวชนนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่อายุยังเล็กอยู่แค่ประมาณ10กว่าปีนะครับซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราก็เคยได้ยินเรื่องเล่าจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าท่านยังเด็กมากนะครับท่านยังเด็กมากเด็กถึงขนาดที่ว่าเคยไปนะครับเคยไปเรียกได้ว่าไปอาศัยนอนอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านของท่านหญิงไมมูนะห์เมื่อครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงเวรหรือถึงวาระที่จะต้องไป อยู่ที่บ้านของท่านไมมูนะท่านหญิงไมมูนะซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรก็แล้วแต่ในหะดีษบทนี้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ากอละละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอิรอติลกุบูริวัลมุตตะคิรีนอะลัยฮัลมะซาจิดะวัสซุรอจะรอวาฮุอะห์ลุสซุนันนะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอันนี้เป็นคำเล่านะครับเป็นคำบอกเล่าของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสละอานะลอฮ์วะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะละอานะรอซูลุลลอฮ์วะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับทรงสาบแช่งสาบแช่งใครฮะซาอิรอติลกุบูรซาอิรอติลกุบูรบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายที่ไปเยี่ยมเยียนหลุมกุบูรนะครับท่านพี่น้องฟังจากหะดีษก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังคำอธิบายเพิ่มเติมละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอิรอติลกุบูรนะครับวัลมุตตะคิรีนอะลัยฮัลมะซาจิดะวัสซุรอจในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสาปแช่งคนอยู่2กลุ่มด้วยกันคนกลุ่มที่1ก็คือซาอิรอติลกุบูรผู้หญิงนะครับหรือสตรีที่ไปเยี่ยมหลุมฝังศพนะครับไปเยี่ยมหลุมกุโบวัลมุตตะคิรีนอะลัยฮัลมะซาจิดะวัสซุรอจแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เอาหลุมฝังศพเนี่ยถือเอาหลุมฝังศพเป็นที่ทำการอีกเป็นมัสยิดก็คือเป็นสถานที่ทำอิบาดะวัสซุรอจหรือว่าเอามีการประดับประดาเอาตะเกียงนะครับเอาตะเกียงเอาอะไรก็ได้นะครับที่ให้การส่องแสงสว่างทำให้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือกุโบที่จะต้องนะครับให้การเขาเรียกว่าให้การให้ความสำคัญนะครับให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้ความน่าเชื่อถือต้องให้ความเลื่อมใสนะครับกับกุโบแห่งนี้เพราะฉะนั้น2กลุ่มด้วยกันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทรงสาปแช่งเอาไว้ชาฮิดของเราหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราก็คือวัลมุตตะคีรีนอะลัยฮัลมะซาจิดกลุ่มคนอันนี้ไม่ได้แยกผู้หญิงผู้ชายในขณะที่กลุ่มแรกเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นแต่กลุ่มที่2นี่รวมทั้งผู้หญิงและผู้ชายใครก็ตามที่ยึดเอาหลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่จะเป็นของนบีจะเป็นของคนซอและจะเป็นของคนโตวาลีหรือจะเป็นของคนกะรอมัตอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเอาหลุมกุโบแห่งนั้นหลุมฝังศพแห่งนั้นเป็นมัสยิดเป็นสถานที่สำหรับทำการอิบาดะแล้วก็มีการประดับประดาทำสัญลักษณ์ทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ามีแสดงออกถึงความเลื่อมใสที่มีแต่กุโบแห่งนี้ว่ากุโบแห่งนี้มีความสามารถมีอภิสิทธิ์มีอภินิหารต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสาปแช่งเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องหลายต่อหลายครั้งที่เราอาจจะได้พบได้เจอนะครับในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราหรือว่าในประเทศของเราหรือแม้กระทั่งคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งเราก็จะได้พบสิ่งที่เหมือนมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เราทราบเลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจะไม่สาปแช่งสิ่งที่ถูกต้องหรอกครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลสาปแช่งก็แสดงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนะครับกำลังขอดุอากำลังทำให้คนคนนั้นห่างไกลออกไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ใช่เขาเรียกว่านิสัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่พฤติกรรมพึงประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรอซูลหรือใครเองก็แล้วแต่ถ้าหากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับการสาปแช่งเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะต้องมีความร้ายแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหลีกห่างนะครับท่านพี่น้องสังเกตได้จากตัวอย่าง นะครับตัวบทหะดีษหรือตัวบทอัลกุรอานที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้ตั้งเยอะแยะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่พูดมาในลักษณะแบบเดียวกันยังไม่มีตัวบทไหนเลยนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยกย่องหรือว่าชมเชยคนที่เอาหลุมกุโบหรือว่าเอามัสยิดไปทำเป็นเอามัสยิดไปสร้างไว้ตรงบริเวณกุโบหรือไปทำอิบาดะห์บริเวณกุโบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยยกย่องใครเลยนะครับอาจจะมีบางครั้งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปละหมาดแต่ละหมาดอันนั้นก็คือละหมาดเจนาซะห์ให้กับบุคคลที่ท่านนะครับประสงค์จะไปละหมาดให้ไม่ว่าจะเป็นทาสหญิงที่นะครับหญิงผิวดำคนนึงนะครับคนที่ดูแลมัสยิดก็แล้วกันนะครับในบางรีวายะห์บอกว่าเป็นผู้หญิงบางรีวายะห์ก็บอกว่าเป็นผู้ชายก็คือมีคนที่ดูแลมัสยิดเนี่ยนะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัดกวาดเช็ดถูนะครับดูแลความเรียบร้อยในมัสยิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลก็สังเกตว่าคนคนนี้หายหน้าไปหลายวันเอ๊ะทำไมไม่เจอทำไมไม่เคยเห็นก็เลยถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนคนนี้ถึงแก่อายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วแล้วเราก็ทำการฝังไปเรียบร้อยแล้วนะครับละหมาดแล้วก็จัดการไปเรียบร้อยแล้ว นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่าทำไมไม่บอกฉันล่ะนะแล้วท่านรอซูลก็ถามว่ากูโบเขาอยู่ตรงไหนมาหลุมฝังศพเขาอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ในตรงบะเกียะนั่นเองท่านรอซูลก็เดินไปแล้วก็ไปทำการละหมาดญะนาซะห์ให้ไปทำการขอดุอาให้กับผู้เสียชีวิตคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ที่จะทำในหลุมฝังศพมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับแล้วก็การอิบาดะห์ดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อขอดุอาเพื่อการวิงวอนขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอความขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับหลุมฝังศพแค่นั้นไม่ใช่เป็นการไปอ่านกุรอานไม่ใช่เป็นการไปขอดุอาไม่ใช่ว่าเป็นการไปอะไรล่ะดิเกตไปทำอามัลอิบาดะห์ในรูปแบบต่างๆที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นข้างเคียงที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมได้นำกล่าวไปเมื่อตะกี้ก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงสาปแช่งนะครับบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงที่ไปเยี่ยมหลุมฝังศพเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมคงต้องอธิบายนะครับให้ท่านพี่น้องเกิดความเข้าใจนิดนึงว่าจริงๆแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทนึงนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงกล่าวว่าละอานัลลอฮุซูวาเราะตุลกุบูรซูวาเราะติลกุบูรนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสาปแช่งบรรดาสตรีที่ไปเยี่ยมหลุมฝังศพบ่อยๆครั้งในหะดีษบทแรกเมื่อตะกี้ของท่านอิบนุอับบาสบอกว่าซาอิรอติลกุบูรซาอิรอเนี่ยแปลว่าคนที่ไปเยี่ยมธรรมดาซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะรู้จักกันว่าทะซาอิรอนะครับซาอิรอเนี่ยเป็นจัมมุอันนัสซาลิมของคำว่าซาอิรอซึ่งเป็นอิสมุลฟาอันของคำว่าซารอยะซูรุนะครับซารอยะซูรุซิยารอตันที่แปลว่าเยี่ยมเยียนผู้ที่ไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ที่ไปเยี่ยมเป็นอิสมุลฟาอันเป็นอิสมุลฟาอันเนี่ยเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามในขณะที่ซูวาร์นะครับซูวารอตซูวาร์เป็น อิสมุตตัฟดีลซิฟะห์มุชับบะฮะนะครับเป็นซิฟะห์มุชับบะฮะที่แสดงถึงการเขาเรียกว่าการเยี่ยมที่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นทั้งสองคำเนี่ยมีความต่างกันอยู่ที่ว่าซาอิรอตนี่อาจจะหมายถึงคนที่ไปแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับคนที่ไปครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นซาอิรอตแล้วแต่จะไม่ถือว่าเป็นซาวารอตนะครับไม่ถือว่าเป็นซาวารอตในขณะที่ซาวารอตนะครับซาวารอตโทษทีฮะเป็นซีกอมุบาละกอเป็นซีกอมุบาละกอเมื่อตะกี้ผมเรียกผิดนะเป็นซีกอมุบาละกอที่แสดงถึงการกระทำอันหนึ่งอันใดที่มันซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆครั้งเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานทั้งสองความหมายทั้งสองคำเนี่ยมีความต่างกันซาอิรอทำแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นซาอิรอแล้วแต่ไม่ถือว่าเป็นซาวารอตในขณะที่ซาวารอตจะต้องมีลักษณะก็คือไปเยี่ยมแต่ว่าเยี่ยมแบบบ่อยๆทำแบบบ่อยๆนะครับเช่นสมมติว่าสัปดาห์หนึ่งปีหนึ่งไปกันครั้งหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งหลายปีไปกันครั้งหนึ่งอันนี้เป็นซาอิรอแต่ถ้าเกิดไปทุกเดือนทุกปีทุกสัปดาห์อันนี้ถือว่าเป็นซาวารอตนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดเอาไว้ในทั้งสองหะดีษนี้นั้นเราก็จะต้องเอาเนื้อหานะครับเราก็จะต้องพยายามที่จะทำความเขาเรียกว่าเตาฟิกต้องนำเอาทั้งสองหะดีษเนี่ยนะครับมารวมกันให้ได้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงอะไรในกรณีนั้นแล้วก็หมายถึงอะไรในกรณีนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีหะดีษอีกบทนึงนะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับมีรายงานนะครับว่ามีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าท่านหญิงอาอิชะห์นั้นเคยไปเยี่ยมนะครับเคยไปเยี่ยมหลุมฝังศพของน้องชายของท่านพี่ชายของท่านก็คือท่านอับดุลรอห์มานนะครับที่เสียชีวิตแล้วอยู่ที่บะเกียะนะครับฟะกอลัตก็ปรากฏว่าก็มีคนไปเห็นนะครับมีคนไปเห็นนะครับก็ถามว่าท่านหญิงไอชาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้ามผู้หญิงไม่ให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพไม่ใช่หรอพระนางไอชาก็เลยตอบว่าเราชะฮิดตุกะมาซุรตุกะนะครับถ้าหากว่าฉันอยู่ณตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังนะครับมาซุรตุกะฉันคงจะไม่ไปเยี่ยมท่านหรอกก็หมายความว่าตอนที่ท่านหญิงไอชาพูดคำนี้กับหลุมฝังศพนะครับท่านไม่ได้หมายความว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยต้องการที่จะพูดกับคนตายในหลุมกุโบสถ์นะเพียงแต่ว่าพูดเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่มาเยี่ยมครั้งนี้เพราะว่าตอนที่พี่ชายของท่านก็คือท่านอับดุลรอห์มานเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกฝังไปเนี่ยท่านหญิงไอชาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเพราะฉะนั้นพอรู้ข่าวนะครับท่านหญิงไอชาก็มาทีหลังหรือว่าในวาระต่อมาก็ไปเยี่ยมก็ถือโอกาสนะครับเดินทางไปถึงเมืองนี้แล้วก็ นะครับได้ไปเยี่ยมท่านอับดุลรอห์มานที่ถูกฝังอยู่ พราะฉะนั้นถ้าเรารวบรวมเนื้อหานะครับจากทั้ง 3-4 หะดีษที่มีที่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับ2หะดีษหรือว่าสิ่งที่มีรายงานมาจากซอฮาบะห์ท่านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหญิงอาอิชะห์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเล่าว่าท่านรอซูลเนี่ยเคยสอนนางเอาไว้ถึงดุอาพอเวลาไปเยี่ยมหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเยี่ยมสอนดุอาให้กับท่านหญิงอาอิชะห์เพื่อเอาไว้อ่านตอนไปเยี่ยมหลุมฝังศพก็แสดงว่ามีลักษณะไปในเชิงอนุญาตว่าอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยไปเยี่ยมหลุมฝังศพได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่บ่อยจนเกินไปนะครับซึ่งต่างกับผู้ชายในขณะที่ผู้ชายเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาเราะติลกุบูริอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุลอาคิเราะห์วะฟีริวายะห์ในอีกเนี่ยอีกรายงานบอกฟะอินนะฮาตุซักกิรุลเมาต์ท่านรอซูลบอกว่ากุนตุนะฮัยตุกุมฉันเคยห้ามพวกท่านนะครับอันซิยาเราะติลกุบูรที่จะห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนต้นอิสลามด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยแหละฮะด้วยเหตุผลก็คือไม่ต้องการให้ผู้ศรัทธาซึ่งเป็นนะครับซึ่งเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามานับถือศาสนาอิสลามใหม่ๆเนี่ยเกิดความยึดติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆที่เคยบูชากูโบกันมานะครับเคยทำอิบาดะห์ต่อหลุมฝังศพกันมาเคยยึดถือต่อรูปปั้นต่อรูปเจเวตพอเข้าสู่อิสลามพอเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดอิสลามเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะตัดความรู้สึกความเกี่ยวข้องความเขาเรียกว่าเยื่อใยที่เคยมีอยู่กับสิ่งอื่นๆนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ให้หมดเสียก่อนนะครับจนกระทั่งถึงวาระนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นแล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยตอนนี้ยึดมั่นเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพระองค์จึงได้อนุญาตให้คนพวกนี้ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกลับไปทำการเยี่ยมหลุมฝังศพได้แล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าฟะอินนะฮาตุซักกิรุลอาคิเราะห์หรือว่าฟะอินนะฮาตุซักกิรุลเมาต์โดยให้เหตุผลว่าเหตุผลที่ให้ไปเยี่ยมเพราะการไปเยี่ยมหลุมฝังศพนั้นจะทำให้มีการระลึกถึงนะครับเป็นการเตือนให้คนที่ไปเยี่ยมเนี่ยถึงนึกถึงได้ถึงวันกิยามะห์นึกถึงวันอาคิเราะห์หรือว่านึกถึงความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปณตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการไปเยี่ยมหลุมฝังศพเนี่ยนะครับจากตัวบทหะดีษเท่าที่ปรากฏมาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับมีซุนนะเป็นมันดูบเลยนะมีซุนนะให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพแต่การไปเยี่ยมหลุมฝังศพก็มีเนื้อหาหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องมีภารกิจหรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องไปทำเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการกล่าวสลามกับหลุมกับผู้ตายกับหลุมฝังศพกับบรรดาผู้ตายที่อยู่ในหลุมฝังศพแห่งนั้นที่อยู่ในมะกอบิรแห่งนั้นที่อยู่ในหลุมฝังศพแห่งนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดกับท่านพี่น้องไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะนะครับครั้งที่แล้วผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องไปทำก็คือทันทีที่ไปถึงหลุมฝังศพที่เป็นกฎกติกามารยาทให้สลามกล่าวสลามกับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือขอให้เราและตัวพวกท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนนะครับให้เราทำปฏิบัติอันนั้นสำหรับผู้ชายมีซุนนะให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพได้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดนะครับหลุมฝังศพที่อยู่ใกล้บ้านหลุมฝังศพที่เราอาจจะผ่านเดินทางผ่านไปเอาไปเจอหลุมฝังศพขอดุอาให้กับเขานะครับสำหรับผู้หญิงอนุญาตให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพได้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับกับบุคคลสำคัญกับบุคคลที่เรามีความเกี่ยวข้องมีความมีเยื่อใยต่อกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ไปเยี่ยมเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อของท่านหญิงนะครับท่านหญิง อาอิชะห์เมื่อตะกี้ที่บอกว่าตอนที่ท่านพี่ชายของท่านชื่ออับดุรห์มานเสียนะครับก็ไม่ได้ตอนที่เขาเสียตอนที่ท่านเสียฉันยังไม่ได้อยู่ร่วมญะนาซะห์ด้วยไม่ได้อยู่ร่วมฝังศพด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันมีโอกาสมาถึงเมืองนี้และเมืองที่ท่านอยู่ถูกฝังศพอยู่ตรงนี้ฉันก็ขออนุญาตมาเยี่ยมในขณะที่คำสาปแช่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่เยี่ยมเป็นประจำนะครับถือเป็นกิจวัตรเลยวันนี้ฉันจะต้องไปเยี่ยมใน1สัปดาห์ ฉันจะต้องไปเยี่ยมกูโบให้ได้ถ้าไม่ไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าทุกเดือนจะต้องไปทุกระยะเท่านั้นทุกระยะเท่านี้เพราะฉะนั้นการที่ไปเยี่ยมบ่อยๆเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะครับส่วนผู้ชายสามารถที่จะไปเยี่ยมกูโบได้ตลอดเวลาแล้วก็มีซุนนะห์ด้วยแต่การไปเยี่ยมกูโบเนี่ยจะต้องเป็นกูโบที่อยู่ในอาณาเขตอยู่ในระยะที่เราเดินทางไปได้เป็นปกตินะครับเนื่องจากว่าการเดินทางถ้าหากว่าจะไปเพื่อไปทำอิบาดะห์นะครับที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดนะครับอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าขออนุญาตที่จะเอารายละเอียดเรื่องนี้ไว้ตอนหน้าเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวพันกับประเด็นหรือเรื่องที่21บทที่21ที่ท่านเชคมุฮัมมัดได้นำเอามาพูดเอาไว้สำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ละหมาดอาจไม่เปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าในทันทีแต่มันเปลี่ยนหัวใจของเราให้แข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยมันทำให้เรารู้ว่าทุกปัญหามีที่พึ่งและเราก็ไม่ได้เผชิญอะไรเพียงลำพังเมื่อเราวางหน้าผากลงบนพื้นเราวางความกลัวและความหนักใจลงด้วยละหมาดคือช่วงเวลาที่หัวใจได้พักแม้ภายนอกทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ภายในกลับสงบกว่าที่เคยเพราะเรามอบเรื่องราวทั้งหมดไว้กับพระองค์บางครั้งพระองค์ไม่รีบเปลี่ยนสถานการณ์เพราะพระองค์กำลังเปลี่ยนใจเราให้เข้มแข็งเพื่อให้เรารับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาได้ดีขึ้นทุกครั้งที่ละหมาดเราจะกลับมายืนได้อีกครั้งด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิมอินชาอัลลอฮ์ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน